0: ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
0: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายโรเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องส่วนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต็อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
6: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต็อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 7 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
0: นายแพทย์ทีโรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิคาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิล ATF Asian 14 Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบผลรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2ต่อ1เซต7ต่อ5 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ทัพ บ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาภเย็นคลาส BC 4ชาย เป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC เพื่อความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA Youngster League U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูง งกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ปุริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะรายการเพิ่งจบไปนะคะที่เชียงใหม่นะคะออกอากาศที่วสวพนะคะอ๋อวพท.นะคะวพท.สวพ.นั่นมันโคราชเนาะสวพ.โคราช9โมงถึง10โมงนะคะมีทุกวันเลยสวพ990 AM 990แต่ที่เชียงใหม่ก็คือวพท .711 นะคะ AM 711ก็เมื่อจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะออกอากาศเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงแล้วก็คุณผู้ฟังโทรมาจากอำเภอแม่แตงค่ะอาจารย์คะโทรมาจากแม่แตงมีปัญหาคือเป็นโรคไตนะคะเป็นโรคไตที่สำคัญคือตอนนี้ผ่าหน้าท้องอะคะอาจารย์ล้างไต
1: ล้างไตผ่าหน้าท้อง
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้
0: ทำมา3ปีแล้วค่ะ
1: อ๋อ3ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าน
1: ั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุนั่นเองครับเป็นเบาหวานนานเกินไปจนกลายเป็นโรคไตครับ
0: ค่ะตอนนี้คือมีอาการคือนอนไม่หลับนะคะคุณยายแกบอกว่านะคะปัญหามันก็คือไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะคะเวลาจะเดินจะเหินเพราะว่าหน้าท้องก็จะเป็นแผลใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: เวลานั้นเขาจะเปิดแล้วก็ล้างไตล้างท่อนะคะแล้วก็มีปัญหาคือหกล้มค่ะหกล้มบางทีก็เจ็บนะคะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็มีทั้งขาแล้วก็ล้าวมาที่เอวนะคะเพราะว่าคือไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้แล้วก็ตอนนี้ก็ใช้พ่อผ่าท้องตรงนี้ก็ใช้วอล์กเกอร์ด้วยค่ะสี่ขาในการเดินไปไหนมาไหนนะคะก็เลยโทรมาสอบถามเราแล้วก็เรื่องของปัสสาวะก็ยังมีกลางวันนี้เยอะมากนะคะกลางคืนก็อาจจะครั้งสองครั้งนะคะคือปัสสาวะน้อยอยู่ค่ะไม่เยอะเพราะว่ามันต้องล้างตรงนักตรงนี้ตลอดอะค่ะก็เลยถามว่าถ้ามีเคสอย่างเงี้ยจะต้องทานตัวไหนบ้างแล้วก็จะต้องใช้เวลานานไหม
1: ก็ถ้าถึงขั้นผ่าหน้าท้องแล้วก็ต้อง6เดือนแล้วครับกินต่อเนื่องกันทุกวันจนกว่าจะปัสสาวะได้เองเยอะนั่นเองนะครับถ้าเป็นปกติแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลให้หมอเย็บคืนสภาพเดิมนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับถ้าถึงขั้นที
0: ่
1: ผ่าหน้าท้องอย่างนี้แต่ก็ต้องลองนะครับเพราะของเราเนี่ยมันเป็นสารอาหารมันไม่ใช่ยาหรอกนะครับเป็นสารอาหารที่เข้าไปฟื้นเซลล์แต่ละเซลล์ให้มันกลับสู่ภาวะปกตินั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วอย่าง
1: ไ
0: รค่ะแล้วอย่างเพื่อนอาจารย์ที่ก่อนหน้านี้เคยผ่าท้องแล้วก็ล้างตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ทุกวันนี้ยังล้างเพราะว่าก็ไม่มีตังค์ที่จะกินนั่นเองนะครับเราเคยให้ทานไป1ชุดก่อนที่จะผ่าก็ดีขึ้นพอดีขึ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะกินต่อได้ก็ทุกวันนี้ก็ใช้บัตรคนชรานะครับก็ยังไม่ได้ผมก็ไม่ได้ติดต่อเลย2ปีแล้วนะครับเพราะก็ไม่เชื่อเรา
0: ครับอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะ
1: ค
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับคุณผู้ฟังเองนะคะถ้าถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หนักนะโอกาสไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มันก็เหมือนคนพิการที่จะต้อง อยู่กับที่อะค่ะเพราะว่าการที่เราไปผ่าตรงหน้าท้องเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะจะเดินเหินไปไหนก็ไม่ได้บางที่ที่เราไปมันก็มีอาการติดเชื้อได้โดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำการทำอะไรก็อาจจะไม่สะดวกนะคะเพราะนั้นแล้วน่ะอย่าปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นนะคะก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะการที่เรากินยาเป็นระยะเวลานานๆยาเบาหวานก็ดียาแก้ปวดก็ดียาอะไรก็ดีนะคะมันก็เป็นสเตนรอยนะคะเข้าไปทำลายไตทำลายตับเรานะคะทำให้ไตเรามันมีปัญหาถึงขั้นอย่างเงี้ยเป็นโรคไตอาการหนักก็ต้องทำแบบนี้นะคะเอาละค่ะอย่าปล่อยให้เป็นมากนะคะให้เป็นนิดๆหน่อยๆรู้ปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนเนี่ยเราต้องมาดูแลสุขภาพกันแล้วนะคะสนใจก็โทรกันเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะก็อีกเคสหนึ่งจาก คุณจำหลัดนะคะจากโคราชนะคะโทรเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวอีก2วันนะคะจะโทรเข้ามาสั่งผลิตภัณฑ์เดี๋ยวสั่งตัวไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้เดี๋ยวขอปิดอุปไว้ก่อน เป็นลูกค้าประจำนะคะแล้วก็แนะนำคนอื่นมาด้วยนะอาจารย์นะคะ คุณจำหลัดนี่ก็เป็นลูกค้าประจำนะคะใครป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแนะนำตลอดเลยมาเหมือนกับคุณป้าที่อยู่คุณป้าวันนะเนาะคุณป้าวันนาที่อยู่บางแวก75อันนั้นก็เป็นลูกค้าที่ทานกินทานดีแล้วบอกต่อนะคะบอกญาติพี่น้องบอกคนรู้จักบอกคนในซอยด้วยนะคะคนในซอยกินแล้วก็ดีขึ้นนะคะกินแล้วดีขึ้นก็บอกไปหลายๆท่านเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ากินเดือนเดียวแล้วดีขึ้นหมดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องทานอย่างน้อยอยู่ที่ 3-5 เดือนอยู่แล้วนะคะเพราะสมุนไพรมันค่อนข้างจะช้าแต่มันชัวร์นะคะไม่ได้ทานแบบว่าปุ๊บปั๊บนะคะกินปุ๊บหายปวดปั๊บภายในครึ่งชั่วโมงอันนั้นเป็นสเตียรอยนะคะไม่น่าเอาไว้วางใจสำหรับคนที่กินสเตียรอยเป็นนานๆหรือว่ากินฉีดสเตียรอยเป็นนาน
1: ๆครับนะบั้นปลายก็ที่เหมือนกับที่ผ่านหน้าท้องแล้วก็เทฟอกไตนั่นแหละนะครับก็ถ้าท่านไม่นึกภาพไม่ออกท่านพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าฟอกไต
0: ผ่าน
1: ผ่านหน้าท้องนะหรือฟอกไตเองพิมพ์พวกนี้ขึ้นหมดครับท่านก็จะได้เห็นว่าโอ้โหทรมานนะเหมือนจิงโจ้เลยนะครับมีถุงหน้าท้องนะครับคือต้องระวังอาบน้ำก็ไม่ได้ต้องเช็ดตัว
0: อย่างระมัดระวัง
1: ต้องเช็ดตัวนะครับลบไม่ได้ก็หน้าท้องมันแตกอยู่ตลอดเวลานะมีกลิ่นคาวของลำทงลำไส้ขึ้นมาจะต้องเอามีพลาสเตอร์ที่เป็นแถบกาวนะก่อนปิดพอฟอกเสร็จก็ปิดฟอกเสร็จก็ปิดนะครับ
0: ป้องกันเชื้อ
1: ครับ
0: นะคะอันนั้นโอ้โหต้องระมัดระวังกันอย่างมากเลยไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกลำบากละเกินนะคะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้เป็นถึงขั้นนั้นนะคะเริ่มมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเล็กๆน้อยๆก็ต้องกินบำรุงกินป้องกันไว้ก่อนเหมือนคนที่บอกว่าเนี่ยป้าได้ฟังรายการอยู่เป็นประจำเลยป้าไม่เป็นไรหรอกแต่ป้าอยากกินคอร์ฟิน่าเห็นว่าคอร์ฟิน่าเนี่ยเห็นอาจารย์พูดว่ามันดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยจะลองกินสักกระปุกหนึ่งได้ไหมเมื่อเช้านี้ก็มีคุณป้าคุณวิภานะคะที่โคราชวิภาเทียนดีที่โคราชนะคะก็โทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยฉันจะกินคาร์โดฟิน่าสักกระปุกหนึ่งก่อนได้ไหมเดี๋ยวตัวอื่นแล้วค่อยกิน
1: ได
0: ้นะคะ
1: ครับนะแต่ว่าถ้าให้ได้ผลก็ให้ได้ผลแบบชัดเจนเลยนะครับก็ขอสัก4เดือน4กระปุก
0: 4กระปุกกระปุกละเดือนก็ยังดีค่ะนะคะแต่จะให้บำรุงทั้งสมองสายตาท่อเลือดด้วยก็เป็นคาร์โดฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมินะคะหรือเขาเรียกพรมมิเซนทีนซึ่งเป็นสาหร่ายแดงที่ดูแลในเรื่องของสมองท่อเลือดนะคะเส้นเลือดใช่ไหมคะอาจารย์ท่อเลือดสมองสายตานะคะสำหรับพรมมิทานคู่กับคาร์โดฟิน่าจะเห็นผลเร็วมากนะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของเรื่องของเขาเรียกว่าตานะคะมีปัญหาเรื่องตาแล้วเนี่ยอยู่ๆตาอักเสบตาแดงกำขึ้นมาเนี่ยก็นะต้องกินโดยตาโดยตรงเลย
1: ความดันในดวงตาสูงเนี่ยนะคือเลือดขาไปมันไปแต่ขากลับมันกลับไม่ได้ก็เกิดความดันนะครับทำให้ไอ้ท่อเลือดเบรนที่เข้าไปเลี้ยงมันก็จะแดงมันทำให้ตาแดงท่อเลือดแต่ถ้าท่อเลือดมันแตกขึ้นมาก็ปัญหาอีกครับทำให้สายตาเราเสียได้นะครับมันถ้าความดันตาของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องล้างแล้วครับต้องล้างท่อเลือดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากลิ่มเลือดเหมือนกันนะครับก็เบื้องต้นก็ต้องทานทั้งสาหร่ายแดงทั้งคอร์ฟิน่าสำหรับคนที่ตาแดงเป็นพิเศษนะครับทำไมฉันถึงตาแดงอะไรทำนองนี้นะครับก็ล้างท่อเลือดใช่ครับ
0: ค่ะแดงมีคนหนึ่งที่สนิทกันอาจารย์คะอยู่ๆเขาก็ตาเขาเจ็บตาแดงขึ้นมาแดงก่ำเลยนะดูเหมือนท่อเลือดเส้นเลือดแตกนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ตอนนี้แดงรามเข้ามาตรงตาดำตาข้างๆตาดำแล้วอันนี้ตอนแรกเพิ่งเป็นจะเป็นมันแตกอาจารย์ท่อเลือด
1: ฝอยอักเสบ
0: ใช่ค่ะอักเสบแล้วแตกคือแดงเต็มพื้นที่ด้านหางตาเลยนะ
1: ครับ
0: มาจนถึงตาดำเลย
1: แล้วตอนนี้ล่ะ
0: ตอนนี้ก็เมื่อแดงเห็นเมื่อวานนี้พอดีแดงไปเมื่อวานนี้ก็เลยแนะนำเขาทานตัวบำรุงสายตานะคะเดี๋ยวแดงจะให้ลองดูว่าดีขึ้นแค่ไหนเพราะว่าเห็นเขาเป็นมานานและหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ไม่หายสักที
1: เจ็บไหมมีอาการเจ็บด้วยไหม
0: ก็เป็นเคืองๆเจ็บๆเพราะว่ามันจะเป็นเลือดแดงเต็มตาดำเลยค่ะเลือดข้างอยู่ที่ตาขาวอะค่ะสีขาวกลายเป็นสีแดงไปหมดเลยนะคะ
1: เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอยู่ๆก่อย
0: ตอนมันเขาบอกเส้นเลือดแตกพักผ่อนน้อยคือเธอจะทำงานแบบตื่นแต่เช้ามากเช้าตื่นเลยเพราะในซอยบ้านเนี่ยต้องไปส่งเขาต้องตื่นเช้าต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วในซอยเนี่ยมันจะซอยลึกมากแล้วกว่าจะออกจากซอยได้ติดชุบรถติดประมาณ 1-2 ชั่วโมงมันติดแบบสนิทเลยนะอาจารย์กว่าจะเคลื่อนมาแล้วแต่ละซอยมันมีรถออกรถเข้ารถออกรถเข้าแล้วกว่าจะออกมาได้ก็ต้องตื่นแต่เช้ามืดนะคะแล้วก็ไปส่งลูกว่าลูกจะไปเรียนไม่ทันแล้วหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านนะคะล่ะทำร้านทำผมแล้วก็ลูกค้าก็เข้าดึกนะคะกลางคืนก็ลูกค้าก็เลิกงานค่ำเข้าปิดร้านก็บางคนก็สามสี่ทุ่มนะกว่าจะกลับบ้านได้นะคะแล้วก็ร้านสมสวยเนี่ยเขาจะมีพวกสารพิษสารเคมีไงอาจารย์
1: อืมใช่
0: นะคะก็อย่างคนที่ไปร้านเสริมสวยถ้าเกิดไปฉีดสเปรย์นะคะหรือว่าอะไรอยู่ในนั้นควรจะมีแมสปิดให้สนิทเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการติดเชื้อเกิดการอักเสบนะ
1: ครับก็สังเกตเจ้าของร้านเสริมสวยเป็นมะเร็งเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับโพรงจมูกนี่เยอะมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะก็ต้องเลือกเคมีหรือไม่ก็ต้องทำร้านที่มีระบบระบายอากาศหรือไม่ต้องติดแอร์นะครับลมเข้าลมออกทำระบบระบายอากาศแต่ถ้าติดแอร์ก็โอ้แต่ไม่ติดก็ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ที่แดงเล่าให้ฟังว่ามีน้องคนที่แดงรู้จักค่ะที่เป็นมะเร็งประมาณอาทิตย์เดือนกว่าๆก็เสียชีวิตนั่นเป็นมะเร็งตับนะอาจารย์เขามีนะเขาเปิดร้านเสริมสวยด้วยนะนะคะเพราะว่าการทำร้านเสริมสวยมันจะมีทั้งยาดัดใช่ไหมคะเขาเรียกยาดัดใช่ไหมน้ำยาดัดผม
1: น้ำยาดัดผม
0: น้ำยายืดผมนะคะมีทั้งสเปรย์มีทั้งอะไรต่างๆนั่นแหละค่ะที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาเปิดร้านเสริมสวยนะคะเราก็แหมมารู้ก็เดือนกว่าๆเขาก็เสียแล้วนะเพราะปกติเป็นคนแข็งแรงไงนะคะอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะอาชีพแต่ละอาชีพมีความเสี่ยงหมดแหละค่ะนะคะเราขับรถบนท้องถนนก็ยังมีโอกาสเสี่ยงบนท้องถนนเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังกันแต่ถ้าอยู่ในร้านเสริมสวยแล้วเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังคุณผู้ฟังไม่ได้ฉีดสเปรย์แต่ว่าคนที่เขาอยู่ในร้านในนั้นเขาฉีดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันนะยิ่งเฉพาะช่วงนี้เขามีแมสปิดปากใช่ไหมคะปิดจมูกก็ต้องเคร่งครัดนิดนึงนะคะต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยความเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าจะล้างตับบ้างเราก็มีสมุนไพรชุดล้างตับเพราะว่าเวลาที่สารพิษสารเคมีเข้าไปเนี่ยสูดดมเข้าไปหรือว่ามันก็เข้าไปที่ตับเหมือนกันกินก็พาเข้าไปที่ตับนะคะสูดดมนี้ไปถึงปอดด้วยนะอาจารย์มันจะเร็วมากเลยไปถึงปอดสารเคมีสารพิษสารเคมีที่ปอดอันนี้ของเขาเป็นตับแล้วก็ลามมาถึงปอดด้วยนะคะก็เลยไปเร็วนะคะเอาละค่ะใครอยากจะล้างตับดูแลตับนะคะโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะ
1: โรคต่างๆนะครับเราก็เล่าให้กับท่านผู้ฟังกันทุกวันนะครับว่าจริงๆในร่างกายเรามีโรคเพียง5โรคเท่านั้นนะครับนั่นก็คือโรคไขกระดูกเสื่อมหรือโรคโลหิตจางจ้ะก็จะออกซิเจนในเลือดก็จะไม่พอไม่เลือดขาวก็ไม่แข็งแรงเกล็ดเลือดก็ไม่แข็งแรงนะโรคนี้เป็นโรงงานผลิตเลือดก็คือไขกระดูกของเรานั่นเองนะครับ2โรคตับทำหน้าที่ในการย่อยไขมันทำหน้าที่เป็นคลังเก็บอาหารทำหน้าที่ในการผลิตน้ำย่อยทั้งหมดแล้วก็ควบคุมการย่อยอาหารตั้งแต่ในปากนะในกระเพาะในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทำงานร่วมกับตับอ่อนนะครับโรคตับโรคที่2ก็คือโรคตับอ่อนแล้วก็คือโรคเบาหวานนะครับโรคที่3โรคเกี่ยวกับท่อเลือดเล็กหรือท่อเลือดตีบตันนะครับนี่จะเกิดจากพวกชีพจรอ่อนแรงนะต่อมาก็โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนฮอร์โมนนี่ก็คือโตช้ากว่าฮอร์โมนนะครับเอาไว้ว่าผิดเพี้ยนเปลี่ยนรูปก็ฮอร์โมนนะครับนะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตส่วนใหญ่หรือเกี่ยวกับการซ่อมเซลล์หรือเกี่ยวกับการเหี่ยวย่นเร็วแก่เร็วกว่าปกติ นะครับนี่ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนนะครับซึ่งเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะครบนะครับใครเป็นโรคอะไรก็เล่าสู่กันฟังนะครับถ้าไม่เป็นโรคเหี่ยวย่นเร็วไหมนะถ้าไม่เป็นโรคนะก็เอาสมุนไพรชุดพิเศษไปทานนะชุดนี้ต้องไม่เป็นโรคนะถ้าเป็นโรคเราก็ฟื้นโรคก่อนพอโรคดีขึ้นเราค่อยสนใจในเรื่องของความสวยความงามนะครับคนนั้นก็ใช้สมุนไพรชุดเบลล่าของเรานั่นเองนะครับก็ปรึกษาได้โทรได้นะครับหลายท่านที่กินแล้วมีปัญหาอย่างก็โทรมาได้หรือท่านใดที่ยังไม่ได้กินเลยยังไม่เคยทานเลยก็ปรึกษากันนะครับอย่าปล่อยไว้เพราะถ้าท่านเป็นนะครับก็ท่านก็ต้องจ่ายหนักอยู่ดีนะครับอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยก็จ่ายเป็นล้านนะครับและไม่ใช่จ่ายเป็นล้านแล้วจะหายนะครับจ่ายเป็นล้านแค่ชะลอการเสียชีวิตลงเท่านั้นเองนะครับแต่ในที่สุดก็หมดเงินล้านแล้วก็เสียชีวิตนะครับซึ่งเราก็ได้รู้จากประสบการณ์จากคนแถวบ้านเราอยู่แล้วนะครับคนไหนพอเป็นโรคเนี่ยโอ้โหนะธุรกิจสุดหวบเลยนะครับกำลังทำธุรกิจอยู่คนรอบข้างพลอยเสียเวลาเสียเวลาไปกับการไปเยี่ยมไปดูแลเรานะเสียงานเสียการบางคนก็ต้องออกจากงานนะครับมาเฝ้าคุณพ่อคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ติดเตียงนะครับก็เสียงานเสียการรายได้ตกเมื่อก่อนรายได้ดีตอนไปรายได้ตกแล้วก็เสียงานเสียการเสียสุขภาพจิตนะครับก็ต้องป้องกันแต่เนิ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายมนุษย์ในเรื่องร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราควรจะมีความรู้กับมันไปด้วยเพื่อที่จะป้องกันได้เบื้องต้นนะครับนะก็โทรมาได้นะครับ
0: ค่ะโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเรามีสินค้าครบวงจรนะคะโดยเฉพาะเบลล่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้หญิงหลายๆท่านอยากจะกินแทบทุกวันบางคนที่เคยคุณสามีฟังนะอาจารย์เพราะว่ามีเคสหนึ่งคุณสามีฟังรายการของเราแต่คุณผู้หญิงเขาไม่เคยฟังอยู่เปิดรายการขับรถไปน้ำประเปิดรายการในวิทยุค่ะ
1: ครับ
0: เปิดฟังรายการอ้าวมาเจอรายการของเราปกติร้อยวันพันปีไม่เคยเปิด AM
1: ครับ
0: นะคะส่วนใหญ่คนจะฟัง FM มากกว่าทีนี้อยู่ๆมาวันหนึ่งก็เปิด AM มาเจอรายการของเราเป็นบุญวาสนามั้งคะเพราะว่าคือมีปัญหาก็คือภรรยาช่องคลอดแห้ง
1: ครับ
0: เวลาสามีจะขอนอนด้วยคุณภรรยานี่ไม่ค่อยไม่มัน
1: มันไม่ได้มันเจ็บครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีน้ำหล่อลื่นเนี่ยแสดงว่าเริ่มเข้าไวท้อง
0: คุณสามีแอบสั่งผลิตภัณฑ
1: ์ครับ
0: ให้ภรรยาอาจารย์คะแอบสั่งให้ภรรยากินไปชุดหนึ่งนะคะก็ดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: นะคะตอนนี้ครอบครัวเนี้ยสามีต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ
1: ครับ
0: ให้คุณภรรยา
1: ประจำเลยครับ
0: ให้คุณภรรยาทานทุกเดือนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของน้ำหล่อลื่นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณสามีโทรมาเล่าให้ฟังว่าผมมีรายจ่ายมากขึ้นทุกเดือนเพราะว่าผมมาฟังรายการของคุณแดงแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะก็จะโกหกไหมจะหลอกลวงหรือเปล่าผมก็กัดฟันที่ซื้อนะว่าผมกลัวโดนหลอกนะคะเห็นมีในวิทยุเยอะแยะมากมายเลยขายโน่นนี่นั่นสมุนไพรอะไรต่างๆอาหารเสริมเต็มไปหมดเลยในทีนี้พอมาถึงจุดนี้พอมาฟังเราพูดนะคะอาจารย์คะก็เลยแบบเอาวะลองดูสักเดือนนึงนะคะไม่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ไม่ซื้อนะคะตอนนี้ก็ปรากฏว่ากินไปทั้งหมดอยู่3เดือนแล้วมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณนะคะขอบคุณไม่คือมาขอบคุณแดงบอกก็ต้องขอบคุณอาจารย์ภูริศนะคะเพราะว่าท่านมีสมุนไพรตัวนี้มาให้เราได้ดูแลกันนะคะต้องฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับครอบครัวไหนที่อยากจะมีความสุขเหมือนครอบครัวนี้นะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข
1: 087
0: ค่ะ
1: 06 07 054นะครับ087 06 07 054
0: สักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะ
1: ปิดวิทยุด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวค่ะ
2: อยากถามอาจารย์หน่อย
0: ค่ะถามได้เลยค่ะ
2: มีอาการไอ้มัน มันชาไอ้ซีกขวาน่ะ
1: ครับชาซีกขวาก็เป็นสมองซีกซ้ายแล้วครับมีปัญหากับชาคือยกแขนไม่ค่อยขึ้น
2: เรื่องมันชาแล้วมันก็ปวดในกระดูกซีกขวาข้าง
1: ครับ
2: ทั้งฝั่งเลยอ่ะ
1: ครับเป็นปวดในกระดูกด้วย
2: ขวา
1: ครับ
2: ปวดในกระดูกด้วยแล้วมันก็ชาแล้วมันก็ขึ้นบนหัวทั้งสุดเลยอ่ะ
1: มันเสียวไปหมดเลย
2: ขาทั้งหัวเลย
1: ครับมีอาการเสียวๆขึ้นไปตามปลายประสาทหมดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: ครับนี่ก็เป็น
2: ปวดในกระดูกตามซีกข้างหน้าข้างหลังปวดไปเลยอ่ะ
1: ครับแล้วแขนขาเริ่มไม่มีแรงด้วยใช่ไหม
2: มันก็มีอยู
1: ่ครับนะก็ต้องฟื้นฟูกระดูกกับไขกระดูกด่วนเลยครับ
0: อาการอื่น
2: นะ
0: โรคประจำตัว
1: มีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหม
2: ก็เป็นเบาหวานนั่นแหละ
1: ครับก็ในชุดเบาหวานของเรามันก็มีตัวฟื้นฟูไขกระดูกอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะต้อง
2: ถ้า3ชุดน่ะ
1: แต่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเพิ่มสาหร่ายแดงครับพอเกี่ยวกับเส้นประสาทด้วยแล้วนะครับเรากินไป3ชุดแล้วอาการปัสสาวะเริ่มน้อยลงแล้วยัง
2: น้อยลงแล้วค่ะ
1: สีเหลืองแล้วเนาะ
2: เดี๋ยวก็เหลืองนิดหน่อย
1: ครับ
0: นี่ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวให้เพิ่มตัวซามินไซด์คู่กับตัวสาหร่ายแดงครับนะหรือเอาตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้เนาะเพราะเกี่ยว
2: มันครบ3แล้วมันยังไม่หายเด้ออาจารย
1: ์ก็3เดือนถึง6เดือนไง
2: รอ
1: ครับ
2: โอ้ยไม่มีตังค์จะซื้อแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: ครับเพราะว่าถ้ามันไปแต่มันเริ่มลดลงก็ถือว่ามันทำถูกต้องแล้วครับเพราะเรา3เดือนนี่ยังน้อยไปคนอื่นก็รักษากันเป็นปีนะครับเพราะโรคนี้เนี่ยจะไม่มีใครเร็วได้เท่าเราแล้วนะครับ3เดือน6เดือนนี่เราถือว่าเราเร็วสุดนะครับ
2: มาอีกซีกนึงมันไม่เป็นอีกซีกนึงมันเป็นไง
1: ครับก็เลือดเลี้ยงสมองไม่
0: พอ
1: นะเลี้ยงไม่พออยู่ซีกเดียวมันอาการเราอาการนี้น่าจะเป็นอยู่ก่อนหน้ามาบ้างแล้วล่ะครับแสดงว่า
2: ตอนแรกมันเป็นไข้ไงไข
1: ้
2: แล้วมันก็หนาวมันก็ปวดมันก็นั่นไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับเม็ดเลือดขาวก็ไม่ดี
2: ในสมองในตัวแล้วก็มันก็พักหลังมันจะเป็นมีอาการชาไปครึ่งตัวน่ะ
1: ครับมีแล้วอาการเป็นไข้มีบ่อยไหมเวลาบ่ายๆไปแล้วเนี่ย
2: มันเพิ่งจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
1: ครับมัน
2: วูบวาบด้วยอ่ะ
1: ครับที่ชานี่คือมือกับเท้าชาไหนมากกว่ากัน
2: มันชาแป๊บเดียวเนี่ยมันก็เจ็บในกระดูกตามซีกอ่ะ
1: ครับ
2: เจ็บในกระดูก
1: ปลาโรงปลาล้าไม่ให้กินแล้วนะอย่างนี้เนาะเพราะว่าอะไรที่มันเปรี้ยวจากการหมักดองนี่ไม่ได้เลยนะครับทุกชนิดหน่อไม้ดองผักกาดดอง
0: ของดองทุกชนิด
1: ของดองทุกชนิดแม้แต่น้ำส้มสายชูก็ไม่ได้นะ
2: yeah.
1: ให้กินเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวมะยมเปรี้ยวมะขามแล้วกันนะครับ yeah.
2: มันกินอีกกี่ชุดมันถึงจะหายเลยอาจารย์
1: ก็ต้องไม่ต่ำอีกถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเป็นเข้าไปอย่างนี้ก็น่าไม่ต่ำอีก2ชุดแล้วครับนะแล้วก็กินแคลเซียมเพิ่มบ้างหาแคลเซียมธรรมชาติกินปลาพวกอะไรที่มีกินทั้งกระดูกนะปลาตัวเล็ก
2: ๆมันไม่มีฟันไปเที่ยวฟันก็หมดแล้ว
1: ครับ
2: ฟันก็ร่วงหมด
1: อายุเท่าไหร่นะปีนี
2: ้เอ้ย60-68ค่ะ
1: ครับน่ะนอนหมอนต่ำๆด้วยนะอย่านอนหมอนสูงถ้านอนหงายนะถ้านอนตะแคงให้หมอนสูงได้แต่ถ้านอนนอนหงายต้องหมอนต่ำเพราะกระดูกก็มีปัญหาด้วยนะครับ
2: มันปวดในกระดูกมากเลยอ่ะ
1: ครับนะก็ลองเดี๋ยวต้องยังต้องทานชุดนี้อีกแล้วก็แคลเซียมถ้าเพิ่มแคลเซียมได้ก็ยิ่งดีครับนะ
2: จ้า
1: ครับครับ
2: เราไม่ค่อยมีตังค์ทำไงดีอาจารย
1: ์ทานก็หมดแล้วคอฟฟีน่าอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าจะประหยัดสุดก็คือเอาคอฟฟีน่าอย่างเดียวเพราะว่าคอฟฟีน่าได้ไขกระดูกนะครับเพราะว่าเป็นทั้งไขกระดูกทั้งกระดูกนะอย่าแต่อย่าขาดช่วงนะเอาคอฟฟีน่าตัวเดียวก็ยังดีเนาะ
0: ฮัลโหล
2: จ้าแล้วสายลายแดงอ่ะ
1: ครับถ้าได้ทั้งคู่ก็ยิ่งดีครับได้คอฟฟีน่ากับสายลายแดงยิ่งดีครับ
2: จ้า เอาไว้หาตังก่อน
1: ได
2: ้เรียนนะ
0: ได้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่โทรมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอัมพาค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะสนใจก็โทรกันเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะวันนี้เวลาก็หมดอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็ขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกท่านนะคะวันนี้ขอ

หาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบินเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และ Easy Airline ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนะเตมีอ่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพก็หมุนเวียนมาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับในจากการออกอากาศไปหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็รับฟังรายการจอลึกสุขภาพเรามีเรื่องสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษา

0: ผู้ฟังที่นี่ที่เดียวในรายการจอลึกสุขภาพวันนี้ผมเช่นเคยครับผมกิติกรกัญญนาเวคินมาพูดคุยภาษาสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับติ่ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสุขภาพตอนนี้เราออกอากาศไปหลายสถานีบางครั้งคุณติ่งผมเดินทางไปภาคอีสานวันก่อนนะครับก็ในหลายสถานีได้ข้ามไปถึงประเทศลาวนะครับสามารถรับฟังได้นะครับโดยเฉพาะในสถานีที่ออกอากาศไปในช่วงของขอนแก่นคุณเด่งซึ่งหลายสถานีที่ออกไปในช่วงขอนแก่นเนี่ยระบบ AM เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะดังไกลดังไกลน
1: ะ
0: สมัยเราอยู่คือมีลมดังไปจะฟังได้นะครับก็คุณฟังครับก็มีคนที่อยู่ในประเทศลาวได้โทรเข้ามาพี่น้องสปป.ลาวโทรเข้ามาสอบถาม คุณดิ่งสอบถามแล้วก็ทีนี้พอสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปนะแต่ว่าไม่ให้ส่งไปที่สปป.ลาวพอดีเขามีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหลายท่าน
1: อ๋อให้ส่งผ่านญาติ
0: ให้ส่งผ่านญาติแล้วญาติเนี่ยอาจจะเอากลับช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรเนี่ยนะครับหรือบริการตอนเนี้ยผมก็ถามเขาว่ายุ่งยากไหมกับการเอาไปเขาบอกไม่ยุ่งยากเพราะตอนนี้เนี่ยบริการทั้งเคอรี
1: ่นะส่ง
0: แฟดเอ็กซ์เพรสเนี่ยไปถึงด่านนะคุณเองพอไปถึงด่านเสร็จแล้วก็ข้ามด่านมารับเอาซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้แล้วนะครับ
1: ก็สะดวก
0: นะครับคุณฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็จัดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปนะครับตอนนี้โปรที่ฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนั่นเอง
1: ใช่
0: นะครับในราคาเดิมแล้วก็เปิดบริการส่งตรงถึงบ้าน
1: ค่ะ
0: ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีวันหยุดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้สึกที่ผมเจอมาก็จะมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทคาตามินที่บริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็มีคนทำงานสำหรับท่านนะครับขอให้ท่านได้บอกความประสงค์ความต้องการของท่านจะรับชุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณฟังนะครับตอนนี้ก็มีคนตำหนิมานะครับลูกค้าตำหนิมาว่าเราพูดแต่เรื่องครึ่งโหลสามกระปุกนะครับ อยากจะให้พูดถึงเรื่องชุดเริ่มต้นคือชุดทดลองก็ยังมีบริการทุกวันแต่อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับไม่ซื้อครึ่งโหลนะครับท่านก็ซื้อชุดทดลองไป
1: ทดลองแทน
0: ราคา1,000 กว่าบาทนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้นานอยู่เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเรารับทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วก็รายการของเราก็ยินดีทุกท่านไม่ว่าจะต่างฐานะต่างอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนติ่งของเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดบริการโกลาหลเคอรี่ก็ของเยอะแฟดก็ของเยอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะในช่วงนี้นะครับ
1: จริงๆนะเห็นผ่านร้านนะแบบสะดวกไม่ใช่สะดวก
0: อาจจะล่าช้าไปหนึ่งวัน
1: ของเขาเยอะจริงๆ
0: อาจจะล่าช้าไปหนึ่งวันบางท้องที่คุณผู้ฟังก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าก็บอกว่าได้รับของช้าไปหนึ่งวันปกติต้องข้ามวันในบางท้องที่นะจริงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เราส่งไปชลบุรีจังหวัดระยองน
1: ะ
0: จะช้าไปหนึ่งวันนะครับบางท้องที่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าออนไลน์หรือว่าอะไรของเยอะจริงๆนะครับของเต็มโกดังเขาว่างั้นนะครับฉะนั้น ก็อาจจะช้าไปแค่วันหนึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเราพยายามที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตรวจสอบได้นะคะ
0: ครับโอเคคุณหนึ่งเรามาทบทวนนาฬิกาชีวิตคือตารางการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับวันก่อนซึ่งเสนอไปวันนี้เป็นการทบทวนให้คุณติ่งทบทวนเป็นย่อๆละกันว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะคือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนี่นะคะเราก็บอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะเรา อวัยวะนะแต่ละส่วนนะทำงานช่วงเวลาไหนเต็มที่กันบ้างนะคะ
0: ก็คือ
1: มันเป็นวงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นะที่มีหน้าที่ที่จะควบคุมนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานโรคนะคะ
0: ครับจริงๆเป็นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ย คุณดิงคือเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกที่ฝังอยู่ใต้สมอง
1: ใช่
0: ก็คือช่วงที่รับรู้ของร่างกายแต่คนเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการเช่นเวลานอนแล้วเราไม่นอน
1: ใช่
0: ข้อหนึ่งนะเวลาจากเวลาที่เขาอยากกินแล้วเราไม่ให้เขากินก็จะเป็นโรคกระเพาะเวลานอนแล้วเราไม่นอนอันนี้เนี่ย
1: เครียดก็มี
0: เกิดโรคเยอะคือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตับก็ทำงานหนักนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยได้นอนคือพักผ่อนน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะมากคือผิดนาฬิกาชีวิตนะครับงั้นคุณติ่งพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าในร่างกายนั้นมีนาฬิกาชีวภาพอันหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับซึ่งนายแพทย์ภัยสิทธิ์ตระกูลก้องสมุทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยน
1: ะ
0: ได้พูดถึงว่าวงจรระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเช่นการตื่นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมระบบภูมิต้านทานโรคหากเราใช้ชีวิตสวนทางสวนทางอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราช่วงนอนเนี่ยช่วงที่นอนที่ดีก็คือประมาณไม่อยากเกินสี่ทุ่ม
1: ใช่
0: นะแต่ว่าหลายท่านนะสี่ทุ่มยังไม่นอนไปนอนเอาตีหนึ่งตื่นเอาตีสาม
1: ร่างกายก็จะเกิดอาการแปรปรวนละ
0: ครับคือว่ารวนภาษาเขาเรียกรวนนะครับก็จะเกิดภัยไข้เจ็บตามมาอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยที่หลักๆนะคุณติ่งมีอยู่สองตำแหน่งคือ
1: ค่ะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเซ็นทรัลแบรนด์คล็อกนะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่ส่วนสมองนะ
0: ครับ
1: SCN นะคะของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งที่เขาจะกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะได้แก่พวกกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับอ่อนทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะได้รับสัญญาณมาจากตำแหน่งที่1 นะคะผ่านระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนมานั่นเองนะคะ
0: ครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าท้องจะร้องในช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าหลังจากที่เราขับถ่ายนั่นคือเขาจะเตือนกลไกของเข
1: า
0: จะเตือนให้เรารับรู้ว่ารู้สึกหิว
1: อ
0: พอสายๆมาคนติ่ง9โมงเนี่ยเรายังไม่ทานอาหารก็จะรู้สึกหิวรู้สึกหิวคือว่านั่นคือผิดเวลาบางท่านเนี่ยเขาเคยได้ยินคนเขาบอกว่าช่วงนี้ทานข้าวผิดเวลานะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากนาฬิกาชีวิตท่านก็อาจจะมีป่วยในเรื่องของตับป่วยในเรื่องของโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากว่าในเราไม่ได้ทำตามกลไกของนาฬิกาชีวิตนะครับเรื่องนี้ผมมาทบทวนเพียงแต่ว่าวันก่อนที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีให้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตคือว่าการตื่นการนอนให้เป็นเวลาการทานอาหารให้ตรงถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากบางท่านนี้ไม่ได้ทานตามที่นาฬิกาชีวิตเนี่ยคนติ่งกับผมนี่เคยเป็น
1: ใช่
0: อย่างเช่นเดินทางนะหรือ2วันที่ทำงานเยอะ
1: ๆ
0: นะครับทานอาหารนี่บางทีเนี่ย
1: ผิดเวลา
0: อย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาว่าไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: จริง
0: อ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: เพราะว่าจะหมดเวลาไปกับการเดินทางซะมากกว่า
0: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มาทบทวนนะครับก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเพลงแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมาเราก็มาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วทุกๆเรื่องที่เราเสนอไปท่านจะเป็นเหตุผลดีที่ท่านชื่นชอบแล้วนำไปปฏิบัติก็รายการของเราก็ได้เกิดอานิสงส์นะครับเนื่องจากว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านผมสองคนก็นำมาเล่าในรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเป็นสุขภาพเป็นเหตุผลที่ท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการปลูกผักตอนนี
2: ้
1: ผมได้รับข้อมูลมาใหม่วันก่อนคุณติงจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตามตลาดนะผมไม่ระบุนะครับตลาดเนี่ยมีหลายแห่งมากนะครับในกรุงเทพมหานครตอนแรกผมนึกว่าหลักร้อยหลายร้อยตลาดคุณเด้งหลายร้อยตลาดน
2: ะ
1: ประมาณ 5-600 ตลาดนับไม่หมดนะครับก็ปรากฏว่าสารปนเปื้อนนะครับที่อยู่ในผักสารที่สามารถทำอันตรายให้กับคนในระยะยาวจากคือเรียกว่าสารพิษก็แล้วกันนะคร
2: ับ
1: ที่ปนเปื้อนอยู่ในผักเนี่ย
2: เยอะมาก
1: มีเยอะมากเยอะมากถึงขนาด 60-70%
2: โอ้เกินครึ่งเลย
1: และทีนี้ก็มีอยู่ในผักผลไม้ก็คืออยู่ในผลไม้บางส่วนนะครับบางส่วนที่อยู่ในผลไม้นี่ก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะนำเสนอว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
1: ควรจะนำมาล้างให้อย่างดีนะครับ อย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยมาก
2: มากที
1: ่สุดนะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยท่านหาแหล่งที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับมีทุกที่หลายแห่งนะครับมาบริโภคสองเป็นเหตุผลที่ดีที่เราควรปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
2: อ
1: ันนี้ไม่เสียเงิน
2: อันนี้ชัวร์เลยว่าฝีมือเรา
1: ใช่นะครับท่านก็ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพ อยู่ที่บ้านนะครับ อย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือพวกกะเพราบ้างนะ
2: พริกขี้หนู
1: พริกขี้หนูพวกอะไรเล็กน้อยนะครับ อย่างละ 3-4 ต้นที่ผมเคยพูดไปคุณฟังอาจจะชอบบางท่านวันก่อนมีคุณป้าสายบัวแกบอกว่าดีเลยที่ฟังรายการจดหรือสุขภาพมีทาวเฮาส์เขาเรียกแปลงมุมน่ะมีที่เหลืออยู
2: ่
1: มีพื้นเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดกว่านะครับปกตินี้ใช้ตากผ้าไป2เม็ดแล
2: ้
1: วเหลืออยู่หลังบ้านนิดนึงก็ปลูกผักผมก็เลยถามว่าคุณพ่อปลูกผักอะไรปรากฏว่าสิ่งที่ชอบแกไปปลูกชะอมชะอมนะชะอมปลูกง่ายมันมาเป็นกิ่งมาชำลงแล้วก็แตกยอดออกมา
2: ทำเป็นรั้วได้เลยนะครับเนี่ย
1: ชะอมนะครับแล้วก็มีผักหวานป่าเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่แถวบางใหญ
2: ่
1: นะปลูกผักหวานป่าเป็นรั้วนะครับมีใบมะกรูดมีอะไรผสมกันไปนะครับ 4-5-6 อย่าง
2: คือปกติแล้วก็จะกะเพราโหระพา
1: ใช่ก็เป็นความสุขนะครับก
2: ็
1: เป
2: ็
1: นความสุขสำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเองนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพถึงนำมาเล่าในรายการนะครับไม่หวังสิ่งใดขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีก็แล้วกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีเนื่องจากว่าเราก็ขอให้ทานอาหารพืชผักผลไม
2: ้
1: ไม่มีสารพิษ ทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับ
2: ค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ครับก็รายการก็ฝากโฆษณาเกี่ยวกับคาตามินโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณลิงครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตกันนะคะส่งมอบความสุขกับสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรขายดีตลอดกาลนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0844385644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้บริการรับสายท่านในทุกๆวันนะครับผมกิติกรเองก็รับสายท่านนะครับบางช่วงที่ท่านต้องการอยากจะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมโฆษณาไว้สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะพูดคุย
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ฮัลโหล
3: ครับ
4: คาตามิน
3: ครับคาตามินครับผม
4: หนูอยู่จำแนนแมนซอย3จ้ะ
3: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้ะแม่
4: ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
3: ครับกระปุกเดียวนะ
4: อยู่ซอยนี้จ้ะ
3: จ้าแม่เอาสองกระปุกล่ะได้ถูกกว่ากันเยอะจ้า
4: โอ
3: ้เงินไม่ถ
4: ึ
3: งนะ
4: มันไม่มีตังค์พอดิกระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้ะ
3: 30จ้าจะเอา
4: สองกระปุกสองกระปุกกินได้กี่เวลาจ้ะ
3: สองเดือนจ้าแ
4: ม่ครับเอามาเลยสองกระปุกเอามาสองอันเลยค่ะ
3: ครับมีซอยสามเข้าไปลึกไหมครับ
4: ตำนานแม้ซอยสามนี่จ้ะ
3: ครับเข้าไป
4: นะตรงมาข้ามสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารต่างๆจ้ะจ้ะ
3: ข้ามสะพานนะ
4: จ้ะ
3: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
4: ข้ามสะพานตำนานแม้ซอยหนึ่งซอยสามนี่จ้ะตรงตลาดพิบูลนะจ้ะ
3: ครับ
4: มาถามตรงร้านขายอาหารน้ำตังนะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้ะจ้ะ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
4: ค่ะ
1: ในทุกๆวันคุณติ่งจะเกิดขึ้นก็หลายสายมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี้ยอยากจะคุยโดยตรงกับเรานะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับสามารถ
2: สามารถ
1: พูดคุยได้นะครับผมยินดีที่จะให้บริการท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นได้ผมยินดีนะครับเพราะว่าหลายๆวันมาเนี่ยก็มีสายอยากจะคุยกับผมกิติกรในทุกๆวันนะครับก็วันละหลายสายอย่างเมื่อเช้าหรือว่าตอนใกล้เย็นนี่ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับเบอร์เดียว0843856644บางท่านจำไว้นะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่า
2: เราบอกบ่อยนะ
1: บอกบ่อยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาเป็น10ปีนะครับประชาสัมพันธ์ชั้นที่หนึ่งสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จักคาตามินนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเราส่งมอบความสุขในตลอดระยะเวลาจะ10ปีนะครับซึ่งเราจะร่วมฉลอง10ปีเราแสดงถึงความมั่นคงคนเด้งแสดงถึงการให้บริการที่ยาวนานพูดง่ายๆนะครับถึงจะไม่ได้เป็นนานมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในบริการการให้ประเทศในบริการด้านสุขภาพเราเป็น10ปีนะครับฉะนั้นความมั่นคงทางการให้บริการคุณผู้ฟังเชื่อมั่นได้ว่าเราต้องพัฒนาและก้าวต่อไปนะครับต่อคุณเด้ง
2: มาคุยเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนะที่ว่าแปรปรวนมันเกิดจากอะไร
1: เอานอนไม่พอสักนิดหนึ่ง
2: นอนไม่พ
1: หลายคนก็เป็นเนี่ยคุณติ่งก็นอนไม่พอบางวัน
2: จริงนะ
1: นะครับ
2: เรื่องของอาการนอนไม่พอเนี่ยนะคะเพราะว่านาฬิกาชีวภาพมันรวนเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะเป็นเทโลเมียร์สั้นมันคืออะไรเทโลเมียร์สั้นก็คือเทโลเมียร์นะคะคือปลายของสาย DNA นะคะซึ่ง DNA ก็คือรหัสพันธุกรรมของคนเรานี่แหละนะคะเทโลเมียร์เนี่ยช่วยปกป้องนะคะสาย DNA ไม่ให้ถูกทำลายมากไปก่อนเวลาอันควรนะคะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเทโลเมียร์เนี่ยเปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรปลอกพลาสติกหุ้มปลายเชือกรองเท้าไม่ให้เชือกรองเท้าเนี่ยมันหลุดรุ่ยแล้วก็พังก่อนเวลาอันควรนั่นเองนะคะด็อกเตอร์อลิซาเบธแบ็กเบิร์นนะคะเจ้าของรางวัลโนเบลเขาเป็นผู้ค้นพบความสำคัญของเทโลเมียร์นี้นะคะกล่าวเอาไว้ว่าเทโลเมียร์เนี่ยจะหดสั้นลงปกติตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะความเครียดและก็พฤติกรรมที่เสี่ยงอย่างเช่นการนอนดึกหรือว่าอดนอนนะคะซึ่งสามารถจะส่งผลได้ทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
1: ครับก็คือเทโลเมียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ทฤษฎีอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นระดับ DNA ฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเล่าคุณติ่งนะฉะนั้นแปลง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังว่าเวลาเราอดนอนเนี่ยในระยะเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อตัวเราในระดับเป็นผู้สูงอายุคุณติ่งมันเป็นอย่างนั้นพอมันเป็นสาย DNA เพราะบางท่านนี่ช่วงที่ช่วงวัยทำงานเราจะนอนดึกนอนดึกนอนดึกแต่ตอนนั้นยังไม่ส่งผลแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลถึงการเกิดโรคเพราะว่าเนื่องจากว่านอนไม่พ
2: อ
1: หลายท่านนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงคนทำงานกลางคืนหรือเป็นศิลปินหรืออะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยจะมีการป่วยที่เกี่ยวกับตับนะครับเพราะว่าตับนั้นไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนหรือตับเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นการทำงานหนักทั้งตับทั้งไตนะครับจะส่งผลในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็พูดจาภาษาสุขภาพฟังง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่เปิดวิทยุฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิติกรกาญจนเวกินและก็ผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็คอลลาเจนนะครับซึ่งเราให้บริการด้านสุขภาพมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีคุณผู้ฟังก็โทรมานะครับที่เบอร์เดียวที
2: ่ค่ะ0843856644อีกครั้งนึงนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น6แถม2รวมเป็น8กระปุกนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านในทุกๆวันอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณฟังครับรายการจดหรือสุภาพก็มาคุยกันต่อในรายการที่เกี่ยวกับสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่เป็นแฟนรักของคาตามินนะครับ ตอนนี้นะครับในทุกเทศกาลคาตามินนั้นก็ยังเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจัดส่งให้ท่านถึงบ้านนะครับ อย่างเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆเราก็นึกถึงผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับท่านจะอยู่ที่บ้านตอนนี้คาตามินขยายไปทั้งหมด70กว่าจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดจะมีคาตามินให้บริการนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการวิทยุเราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับ
1: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
0: ผมกิตติกร
1: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
0: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
1: ค่ะ
0: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: จะสั่งแล้วค่ะ
0: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึงกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
1: คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
0: นะอายุเท่าไหร่ปีนี้
1: 71ค่ะ
0: โอไม่เห็นมีไลน์ขึ้นมีไลน์ไหมเล่นไลน์หรือเปล่า
1: คะ
0: มีไลน์ไหมที่ว่างั้น
1: อ๋อไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
0: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
1: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
0: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
1: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับครับครับครับครับยินด
1: ีอย่าลืมของแถมด้วย
0: ครับครับครับครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับครับครับหลายท่านถามผมนะว่าคาตามินจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับ
2: โอ้
0: คาตามินก็ยังให้บริการท่านนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีในทุกสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราจัดหน่วยส่งให้ท่านเหมือนเดิม
2: ภายใน1วัน
0: ภายใน1วันตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงนครชัยศรีนะครับก็บริการจะจัดส่งให้ท่านทุกวันนะครับทุกวันคือสั่งตอนเช้าได้ตอนบ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงจะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันสำหรับตอนนี้นะครับจะแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บริการของเรานั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้สำหรับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รู้เพราะช่วงนี้คาตามินคนติ่งช่วงครึ่งโหลเนี่ยเราจะขายดีเพราะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อไปไว้หรือซื้อหาร2นะครับ
2: หุ้นกันมา
0: หุ้นกันมาสำหรับ2ท่านนะครับสำหรับ2ท่านที่ซื้อครึ่งโหลนะครับก็จะได้คนละ4กระปุกก็คือ6กระปุกแถม2ได้8กระปุกนะครับ
2: ในราคาเดิมด้วย
0: ในราคาเดิมสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็น1โหลนะครับก็ซื้อไปแบ่งสรรปันส่วนสำหรับท่านที่มีสมาชิกเยอะมีญาติพี่น้องเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะท่านก็ซื้อเป็นครั้งละ1โหล
2: อ
0: ันนี้ก็เยอะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบนั้นก็ในราคาพิเศษนะครับก็โทรกันเข้ามาคนติ่งที่เบอร์
2: นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆสำหรับท่านในแนวสุขภาพในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามผ
2: ม
0: เช่นเคยว่ายังปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าก็ยังพูดคุยคำแนะนำให้ท่านได้ในทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงนี้นิดนึงคุณติ๋งเรามาพูดถึงเรื่องการดีท็อก ล้างพิษในร่างกายนะครับหลายท่านว่าเคยได้ยินคำว่าล้างพิษในร่างกายฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับแต่จริงๆมันมีในศาสตร์ในแนวสุขภาพก็คือการดีท็อกซ์ในคนติงก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็คือการเปลี่ยนการทานอาหารใน1สัปดาห์อาจจะมี1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับมีคนคำถามหนึ่งว่าใน1เดือนคนติง
2: ค
0: ุณได้เคยทานแอปเปิ้ลวันละเดือนละกี่ลูก
2: โอ้โห
0: นะบางคนอาจจะไม่ได้ทานเลยนะ
2: จริ
0: งไหม
2: ดิฉันไม่ได้ทาน
0: เนี่ยต้องแปลกคนติงต้องไปทานนะครับผมทานแอปเปิ้ลเนี่ยเดือนหนึ่งนี่จะตกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ติงต้องทำให้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าในร่างกายคนเราเนี่ยบริโภคเข้าไปเราไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสารพิษในบางตัวที่แอบแฝงอยู
2: ่
0: ก็จะตกอยู่ในร่างกายเราสะสมไปเรื่อยๆก็จะทำให้ตับนั้นเกิดความเหนื่อยล้าเนื่องจากสะสมสารพิษฉะนั้นคุณผู้ฟังวิธีง่ายๆก็คือว่าเรามาทานแอปเปิ้ลตัวนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ของสุขภาพเลยนะครับเพราะว่าแอปเปิ้ลน่ะเป็นตัวดีท็อกซ์ร่างกายได้ดีโดยแอปเปิ้ลอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีส่วนช่วยให้ล้างพิษในดีท็อกซ์ในร่างกายเต็มไปด้วยไฟเบอร์ที่มาทำความสะอาดลำไส้ใหญ่รวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระโฟวานอยด์นะครับปกป้องความเสียหายจากเซลล์เป็นการกระตุ้นผลิตน้ำดีในตับแอปเปิ้ลเป็นผลไม้หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในแต่ละ1สัปดาห์คุณผู้ฟังที่ฟังรายการ
2: ต้องทานเป็นประจำทุกสัปดาห
0: ์ต้องทานเป็นประจำทุกสัปดาห์อันนี้มันเป็นศาสตร์เลยน
2: ะ
0: ที่ผมคุยกับอาจารย์หมอหลายท่านมาสองกล้วย
2: กล้วยนี่หาทานได้ง่ายมาก
0: แต่เป็นกล้วยตัวนี้คุณเด้ง
2: กล้วยหอม
0: กล้วยน้ำว้า
2: อ๋อกล้วยน้ำว้า
0: ที่ผมเคยพูดในรายการ
2: ใช่เนี่ยกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หวีนึงนี่คือทานได้หลายวันอยู
0: ่ต้องเอามาเขียวๆนิดหนึ่งบางท่านนะ
2: เ
0: พราะว่าเผื่อมันสุกนะครับ
2: ค่ะ
0: ฉะนั้นกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะมีสรรพคุณทางเภสัชนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าทางศาสตร์สุขภาพเนี่ยแนะนำให้ทานกล้วยน้ำว้าไอ้กล้วยน้ำว้าไม่ทานกล้วยหอมเพราะกล้วยหอมนี่จะหวานคือหวานหอมแต่ตัวนี้นี่หวานกลางคือและก็ท่านแนะนำว่าอย่าทานตอนสุกมากคุณติงต้องทานตอนที่ช่วงที่ทำหามนิดนึง
2: ฝาดๆนิดนึง
0: เป็นฝาดๆนิดนึงจะได้สรรพคุณนะครับเพราะกล้วยนี้มีเกลือแร่ต่อร่างกายเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติในการบำรุงและสร้างความแข็งแรงกระเพาะอาหารช่วยขับของเหลวนะครับ
2: ค
0: ือตัวนี้เขาบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้ให้ทานอย่างน้อย3วันตอนเย็นจะช่วยในระบบขับถ่ายนะครับคือกล้วยน้ำว้าซึ่งตัวนี้หาทานง่าย
2: ใช่
0: กล้วยหอมเนี่ยอาจจะแพงหน่อยวีหนึ่งในหลากหลายสิบนะ50-60นะจริงไหม
2: เคยเจอ120ก็มี
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเซเว่นเขาขายเป็นลูกที่หอมแต่ว่ากล้วยน้ำว้านี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามตลาดตามอะไรต่างๆนะครับและสิ่งต่อมาก็คือคนเองส้มเช้ง
2: ส
0: ้มเช้งเราพูดตรงเลยตัวนี้เขาบอกดีมากมันเป็นวิตามินซีตัวหนึ่ง
2: ธรรมชาติ
0: ใน1สัปดาห์นี้แนะนำให้ทาน1วัน
2: แต่บางคนติดส้มนะพอทานอาหารมื้อหนึ่งมื้อปุ๊บต้องมีผลไม้ตบต้องเป็นส้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่นะครับแต่ส้มตัวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ส้มเหลืองตัวเป็นส้มเจ๋งบีบน้ำนะครับซึ่งจะเป็นดีมากอีกตัวหนึ่งก็คือแครอทแครอทนี้หลายท่านบอกสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยหลายเดือนแล้วยังไม่ได้ทานสักตัวเลย นะครับคุณผู้ฟังครับก็สิ่งที่พูดไปผมหวังอย่างยิ่งนะคุณเองหวังว่าท่านเนี่ยจะได้ทำตาม
2: ตัวใดตัวหนึ่งก็ได
0: ้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับอย่างที่เล่ามาเนี่ยอย่างเช่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่อย่ามองข้ามนะตัวแอปเปิ้ลนี่เป็นสิ่งที่ดีมาก
2: เมื่อก่อนนี่ตามรถเข็นผลไม้นี่จะไม่ค่อยเห็นแอปเปิ้ลแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วนะคะ
0: บางท่านไปอยู่ที่ห้างก็มีแอปเปิ้ลหลากหลายชนิดนะคร
2: ับแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดง
0: เป็นตั้งแต่ราคาธรรมดาจนไปถึงแพงมากก็ม
2: ี
0: ลูกหนึ่ง50-60บาทเป็นร้อยก็มีนั่นเองน
2: ะ
0: เป็นลูกที่แบบเขาเรียกนำเข้าน ะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางท่านไม่มีแอปเปิ้ลก็ใช้กล้วยเป็นส้มนะครับหรือเป็นแครอทนะคร
2: ับ
0: เป็นแครอทนะครับหรือเป็นพวกผักใบเขียวอย่างเช่นใบบัวบกอันนี้คุณหมอ แกแนะนำมาที่
2: อ
0: ยุธยาแกบอกใบบัวบกคนหนึ่งใบบัวบกแกแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเอามาปลูกที่บ้านได้เนี่ยยิ่งดีแต่มันจะอยู่ในที่ชื้นนิดหนึ่งต
2: ั
0: วบัวบกนะครับพอบัวบกเนี่ยปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปลอดสารพิษและเอานำมาปั่นแล้วบีบเอาน้ำสัปดาห์ละ2วันวิธีทำก็คือคุณติ๋มวิธีเอาน้ำมาเนี่ยวันก่อนที่ไปดูผู้ป่วยเนี่ยเขาบีบเอาน้ำเสร็จแล้วบีบมะนาวเติมน้ำผึ้งมันจะลดความฝาดลง
2: จริงค่ะ
0: ก็อร่อยนะครับ
2: เคยคิดว่าแบบกินปั่นธรรมดาไม่เติมอะไรเลยโอ้โหขม
0: ครับก็นะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการจอดลึกสุขภาพแล้วก็คุณผู้ฟังก็ไปหาซื้อตามแหล่งที่ท่านต้องการขอให้เป็นปลอดสารพิษแหล่งที่เชื่อถือได้นำมาล้างมาใช้รับประทานบริโภคเพื่อสุขภาพของท่านนะครับก็ฝากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินทวายไลท์นะครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของเรานะตอนนี้คาตามินทวายไลท์นะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าโปรดีโปรดังนะคะโปรเด็ดตัวนี้ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็มีบริการส่งถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุภาพหลังจากที่ท่านฟังสิ่งที่น่าสนใจเราก็มาพูดคุยกันต่อในภาษาสุขภาพนะครับ
2: ค
0: ุณฟังครับรายการจอดลึกสุภาพเป็นห่วงท่านที่อยู่ที่บ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอดลึกสุขภาพช่วงนี้ก็บอกว่าในปีช่วงปี2ปีมานี้นะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยคนจะมีความเครียดกันมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการดำเนินชีวิตคุณติ่งไม่ได้เป็นไปตามปกติ
2: คือไปไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านผมก็บอกเสมอว่าท่านต้องทำใจให้สบายนะครับเนื่องจากว่าโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับมีได้ก็ต้องผ่านไปได้นะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับที่อยู่ที่บ้านบางท่านก็ทำใจให้สบายสบายก็จะทำให้ร่างกายนั้นดีขึ้นนะครับผมก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าที่ท่านอยู่ที่บ้านที่เคยปรึกษาผมนะคุณติ๋งนะครับก็ยังปรึกษารับปรึกษากันอยู่นะครับรับคำแนะนำจากรายการสุขภาพกันได้ทุกวันเนื่องจากว่าเราก็รู้ว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการจะพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกๆวันโดยตรงนะครับก็โทรเข้ามาสำหรับท่านมีปัญหาสุขภาพก็ขอคำแนะนำจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกๆวันนะครับเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางนะคุณติ๋งเป็นเพื่อนที่จะสามารถพูดคุยบางท่านจะโทรมาจะปรึกษาอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าเรื่องอื่น เช่นสุขภาพท่านจะไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับก็ขอคำแนะนำได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์0843856644ผมยินดีรับสายท่านในทุกๆวันนะครับมาคุยกันต
2: ่
0: อเรื่องดีท็อกร่างกายที่ทิ้งไว้วันก่อนนะครับที่ช่วงที่แล้วก็คือ
2: เรื่องของผักใบเขียว
0: ผักใบเขียวนะครับอาจารย์หมอนะครับนายแพทย์บุญชัยอิสระพิสิทธิ์นะครับต
2: ้
0: องประทานโทษที่เอ่ยนามท่านเป็นแพทย์ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคุณติ่งที่เป็นศาสตร์ที่ฟื้นฟูร่างกายแบบองค์รวมโดยวิธีธรรมชาติบำบัด
2: ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
0: เป็นทางเลือกคือแพทย์ทางเลือกท่านแนะนำว่าปกติเนี่ยคนเราที่ป่วยเนี่ยจะเกิดจากทำผิดนาฬิกาชีวิตที่เราพูดไปตั้งแต่ตอน
2: ค
0: ือเราไปบริโภคในสิ่งที่แปรรูปอาหารคืออาหารที่กลายเป็น DNA อย่างอื่นเช่นอาหารแปรรูปแต่อาจารย์หมอบอกว่าเราควรที่จะทานอาหารที่เป็นต้นปฐมภู
2: ม
0: ิก็คือทานพืชผักใบเขียวแกบอกว่าอาจารย์หมอบอกว่าถ้าพืชผักใบเขียวนั้นเด็ดมาใหม่ๆเลยจะยิ่งดี
2: ล้างซึ่งนิดนึง
0: ล้างสะอาดและนำมาบริโภค
2: ค่ะทานกับน้ำพริกก็ได้อ่ะ
0: ใช่แล้วอาจารย์หมอบอกว่าปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคุณติ่งโรคที่เกิดขึ้นเอาไปคือคนไทยก่อนกันแล้วกันเราบริโภคผักน้อย
2: จริง
0: คุณติ่งเชื่อไหม
2: จริง
0: ในเมนูอาหารหนึ่งวันผมวันนั้นมีโอกาสได้ไปฟังน
2: ะ
0: ไปฟังท่านนะครับที่ศูนย์เวลเน็ตที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่านน
2: ะ
0: ท่านได้พูดว่าในหนึ่งมื้ออาหารเนี่ยคนไทยทานผักน้อยมาก
2: จริงค่ะ
0: บางอาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้ทานอาหารด้วยผักเลยมีแต่ผักมีแกมนิดนึงอย่างเช่นผักกะเพราเนี่ยคนเด็กเนี่ย
2: กะเพรานี่เขี่ยด้วย
0: นะครับฉะนั้นเนี่ยผักเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคนเด็กอย่างเช่นเราต้องหาเวลาที่จะไปทานพวกสลัดที่เมนูที่เกี่ยวกับผักเนี่ยแกบอกว่า1สัปดาห์เนี่ยทาน3วันยิ่งดีผมยังมานึกถึงว่าผมเองก็ยังทำพยายามที่จะทำไม่ได้คนเด็กเพราะว่า1วันผมจะทานอาหารที่บ้าน1มื
2: ้
0: อคือ1มื้อเช้าพูดตรงๆนะอย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยต้องทาน1มื
2: ้
0: อพอทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยทานอาหารที่บ้าน1มื
2: ้อ
0: ก็จะให้คนที่บ้านนี่จัดอาหารโดยมีผัก
2: ผัด
0: เพราะว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไร
2: จริ
0: งนะ
2: ฉ
0: ะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับท่านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านควรจะรณรงค์เรื่องนี
2: ้ทำอาหารทานเอง
0: ครับและก็อาจารย์หมอบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสาเหตุที่เป็นโรคมากขึ้นเพราะว่าทานผักน้อยลง
2: คือระบบ
0: เด็กร
2: ุ่
0: นใหม่
2: ทำงานด้วย
0: เด็กรุ่นใหม่ทานผักน้อยลง
2: จริงอ่ะ
0: แทบจะไม่มีผักเลยมีแป้งมีแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรต่างๆในหนึ่งมื้ออาหารนะครับฉะนั้นเรื่องนี้แกบอกว่าร้อยทั้งร้อยก็ต้องมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์หมอบอกว่าโรคพวกนี้เขาเรียกว่าโรคต่อมไร้ท่อคือโรคไม่มีเชื
2: ้
0: อแต่สามารถเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเป็นโรคเรื้อรัง
2: อ
0: ย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันนะครับฉะนั้นโรคเหล่านี้เกิดจากแกบอกว่าเกิดจากนะแกพูดนะพฤติกรรมการกิน
2: อันนี
0: ้และการใช้ชีวิตนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมาบอกเล่า90คุณผู้ฟังว่าเป็นความรู้ที่ดีอย่างมากก
2: ็
0: คือว่าตอนนี้เรากำลังติดตามชาติที่เจริญอย่างเช่นชาติตะวันตกแฮมเบอร์เกอร์กำลังมา
2: คือพวกจังฟู้ดเนี่ยเยอะมาก
0: เข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งสะดวกง่าย
2: เร็ว
0: ต่อการบริโภคยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาอาหารมาอุ่นใส่ไมโครเวฟ
2: จบเลย
0: แกบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยถ้าไม่ทำได้ยิ่งดีนะแกคุยวันนั้นไม่ทำได้ยิ่งดีในหนึ่งมื้ออาหารอย่างที่ผมบอกคุณติ่งไปว่าอย่างแอปเปิ้ล
2: กล้
0: วยผักใบเขียวน้ำมะนาวหรือน้ำส้มเช้งพวกนี้ทำ
2: ดีท็อก
0: ทำดีท็อกใน1สัปดาห์ในบางคน1เดือนยังไม่เจอสิ่งเหล่านี้ในคนรุ่นใหม่จริงไหม
2: จริง
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยที่ผมเจอนะถ้าว่าผักเนี่ยเขาไม่อยากกินนะคนนึงผักเนี่ยไม่ค่อยอยากกิน
2: คือบางคนนี่
0: เขาบอกว่าเด็กทุกวันนี้กินผักน้อยลง
2: คือบางคนนี่ถ้าจำเป็นนี่คือเอาไปปั่นนั่นน่ะ
0: นะครับและสองอย่างหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยกินหวานเยอะท่านบอกอย่างนี้นะ
2: จริงอ
0: ่ะกินหวานเยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้น้ำมันทอดเนี่ยจะเยอะซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือมันเป็นไขมันทรานส์นะครับซึ่งเป็นน้ำมันของเสียที่อยู่ในร่างกายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับผมฝากถึงท่านที่อยู่ที่บ้านเรื่องการรักษาสุขภาพนะครับแต่หากท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือปัญหาสุขภาพอื่น
2: ๆ
0: โทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพพงศ์กิติกรในทุกๆวันนะครับผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็มีโปรโมชั่นคนเด่งสั้นๆครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้าไม่จำนวนจำกัดนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่วันนี้เวลาหมดนะครับก็ผมคุณติ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการจอลุสุภาพก็มาเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
6: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

มการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: จริงสินะจะให้เธอกลับไปไหนเมื่อเราหย่ากันตัวกลับไปแต่งงานกับมัทนาเราอาจจะอะไรวันนี้อยู่บ้างก็จริงแต่ความอะไรนั้นคงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเธอวันนี้รักเราถ้าอีกที่ไม่ตายไปซะก่อนเธอยังมีทางเดินของชีวิตที่จะต้องเดินไปจะมีอีกที่เป็นเพื่อนร่วมทางตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราแต่งงานกันแล้วมาถึงเวลานั้นเราจะทิ้งขว้างเธออย่างไม่ใยดีได้เชียวหรือจะเมื่อเราก็รักเธอเหมือนกันแต่นั่นคือปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่เราต้องแก้ให้ได้มาถึงเวลานั้นผู้หญิงสองคนนี้มีอะไรหลายอย่างเหมือนกันเธอน่าจะเข้าใจกันได้ถ้าเราจะพยายามชี้แจงให้ฟังถึงความจำเป็นน่าจะทำความเข้าใจกันได้ไม่ยากเพราะเราสามคนตามีความรับเป็นสื่อกลางด้วยกันทั้งนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก

0: แต่ถ้าพัฒนาไม่ยอมล่ะเราจะเลือกใครเราต้องเลือกพัฒนาแน่ล่ะเพราะเธออยู่ในฐานะที่ต้องพึ่งเราและเธอคือผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราเธอคือแม่พระเราทิ้งเธอไปได้ยังไงเราไปเต้นรำกันหน่อยดีไหม
1: ค่ะ
0: วานี
1: ค่ะ
0: ผมอยากให้คุณทำใจให้ได้เหมือนคืนนั้น
1: มันจะเหมือนกันได้ยังไงคะคุณหมอ
0: พยายามสิครับ
1: ดิฉันจะฝืนใจได้ยังไงคะในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับดิฉันอย่างนี
0: ้ตัวแต่งงานกับเธอวานี
1: ไม่ครับ
0: ผมจำประโยคสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันคืนนั้นคุณถามผมว่านี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าความรักคุณถามผมอย่างนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับเรารักกันหรือเปล่าขี้แยกแล้วหมูเนี่ยคุณเป็นคนอ่อนแอมากรู้ไหมว่าไงล่ะเรารักกันหรือเปล่า
1: เรารักกันค่ะ
0: แล้วคุณจะจากผมไปเป็นคนซึ่งรักต่อกันอย่างนั้นเหรอ
1: ถึงยังไงเราก็ต้องจากกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
0: ตัวเวลาเนี่ยคุณมีปัญหาเฉพาะหน้าทวารนี่คุณไม่คิดถึงเรื่องนี้เหรอคุณกำลังมีปัญหาเฉพาะหน้านะ
1: ทำไมดิฉันจะไม่คิดคะ
0: พยายามคุณจากไปเพื่อมีชีวิตอยู่อย่างเดียวดายอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะ
1: ดิฉันอยากจะเริ่มต้นเสียเดี๋ยวนี้ค่ะอีกไม่นานดิฉันก็คงชินมันไปเองดีกว่าที่จะไปเริ่มต้นเอาต่อเมื่ออะไรอะไรมันฝังลึกลงไปจนทำใจใหม่ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ผมจะไม่ยอมให้คุณจากผมไป
1: ลืมดิฉันเสียเถอะค่ะ
0: ถ้าไม่รักก็คงลืมได้แต่เมื่อรักแล้วจะลืมได้ยังไง
1: โธ่คุณหมอค่ะอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะ
0: แต่งงานกับผมเธอว่านี
1: ่แต่งงานกันเพื่อให้ดิฉันรอวันที่เราจะหย่าแล้วเราต้องจากกันเหรอคะไม่หรอกค่ะเลิกคิดถึงเรื่องที่เราจะแต่งงานกันเสียทีเถอะค่ะคุณหมอถ้าคุณหมอไม่มีคนรักรออยู่ก่อนดิฉันจะไม่ให้คุณหมอมาวิงวอนดิฉันอยู่อย่างนี้หรอกค่ะดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันอยากแต่งงานกับคุณหมอเหมือนใจจะขาดแต่ดิฉันทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้แล้วค่ะดิฉันคิดถึงคนที่เขารักคุณหมอ
0: ว่านี่ผมแต่งงานกับคุณด้วยความรักก็จริงอยู่นะแต่ผมไม่ต้องการที่จะเป็นสามีภรรยาคุณอย่างแท้จริงเพื่อให้คุณและคุณอาพ้นข้อติดหินเท่านั้นการที่คุณไปอยู่เมืองนอกก็ใช่ว่ามันจะหนีไปได้พ้นนะคุณไม่ใช่ผู้หญิงประเภทยังไงก็ได้คุณเป็นคนจริงจังต่อชีวิตคุณคิดหรือว่าคุณจะมีความสุขมันจะยิ่งทำให้คุณทุกข์หนักขึ้นนะสิ
1: คุณหมอคะคุณหมอคิดถึงดิฉันมากเกินไปแล้วล่ะคะ
0: ครับผมคิดถึงปัญหาคุณมากที่สุด
1: ไม่คิดถึงคุณมัทนาบ้างเหรอคะ
0: ทำไมผมจะไม่คิด
1: ถ้าดิฉันแต่งงานกับคุณหมอแล้วคุณหมอคิดเหรอคะว่าเธอจะไม่ทราบและถ้าเธอทราบคุณหมอคิดบ้างไหมคะว่าเธอจะมีความรู้สึกยังไง
0: เราจะแต่งงานกันเงียบ
1: มันก็คงมีข่าวขึ้นมาจนได้นั่นแหละค่ะ
0: ผมคิดว่าไม่นะจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยไม่แต่ในหมู่เพื่อนฝูงของผมนอกจากญาติผู้ใหญ่ของคุณเท่านั้นยายท่านเสียใจแล้วผมจะขออนุญาตจะพัฒนาซะก่อน
1: อย่าเลยค่ะไม่จำเป็นหรอกอย่าให้เธอสะเทือนใจนักเลยค่ะ
0: เพื่อให้คุณสบายใจยังไงล่ะ
1: ไม่จำเป็นหรอกค่ะ

0: ดิฉันอยากให้จู่ๆอีทีก็โผล่กลับมาเหลือเกิน
1: นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่มันจะเป็นไปได้ยังไง
0: เราจะเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะได้โปรดเถอะ
1: งั้นอนุญาตให้ผมพูดถึงเรื่องอื่นได้มา
0: ค่ะ
1: ผมรักคุณวานี
0: ขอบคุณหมอ

0: วานี
1: ค่ะ
0: คุณจะไปเมืองนอกเมื่อไหร
1: ่คงในเร็ววันนี้แหละค่ะ
0: ต้องจากผมไปด้วยการแต่งงานกับอิทธิหรือใครสักคนหนึ่งผมจะไม่อะไรคุณเหมือนที่คุณกำลังรู้สึกในเวลานี้เลยนะแต่นี่คุณจากไปโดยไม่มีจุดหมายไม่มีที่หวังผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะ
1: ลืมดิฉันเสียเถอะค่ะ
0: เมื่อคุณไม่อยากให้ผมคิดถึงผมจะพยายามลืมซะ
1: คุณหมอคะคุณหมอไม่รังเกียจดิฉันเหรอคะ
0: ต้องเกียจกับเรื่องอะไรอ่ะ
1: ดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเมื่อก่อนค่ะดิฉันกำลังจะมีลูก
0: คนเรามีเหตุผลที่จะต้องรังเกียจกันแค่นี้เหรอ
1: คุณหมอไม่รังเกียจเหรอคะ
0: ครับไม่รังเกียจ
1: ทำไมเราถึงไม่พบกันก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเราคงไม่ต้องมาเป็นอยู่เหมือนในเวลานี้เลยทำไมเราถึงไม่พบกันก่อนคะคุณหมอ
0: ก็จะตอบคุณได้ล่ะ
1: ค่ะไม่มีใครตอบคำถามของดิฉันได้ดิฉันเพ้อเจ้อมากไปเองค่ะ
0: ผมขอร้องคุณเป็นครั้งสุดท้ายได้มาจะสายหน้าสิวานี
1: ขอร้องอะไรคะ
0: จะไปจากผมเลยอยู่กับผมเถอะนะผมจะไม่ล่วงเกินคุณเลยแม้แต่น้อยขอแต่มีโอกาสอยู่ใกล้ใกล้คนที่ผมรักพวกอาจจะใช้คำนี้พร่ำเพรื่อเกินไปแต่ความรู้สึกจากใจจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนอื่นรู้ถึงความข้อนี้ของผมอาจจะตำหนิว่าเมื่อรักหญิงหนึ่งแล้วจึงไปรักหญิงอื่นอีกผมไม่โทษคนที่กล่าวหา
2: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ์
0: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ผมไม่โทษคนที่กล่าวหาหรือว่าคนที่ตำหนิผมหรอกเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าคนเราอาจจะมีความรักได้เสมอไม่จำเป็นจะต้องกับคนคนเดียวหากแต่คนที่เขาปกปิดความจริงเพราะเขาไม่กล้าสู้ความจริงผมไม่เคยโกหกไม่เคยหลอกคุณเพราะผมไม่เคยมีความรักมาก่อนผมยอมสู้กับความจริงจนได้รับความรักของคุณมาอีกคนหนึ่งคุณคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันอาจจะเป็นความรักฉาบฉวย
3: เปล่าค่ะ
2: คุณเชื่อไหมว่าผมรักคุณจริง
3: ๆค่ะเชื่อค่ะ
2: คุณเชื่อทั้งที่รู้ว่าผมรักพัฒนาจริงๆเหร
3: อค่ะ
2: ทำไมถึงเชื่อล่ะ
3: ไม่มีเหตุผลค่ะ
2: แล้วคุณยังจะหนีสิ่งที่คุณเชื่อมันอีกเหรอ
3: โธ่คุณหมอคะดิฉัน
2: ผมมีความเชื่อในความรู้สึกของผู้หญิงอย่างหนึ่งว่าผู้หญิงโดยทั่วไปไม่ต้องการเป็นหนึ่งและไม่ต้องการเป็นสองของใครต้องการเป็นของคนที่เธอรักคนเดียวและคนที่เธอรักก็ควรจะรักเธอคนเดียวด้วยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้น้อยเหลือเกินนะคุณยอมรับความเป็นจริงของผมแล้วทุกอย่างและทำไมล่ะจะยอมรับความเป็นจริงต่อไปอีกไม่ได
3: ้เรากลับไปนั่งที่โต๊ะเถอะค่ะคุณหมอ

0: คุณหมอคะถ้าดิฉันยอมแต่งงานกับคุณหมอแล้วคุณหมอจะพูดกับคุณพ่อว่ายังไงคะ
1: ผมก็จะเรียนท่านว่าผมรักคุณยินดีแต่งงานกับคุณ
0: แล้วเรื่องหย่ากันภายหลังล่ะคะ
1: ผมจะไม่พูดถึง
0: ดิฉันยังตัดสินใจไม่ถูกค่ะมันว้าวุ่นไปหมด
1: วานี่ถ้าผมเป็นคนเอาใจตัวเองนะถ้าเป็นคนที่เอาชนะให้ได้นะก็ไม่ด้วยวิธีใดผมจะทำในสิ่งที่อิทธิเคยทำกับคุณมาแล้วคืนนี
0: ้คุณหมอ
1: เจ้ากลมเลยวานี่ผมไม่เคยทำให้ที่ผมรักหรอกนะคุณไม่เห็นเหรอฮะว่าไปแต่ในเวลาเต้นรำแบบนี้เราอยู่ห่างกันแค่ลมหายใจแก้มแนบแก้มอกแนบอกผมอยากจะจูบคุณสักครั้งผมยังไม่กล้าร่วงเกินคุณไม่เพราะรักไม่เพราะให้เกียรติหรอกนะ
0: ดิฉันคิดว่าคุณหมอคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกค่ะ
1: ครับผมจะไม
0: ่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณหมอจะทำลงไปกับดิฉันดิฉันคิดว่าคุณหมอคงนึกถึงแม่พระของคุณหมอบ้างนะคะคุณมัทนาไงคะ
1: ครับผมระลึกถึงเขาทุกลมหายใจเหมือนที่ผมระลึกถึงคุณนะวานี
0: คนเราบางครั้งเกิดมาเพื่อพบกันแล้วก็รักกันอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณหมอทั้งที่รักกันแล้วอยากให้สมรักแต่มันก็เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้และทั้งที่เรารู้ว่าถ้าเรายึดมั่นจนเกินไปเราก็มีแต่ความทุกข์เราก็ยังปล่อยความรักออกไปจากหัวใจไม่ได้พอจะเรียกได้ไหมคะคุณหมอว่ามันเป็นบาปของคน
1: ผมไม่อยากจะคิดอย่างนั้นนะวานี่อะไรล่ะที่ยับยั้งไม่คุณแต่งงานกับผม
0: ความสำนึกและมโนธรรมค่ะดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่คุณรัก
1: แค่นั้นเหรอ
0: ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอคะดิฉันว่าเรากลับกันสักทีเถอะค่ะ
1: เป็นอันว่าผมพยายามให้สำเร็จ
0: ค่ะ
1: ตกลงครับเราต่างคนต่างกลับไปหาทางสายเก่าของเรา

0: ชื่อฉันเถอะนามัทนาใครว่าเงินไม่สำคัญอย่าไปเชื่อเงินนี่แหละจะช่วยอะไรอะไรเธอได้หลายหลายอย่าง
1: กลับไปซะเถอะค่ะอย่ามาพูดกับมัดอย่างนี้อีก
0: พูดกับแม่เธอแม่เธอก็ไล่ฉันออกมามาพูดกับเธอมันก็เหมือนกันฉันคิดว่าต่อไปนี้ฉันไม่พูดกับแม่เธอดีกว่าเพราะถึงยังไงแม่ก็อาจจะยอมตายเผื่อลูกได้ยอมทุกอย่างเพื่อลูกและฉันก็คิดว่าลูกอย่างเธอก็คงจะยอมทุกอย่างเพื่อแม่ได้เหมือนกันคิดดูให้ดีๆเวลานี้เธอกับแม่กำลังกรอบกรอบเงินทองหายากขึ้นทุกทีแล้วยิ่งแม่เจ็บเป็นโรคนี้เข้าด้วยล่ะก็ยิ่งกรอบหนักขึ้น
1: ไปสักทีได้ไหมคะอย่าไม่ยุ่งกับเราเลย
0: มันต้องยุ่งนิดหน่อยในฐานะที่เธอเป็นลูกหนี้ฉันเหลือเวลาอีกไม่นานนักสัญญากู้ก็จะครบกำหนดแล้วถ้ายังไงยังไงล่ะก็เชิญได้เลยนะเชิญได้ที่บ้านเลยฉันจะไม่มาที่นี่อีกแล้วนอกจากจะส่งคนมาจัดการตามกฎหมายถ้าเธอยังดื้อถ้าเธอยังคิดว่าตัวเธอสำคัญกว่าชีวิตของแม่เธอก็ตามใจ
1: ไปให้พ้นนะ
0: สวยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้แม้แต่เวลาร้องไห้ก็ยังสวยฉันไปแล้วนะเราคงพบกันที่บ้าน

0: พรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้

0: เหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราช
1: ฉันบอกให้รอนี่ก็รอเธอนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาอวดเก่งได้ยินไหม
2: ก็ได้ระวังตัวก็แล้วกันเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรดุร้ายแค่ไหน
1: ขอโทษนะอายที่เสียงดังไปอ่ะไปเถอะครับเดี๋ยวมันจะหนีไปซะก่อน
3: ไปไปพวกเราไป

0: อ้าวดีๆเอ็งสองคนนะค่อยๆย่องกันไปดูจิว่าตัวอะไรอยู่ในห้องคุณเขานะคุณพันนี่จะเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับยืนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เอ็งเข้าก่อนเด้น
2: ะ
1: ข้าคอยระวังหลังข้าชอบข้างหลังว่ะ
2: ได้ไงวะนี่ต้องเข้าไปพร้อมกันสิวะข้ากลัวเหมือนกันนะว้อย
0: เฮ้ยนี่เกี่ยงกันดีนะเข้าไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็เจียว
1: ผีหลอกชักกลัวแล้วครับมาหลอกมาหลอกกันเลยชักกลัว
2: ผมจะซื้อเหล้ามาคืนให้นะครับแล้วจะไม่แอบขโมยกินเด็ดขาดเลยเฮ้ย
3: ท่าทางจะไม่ไหวแล้วแล้วเข้าไปดูกันเถอะครับเนี่ย
0: เดี๋ยวครับคุณพันอันตรายนะครับอันตราย
3: ทุกคนหลบไปผมจัดการเองไหนผมดูหน่อยสิว่าตัวอะไรเนี่ยฮะทับ

0: ยิ่งขึ้นมาที่สูงอากาศก็ยิ่งเย็นสบายดีนะคะจะมองตรงไหนก็มีแต่สีเขียวเต็มไปหมด
1: แถมวิวสวยต่างหากด้วยนะนะกับพระหมูแต่ข้างบนน่ะนะบนเขานั่นมีนกไหมครับพี่วิชัย
0: ถ้ามีแล้วก็ต้องรีบเคลียร์เลยนะคะเพราะเพื่อนเราบางคนเป็นโรคกลัวนก
2: มีครับมีแต่ก็คงไม่บ้าบินนะเหมือนนกตัวที่บินเข้าไปทะลุกระจกของพวกนกกระเพราหมูหนอกนะ
3: แทนที่มันจะดูดีๆก่อนว่าเป็นอะไรไม่ฮะรีบไปโจรแหกปากออกไปคราวเนี้ยอายเขาไหมทั้งรีสอร์ทไหมล่ะน่ะแถมเกือบจะได้ตีหัวไอ้ทัดอีกคนแล้วเนี่ย
1: ฉันได้ยินเสียงกระเพราร้องนะก็เดินเข้าไปดูไม่มีใครในห้องเลยแต่นกที่บินทะลุกระจกไปตายนั่นแหละตกตรงพื้นนั่นหลังจากนั้นพันก็กระโดดเข้ามาในห้องจริงๆแล้วเป็นใครก็กลัวนั่นแหละนะเดี๋ยวโทษกับเพราทีนี้ก็ไม่ถูกละ
4: ใช่นายพูดได้ถูกแล้วตรงใจฉันมากเลยเพื่อนเอ้ยตอนนี้ไม่มีใครเห็นใจฉันได้เท่านายเลยทัดเทพ
0: คำพูดดีนักนะไอ้หมูตื่นเดี๋ยวจับกลิ้งลงเขาดีไหมเนี่ย
4: นี่ทัดเทพช่วยด้วยนี่อย่าให้แย่อายทำไรฉันนะ
3: ดูมันทำเข้าขามามันยังกัดในนายอยู่เลยนะทัดเทพตอนนี้ก็ติดอย่างกับว่าตัวอะไรนะ
0: เห็บหมาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิต้องเห็บหมูตั้งหาก
4: นี่จะบ้าเหรอหมูมีเห็บที่ไหนกันเปรียบซะเสียคนเลย
1: เฮ้ยไม่ใช่เสียหมูตั้งหาก
4: เสียหมูเฮ้ยไหนมันเล่นกันเองแบบนี้อะฮะสรุปว่านายอยู่ข้างไหนกันแน่เนี่ยฮะโอ้ย
2: เออเนี่ยเลยโค้งหน้าก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยฮะเลย

0: เชิญเลยครับเชิญเชิญเชิญตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วอีกไม่กี่นาทีก็จะเกิดสุริยุปราคาแล้วตอนมองขึ้นเนี่ยตอนมองขึ้นดูเนี่ยพวกคุณทุนต้องใส่แว่นกรองแสงที่ทางเราจัดไว้ให้นะครับเพราะแสงสว่างที่เกิดขึ้นตอนเงาของพระจันทร์บางดวงอาทิตย์เต็มดวงนั้นน่ะมีความสว่างมากถ้าเรามองด้วยตาเปล่าๆนี่ก็อาจจะทำให้ตาบอดได้นะครับฉะนั้นเราควรดูด้วยแว่นที่กรองแสงอย่างเข้มหรือกระจกรมควันอย่างที่ชาวบ้านก็ทำกันอย่างง่ายๆนะครับ
1: มองได้อย่างเต็มตาจริงๆด้วยไม่ต้องคอยหลีตาเลยค่ะ
2: นี่ขนาดเธอมองเต็มตาแล้วนะเนี่ยฉันนึกว่าเธอน่ะยังหลีตามองอยู
1: ่นี่คดีเก่ายังไม่หายยังจะวอนหาเรื่องให้ฉันต้อง
3: นี่ๆอยู่ทะเลาะกันได้แล้วดูที่พระอาทิตย์สิ
4: เออแล้วของพระจันทร์น่ะเริ่มเคลื่อนบทบังดวงอาทิตย์แล้วเห็นไหม
2: เคยเห็นแต่ในทีวีได้เห็นของจริงวันนี้ละ
1: ฉันเคยดูในหนังเขาบอกว่าการเกิดสุริยุปราคามักจะเกิดสิ่งร้ายๆตามมาด้วยเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งชั่วร้ายมาจุติบนโลก
3: ถ้าทางเธอจะดูหนังผีจนอินนะ
4: ฉันเคยได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามองกลับกันสินะไอ้การเกิดสุริยุปราคาเนี่ยเป็นสิ่งดีบ้างมองอย่างนี้เรื่องปฏิหารคุณนายว่าปฏิหารมีจริงไหม
3: ถ้าอยากรู้ว่ามีจริงไหมเราก็ต้องลองดู
4: เออนี่ฉันจะอธิษฐานขออะไรบางอย่างดูนะอย่ารู้เหมือนกันว่าจะสมหวังอย่างที่ขอหรือเปล่าผู้ใดจะลองดูด้วยกันก็ได้นะ
3: ก็ดีเหมือนกันถึงไม่ได้อย่างที่หวังไว้ก็เห็นเสียหายอะไรนี
1: ่ฉันจะขออะไรดีนะมีเรื่องที่อยากได้เยอะแยะไปหมดเลย
2: จะได้จริงเหรอไม่เอาอะ
4: เงาของพระจันทร์กำลังบังจนมองไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วฉันขออธิษฐานเลยแล้วกัน
1: พระอาทิตย์โดนบังจนมิดแล้วนั่นแสงอะไรน่ะสวยจังเลยสว่างจ้าสีเหมือนรุ้งเลยเห็นไหมก่อนที่พระอาทิตย์จะโดนเงาบางจนหมดว้ามืดซะละ
3: มืดเหมือนตอนกลางคืนเลย
1: ดูสิมองเห็นดาวบนท้องฟ้าด้วย

0: ฮะพวกนายได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงมันกับผู้หญิงเรียก
1: หืมเสียงอะไรอ่ะไม่มีอ่ะถ้ามีก็ยายไอคนเดียวอ่ะ
2: ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะทัดนายอย่าเล่นอย่างนี้ดีกว่าบรรยากาศยิ่งน่ากลัวอยู่ด้วย
3: อาจจะเป็นเสียงนกเสียงกาแถวนี้ก็ได้นายเป็นอะไรมากหรือเปล่าอยู่หน้านายสิซีดเชีย
2: ดูสิเงาของพระจันทร์ค่อยๆเคลื่อนออกจากพระอาทิตย์แล้วแต่ที่น่าแปลกนะระหว่างที่พระอาทิตย์ถูกเงาของพระจันทร์บังเต็มดวงถึงแม้จะเป็นเวลาไม่กี่นาทีแต่อากาศทำไมเย็นเฉียบ
3: เธออย่าลืมสิว่าเราอยู่บนยอดเขาอะอากาศนั้นเบาบางกว่าที่พื้นราบออกซิเจนก็น้อยลงตามไปด้วยจริงๆแล้วอะไม่มีอะไรหรอกพวกนายอะอย่าร้อนกันเองได้ไหมฉันไม่เห็นว่ามันจะหนาวตรงไหนเลยกะเพรานายหนาวขนาดไหนเชียวเหรอ
2: ขดเป็นหมูแช่เย็นไปได้
1: เฮ้ยกับคนมันหนาวดีกว่า
2: ว้าวสวยจังเลยพอแดดออกก็มองเห็นวิวทุกอย่างชัดเจนไปหมดท้องฟ้าสีครามมองเห็นทิวเขาที่มีเมฆลอยผ่านแสงจากพระอาทิตย์ส่องทะลุจากท้องฟ้าเป็นสีทองเหมือนดินแดนสวรรค์จริงๆ
0: ใช่สวยมากเป็นดินแดนสวรรค์จริงๆถ้าเกิดมีโอกาสไม่เห็นมันก็รอตอนนี้แล้วก็คงจะดีไม่น้อยทีเดียว
4: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย
5: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: นี่ละที่ทำให้ฉันนะทึ่งที่ได้มาเห็นที่นี่ครั้งแรกฉันเลยอยากให้พวกนายอ่ะได้มาเห็นและรู้สึกเหมือนฉันเหมือนฉันยังจะหาชื่อที่เหมาะกับรีสอร์ทฉันไม่ได้อย่างนั้นน่ะ
3: พ่อนายตาถึงจริงนะแล้วแถวๆเนี้ยพ่อจะมีที่เหลือมั้ยฉันจะให้แม่ฉันน่ะมาซื้อเปิดร้านอาหารบ้าง
2: เสียใจด้วยเพื่อนมันเป็นที่ดินของพ่อฉันทั้งหมดแล้วอีกอย่างใครจะขายให้นายมาเปิดร้านน่ะแข่งกับฉันวะฝันไปเถอะ
4: ที่ดีใช่ไหมที่นายจะทำเป็นโปรเจกต์จบ
2: ใช่
4: ตกลงฉันเห็นด้วยกับนายนะ
3: สรุปว่ามาเที่ยวด้วยและได้งานด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคุ้มจริง
5: ๆบรรยากาศดีๆอย่างนี้เนี่ยถ้ามีของว่างอร่อยด้วยจะยิ่งดีเลยครับนี่ครับของว่างคร
3: ับ อุ้ยสุดยอดเลยครับพี่รู้ใจอย่างเงี้ยผมรักตายเลย
2: ขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ช่วยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีอ
4: ่
2: ะ
4: แบบเนี้ยต้องมารบกวนบ่อยๆแล้วล่ะค่ะ
5: ได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจนะผมน่ะยินดีเสมอพวกคุณจะมาเมื่อไหร่ก็บอกเลยนะอ้าวแล้วคุณทัศน์ไม่มาทานด้วยนะครับเนี่ย
2: ปล่อยเขาเถอะครับเขาคงอยากจะคิดอะไรๆของเขาไปเรื่อยๆอ่ะ
4: อย่าบอกนะเรื่องของครีมฮ่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นเอามากครีมนะครีม
3: ถ้าอย่างนั้นผมถือโอกาสกินแทนทัศน์ด้วยเลยนะครับ
5: ถ้าไม่พอที่รีสอร์ทยังมีอีกเยอะเลยนะครับ
3: ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมยังไม่อยากกลับรีสอร์ทยังอายเรื่องเมื่อเช้าไม่หายเลยอ่ะเอาไว้อีก3วันผมค่อยกลับไปได้ไหมครับ
6: เมื่อกี้เนี่ยหูเราไม่ฝาดแน่นอนอ่ะสื่อที่เรียกเรานั่นน่ะ
4: พี่ชาย

0: นายไม่เป็นไรนะทัศ
1: น์ไม่เป็นไรฮะแค่คิดอะไรเล่นๆนะขอใจนะพานที่ชวนเรามาทำให้เห็นอะไรที่น่าจะมีโอกาสได้อีกแล้วในช่วงที่เหลืออยู่ก็ได้และที่อย่างนี้นะสวยจนจะเสียดายที่ใครบางคนจะคิดว่าเขาคงจะมาเนี่ยแต่เขากลับไม่มาจะมีโอกาสจะได้เห็นสวยๆอย่างนี้เลยอ
0: ่ะเอานะคราวหน้ายังมีจะมาเมื่อไหร่อ่ะฉันพร้อมเสมอสำหรับนายอ่ะว่าแต่เมื่อตะกี้เนี่ยนายที่ฐานขออะไรล่ะ
1: ครับตอนที่บอกไม่ได้นะเอาว่าจะมีโอกาสแล้วก็รู้เป็นจริงเมื่อไหร่จะบอกนายเอง
0: โอเคโอเคได้เลยเพื่อนไม่ว่ากันฉันขอให้คำของนายเนี่ยเป็นจริงก็แล้วกัน
1: ฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะตลอดที่ฐานตอนดาวตกมันจะเป็นจริงเสม
2: ออะมีดาวตกด้วยเหรอทำไมฉันไม่เห็นเลยล่ะ
0: ก็มัวแต่เรื่องมากจะขอหน่วนขอนี่แล้วมันจะไปเห็นอะไร
2: นี่นายจะเปิดสงครามกับฉันอีกมะ
0: ได้เลยกลัวที่ไหนอ่ะฉันพร้อมเสมอ
1: พอเธอช่วยรอไปกินของว่างกันดีกว่านะถ้าจะเริ่มหิวละ
2: ตั้งนานก็ไม่ยอมกินมัวแต่เมื่อคิดถึงครีมอยู่ได้แล้วตอนนี้มันจะเหลืออะไรให้กินมะดูสิป่านี้ไอ้หมูตอนสวาปาหมดแล้วมั้งเนี่ย
3: ใครอินทาฉันวะนายเหรอทัศเทพ
1: เฮ้ยเปล่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลย
2: ฉันก็เปล่านะใครจะกล้าว่าเพื่อนที่น่ารักอย่างนายได
3: ้ถ้าอย่าง
2: น
3: ั้นก็แล้วไปอุ้ยขนมติดคอพี่ผู้จัดการขอน้ำหน่อย
4: ขอดีนี่ครับนี่ครับนี
0: ่ครับผมว่าเรากลับกันเถอะครับเพราะแดดเริ่มแรงแล้วล่ะ
4: ครับผมถ้าอย่างนั้นก็เชิญพวกคุณๆขึ้นรถกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะฮะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราช่วย
4: ไม่ต้องครับไม่ต้องผมเก็บเองครับ
1: กินด้วยกันก็ต้องช่วยกันนะฮะ
0: ใช่ใช่นี่เมื่อนายกะเพราหมูอ่ะผู้ที่มีความเสียสละกินมากกว่าเพื่อนฉะนั้นน่ะนายต้องเป็นคนเก็บพวกเราวิ่ง
3: ฮะอ้าวเฮ้ยทำไมทำกันอย่างนี้ดูดิหายไปหมดเลยปล่อยฉันน่ะเก็บคนเดียวเลยเนี่ย
0: เอ้าเร็วๆเร็วๆช้าเดี๋ยวทิ้งให้อยู่คนเดียวหรอก
3: เดี๋ยวก่อนเด้นี่สองมือถือหมดที่ไหนกันเนี่ยอ้าวเฮ้ยหล่นแล้วทำไมฉันซวยอย่างนี้นะ

0: รถมันจะติดอะไรนักหนาแถมร้อนอีกต่างหากแอร์เสียหรือเปล่าเนี่ย
1: พี่เธอรู้ไหมว่ารถตู้คันนี้ราคามากี่ล้านพูดมาเดี๋ยวว่าแอร์เสียหรือเปล่าเป็นใครมาว่ารถฉันอย่างนี้นะโกรธตายเลยเล็กอย่างนึงนะต่อให้เธอบ่นมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยรถมันหายติดได้หรอกใช่ไหมพันเพื่อนรัก
2: ถูกกะเพราเองพูดได้โดนใจมากเลยว่ะ
0: นี่นาย
2: ก็มันเรื่องจริงนี
0: ่นี่ทัศน์นายก็เป็นไปกับเขาด้วยเหมือนกันเหรอในเมื่อไม่มีใครอยู่ข้างฉันกลับแท็กซี่ดีกว่าพี่คนขับรถปลดล็อกประตูด้วยค่ะ
1: นี่พูดเล่นแค่นี้ทำน้อยใจไปได้โถ
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าอยู่จ้ารอเดี๋ยวนะทัศโทรศัพท์นายอ่ะ
2: ของฉันเหรอนั่นแน่จำคืนใช่ไหม
0: อ
2: ั
0: มบ้าอัมบออะไรเล่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะอัมใครทั้งนั้นอ่ะเอารับไปไม่อย่างนั้นอ่ะนายจะเสียใจทีหลังไม่ได้นะ
2: นี่ใครกันนะที่อยากคุยกับเรา
0: เอ้าพูดสิมัวแต่ถืออึ้งอยู่นั่นล
2: ่ะสวัสดีครับทัศผู้สายฮะครับผมได้ครับที่ไหนฮะครับครับตกลงฮะเฮ้ยเพื่อน
3: ๆ
2: ฉันขอตัวก่อนนะพอดีมีเรื่องด่วนเอาไว้ที่บ้านฟังทีหลังก็แล้วกันพี่คนขับครับขอกระเป๋าหลังรถให้ผมด้วยฮะ
1: อะไรของมันวะข้าละงงเลยแล้วทัศมันคุยกับใครอ่ะไม่ได้ปุบปับรีบไปขนาดนั้นน่ะ
4: ไม่ต้องมาถามข้าเลยนะ

0: เสบหรือเป็นแผลอาการเหล่านี้จะบรรเทาและหายได้ถ้าใช้ชัว
1: ชัวเป็นยาน้ำที่ใต้ชาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นผิดจากขึ้นคันตามล่างนิ้วมือนิ้วเท้าห้องกงฟูดในร่มผ้า
0: ชัวใช้ป้ายทาไม่เปื้อนเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชัวเจ้าของเดียวกับยาตรีเบลโล
2: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศ

0: The Best of Innovation.
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวตำรวจไซเบอร์เตือนภัยคนวัยเกษียณหลังพบแก๊งมิจฉาชีพมุ่งเป้าหลอกลวงพันตำรวจเอกเรืองไกรพุทธไทยสงฆ์ผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ตลอดระยะเวลา8เดือนระบบรับแจ้งความออนไลน์มีรายงานรับแจ้งจากประชาชนทุกช่วงอายุรวมประมาณ 221,626 รายโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11,039 ล้านบาทเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบรายการรับแจ้งจำนวน 17,895 รายการหรือคิดเป็นประมาณ 8.07% ของรายการรับแจ้งทั้งหมดโดยผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวกลับมีมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 3,152 ล้าน 75,191 บาท 13 สตางค์หรือประมาณ 3,150 ล้านบาทกล่าวเตือนภัยไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่จะเกษียณจากการทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงการทำงานควรเพิ่มความระมัดระวังภัยจากมิจฉาชีพติดต่อเข้ามาในช่องทางต่างๆอ้างตัวเป็นตำรวจปปง.ธนาคารไปรษณีย์ค่ายโทรศัพท์หรือหน่วยงานรัฐต่างๆโดยกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหมายจับซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมายจบข่าวสิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับกราบสวัสดีไปยังทั่วประเทศนะครับก็ผมกิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนารินทร์สวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะนะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั้งบ้านทุกๆท่านทั่วประเทศเลยนะคะ
0: ครับก็ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหรือภูเก็ตนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับโควิดกำลังจะผ่านไปด้วยดีนะครับคุณผู้ฟังก็เตรียมนะครับหลายท่านก็เตรียมอะไรฮะเตรียมล้างบ้านไหมที่จะไปท่องเที่ยวเตร
1: ีย
0: มซักเสื้อผ้านะครับเตรียมกระเป๋านะผมพูดให้กำลังใจนะครับบางท่านก็ไม่ต้องถือสานะครับเพราะว่าจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันมานานอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับก็คุยกับพวกเมื่อวานก็หลายท่านก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับก็บอกว่าหนึ่งประเทศที่อยากไปนี้คืออะไรหลายคนในจุดมุ่งหมาย

0: ก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ
1: โควิดอยู่
0: โควิดนะครับตัวเลขยังเยอะนะยังเยอะเหมือนกับเกาหลีเกาหลีใต้นี่ก็ยังเยอะนะครับเพราะว่าผมแปลกประเทศที่คุณติ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งโควิดนี่ชอบอยู่ในประเทศพัฒนาหรือประเทศคนรวยเขาว่าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นยุโรปเนี่ยเกือบทุกประเทศเลยหรือในสหรัฐอเมริกาอย่างลาวกับพม่าเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่ก็เป็นช่วงๆนะครับหรือกัมพูชาเราเนี่ยไม่มากนะไม่มาก
1: ก็เห็นเขาบอกส่วนมากจะเป็นเรื่องของการทักทายนะทางฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้ส่วนมากเขาจะเช็คแฮนด์กัน
0: ครับ
1: ไอของเรานี่คือยกมือสวัสดี
0: ครับ
1: ก็มันเลยไม่ค่อยสัมผัส
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยุโรปเนี่ยเห็นเขาว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนใส่หน้ากาก
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีคนใส่แมสไม่มีคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: ก็ไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากนะครับ
1: จะ
0: เห็นว่าในสหภาพยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการติดเชื้อกันมากนะครับประเทศที่ยากจนหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนนี้ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับยังโดยเฉพาะในประเทศเราก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าควบคุมได้นะครับควบคุมได้คนก็ยังไม่เสียการทรงตัวหรือการเดินทางก็ยังไปไหนมาไหนได้ไกลในการล็อกดาวน์ในจำกัดพื้นที่ก็ยังเป็นระยะระยะนะครับจะมีลำบากบ้างในบางช่วงนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินซีหากท่านอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินก็โทรสายด่วน
1: สายด่วนของคาตามินนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับก็เปิดบริการทุกวัน
1: ไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เพื่อนๆกัน
0: ครับแล้วก็เรามีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะส่งไปรษณีย์หรือจะส่งเคอรี
1: ่
0: ก็ไม่มีค่าบริการเสียค่าส่งแต่อย่างใดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เราพยายามจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับคาตามินออกเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้ก็โปรดีที่สุดก็คือ6กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: แถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกเรายังมีกระเป๋าสปองแถมให้คือแถมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีมาเพราะรับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าคาตามินก็ยังอยู่คู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังบางท่านก็หมุนคลื่นไปหลายสถานีนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เราออกบนเครือข่ายวิทยุไปทั่วประเทศนะครับบางท่านอาจจะติดตามรับฟังในสถานีที่ไม่เท่ากันในบางเวลานะครับคาตามินก็ยังอยู่กับท่านแน่นอนนะครับเป็นการบ่งบอกว่าเราจริงใจที่จะทำธุรกิจเราจริงใจที่จะใช้สื่
1: อ
0: เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสถานการณ์โควิดให้ก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับผมฝากกำลังใจเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนเกี่ยวกับใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินมานะก็ฝากผ่านวิทยุไปนะครับซึ่งคุณอู้นั้นผมเห็นใจมากเป็นลูกค้าของจอลึกสุขภาพนะครับเป็นทำธุรกิจขายกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งขายกระเป๋าเดินทางอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต้องยอมรับว่าขาดทุนมาเป็นปีๆนะครับ
1: ช่วงที่ผ่านมาน
0: ะเพราะว่าต้องพูดว่ากระเป๋าเดินทางมันไม่ไปไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็ได้จะเรียกว่าเจรจากับห้างเพื่อจะต้องขออยู่คือขออยู่เพื่อเช่าพื้นที
1: ่
0: นะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยโอกาสมันจะต้องดีขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้บางธุรกิจนี้ต้องยอมรับว่าเห็นมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าส่วนใหญ่นี่จะเป็น
1: ต่างชาติ
0: หรือนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางที่เป็นล้อลากเนี่ยคุณติ่งมัน
1: ใบใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
0: ใบใหญ่แล้วก็คนไทยก็ยังไม่ซื้อ
1: ขายยากอยู่
0: ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนกระเป๋าเก่าก็ยังมีอยู่นะครับฟ ากกำลังใจนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับฝากกำลังใจ
1: ให้กับทุกกิจการเลย
0: ให้ทุกกิจการให้ผ่านพ้นไปกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: นะเรื่องของเขาเสื่อมนะคะอะไรต่างๆนะคะก็เป็นสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยได้โทรศัพท์มาเล่าให้ทางรายการเราได้ฟังนะคะบางท่านก็เป็นเบาหวานนะคะมีน้ำตาลในเลือดสูงบางท่านนี่มีความดันสูงนะคะบางท่านเนี่ยก็ต้องการคำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะด้านของสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมันก็เป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการของเรานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ก็โทรเข้ามานะครับ ช่วงนี้ผมฝากสาระสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงวันก่อนนะครับ
1: ค
0: ืออาหารที่ทำลายกระดูกนะครับวันก่อนเราพูดถึงเรื่องน้ำอัดลม
1: อัน
0: เป็นยอดนิยมของคนยุคใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความที่เป็นฮีโร่นะครับน้ำอัดลมคุณผู้ฟังก็พยายามบอกลูกหลานนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำอัดลมนะครับทานแต่น้อยๆนะครับเพราะจะมีการส่งผลถึงภาวะกระดูกอ่ะผลิตภัณฑ์ที่ทำลายกระดูกตัวต่อไปคุณติ๋งอธิบาย
1: มีเรื่องของกาแฟนะคะอันนี้นี่ติดกันทุกคน
0: พูดถึงตัวนี้ทำใจลำบากนะครับ
1: กาแฟเนี่ยเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะมีพลังประกอบกับเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะรสชาติเนี่ยอร่อยนะคะก็เลยเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ากาแฟเนี่ยจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะแต่ว่าในส่วนที่เป็นโทษเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะหากว่าบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะนะคะทำให้หัวใจเต้นแรงท้องผูกนะคะร่างกายเนี่ยขาดน้ำนอนไม่หลับค่ะวิตกกังวลนะคะแล้วก็มีภาวะอื่นๆตามมานะคะโทษของคาเฟอีนเนี่ยอย่างนึงที่คนส่วนมากไม่ทราบนั่นก็คือทุกครั้งที่บริโภคคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟแล้วเนี่ยโดยคาเฟอีนเนี่ยในกาแฟเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกลไกก็คือมันไปขัดขวางการสร้างมวลกระดูกใหม่นะคะแล้วก็ลดความหนาแน่นของมวลกระดูกในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่ทานกาแฟก็เอาแต่น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะทานวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วนะครับ
1: โอ้เยอะจริง
0: ก็ต้องลดลงนะครับเพราะว่าช่วงที่วัยเจริญเติบโตนะครับช่วงที่เป็นโตเป็นหนุ่มสาวก็พยายามเตือนลูกหลานของท่านนะครับให้ทานกาแฟแต่น้อยลงเพราะว่าจะมีผลต่อภาวะกระดูกพรุนนะครับ
1: ค่ะ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจอย่าท้อแท้นะครับในการประกอบอาชีพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนวันก่อนก็เจอคนที่มีปัญหามากมายอยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวนะครับ
1: ล้
0: ว
1: นเลย
0: ใช่ล้วนแต่ประสบปัญหานะครับแต่ก็คิดว่าในเร็วๆนี้
1: ทุกอย่างพ้น
0: ทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับหลายๆท่านก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างบริษัทใหญ่โตนะครับเป็นสายการบินหรือที่เป็นรถทัวร์นะครับ หรือเป็นรถโดยสารนะครับ
1: ปิดตัวไปเยอะเหมือนกัน
0: โดยเฉพาะแท็กซี่น
1: ะ
0: แท็กซี่ก็น้อยลงมากตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่คุณเด้ง
1: ครับแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารเหมือนกัน
0: ครับส่วนรถไฟฟ้านี้คุณเด้งยังเยอะไหมมารถไฟฟ้าม
1: ียังมีผู้โดยสารเยอะอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ
0: เขาจำกัดไหม
1: ไม่จำกัดนะ
0: อ๋อไม่จำกัดนะครับเห็นรถเมล์นี้เว้นที่นั่งอะไรผมก็ไม่เข้าใจ
1: เว้นที่นั่งเขาบอกเว้นระยะห่างแต่ว่าที่นั่งนี่คือมีกากบาทอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้ที่ยืนอ่ะมีค่ะที่ยืนนี่คือแน่นกว่าที่นั่ง
0: โอ้โหแปลกนะครับแต่ส่วนสายการบินก็เห็นว่าที่เว้นที่ไหมหรือยังไง
1: ยังได้ยินมีคนบอกอยู่ว่าไม่เว้นนะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะ
1: บางสายการบินนะ
0: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็ให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าร้านอาหารต่างๆปิดตัวไปเยอะนะครับที่เห็นแถบใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ๆห้องส่งก็มีเยอะนะครับเกิดบรรยากาศซบเซานะครับ
1: ก็ต้องปรับตัวกัน
0: ประเทศก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับส่งไปไกลนะครับด้วยเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คาตามินก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ลืมนะครับไม่ลืมผมวิทยากรและคุณติ่งน
1: ะ
0: เพราะว่าท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
0: คาตามินครับผม
3: ทางผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
0: ครับวิต้าครับครับ
3: 2ครับ
0: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
3: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้สองกล่อง
0: แถมคาตามินสองกล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
3: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
0: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการ
3: อยู่ตรงแยกเจ็ดสาทร11ครับ
0: ครับครับครับครับสาทร11นะครับ
3: ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
3: คร
0: ับครับสวัสดีครับรายการจดลึกสุขภาพเนี่ยเราต้องอยู่กับคู่กับคุณผู้ฟังตลอดมาในเกือบ10ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นรายการที่สรรหามาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ประเทศหนึ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีสุขภาพจิตดีนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันในภาคเกษตรกรเนี่ย ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินว่าในเรื่องของโควต้าในการปลูกนะครับโควต้าในการปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักหรือผลไม้หรืออะไรต่างๆนะครับประเทศญี่ปุ่นนี้เขาบอกเป็นเกษตรกรที่มีราคาดีนะครับเพราะว่าส่วนประเทศเรานี้นะครับก็อย่างว่านะครับเพราะว่าประเทศเรานี้ภาคเกษตรเนี่ยอย่างคุณติ่งที่ไปอยู่ก็ยังมีปัญหา
1: คร
0: ับมีปัญหามากในภาคเกษตรนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเรียกว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยของเราเนี่ยเยอะขึ้นไหม
1: มีเป็นเฉพาะกลุ่มมันยังไม่แพร่หลายมาก
0: ไม่แพร่หลาย
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: คือคนให้ความสนใจแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ทั้งหมดอะ
0: ราคาแพงไหม
1: ราคาแพงไหมก็
0: พวกผักอินทรีย์อะไรนี่แพงกว่าปกตินี่
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: ทั้งท่านนี่จริงก็ลงทุนถือว่าน้อยนะคะ
0: อ๋อฮะ
1: เพราะถ้าเป็นพืชผักทั่วไปที่ใช้สารเคมีเอ่ยจริงจริงอันนี้มีต้นทุนสูงกว่าแต่ว่ากับขายในราคาถูกเพราะว่ามันจะได้จำนวนผลผลิตที่เยอะกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: ฮะ
0: ครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสารเร่งหรือเกี่ยวกับพวกสารวัตถุอันตรายที่คุยกันในข่าวนะครับ เราก็ยังไม่ได้แบนจริงไหมยังไม่ได้แบนน
1: ะ
0: สามสารที่ว่านี้นะครับวัตถุอันตรายนี่ก็ยังไม่แบนนะครับฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพืชผักผลไม้นะติ่งน
1: ะ
0: คุณผู้ฟังก็กินผักผลไม้เนี่ยก็ควรจะล้างนะครับล
1: ้าง สารเคมี
0: ทำความสะอาดตอนนี
1: ้
0: มีถ่านมีผงถ่านนะครับผงถ่านซึ่งตัวนี้ผมโฆษณาไม่มียี่ห้อนะคุณผู้ฟังอยู่ตามห้างสินค้าเพื่อล้างผลไม
1: ้
0: ล้างผักนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นผงถ่านสำหรับล้
1: าง
0: พืชผักผลไม้นะครับ
1: อันนี้
0: ผมไม่ได้ระบุยี่ห้อนะครับคุณผู้ฟังหาซื้อกันตามห้างสินค้าทั่วไปนะครับ
1: ก็ใช้ได
0: ้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่ง
1: ใช
0: ่ผ่านถึงโปรโมชั่นสักหน่อยครับคุณดิ่งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นตรงนี้ของคาตามินนะคะก็จะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะก็อัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงประตูบ้านท่านเลยนะคะโดยที่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์พูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับมาโทรมาพูดคุยกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับรายการจดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ท่านประสบพบเจอเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าก็โทรมาได
1: ้
0: ที่เบอร์เดิมนะครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคาตามินนะครับผม
4: จะสอบถามเรื่องยานะคะคาตามินนะคะ
0: คาตามินครับ
4: มันมีชุด3กล่อง
0: สามกล่องแล้วก็มีแถมด้วยครับตัวนั้น
4: แล้วที่เป็น6ล่ะคะ
0: อ๋อ6แถม2นี่ครับตัวนั้นจะดีครับ
4: มันโปรโมชั่นแถมอยู่
0: ครับ6แถม2ได้8กระปุกครับ
4: ปุกนึงมันมีกี่เม็ดคะ
0: 30ครับผม30แคปซูลการวันละ1เม็ดนะวันละ1แคปซูลครับผมเอาชุดทดลองไหมครับ
4: ชุดทดลองมันจะแผนไอ้พวกทางตาได้ไหมคะ
0: ชุดทดลองไม่ได้แถมทางตาถ้าจะเอาก็เอารวมกันก็ได้ครับคุณแม่อย่างละกล่องก็ได
4: ้ อยากได้สั่งอะแต่งบมันไม่ค่อยพอเนี่ย
0: จะเอาไหมจะจัดไปให้เอาตาด้วยกระดูกด้วยก็ได้ครับ
4: ค่ะจะต้องการทางรักษาทางตากับกระดูกเนี่ยค่ะ
0: ครับครับ
4: เอามาส่งพรุ่งนี้ก็ได้มั้งจะได้ไปหาตังค์เพิ่มให้หน่อยตังค์ไม่พออ
0: ยู่ที่ไหนครับผม
4: อยู่นนทบุรีเนี่ยค่ะบางกรวยทางวัดจะไปทางวัดตะเคียนเนี่ยค่ะแต่อยู่เข้าซอยวัดสิงห์เนี่ยค่ะ
0: ครับวัดตะเคียนเข้าซอย
4: เข้าวัดสิงห์ก่อนถึงวัดตะเคียน
0: ครับ
4: พระราม5เนี่ยค่ะเส้นพระราม5
0: ครับครับนครอินทร์เขาเรียกเขตนั้น
4: ค่ะ
0: จะเอาวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับ
4: มาส่งบ้านเลขที่125ค่ะ
0: 125
4: บางคูเวียง
0: หมู่อะไรจ๊ะแม
4: ่มันแต่ว่าถ้าจะเอาโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์ง่ายดีเข้ามาแล้วมันเราจะเป็นคลองพายเรือไปเอาอะค่ะ
5: อ๋อให้รอที่โรงเรียนใช่ไหม
4: ค่ะโรงเรียนวัดสิงห์เทศบาลวัดสิงห์นะคะ
5: ครับครับ
4: เป็นรูปนี้ได้ไหมคะ
5: ครับได้ครับได้ครับ
4: ค่ะถ้าประมาณกี่โมง
5: ก็เดี๋ยวเช้าๆเขาไปถึงแล้วครับพรุ่งนี
4: ้ถ้าโรงเรียนเลิกก็ได้มั้งโรงเรียนก็ต้องออกไปรับเด็ก3โมงครึ่งนะคะ
5: ครับพรุ่งนี้หรือวันนี้ครับ
4: พรุ่งนี้ค่ะ
5: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: ค่ะ
5: ครับอย่าลืมรับโทรศัพท์นะ
4: ค่ะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับอยู่ช่วงนี้ว่างช่วงหน้าอาจจะมีสายเยอะนิดหนึ่งก็ค้าๆกันไปพออยู่ในช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็มีสายตลอดนะครับซึ่งท่านไม่ได้จำกัดระยะเวลาการโทรโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับอ่ะคาตามินบอกโปรสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะโปรของคาตามินนะคะก็ซึ่งประกอบไปด้วยเนี่ยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็มีวิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะรวมทั้งโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นช่วงนี้มีคาตามินมีโปรโมชั่นช่วงโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกค่ะเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมเลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ในรายการนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับรีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลได้8กระปุกเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าคาตามินพยายามที่จะเอาใจลูกค้าหรือท่านที่ต้องการซื้อแล้วเกิดความคุ้มค่าในราคานะครับนะครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้เรามีกระเป๋าน
1: ะ
0: กระเป๋าก็ยังพอมีนะครับที่จะแจกให้ท่านเพราะว่าทำมาแต่ละครั้งละครั้งนะครับก็หมดเร็วนะฮะเพราะว่าเรามีลูกค้าใช่ครับมีลูกค้าที่ต้องการนำไปใช้มากนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับคุณฟังครับเวลาของเราก็เวลาหมดเวลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการจอลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ระมัดระวังนะครับปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับผมกิติกรกาญจนเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินนะครับโอกาสหน้านะครับวันใหม่เรามาเจอกันต่อนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใจเวททองสมุนไพรเวททองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคย

ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054 เมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามก่อนเข้ารายการนะคะบอกว่าเอ๊ะอยากจะรู้เรื่องของการล้างตับทำไมต้องล้างตับนะใครคนประเภทไหนที่ต้องการจะล้างตับนะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเริ่มจากการที่เรามีปัญหาท้องผูกนี่แหละท้องผูกถ่ายไม่ออกเด็กก็ถามคุณป้าเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าก็มีปัญหาท้องผูกเหมือนกันแหละแต่ก็คือฟังดูแล้วอาการมันคล้ายๆกับของคุณป้าเป็นแต่ป้าต้องล้างตับด้วยเหรอนะเด็กก็ถามว่าการล้างตับเนี่ยนะบางคนเนี่ยท้องผูกมากไม่ใช่แค่ตับอย่างเดียวอาจจะต้องทั้งลำไส้ด้วยนะคะลำไส้เนี่ยถ้าเกิดเราท้องผูกของเสียมันอยู่ในลำไส้เยอะนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของลำไส้ก็คือลำไส้บางทีของเสียมันอยู่เยอะมันจะเกิดการติดเชื้อนะคะนะทำให้ถ่ายยากเนี่ยนะแล้วเวลาเราถ่ายยากถ่ายไม่ได้ถ่ายลำบากมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการหมักหมมของเชื้อโรคนะนั้นลำไส้เราเนี่ยต้องสะอาดนะคนจะมีสุขภาพดีลำไส้ต้องสะอาดเพราะนั้นเนี่ยตับมันมีหน้าที่หลั่งน้ำย่อยนะคะมีหน้าที่เผาผลาญส่วนต่างๆเขาเรียกว่าหน้าที่ของเขาคือกำจัดสารพิษอยู่แล้วนะคะกำจัดพวกสารพิษสารเคมีหรือแม้กระทั่งสร้างน้ำย่อยแล้วก็กักเก็บพวกพลังงานนะที่สำคัญให้กับร่างกายของเรานะสร้างโปรตีนถ้าตับมันมีปัญหามันก็ควบคุมโปรตีนไม่ได้การไหลเวียนเลือดของเลือดก็ไม่ดีนะการแข็งตัวของเลือดก็ไม่ดีนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูแลตับแหละเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรามีแต่ของดีๆไหลเวียนสู่ระบบนะระบบเลือดระบบส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะในยุคปัจจุบันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่าทำร้ายตับของเรานะอันนี้เมื่อสักครู่นี้โทรเข้ามานะบอกว่าถ่ายไม่ออกนะถ่ายไม่ออกก็นั่นแหละค่ะทั้งลำไส้ทั้งตับบางคนอาจจะล้างตับอย่างเดียวก็ได้บางคนนะหลายวันนะอาจจะไม่ได้แล้วก็ต้องล้างทั้งตับแล้วก็ขับของเสียออกจากลำไส้กินน้ำว่านหางจระเข้ด้วยนะคะอันนี้แหละค่ะที่คุณผู้ฟังเมื่อสักครู่โทรเข้ามานะคะก็เราดูค่ะวันนี้เราอาจจะล้างลำไส้ก่อนวันพรุ่งนี้เราอาจจะล้างตับเดือนหน้าอาจจะล้างตับก็ได้นะหรือจะล้างไปพร้อมๆกันเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยมันก็มาจากสาเหตุหนึ่งก็มาจากตับนี่แหละนะเพราะว่าตับเราเนี่ยทำหน้าที่เยอะมาก500กว่าหน้าที่นะคะ500กว่าหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันสำคัญในความในเรื่องของความจำเป็นต่อสุขภาพร่างกายจนลามจนไปถึงนู่นเนี่ยลำมะเร็งลำไส้นั่นแหละค่ะนะถ้าตับเราไม่สามารถที่จะย่อยนะสร้างน้ำดีย่อยอาหารอะไรต่างๆได้ก็จะเป็นโทษต่อร่างกายของเราทำยังไงก็ได้ถ้าคุณไม่กินอาหารเสริมคุณต้องหาวิธีค่ะนะแต่ไม่ใช่กินยาถ่ายยาระบายตลอดนะคะมันนั้นจะลามไปถึงไตเพราะยาพวกนี้มันก็มีผลต่อไตนะเพราะว่าเวลากินเนี่ยมันไม่ได้กินถ่ายแค่ครั้งเดียวมันจะถ่าย2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งบางคนเนี่ยถ่ายทั้งวันเลยกินยาระบายบางคนพอกินยาระบายแล้วก็ต้องพอไม่กินมันก็นะยามันไปกระตุ้นไงให้เกิดการขับถ่ายไปบีบบังคับตับไปบีบบังคับไตมันมีหน้าที่ขับของเสียพอเราไปกินปุ๊บมันก็จะบีบไตให้ขับของเสียบีบหน้าที่ไปบีบไตให้ขับของเสียไตก็จะเกิดภาวะของอาจจะมีภาวะไตวายอาจจะมีภาวะเป็นโรคไตไตอักเสบหรืออะไรต่างๆทั้งไตทั้งตาทั้งตับเนี่ยผลนะคะเกี่ยวกับยาพวกเนี้ยนะก็ต้องระมัดระวังก็ต้องดูแลหรืออาจจะไม่กินยาถ่ายยาระบายคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องหาผักทานผักให้มากขึ้นดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะทานผักดื่มน้ำให้มากขึ้นแล้วก็ทานนะพวกของเปรี้ยว
นะน้ำมะนาวนะน้ำอุ่นใส่มะนาวก็ได้นะหรืออาจจะทานผักหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อที่จะเกิดให้การเกิดการขับถ่ายน้ำมะขามน้ำมะนาวหรือผลไม้ที่แอปเปิ้ลเขียวเนี่ยหรือว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยเราสามารถที่จะทานผลไม้แทนข้าวไปก่อนในช่วงระยะแรกแล้วก็ดื่มน้ำตามนะแล้วก็อาจจะออกกำลังยกขายกแขนนอนนายลดยกขายกแขนหรือว่าแม้กระทั่งออกกำลังกายก็ทำให้ลำไส้ของเราเคลื่อนไหวมันก็อาจจะถ่ายง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการขับถ่ายแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ผิดปกติที่ทำให้เราเป็นแบบนี้อาจจะมาจากตับก็ได้นะคะอาจจะมาจากลำไส้ที่มันเก็บของเสียมันเน่ามันเหม็นนะคะมานานนะคะก็ต้องระมัดระวังก็ต้องดูแลนะคะก็ดูแลตับดูแลลำไส้ไปนะคะลำไส้ของเราก็จะได้สะอาดขึ้นตับเราก็จะได้มีหน้าที่ในการที่จะดูแลสุขภาพกันจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้จะลดความเสี่ยงจากการที่มีปัญหานะในสุขภาพนะคะก็ดูนะก็นะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาได้นะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมาจากหลายๆสาเหตุนะนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่ท้องผูกนะท้องผูกเนี่ยนะถ้าเกิดเรามีภาวะการขับถ่ายเนี่ยมันยากนะจะยากเราก็มันจะทำให้เกิดสังเกตได้ง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังมีปัญหาก็คือถ่ายยากนะต้องใช้แรงเบ่งมากๆเนี่ยคืออาการของคนท้องผูกหรือไม่งั้นก็มีอุจจาระที่มันแข็งนะเป็นแห้งนะเป็นก้อนแห้งนะหรือว่ามันถ่ายไปแล้วเหมือนมันถ่ายไม่สุดมันออกมานิดเดียวอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องนี่มันสาเหตุของที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นกินอาหารที่มีใยอากาศอาหารมันน้อยเกินไปนะคะหรือว่าดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรือว่าชอบกลั้นอุจจาระแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกายนั่นเองนะคะก็แล้วก็บางคนอาจจะมีอาการท้องผูกมาถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้มีอาการท้องผูกมากี่วันแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะถ้ามีอาการปวดอาจจะปวดท้องบ่อยๆหรือว่ามีเลือดปนออกมานี่แหละค่ะนะคะเพราะนั้นก็ต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพกันอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังเพราะการท้องผูกไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะถ้าเป็นมากๆเป็นนานๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่หลายคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยท้องผูกเนี่ยนะเราถ้ามีอาการมีอย่างที่บอกก็คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการท้องผูกก็คือดื่มน้ำเปล่านี่แหละค่ะคุณฟังให้เพียงพออย่างน้อยนะและคนท้องผูกอย่างน้อย2ลิตรต่อวันแล้วก็ให้กินผักผลไม้นะที่มีกากใยสูงนั่นแหละเป็นประจำฝึกถ่ายให้เป็นเวลานะบางคนอย่างบางคนเนี่ยถึงเวลานะตื่นมาบางคน6โมงเช้าเนี่ยนะคะ6โมงเช้านี่ถ่ายแล้วนะอันนี้คือคนที่ถ่ายเป็นเวลานะคุณผู้ฟังเขาจะถึงเวลาเขาจะถ่ายตื่นมาก็ขยับตัวนิดนึงพอขยับตัวนิดนึงแล้วก็ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆก็ถ่ายละนะตื่นนานก่อนเลยตื่นมาดื่มน้ำก่อนเลยค่ะสักหนึ่งแก้วครึ่งแก้วก็ได้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วก็ได้นะคะแล้วก็ทำโน่นนี่นั่นสักแป๊บหนึ่งพอถึง6โมงเช้าเนี่ยมันจะออกแล้วถ้าคนเคยถ่าย6โมงเช้าจะ6โมงเช้าจะต้องออกแล้วมันจะเป็นเวลาของมันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราผิดเวลานะคะผิดเวลามันก็จะมีปัญหานะคะพอผิดเวลาปุ๊บเราไปกั้นมันกั้นมันไม่ได้ละพอกั้นแล้วมันก็จะเป็นปัญหาแต่ไงก็ต้องเอาออกภายในไม่เกินเที่ยงอ่ะนะคะต้องเอาออกแล้วถ้าผิดเวลานะนะก็หรือว่ามีกระทั่งปวดท้องก็ต้องรีบถ้าขับรถก็ต้องหาปั๊มน้ำอย่าไปฝืนนะคุณผู้ฟังเพราะฝืนวันเดียววันนู้นขึ้นก็จะเป็นอีกนะคะจะทำให้เกิดอาการท้องผูกอีกเช่นกันนะคะนะคะนี่คือวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ดีที่เราจะต้องอาจจะต้องออกกำลังกายนี่แหละเพื่อกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะฝึกถ่ายเป็นเวลานะคะคุณผู้ฟังจะได้ช่วยลดภาระของการเขาเรียกว่าลดภาระของการเกิดปัญหาท้องผูกนะคะดื่มน้ำนะเลือกอาหารที่มีกากใยสูงแล้วก็ปรับท่านั่งของเราเนี่ยค่ะให้นั่งแบบนั่งทับถ่ายให้อาจจะใช้แบบว่าบางคนอาจจะนั่งขณะที่นั่งชักโครกเนี่ยอาจจะช่วยคนที่บางคนอาจจะเคยเห็นมีเด็กคนหนึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งนะเขาเวลาเขานั่งอ่ะถ้าเขาไปนั่ง
นั่งเขาต้องนั่งชักโครกอย่างเดียวถ้าไปนั่งห้องน้ำธรรมดาก็ถ่ายไม่ออกนะก็มีปัญหาเหมือนกันนะจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็ยังงงอยู่ว่าเออแล้วถ้าเกิดตรงบริเวณนั้นมันไม่มีชักโครกเลยมันมีแต่ห้องน้ำแบบธรรมดาเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเขาต้องขับเขาต้องกลับไปนั่งห้องน้ำที่บ้านนี่ค่ะขาดผิดปกติละนะต้องระมัดระวังเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการอะไรต้องอย่าฝืนนะคุณผู้ฟังคืออย่ากลั้นอ่ะพูดง่ายๆก็คืออย่ากลั้นจระนะคะมันจะมีปัญหาต่อสุขภาพนะเพราะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ท้องผูกก็ได้แนะนำไปแล้วนะคะสำหรับคนที่อย่าลืมว่าท้องผูกเราแก้ได้ในชั่วคราวนะแต่ว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของตับด้วยแต่ถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันขับถ่ายได้เองทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่คุณต้องพอถ่ายพอกินยาปุ๊บนะไม่กินยามันก็ท้องผูกเราไม่ขับถ่ายมันก็ท้องผูกเองอัตโนมัติ3วันไม่กินยาก็ไม่ถ่ายเลย3วันนั่นคือผิดปกติแล้วอาจจะต้องล้างตับบ้างแล้วก็ล้างลำไส้บ้างนะคะดูแลสุขภาพด้วยมันปล่อยไว้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะคะปล่อยไว้เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื้อรังหรือลักลุกลามไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันนะสำหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกหรืออยากจะล้างตับดูแลตับก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะคะใครมีปัญหาอะไรนะคะโทรเข้ามาได้พูดคุยได้หรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรยังไงนะคะอยากจะดูแลสุขภาพตรงไหนองค์รวมของร่างกายตรงไหนก็โทรเข้ามาได้นะคะก็ดูแลตับของเราให้ดีเพราะตับเราเนี่ยหน้าที่500กว่าหน้าที่เนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นะมันอาจจะมีปัญหามากกว่าที่เราคิดนะคะปล่อยไว้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยปวดท้องบ่อยๆปวดท้องมากๆแล้วปวดท้องเป็นประจำกินยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดอย่าลืมนะคะว่าอาการที่มันปวดเนี่ยมันอาจจะมีโรคอื่นแทรกอยู่ในนั้นก็ได้ในท้องของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวดตรงไหนเพราะในท้องของเรามีอวัยวะเยอะมากนะคะตับไตไส้พุงอะไรของเราลำไส้นะคะมีกระเพาะอาหารลำไส้นะตับนะม้ามปอดอะไรต่างๆอยู่ในช่องท้องของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันก็จะถ้ามันปวดบ่อยๆเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราไปเช็คดูก่อนก็ได้นะไปหาหมอดูก่อนก็ได้เช็คดูว่าถ้าเกิดเราตรวจเจอเราก็รักษาทันแต่ถ้าเราตรวจไม่เจอนะถ้าคือถ้าเราไม่ไปนะก็จะไม่เจออะไรเลยนะแต่ถ้าเรามีอาการรู้สึกว่ามันผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยก็โทรมาได้ไม่อยากไปหาหมอก็โทรมาพูดคุยกับเรานะคะหาวิธีการแก้กันนะลองดูนะคะบางคนก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลแดงคนนึงแล้วไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยากไปโรงพยาบาลเลยแม้กระทั่งไปเยี่ยมเพื่อนนะเยี่ยมหนึ่งแต่ว่าบางทีเพื่อนฝูงป่วยเนี่ยเราก็อยากไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมท่านโรงพยาบาลไหนที่แบบว่าจอดรถได้ง่ายสะดวกหน่อยแต่ส่วนใหญ่โรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยดังบอกเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลที่คนป่วยเยอะมากแล้วก็ไม่มีที่จอดรถที่จอดรถก็ลำบากที่จอดรถก็ไกลนะหาไปวนหลายรอบไม่มีที่จอดก็ต้องกลับมาหาคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนะมันก็นะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะมีที่จอดเยอะรถเยอะหน่อยแล้วก็ไปสะดวกนะคะไปสะดวกแต่ค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังมันแพงมากนะคะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าก็เหมือนไปโรงพยาบาลก็เสียค่ายาค่าหมอนิดเดียวนิดหน่อยแต่ถ้าซื้ออาหารเสริมซื้ออาหารซื้อข้างนอกมันอาจจะราคาแล้วก็มันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันดีกว่าการรักษาป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือป่วยก็ให้ป่วยได้น้อยหน่อยนะคะเป็นอาการก็นิดๆหน่อยๆเพราะเรามีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานคนที่กินอาหารเสริมนะคะมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานเยอะมากอย่างเมื่อวานนี้ที่แดงคุยโอ้โหคุยกันนานมากคุยกันนะเมื่อคืนนี้นะคะลูกค้าของแดงเนี่ยที่สั่งชุดพรีเมียมไปค
ุยกันได้1ชั่วโมงกับ28นาทีเมื่อคืนบอกว่าได้รับสินค้าแล้วสั่งวันก่อนได้รับเมื่อวานนะคะสั่งวันก่อนได้รับเมื่อวานสั่งต้องประมาณสัก 2-3 โมงนะก็ได้รับเมื่อวานเนี่ยก็พอได้รับแล้วก็โทรเข้ามานะคะส่งข้อความมาว่าได้รับแล้วแดงก็ได้พูดคุยเพราะเราไม่ได้คุยกันนานมากนะคะส่วนใหญ่ก็สั่งของแล้วก็ส่งไปก็แค่นั้นแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะพูดคุยกันบ่อยมากนานมากนะแล้วก็คือด้วยความที่เป็นลูกค้าที่มีความใจดีมากเรียกว่าใจบุญสุนทานนะคะไปใจบุญสุนทานไปวัดไปทำบุญอย่างเงี้ยนะคะเห็นแม่ชีป่วยเขาก็หนึ่งก็ซื้ออาหารเสริมไปฝากแม่ชีนะคะแล้วก็ซื้ออาหารเสริมไปฝากพระภิกษุนะคะหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็ต้องทานนะก็บางทีคนบางช่วงหลังเนี่ยบอกว่าคนไปทำบุญกันน้อยนะคะบางทีต้องหาซื้อยากินเองโน่นนี่นั่นนะแต่เวลาลูกค้าท่านนี้นะคะคุณลักษณ์เนี่ยไปคุณลักษณ์เนี่ยไปวัดก็หนึ่งซื้ออาหารเสริมให้สองให้เงินด้วยนะคะทำบุญด้วยของทำบุญด้วยเงินนะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากนะมีจิตใจดีมากๆนะเป็นสาวโสดนะแต่ว่าอายุเห็นบอกว่าอายุมากแล้วนะแต่คนมองว่าอายุไม่น่าจะเกิน35นะคะคุณลักษณ์นี่ทานชุดพรีเมียมพิเศษไปเนี่ยแท้ทุกเดือนนะคะทานทุกเดือนเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะของหมดไปประมาณ5วันเพราะว่าไปทำบุญแล้วยังไม่ได้สั่งเพราะว่ายังไม่ได้กลับเข้าบ้านก็เลยเพิ่งสั่งนะคะก็กินอาหารก็บอกว่าเนี่ยเชื่อไหมบอกว่าเนี่ยคุณรักบอกว่ากางเกงในเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเลยนะพี่แดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความมั่นใจตัวเองแล้วก็ผิวพรรณก็ดีขึ้นหน้าตาก็สดใสคนทำบุญคนมีจิตใจดีคุณผู้ฟังคนไม่เครียดเนี่ยหน้าตาจะสดใสนะคะจิตใจก็จะดีไม่มีอารมณ์ร้อนไม่มีอารมณ์วู่วามนะคะเขาจะเป็นคนดีคนจิตใจงามนะคะทำบุญตลอดนะคะทำบุญตลอดแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะเห็นบอกว่ากินอาหารเสริมเดือนหนึ่งอะนะคะไม่ต่ำกว่า 20,000 นะคุณผู้ฟังแล้วบางทีเนี่ยข้าวปลายังไม่ค่อยอยากทานเลยไม่ค่อยอยากกินเลยนะชอบกินอาหารเสริมแล้วก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะพูดคุยกันเมื่อคืนก็เล่าให้กันฟังว่าแดงก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแต่เคยป่วยคือเคยป่วยครั้งนึงเขาถามว่าพี่แดงป่วยเป็นอะไรบอกไม่ใช่ป่วยแบบป่วยนะคือหมายความว่าโดนรถชนนะคะโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วตัวเองก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ชนตรงไหนไม่ชนชนตรงทางม้าลายอ่ะคุณผู้ฟังนะคะรถน่ะมอไซค์มาแบบว่าทุกคันจอดหมดแล้วเพราะมันเป็นทางม้าลายเราก็เดินข้ามนะแต่มอไซค์มาจากไหนไม่รู้ขับแทรกมาแล้วก็ขับเร็วมากไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะพอมาถึงตรงที่เราข้ามนะรถจอดแล้วเราข้ามจนเลนจะถึงฝั่งแล้วนะคะจะถึงกลางถนนละเขาก็ชนทันทีก็เข้าโรงพยาบาลก็คุยกันนะคะบอกว่าหนูเองหนูไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมานานแล้วนะพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตะกินแต่อาหารเสริมไม่ชอบกินยาเหมือนกระแดงละแดงก็ไม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบกินยาเลยนะเราก็กินอาหารเสริมของเราอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งบางทีเกิดอุบัติเหตุเรายังรับยามาเรายังไม่กินเลยนะคะเรายังเอาอาหารเสริมเอาน้ำว่านของเราไปกินเอาสาหร่ายแดงคลอโรฟิน่าไปฆ่าเชื้อหลายๆอย่างแม้กระทั่งเป็นแผลเงี้ยเราก็ใช้น้ำว่านเนี่ยแหละนะก็เป็นแผลเขาก็ทำแผลให้นะโรงพยาบาลรถเขาเรียกปวดตึงแล้วรถกู้ภัยนะคะมาเอาตัวส่งโรงพยาบาลนะออกมาเขาก็ปิดแผลให้เรานะคะแต่เราก็เปิดแผลเพื่อที่จะให้มันระบายนะคะแต่เขาก็กลัวการติดเชื้อแต่เราก็มีน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยทานนะคะฉะนั้นนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังการดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคุยกันนานมากหลายเรื่องเลยนะคะทั้งอาหารเสริมทั้งอาหารต่างๆนะเขาบอกว่าเนี่ยยังชอบนะจะเราก็จะกินต่อไปเรื่อยๆนะกินมาเกือบ10ปีแล้วนะเนี่ยนะคะนานมากแล้วก็ทานกันมาอย่างต่อเนื่องนะแดงก็บอกว่าแดงก็กินตลอดเลยแล้วแดงก็ได้พูดคุยนะถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็พักผ่อนแนะนำให้พักผ่อนมากขึ้น
ให้นอนให้มากขึ้นอย่างน้อยสัก6ชั่วโมงก็ได้นะคะนอนสัก6ชั่วโมงนะก็คือคุณลักษณ์นี่จะเป็นคนปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็บางทีนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังคนมีเขาเรียกว่าคนมีสมาธิอ่ะนะคนไม่เครียดอ่ะมันสามารถที่จะทำได้เหมือนเรานี่ถ้าเราเครียดในที่บางทีก็เครียดนะอยู่บนถนนเนี่ยโหรถติดจะมาทำงานทันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าก็เครียดนะแต่บางทีเราก็บอกปล่อยวางค่อยๆไปทันก็ได้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรถึงขั้นแบบต้องอย่างนี้เลยนะในสภาวะเศรษฐกิจสภาวะจากการจราจรที่มันเร่งรีบกันทุกคนอ่ะตอนเช้าก็ทุกคนเร่งรีบอ่ะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้าอยากจะมาให้ทันมาให้เร็วก็ต้องตื่นแต่เช้าขึ้นหน่อยจะได้ไม่เครียดจะได้มาทันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นวิธีการทางออกหลายๆทางที่ไม่ให้เราเครียดนะคุณฟังเมื่อสักครู่ก็มีหลายส่งเข้ามานะคะยังไม่แน่ใจว่าส่งเข้ามานี่คือถามอะไรหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยการที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะก็ทำให้เราปลอดโรคปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่นะทำให้เรามีความสุขนะสุขภาพจะได้ไม่เครียดมากมายนะคะนะความเครียดทำเลือดเป็นกรดหลายคนมีภาวะของเลือดเป็นกรดนะแล้วก็ได้พูดคุยกันอยู่ตลอดนะคะสำหรับคนที่นะกลัวการป่วยต้องทำให้เลือดเราเนี่ยไม่เป็นกรดนะคะนะเพราะนั้นก็มาดูแลเรื่องของสุขภาพกันเนาะสุขภาพดีก็เริ่มต้นที่เรานี่แหละค่ะเราต้องดูแลสุขภาพออกกำลังกายนะอันนี้ก็ใครที่ยังไม่เคยได้ลองกินเบลล่านะคะผลิตภัณฑ์เบลล่าเหมือนอย่างคุณลักษณ์ตาลเนี่ยนะต้องมาลองแล้วค่ะนะเพื่อความมั่นใจในความเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอย่างของเราเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจนะเพราะว่านะสุขภาพไม่มีใครมาดูแลให้เราได้นอกจากตัวเราเองค่ะนะคะแนนก็แนะนำอยู่บอกว่าก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะเวลาซื้อชุดเบลล่าชุดพรีเมียมเนี่ยจะซื้อที4ชุดอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังจะซื้อที4ชุดเลยซื้อแล้วก็คือซื้อไปเนี่ยก็คงจะต้องให้แฟนนะให้แฟนนั่นแหละแต่ว่าก็จะเห็นพี่ผู้ชายท่านนี้ท่านซื้อมาตลอดนะคะซื้อที4ชุดก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่อยากจะให้ภรรยาตัวเองสวยดูดีสุขภาพดีสุขภาพภายในดีนะจะได้มีความมั่นใจนะผิวพรรณดีขึ้นไม่มีใครไม่อยากเห็นแฟนตัวเองไอ้นี่นะคะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพไปนะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะคะก็นะใครที่สนใจก็โทรมาได้พูดจะคุยกันได้สอบถามกันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่นะมีปัญหาก็เล่าสู่กันฟังได้ปรึกษากันได้นะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณป้าท่านหนึ่งท่านเดี๋ยวนะท่านโทรมาเมื่อสักครู่ชื่อคุณป้าสั่งสายตาไป3กล่องบอกว่าตัวเองจะกินกล่องหนึ่ง2กล่องแล้วก็ข้างบ้านเป็นต้อนะคะข้างบ้านเป็นต้อเนื้อคุณผู้ฟังคุณป้าสมหมายนะคุณป้าสมหมายอยู่ตำบลชีวานอำเภอพิมายนครราชสีมาบอกว่าข้างบ้านเนี่ยเขามีต้อเนื้อนะต้อเนื้อแล้วเขาก็อยากกินแต่เขาไม่มีตังค์เดี๋ยวป้าซื้อ2กล่องเราจะซื้อให้เขากล่องนึงเนี่ยช่วยลดให้หน่อยได้ไหมคนป้าเขาก็กินมานานนะเขาก็ชอบแล้วก็บอกว่ากินแล้วมันรู้สึกดีนะรู้สึกตามันใสมากขึ้นนะคะตาใสมากขึ้นเพราะนั้นก็ต้องมองแล้วมันก็รู้สึกว่าสุขภาพตามันดีขึ้นนะคะก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพดีนี่แหละเริ่มต้นที่เรานะคะก็อยากจะให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยก็ต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะคะสนใจบำรุงสายตานะอย่างต้อเนื้อเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะต้อเนื้อนะคะคือถ้าเกิดเราเป็นต้อเนื้อเนี่ยนะมันจะมีทั้งคนที่เป็นต้อลมนะจากต้อลมกลายเป็นต้อเนื้อนะเป็นต้อเนื้อมีต้อกระจกมีต้อหินนะต้อหินคือบอดแล้วนะนะส่วน
คือต้อหินมันจะหนักแล้วนะหนักแล้วแต่เราเมื่อสักครู่นี้คุณป้าโทรมาคุยเรื่องของต้อเนื้อต้อเนื้อเนี่ยนะหลายคนอาจจะเคยเห็นเนาะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแผ่นเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยค่ะเป็นมันลามเข้าไปนะคะมันมีแบบบางคนอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงอะนะต้อเนื้อคือมันจะเป็นแผ่นเป็นเนื้อนะคะมันงอกลามนะคะลามจากเยื่อบุตาขาวลามจากตาขาวไปยังกระจกตาดำนะคะไปทางกระจกตานะกระจกตาดำหรือตาดำของเรานี่แหละค่ะนะส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณหัวตาเนาะแล้วก็เกิดจากอาจจะมีหลายสาเหตุอาจจะสิ่งส่วนใหญ่นี่เขาจะมาจากเรื่องของการแสง UV ลมฝุ่นนะแสงแดดนี่แหละค่ะแสงแดดลมฝุ่นหรือว่าอาจจะมีความร้อนอยู่บริเวณความร้อนเป็นระยะเวลานานแล้วก็เกิดอาการนะแล้วก็เกิดอาการแบบเป็นอักเสบแล้วมันก็เนื้อเยื่อเนี่ยค่ะมันก็จะลามไปบริเวณตาดำนะคะเป็นก้อนเนื้อสีชมพูสีขาวหรือว่าจะเป็นสีเหลืองลามเข้ามาตรงตาดำนะคะแล้วก็จะเกิดบางคนอาจจะมีภาวะของตาเนี่ยมันจะแดงๆนะแต่แดงๆบางคนก็แสบตาบางคนก็คันนะหรือมีความว่ามันจะระคายเคืองเหมือนมีฝุ่นในตานะคะแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาสิ่งที่สำคัญคือคนเป็นต้อเนื้อจะสู้แสงไม่ได้นะสู้แสงไม่ได้เพราะนั้นคนที่เป็นต้อเนื้อเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงฝุ่นหลีกเลี่ยงลมแล้วก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะแล้วก็ถ้าหากมันลุกลามเข้าไปบริเวณตาตรงตากลางตาดำเนี่ยนะมันจะไปดึงหลังเอาไปดึงไปหลังเอากระจกตาทำให้เกิดสายตาเอียงหรืออาจจะทำให้ตาพร่ามัวเพราะว่าก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไปบังตาดำของเราทำให้เรามองไม่เห็นทำให้เรามองแล้วมันลำหน้าลำคาญบางทีมันเกิดการอักเสบมันแดงมันปวดนะบางคนไปหาหมอพอรู้ว่าไปหาหมอแล้วก็ตอนแรกๆก็จะไม่ไปนะไม่ไปหาหมอก็ปล่อยให้มันลามเข้าไปจนตาดำแล้วมองไม่เห็นมันถึงจะไปหาหมอแต่เวลาไปหาหมอนะถ้าใครเป็นต้อเนื้อใหม่ๆหมอเขาจะยังไม่ลอกให้เขาอาจจะเอาใช้แบบยาหยอดตานะคะคือน้ำตาเทียมอะทำให้ไม่เกิดหยอดเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองแค่นั้นเพราะเขาไม่มีอาหารเสริมไม่มีอาหารมาบำรุงดวงตาอะไรต่างๆนะคะก็จะมีแต่ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดนะคุณก็กินแต่ยาอักเสบยาแก้ปวดอย่าลืมนะคะยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเนี่ยกินเข้าไปนานๆนะคุณผู้ฟังมันจะไปทำลายทั้งไตทั้งตาแล้วก็ตับนี่แหละค่ะจะแก้ถ้ากินบ่อยๆกินนานๆนะแล้วก็ต้อเนื้อถ้ามันไม่สุกเนี่ยหมอเขาจะไม่ลอกให้เขาจะต้องลอกจะลอกให้ก็ต่อเมื่อมันสุกแล้วมันสุกแล้วนะมันสุกแล้วมันบังตาดำเราจนมองไม่เห็นแล้วถึงจะมีอาการต้องลอกนะค่าลอกก็แล้วแต่โรงพยาบาลหลักหมื่นหลายหมื่นนะคะมาส่วนใหญ่ก็เป็นหลักหมื่นนะหมื่นอัพตามโรงพยาบาลต่างๆก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลด้วยนะหรือบางทีนะคะอาจจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่ก็มีบัตรอะไรต่างๆเขาอาจจะลอกให้แต่ก็ต้องรอเวลารอเวลา2รอคิวนะอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งมันบางคนรอไม่ไหวก็ต้องไปโรงพยาบาลเอกชนแต่ค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงเนาะอันนี้คือต้อเนื้อนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันลามเข้าไปตาดำจะทำให้เกิดสายตาเอียงได้เกิดให้ตามัวได้นะเพราะนั้นก็ต้องดูนะใช้วิธีการของหมอก็คือหยอดยานะใช้หยอดยาหรือการผ่าตัดผ่าตัดหมอบางคนก็เป็นวิธีเดียวที่ถ้าผ่าตัดเนี่ยจะเป็นวิธีเดียวที่ทำให้รักษาหายขาดได้นะแต่ว่าจะต้องลอกเอาเนื้อต้อเนื้อนี่ออกก่อนแล้วก็จะใช้วิธีการปลูกเนื้อเยื่อใหม่นะใช้เนื้อเยื่อเขาบอกว่าใช้เนื้อเยื่อแบบเยื่อบุตาตัวเองนี่แหละค่ะนะหรือว่าเยื่อหุ้มรกนะคะเยื่อหุ้มรกเนี่ยนะมาร่วมด้วยนะเพื่อช่วยลดโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำนะคะการผ่าตัดก็อยู่ที่ประมาณสัก13,000-20,000น่ะนะคะต่อข้างนะคุณผู้ฟังอันนี้ทำแค่ต่อข้างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคที่เราเข้าใช้ในแต่ละที่ไม่อาจจะไม่เหมือนกันบางที่อาจจะหลายหมื่นนะคะ
แต่ที่สำคัญเราต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะสวมแว่นตากันแดดนะคะคุณผู้ฟังเราสวมหมวกนะสวมแว่นตากันแดดเวลาเราออกแดดออกกลางแจ้งนะเพื่อที่จะป้องกันพวกแสง UV นะรังสี UV ที่จะเข้ามาที่ตาลำตาของเราแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นควันหรือว่าลมแรงจัดๆนะสิ่งสำคัญเนี่ยอย่าลืมนะสวมแว่นตากันแดดด้วยนะคะนี่แหละค่ะสำคัญเลยนะสำหรับคนที่จะต้องดูแลสุขภาพดูแลดวงตานะสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลข0870607054

0: ค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะป
1: ้
0: าอ้วน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีป้าอ้วนค่ะ
1: ค่ะป้าอ้วนฟังรายการอยู่ที่ไหนคะป้าอ้วน
0: ชะอำ
1: อยู่ชะอำลูกค้าแดงเยอะมากนะที่ชลบุรีที่เพชรบุรีเน
0: า
1: ะนะคะนะคะ
0: ป้าเป็นดังโต๊ะกระจก
1: โอ้
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ค่ะ
0: คุณในตาป้าฟัง
1: ปีน
0: ี้
1: อาย
0: ุ
1: ปีนี้อายุเท่าไหร่คะคุณป้าปีนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่คะคุณป้า
0: 75แล้วจ้ะ
1: อ๋อ70
0: 76
1: เนาะอ๋ออยู่ชะอำอยู่ชะอำ
0: จ้าค่ะเดี๋ยวป้าพร้อมป้าจะซื้อนะ
1: ฮะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าอ้วนเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าป้าไปบอกทางโรงพยาบาลจะอ้างป้าไม่ละออกไม่พา
1: ค่ะ
0: ป้าไม่มีใครดูแล
1: ไม่มีคนดูแลได้ค่ะคุณป้าแล้วคุณป้าเดี๋ยวถ้ายังไงโทรมานะคะ
0: จ้าเดี๋ยวป้าพร้อมป้าโทร
1: ค่ะขอบคุณคุณป้าอ้วนค่ะ
0: จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะป้าอ้วนโทรจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะจากชะอำนะคะก็เป็นลูกค้าท่านหนึ่งที่ฟังเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นทั้งต้อเนื้อเป็นทั้งต้อกระจกนะซึ่งถ้าเป็นต้อเนื้อมันจะมีเนื้อเยื่อเนี่ยนี่ออกมานะคะออกมาต้อเนื้อนี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อนะคะมันจะลามเข้าไปเนื้อเยื่อจากตรงหัวตาที่หัวแล้วก็ลามเข้าไปที่ตาดำนะคะนะคะนั่นแหละเป็นการเกิดการถ้ามันอักเสบมันก็

ป็นมีเนื้อเยื่อแดงๆแดงๆเยอะเลยนะคะเป็นแดงๆเป็นสีชมพูลามเข้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยมันจะเป็นขาวๆนะคะรอบดวงตาดำเนี่ยรอบดวงตาดำขาวขาวขาวขาวจนกระทั่งไปขาวไปปิดตรงเลนส์ตาแล้วทำให้เรามองอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมีเมฆมีหมอกมาบังอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดมันมัวมากๆมันก็ต้องลอกเหมือนกันต้องลอกเขาเรียกว่าลอกต้อกระจกนะคะต้อเนื้อเราก็ต้องลอกเอาเนื้อออกนะคะที่มันเกิดการอักเสบมันเลื้อรังเข้าไปนะคะนี่ก็คือต้อนะคะต้อลมต้อลมนี่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะเกิดจากลมจากแสงจากแดดนี่แหละครับอยู่ที่หัวตาบางคนก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หัวตานะหัวตาตรงตาขาวอะค่ะนะต้อลมนะบางคนก็อาจจะเกิดอยู่ที่หางตาก็ได้นะเป็นได้ทั้งหัวตาและหางตาแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นที่หัวตามากกว่าหางตานะคะแต่มันเกิดขึ้นได้ค่ะทั้งสองทางทั้งสองอย่างนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาให้ใส่แว่นกันแดดนะคะเวลาที่เป็นมีต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกก็แล้วแต่เนี่ยก็ใส่แว่นกันแดดจะไปไหนมาไหนอย่าให้แสงแดดเข้าไปดวงตาโดยตรงเพราะมันจะทำให้ตานี่แหละค่ะนะคะมันจะทำให้ตาเราเนี่ยค่ะมีอักเสบนะคะแล้วก็เป็นมากขึ้นนั่นเองนะก็กินอาหารเสริมบำรุงดวงตาไปเพราะว่าคุณป้าท่านหนึ่งที่อยู่ที่เมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ที่คุณป้าสมหมายเนาะที่อยู่ชีวานนะคะนะพี่มายเนี่ยท่านก็กินเป็นประจำค่ะเดือนละ2 กล่อง 2 กล่องนะคะท่านก็ทานเป็นประจำแล้วก็มีคนมาทักไงว่าเอ๊ะทำไมตาเนี่ยยังมองเห็นยังดีอยู่เลยนะก็ท่านก็แนะนำคนข้างบ้านก็เลยซื้อให้คนข้างบ้านไปก่อน1 กล่องนะคะ1 กล่องไม่เป็นไรนะคะก็ตัวเองก็กินไป2 กล่องนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพดวงตาโทรมาปรึกษาเราได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของตับอ่อนเนี่ยก็ต้องบำรุงเมื่อเช้าเนี่ยคุณพรนะอยู่แถววัดหัวลำโพงก็สั่งผลิตภัณฑ์บำรุงตับอ่อนมานะคะก็เป็นไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนนะตับอ่อนมีปัญหาก็จะทำให้ร่างกายของเราย่ำแย่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นตับอ่อนเนี่ยมันจะมีหน้าที่ที่สำคัญมากๆนะโดยเฉพาะไก่ที่สำคัญมากคือสร้างน้ำย่อยนะเพื่อย่อยอาหารนะหน้าที่ของตับอ่อนนะนั้นแล้วก็มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือตับอ่อน นะคะเพราะนั้นเวลาหน้าที่ในการย่อยอาหารมันก็คือสร้างเอนไซม์หรือที่เราเรียกว่าน้ำย่อยนี่แหละค่ะนะพวกอะไมเลสแล้วก็ไลเปสเพราะว่านี่เป็นเอนไซม์นะคะที่จะช่วยย่อยอาหารการย่อยอาหารประเภทพวกแป้งพวกโปรตีนแล้วก็อาจจะเป็นพวกไขมันด้วยในการคือหน้าที่ของเขาคือเนี่ยสร้างน้ำย่อยนะคะย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้ลำไส้เล็กเนี่ยดูดซึมสารอาหารไปใช้ให้เกิดพลังงานนะคะแล้วอีกอย่างก็คือสร้างฮอร์โมนอินซูลินนะคะฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็คือเพื่อจะลดระดับน้ำตาลในเลือดนี่คือหน้าที่ของตับอ่อนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ผลิตฮอร์โมนกลูคาก้อนฮอร์โมนกลูคาก้อนเนี่ยมันจะเพื่อที่จะไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อร่างกายเราต้องการนะคะเพราะนั้นเนี่ยฮอร์โมนอ่ะ2 ฮอร์โมนนะคุณผู้ฟัง1ฮอร์โมนอินซูลินไปลดระดับน้ำตาลในเลือด2ฮอร์โมนกลูคาก้อนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อร่างกายต้องการบางคนน้ำตาลในเลือดต่ำก็เป็นวูบเกิดอาการวูบได้เหมือนกันนะคะเกิดอาการวูบเกิดเป็นลมนะสำหรับคนที่น้ำตาลในเลือดต่ำนะต่ำเกินไปนะก็ทานนะก็มาต้องมาบำรุงตับอ่อนนะส่วนคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงก็คือคนที่ฮอร์โมนอินซูลินนะตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตับอ่อนจึงมีความสำคัญมากไม่ต่างกับอวัยวะอื่นๆเลยนะคะตับใหญ่เนี่ยมันมีตับใหญ่มีตับอ่อนเนาะ
นะเพราะฉะนั้นอย่างคุณพ่อเนี่ยนะโทรมาเนี่ยก็คือจะกินอาหารเสริมบำรุงตับอ่อนนะบำรุงตับอ่อนบำรุงไตนะแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดก็เอา AMC พาสไปทานคู่กับคอโลฟิน่านะคะในช่วงบ่ายๆนั่นแหละค่ะบ่ายสองนะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเดี๋ยวแดงไปส่งให้นะอยู่ที่หัวลำโพงวัดหัวลำโพงนี่เองนะคะก็ขอบคุณนะลูกค้าที่ทานอาหารเสริมกับเรามาเป็นเวลานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วนะคุณผู้ฟังนะบางคนก็ทานมาเป็น10ปีแล้วก็ทานบ้างหยุดบ้างทานบ้างหยุดบ้างเห็นบอกว่าไปทานอาหารเสริมนะคะได้หลายอย่างมานะแต่ก็เนี่ยดีใจที่กลับมาทานกับเราเหมือนเดิมเพราะว่าไปทดลองไงบางคนก็ไปทดลองกินตัวนั้นกินตัวนี้แล้วบางคนก็แบบว่านะอย่างคุณลักษณ์นี่เล่าให้ฟังว่าโอ้ไม่กล้ากินเลยบางทีนะโอ้โหอาหารเสริมชนิดบางชนิดเนี่ยกระปุกละ100กว่าบาทนะก็มันก็มีวิธีขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันค่ะคุณฟังแล้วก็ที่มันราคาแตกต่างกันหนึ่งลักษณะของการผลิตนะคะการผลิตสองวัตถุดิบนะคะในการผลิตว่ามันมีตัวไหนบ้างนะบางคนก็จะมีแค่ตัวเดียวบางคนก็จะมีแค่2ตัวนะบางคนก็จะมีบางผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีสารอาหารที่มันแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสารอาหารแต่ละชนิดนะคะว่าราคามันก็จะแตกต่างกันไปด้วยระบบการผลิตนะคะอันนี้แหละค่ะที่มันมีข้อแตกต่างกันเพราะนั้นเราก็สามารถดูได้ค่ะคุณผู้ฟังว่าเราอยากจะกินอาหารประเภทไหนที่จะดูแลครบเวอร์ได้มากกว่านะคะก็ดูจากอาหารเสริมดูจากวัตถุดิบนะคะก็สารดูจากสารอาหารที่มันมีอยู่ในผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างแต่ละชนิดนะคะเพราะนั้นเนี่ยตับอ่อนเนี่ยนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันช่วยให้ร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอนไซม์การส่งน้ำย่อยไปสู่ลำไส้แล้วก็ปล่อยเอนไซม์ที่มันผ่านเข้าผ่านท่อเนี่ยเข้าไปสู่ลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะไปทำหน้าที่เพื่อจัดการกับอาหารที่มาจากกระเพาะที่มันอาหารไม่ย่อยอีกรอบนึงนะมาที่ลำไส้เล็กของเรานะคะถึงจะผ่านไปลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่คือจะออกไปคืออุจจาระของเราแล้วนะคะเพราะนั้นมันจะมีการย่อยตั้งแต่กระเพาะอาหารมาถึงลำไส้เล็กนะแล้วก็มันตับอ่อนเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีหน้าที่อีกหน้าที่สำคัญหนึ่งนะก็คือเรื่องของปรับลดความเป็นกรดนะคะการคือมันจะหลั่งสารที่มีฤทธิ์นะเป็นด่างเพื่อที่จะไปลดกรดในกระเพาะอาหารไม่ให้ไปทำลายลำไส้นี่คือหน้าที่หลักแต่ถ้าตับอ่อนใครมีปัญหาตับอ่อนอักเสบอย่างเงี้ยหน้าที่พวกนี้มันก็จะถูกทำหน้าที่นะที่มันไม่ได้ละมันจะทำหน้าที่แย่ลงนะโดยเฉพาะตับอ่อนเนี่ยถ้าเกิดการตับอ่อนอักเสบนะคะมันก็เป็นปัญหาที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเกิดความมีกับตับอ่อนอักเสบเนี่ยมันจะสังเกตได้คุณผู้ฟังเราสังเกตได้ก็คืออาการหลักของคนที่มีภาวะของตับอ่อนอักเสบเนี่ยมันจะมีการปวดท้องแบบรุนแรงนะปวดบริเวณลิ้นปี่แล้วก็มีอาการขึ้นไส้แล้วก็อาเจียนนะอันนี้คือถ้าเกิดตับอ่อนแล้วอักเสบนะโดยเพราะนั้นบางคนก็ถามว่าหายไหมถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสหายเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการเริ่มต้นที่เราบอกไปเนี่ยนะคะปวดท้องเนาะปวดท้องแล้วก็รุนแรงบริเวณลิ้นปี่หลังเลือดขึ้นไส้อาเจียนนะบางคนอาจจะมีภาวะปวดท้องแบบเฉียบพลันปวดท้องแบบอยู่ๆก็ปวดแบบแน่นท้องขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังแน่นท้องบริเวณกลางท้องน่ะส่วนบนหรือว่าที่เราเรียกว่าใต้ลิ้นปี่เนี่ยคือนะแล้วก็บางคนอาจจะปวดร้าวไปที่หลังนะคะอาการปวดแบบปวดตรงส่วนใหญ่มันจะลามทะลุไปที่หลังนะหรือว่าสะบักนั่นเองนะคะแล้วบางคนก็อาจจะปวดมากนะปวดขึ้นปวดคือเวลาเรากินอาหารน่ะกินอาหารแล้วนี่มันจะปวดมากขึ้นแล้วก็มีอาการปวดแบบอาจจะแย่ลงเมื่อเรากินอาหารหรือว่าดื่มน้ำนะบางทีมันอาจจะแย่ลงนะคะถ้ามีอาการปวดเขาเรียกว่าปวดตับอ่อนเนี่ยนะแล้วก็บางคนอาจจะกดไปที่ตรงที่เรา
ตรงท้องที่มันปวดอ่ะนะอาจจะแบบมันอาจจะแบบว่ากดแล้วมันจะมีอาการเจ็บนะพอกดไปเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บนะบางคนถึงขั้นแบบคลื่นไส้อาเจียนผะอืดผะอมแล้วก็มีอาการแบบว่าอาเจียนบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนถ้าหนักขึ้นนะคะอาจจะมีคนที่มันอักเสบแล้วมันจะมีไข้ขึ้นไข้ขึ้นแล้วหัวใจบางทีอาจจะเต้นเร็วขึ้นอ่ะหัวใจเต้นเร็วแล้วอาจจะมีไข้นะมีไข้มีอาการหนาวในการใจสั่นหายใจเร็วอย่างเงี้ยนะอันนี้คือตับอ่อนอักเสบนะคุณผู้ฟังนะก็ฟังอาการดูแล้วเนี่ยมีใครเป็นบ้างนะถ้ามันอักเสบเนี่ยก็ต้องไปดูละนะจะหาวิธีป้องกันอะไรยังไงก็ถ้าไม่ไปโรงพยาบาลก็โทรมาปรึกษาเราได้นะเรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะจุดไหนองค์รวมของร่างกายก็โทรมาได้ปรึกษาได้คุณผู้ฟังที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะก็หลายคนอาจจะบอกว่าตับอ่อนอักเสบเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมอยากรู้นะอยากรู้เมื่อกี้มีลายเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็เกิดจากแบบน้ำย่อยในตับของเราเนี่ยนะในตับอ่อนของเราเนี่ยมันย่อยพวกมันเนื้อคือลักษณะของเนื้อเยื่อนะมันเกิดการอักเสบเนื้อเยื่อของตับอ่อนเราเกิดการอักเสบอาจจะมาจากส่วนใหญ่ก็มาจากเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะดื่มแอลกอฮอล์สาเหตุหลักเนี่ยก็คือนี่แหละค่ะนิ่วมันหลุดออกมาอุดตันตรงท่อน้ำดีคุณผู้ฟังมันก็เลยทำให้น้ำย่อยเนี่ยมันคั่งนะแล้วก็มันไปทำลายตรงตับอ่อนของเรานะอาจจะเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆหรือปริมาณที่มากเนี่ยมันไปทำลายทั้งตับใหญ่ไปทำลายทั้งเซลล์ตับอ่อนให้มันพังเร็วขึ้นน่ะเนี่ยนี่คือสังเกตได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำลายทั้งตับใหญ่ทำลายทั้งตับอ่อนนะแล้วก็บางคนอาจจะมีไขมันในเลือดสูงไงพอระดับพวกไตรกลีเซอไรด์ทั้งหลายเนี่ยคุณผู้ฟังมันสูงเกินไปมันไปกระตุ้นการอักเสบของตับอ่อนด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะกินยาบางชนิดซึ่งมันมีผลข้างเคียงนะคะมีผลข้างเคียงนะก็หรือว่าสารเคมีบางตัวก็ทำให้ตับอ่อนเราเกิดการอักเสบได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งเกิดการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้วมันลามไปลงที่ตับอ่อนนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็อาจจะเป็นมาจากพันธุกรรมก็ได้นะคะความผิดปกติทางด้านคือครอบครัวนะคะด้านครอบครัวเนี่ยนะมีใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของภาวะตับผิดปกตินะก็เราก็ต้องมาดูแลกันนะคะดูแลตับนะตับอ่อนของเราไม่ว่าจะเป็นตับใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนข้างในเราไม่รู้เราไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเรามีการป้องกันนะคะดื่มน้ำว่านเป็นประจำบำรุงทั้งสุขภาพของเรานะคะบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพเราก็จะทำให้สุขภาพเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่อย่างคุณพรเนี่ยที่อยู่วัดหัวลำโพงเนี่ยก็สั่งมานะ2กล่องแล้วก็รวมทั้งคลอโรฟีน่าด้วยเดี๋ยวแดงจะส่งให้นะคะก็เป็นลูกค้าประจำลูกค้าทานกับเรามานานมากแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดนะคะนะดูแลกันมาตลอดก็ขอให้สุขภาพดียิ่งๆขึ้นไปนะคะหลายๆท่านก็มาจากการที่นะเราอย่าปล่อยปละเลยแล้วสังเกตได้เลยว่าลูกค้าแดงแต่ละคนนะคุณผู้ฟังที่แข็งแรงนะดูแลลูกตัวเองมาตั้งนานนะคะบางคนมาเป็น10ปีบางคนมามากกว่า10ปีนะที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยมากกว่า10ปีนะบางคนก็โอ้โหนะตั้งแต่ปีเท่านั้นปี5556อ่ะปี56นะเราก็ดูแลสุขภาพเรามาตั้งนานนะยังอยู่กับเราอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้ร่างกายของเรามีปัญหาพอมีปัญหาแล้วมันเอาไม่อยู่จริงๆนะมีปัญหาเอาไม่อยู่เราก็ต้องถ้าปล่อยไว้ฝืน
ฝืนปล่อยไว้มันอาจจะเกิดอย่างอื่นมากมายตามมานะคะดูแลสุขภาพกันสนใจคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาได้นะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะคะก็เป็นเบอร์เดียวค่ะที่แดงจัดรายการหนึ่งมีเบอร์เดียวนะนะแต่ถ้าแต่แดงก็มีเบอร์สำรองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแดงจะโทรหาเนี่ยแดงบางทีเบอร์สำรองแดงอาจจะใช้บริตอนในตอนที่แบตหมดแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหมดนะคะเพราะว่าแดงก็ชาร์จเป็นประจำนะคะนานๆทีออกไปข้างนอกทีบางทีก็อาจจะแบตเตอรี่หมดลืมชาร์จตรงนี้ก็เป็นไปได้แต่ยังไงแล้วเนี่ยแดงก็จะโทรกลับนะทุกสายเลยนะแต่ถ้าแดงติดสายนะคุณผู้ฟังถ้าติดสายเนี่ยเดี๋ยวแดงจะโทรกลับทุกเบอร์ทุกคนที่โทรเข้ามานะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพที่ดีนั่นแหละนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพใส่ใจตัวเองนะคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ใส่ใจตัวเองเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะอย่างเดี๋ยวตอนนี้แดงภูมิใจมากลูกค้าแดงนะก็มีอายุ90กว่านะ96นะ95 96ก็มีสูงสุดตอนนี้คือ103ปีกับอีก6เดือนนะคะ103ปีกับอีก6เดือนก็ยังสั่งก็สั่งทุกเดือนก็คือน้ำว่าน4ขวดคลอโรฟีนาล1อันนี้ของคุณป้านะคะส่วนของลูกสาวท่านก็สั่งให้เหมือนกันก็คือน้ำว่าน4ขวดคลอโรฟีนาล1เช่นกันเพราะนั้นเนี่ยเดือนนึงอ่ะท่านจะสั่งแบบเนี้ย2ชุดนะคะก็คือตัวเองกินชุดหนึ่งให้ลูกสาวชุดหนึ่งนะคะคุณป้าแข็งแรงนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะสารพีเชียงใหม่เป็นคนที่สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะดังดีใจมากเลยนะคะดีใจมากที่ได้ดูแลผู้สูงวัยนะที่มีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะแล้วก็ลูกสาวท่านอยากให้ลูกสาวมีสุขภาพดีท่านเองก็ยอมคือสั่งให้ลูกสาวนะเคสนี่สั่งให้ลูกสาวนะคะแต่อีกท่านนึงนะคะที่ลูกสาวสั่งให้ตลอดนะคะก็คืออยู่ที่ประชาทิศ69นะคะคุณนราวดีก็อันนี้ก็เป็นลูกสาวที่น่ารักนะคะสั่งให้ทุกครั้งเลยนะก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงงานยิ่งยิ่งขึ้นไปมีหลายคนที่ไม่ได้กล่าวถึงเอ่ยถึงนะคะก็ต้องขอให้แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะบำรุงตับล้างตับด้วยไวต้าเซลนะคะท้องผูกผิวแห้งส้นเท้าแตกถ่ายไม่ออกนอนไม่หลับหงุดหงิดนะก็เอาล้างตับไปทานนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบการขับถ่ายนะระบบการขับถ่ายด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของตั้งแต่ปากนะคะปากนะคออักเสบปากอักเสบเจ็บคอนะเป็นไข้เกิดจากเชื้อไวรัสหรือโรคที่เกิดกับเชื้อไวรัสคุณผู้ฟังนะตับอักเสบนี่ก็มาจากเชื้อไวรัสนะเพราะฉะนั้นนะตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารนะถอยไม่ออกท้องผูกนะเอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานค่ะนะล้างลำไส้เพื่อให้ของเสียออกจากลำไส้อันนี้คือการดูแลภายในช่องท้องของเรานะคะลำไส้กดไหลย้อนนะกระเพาะอาหารนะแล้วก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานใครที่มีปัญหาเรื่องดวงตานะคะเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะหรือแม้แต่การที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตาผ้ามัวมองไม่ชัดหรือเป็นเบาหวานขึ้นตานะคะก็เอาบำรุงดวงตาไปทานนะคะหรืออยากก็คือทีน่าบำรุงดวงตาหรือถ้าจะทานอาหารเสริมนะคะเกี่ยวกับตับอ่อนก็เอา AMC พาสไปทานนะคะบำรุงตับอ่อนบำรุงท้อตับอ่อนก็มีหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างหนึ่งที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูแลภายในผู้หญิงมดลูกของผู้หญิงนะคะแดงโอ้โหแดงคุยกับพี่รักเนี่ยค่ะกับคุณรักในการนานมากชั่วโมงกับ28นาทีเมื่อคืนแล้วก็ได้คุยกันนะท่านภูมิใจนะหน้าตาสดใสหน้าอกเต่งตึงนะหน้าอกเต่งตึงไปเจอเพื่อนยังทักเลยเฮ้ยไปทำหน้าอกมาหรือเปล่าท่านบอกไม่ได้ทำกินอาหารเสริมมันทำมันคือหน้าอกที่หย่อนคล้อยนะมันทำให้เต่งตึงมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ฟังมันทำให้หน้าอกที่มันหย่อนคล้อยมันตึงขึ้นแค่นั้นเองนะคะมันจะตึงขึ้นเหมือนเด็กสาวขึ้นใหม่อ่ะ
นะคะมันจะไม่เหมือนคนที่แบบว่าเป็นถุงกาแฟอะไรเงี้ยพูดถึงถุงกาแฟเมื่อคืนนึกหัวเราะกันอยู่ว่าเนี่ยเพื่อนน่ะยังอิจฉาเลยว่านึกว่าไปทำหน้าอกมาแต่พี่คุณรักบอกไม่ได้ทำเลยนะคะแล้วก็ทานอาหารเสริมกับเรามาโดยตลอดนะคะภายในก็ดีภายในกระชับภายในไม่มีกลิ่นนะภายในมีน้ำหล่อลื่นนะคะใครที่มีอาการไวทองหนาวๆร้อนๆนอนไม่หลับหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนเอาผลิตภัณฑ์เบลล่าไปทานเบลล่า1ชุดจะมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะถ้าเบลล่า1ชุดพรีเมียมจะมีเบลล่าคลอโรฟีนาแล้วก็โกลเด้นออยล์นะแต่ของคุณลักษณ์เนี่ยสั่งพรีเมียมพิเศษก็คือเบลล่าคลอโรฟีนาโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรมมิแซนทีนนะคะสาหร่ายแดงพรมมิแซนทีนนะนี่แหละค่ะดูแลสุขภาพภายในตั้งแต่สมองเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะอันนี้ท่านทานทุกเดือนนะเป็นชุดใหญ่เนี่ยชุดพรีเมียมพิเศษทุกเดือนนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของสมองก็คือสารใดแดงพรมมิแซนทีนนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เมื่อวานดูข่าวเนาะมีคนเป็นอัลไซเมอร์ท่านนึงอายุ63เองค่ะ63ปีเป็นอัลไซเมอร์แล้วเป็นผู้หญิงนะคะตอนนี้หายออกจากบ้านแต่วันที่21ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอวันก่อนที่เขาบอกว่าเห็นอยู่แถวเสรีไทยแถวตลาดถึงตรงเสรีไทยอะนะคะแล้วก็ตลาดเขาเรียกตลาดอทรหรือตลาดอะไรตรงนั้นอะซอย43เสรีไทย43อยู่ในตลาดสังเกตง่ายๆคุณฟังตอนนี้เขาหากันมา 3-4 วันเนื่องมาที่2 3วันมาแล้ว 3-4 วัน 3 วันแล้วนะก็สังเกตง่ายๆผู้หญิงคนนี้เขาจะมีนกแก้วมาคอเนี่ยอยู่ตรงไหล่

0: 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ในเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคน

สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057167และ062258 8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟ

ังที่เคารพครับวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนปกติยิงให้ตรงเป้าวันนี้อากาศร้อนหน้าแดดจ้าเลยธรรมชาติแปรปรวนทุกวันฝนตกแดดออกเป็นเรื่องธรรมชาติแป๊บเดียวก็จะปีอีกแล้วนะครับวันเวลามันช่างรวดเร็วเหลือประมาณเป็นยังไงบ้างครับชีวิตเหนื่อยไปครับท่านผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนป่วยคนพิการฟังรายการยิงให้ตรงเป้าแล้วมีความหวังกับชีวิตไหมครับว่าเราจะอยู่กันยังไงต่อไปป่วยแล้วหายไหมกินยาแล้วมันดีขึ้นไหมหรือว่ายังเป็นแบบเดิมๆกินมากี่ปีแล้วอายุเราเท่าไหร่แล้ววันนี้เราขับอกขับใจอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องความเป็นทุกข์อยู่ในบ้านลูกหลานเป็นยังไงโอ้สารพัดเรื่องสารพัดอย่างเดี๋ยวนี้เด็กมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะอายุ14 15ยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนใส่อาจารย์ใส่ครูอะไรต่างๆฆ่าเพื่อนฆ่าครูเหลือเชื่อไอ้นี่ที่จังหวัดกำแพงเพชรก็มีที่โคราชก็มีเห็นมั้ยครับมันเอาแบบกันเนาะเด็กนักเรียนอายุไม่เท่าไหร่ทำไมมันโรคจิตทำไมมันใจร้ายทำไมถึงมันไม่มีพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนไม่อบรมบ่มนิสัยให้ลูกมันเป็นคนดีของสังคมแล้วปืนน่ะเขาบอกไว้ให้มีปืนมันก็มีปืนหยิบมายังไงมันไปขโมยมาไงอะไรต่างๆมาฆ่าคนโน้นยิงคนนี้นะครับตายมั่งไม่ตายมั่งเป็นสองฆาตกรรมในโรงเรียนอย่างที่ในกรุงเทพที่เทพสิรินทร์นั่นก็ตายทั้ง9ศพเห็นมั้ยครับเด็กอายุ14ก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงทั้งนั้นน่ะเรื่องที่มันเกิดเนี่ยส่วนใหญ่เราคาดไม่ถึงฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดแล้วเราคาดไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจำไว้ว่าทำไมมันถึงเกิดแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นต้นเหตุใครเป็นคนทำใครเป็นคนสร้างปัญหานะครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้วันศุกร์มะรืนนี้ผมก็คงจะต้องไปเยี่ยมเยียนท่านที่อยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลายที่หลายทางหลายแห่งนะครับก็ต้องเจอกันเดี๋ยวผมก็จะต้องโทรศัพท์ไปประสานงานกับคุณป้าประกอบจันเจริญนะครับที่อยู่อำเภอบ้านโพนะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับก็ฟังแล้วก็เป็นลูกค้าประจำกันหรือว่าเคยใช้บริการสมุนไพรธรรมชาติโบบานสมุนไพรธรรมชาติที่มีประโยชน์เราทำยังไงเราถึงจะรักษาหายเป็นอะไรต่อมีอะไรแล้วเราเจอยาดีๆสมุนไพรดีๆชีวิตเราก็ไม่ถูกเขาหลอกตลอดเวลากินยาให้มันมีประโยชน์กินยาให้มันตรงเป้าชีวิตของเราก็จะไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานเสียเงินแล้วก็มันทำประโยชน์ได้ครับฉะนั้นก็เสียเงินแล้วโดนหลอกเสียเงินแล้วได้ยาที่ไม่มีคุณภาพมากินไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรต่างๆที่เรากินทุกวันนี้ครับเราไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของคุณภาพเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสะอาดไหมมันทำดีไหมมันปลอมไหมมันมาจากจีนไหมคนจีนทำคอมเมนต์ทำไทยทำหรืออะไรต่างๆเราก็ไม่ค่อยจะรู้เพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนะครับอะไรที่มันอร่อยอะไรที่มันดูดีเราก็คิดว่ามันดีแต่พอมันกินไปแล้วเอามาใช้แล้วมันไม่ดีเนี่ยทีนี้เนี่ยเราปวดหัวแล้วปวดเสียนเวียนก้าวแล้วเห็นไหมอยู่ดีๆก็มีปัญหาป่วยอีกแล้วอยู่ดีๆก็ป่วยหนักอีกแล้วบางคนเป็นมะเร็งในสมองเนี่ยนะครับท่านก็กินกันไม่ระวังในเรื่องของการกินอาหารต่างๆนะครับก็ไม่ระวังผมก็เลยจะบอกท่านว่าอาหารที่มันเป็นพิษเนี่ยนะกายมันจะพังเลยพวกเนี้ยนะครับก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับไตเสื่อมปัญหาเสื่อมเพราะว่าท่านได้เข้าใจว่ากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันต้องอะไรทำร้ายอะไรไตทำร้ายไตทำให้ไตเราเป็นนู่นเป็นนี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่กินอาหารแต่เราก็ไปกินยาแก้ปวดยาแก้อักเสบฉะนั้นถ้าหากว่าใครไม่ดูแลร่างกายและชีวิตของท่านนะครับท่านกินสามสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยระวังว่าเลิกโรคไตมันจะถามหานะครับถ้ากินบ่อยๆเกินไปนะครับอันที่หนึ่งก็คือบะหมี่สำเร็จรูปต่างๆที่มันเป็นห่อเป็นกล่องแป้งเยอะอะไรเยอะของชูรสเยอะกินบ่อยๆก็จะมีปัญหาอีกนะครับเนี่ย
อาหาร3อย่างเนี่ยที่มันทำให้ไตของเราเนี่ยไม่ปกติมันเสื่อมได้มันเกิดได้ถ้าเรากินประจำหรือกินบ่อยๆที่สำคัญก็คือยาแก้ปวดบางชนิดยาแก้ปวดที่ก็ปวดนู่นปวดนี่ไปซื้อยามากินไปซื้อร้านหมอสีมากินไปขอเขามากินจากอนามัยอะไรต่างๆเขาก็ยัดมาให้เขาก็มีความรู้หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็กินเข้าไปก็ปวดก็ไปหาหมอไปหาอนามัยไปหาอสมต่างๆเขาก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้เสพแล้วก็มากินกินไปบ่อยๆไปกินมากๆไปนี่แหละไตเสียนี่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นโรคไตเพราะยาครับอีกอย่างนึงก็คือไอ้ประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกกับท่านว่าถ้าเราทำเองหมูเห็ดเป็ดไก่หรือเมื่อไรไปซื้อตามตลาดมาถ้าเรารู้จักแม่ค้าแม่ขายอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเราไปซื้อมั่วๆบางทีแม่ค้าแม่ขายเนี่ยตัวที่จะไปรับงานมาจากโรงงานอะไรต่างๆมันก็เป็นอาหารที่เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกเช่นเบคอนหมูแฮมอะไรต่างๆพวกนี้มันมีโซเดียมสูงทั้งนั้นนะครับกินทำเนี่ยร่างกายได้รับโซเดียมมากๆก็อันตรายก็ทำให้ไตเสียได้เรียกอาหารและยาเห็นไหมครับง่ายๆถ้าท่านเข้าใจตรงนี้นะครับนะเรื่องของตาเรื่องของกระดูกทับเส้นเรื่องของการปวดเมื่อยอะไรต่างๆท่านก็ไม่ต้องไปกลัวละเพราะว่าเราไม่มีพิษไม่มีสารแล้วเรารู้จักแก้รู้จักล้างสารเคมีรู้จักล้างพิษออกจากร่างกายใช่บ้างมันจะกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปนะครับมันก็ไปสะสมบะหมี่ของง่ายๆกินง่ายๆเห็นไหมครับออกเรือออกทะเลกันไปก็กินแต่นี่แหละกลับมาเป็นโรคขาดสารอาหารกันเยอะเลยเพราะว่าไปกันเป็นเดือนๆกว่าจะขึ้นเรือกว่าจะอะไรต่างๆมันไม่มีอะไรที่จะไปทดแทนให้ร่างกายของเรามันได้ครบได้วิตามินครบถ้วนเราก็เจ็บเราก็ป่วยบางคนเป็นโรคขาดอาหารเป็นโรคส่วนเกินในร่างกายเนี่ยมันมากมายก็เพราะว่าอาหารและยาเนี่ยแล้วเราก็ทนเอาอดเอาทนเอาเพราะว่าเราจนเนี่ยต้องเป็นลูกจ้างเขาต้องออกเรือไปเป็นเดือนๆอะไรพวกเนี้ยหนึ่งเดือน15 วันเข้ามาทีนึงกินกับบะหมี่บ๊อบสำเร็จรูปอะไรพวกเนี้ยก็ต้องระวังกันนะครับอาหารต่างๆเนี่ยมันฆ่าเราเยอะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงเป็นใยท่านว่ามันจะมาอายุ80-90เหมือนอย่างพวกผมเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ห่วงแล้วก็ระวังมากๆในเรื่องของการกินยาและกินอาหารแต่ทุกวันนี้ที่เราตายมากๆเราป่วยมากๆเราถึงเป็นอะไรมากๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองรักเหมือนกันครับแต่รักผิดวิธีกินมั่วหมูจุ่มหมูกระทะอะไรต่างๆไปกินกันจังเนี่ยสุกงสุกี้ตามห้างตามอะไรต่างๆท่านรู้แล้วเหรอว่าไอ้ไส้อัวไอ้ไส้อะไรต่างๆเนี่ยหมาโลหมาล่าที่ท่านกินเข้าไปเนี่ยมันทำจากอะไรแล้วท่านเชื่อใจเขาเหรอในตลาดเนี่ยเขาไปเอาเนื้อตะเคมาเขาไม่เอาเนื้อเหี้ยมาเขาไม่เอาเนื้องูมาเขาไม่เอาเนื้อตะเคียวตะขงอะไรต่างๆมาเนื้อปลงปลาไหลต่างๆที่มันเป็นสารเคมีเราไม่รู้แล้วก็กินเข้าไปมันรวมๆกันแล้วปั่นไปปั่นมามันก็คือหมูเป็นไส้กรอกก็พวกนี้นั่นแหละครับก็ต้องมาเจอน้ำมันปิ้งปิ้งย่างทอดอีกน้ำมันใช้แล้วใช้อีกมันก็มีสารก่อมะเร็งทั้งนั้นนี่แหละครับที่อาหารการกินที่เรากินแล้วต้องการสบายนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มีมอเตอร์ไซค์ส่งถึงบ้านเรียกว่าแก๊ปสั่งแก๊ปมาเดี๋ยวมาส่งแล้วแก๊ปมาเดี๋ยวส่งแล้วกินเห็นไหมกินบางคนกินประจำมันง่ายนี่พอถึงเปิดปั๊บกินเกี่ยวคืนกินเกี่ยวถูกใจเค็มมีเผ็ดมีหวานมีเห็นไหมหมูกระเพรานี่แหละครับตัวอันตรายในเวลานี้มันไม่ได้ใช้หมูแล้วมันใช้อย่างอื่นอาจจะเป็นเนื้องูก็ได้เนื้อแมวก็ได้นะเดี๋ยวนี้สัตว์เกิดมันกินได้หมดอ่ะฉะนั้นท่านผู้ฟังไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาทำมาเสร็จแล้วใส่ถุงมาแล้วแก๊ปพร้อมส่ง40-50-30-80วันนี้ก็ไปที่กรมที่ดินมาโอ้โหคนซื้อมันลูกหัวเดียว180ก็ได้ยินไหมโอ้ทะเลาะกันเกือบตายข้าวโพดประมาณ20-30ซื้อ2 อย่าง180นี่เขาเรียกคนโง่หรือคนฉลาดโอ้เหลือเชื่อจริงๆไปเรื่องที่ดินที่เดินจบหมดแล้วครับท่านผู้ฟังครับเสียเงินเสียอย่างเดียวก็คือทุกอย่างก็จบแต่ว่าเราเสียเปรียบเขาเยอะก็เป็นอันว่าเหตุผลที่มันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งผมถูกกองเจ็บช้ำระบำหัวใจระบมหัวใจก็ถือว่ามาเสียลูกคนตั้งแต่หลายปีมาแล้วเงินก็ไม่ได้เห็นก็เป็นไปเอามาจากไหนไปเอามาเท่าไหร่ไม่ให้เราดูนะครับเหตุการณ์ผ่านไป3-4 ปีกลายเป็นอยู่ๆมีหมายมาปิดที่บ้านเสร็จแล้วเราก็
เราก็ไม่เคยมีสมบัติไม่เคยมีรถไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีที่ไม่เคยอะไรไม่เคยมีทั้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมาตอนแก่พอมาทำสมุนไพรมันก็มีเงินเข้าเงินออกเงินเข้าเงินออกก็เงินก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยมาซื้อบ้านเป็นหนี้เขาแสนกว่าบาทกลายเป็นสี่แสนสามสี่ห้าปีเป็นดอกนะครับเราก็ไม่รู้เราก็ไปจ้างความกลัวความโง่ก็ไปจ้างเขาไปจ้างไปเจอทนายเพื่อนนัดทนายแนะนำมาห้าหมื่นวันนั้นก็หมดไปเกือบแสนคิดว่าเรื่องมันจะจบเปล่าว่ามันยืดมาอย่างเดียวยืดมาอีกก็ดอกก็ขึ้นอีกหรือดอกอีกเกือบสิบปีก็ขึ้นมาอีกกลายเป็นแต่ประเมินไปประเมินมากลายเป็นหนี้แสนสองแสนเป็นหนี้เขาล้านหกเสียบ้านไปหนึ่งหลังเรียบร้อยก็ไม่เป็นปัญหานี่คือความรู้ที่แพงมากแล้วต้องแจกเงินหมดนะที่ดงที่ดินนี่ต้องแจกเงินหมดนะไปทำเงี้ยคนละ 5,000 คนละ200คนละ 10,000 เสียหมดเสียหมดทุกอย่างนะในกรมที่ดินสุดท้ายที่จะต้องเสียอีกสูญไป 50,000 แต่เสียเป็นล้านแหละเสียไปอีก 50,000 เพื่อให้เรื่องมันจบนะครับก็โอ้โหยืดไปอีกมีการประมูลไปอีกมีการขายท่อตลาดกันไปอีกต่างๆเอาไหนแล้วก็เกิดแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ทำมันหมดตรงนี้มันไม่ได้อีกก็ช่างมันนะแต่ว่าผมมั่นใจว่าความดีแต่บุญกุศลที่ทำไว้มันคงจะได้คืนบ้างได้ทางใดทางหนึ่งที่เราหากินด้วยการขายสมุนไพรครับขอเล่าให้ฟังเฉยๆครับเป็นความรู้และจำไว้นะท่านผู้ฟังครับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องไปหาอะไรพวกนี้พวกขนงพวกทนายพวกนี้นายหน้าพวกนี้ไม่จำเป็นหรือไม่ถนัดหรือไม่ซีกันจริงๆหรือว่าเราไปไว้คนใจคนโดนเขาโกงโดนเขาหลอกโดนเขาอะไรต่างๆเพราะความโง่เรากลัวกฎหมายนะกลัวตำรวจกลัวศาลกลัวอัยการกลัวไปหมดตัวจนตัวสั่นงานงกไปหมดอยากให้มันเรื่องมันจบเพราะว่าเราต้องทำมาหากินแต่บางครั้งจบมันต้องแลกด้วยเงินทุกอย่างหมดไปเบิกทางคือเงินหาเงินไว้นะครับอย่าไปโง่อย่าไปอะไรกับใครเขาว่าเพราะว่าความดีความที่เรามองโลกในแง่ดีคิดว่าเขาเป็นคนดีบางครั้งคนใกล้ตัวมันชั่วยิ่งกว่าคนอะไรทั้งหมดอีกนั้นเราก็ต้องจำไว้ไม่เป็นอะไรครับลมหายใจยังอยู่ต้องสู้กันต่อไปก็เล่าให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับฟังว่ามันจบแล้วจบแล้วก็คือคดีคดีทุกอย่างบ้านเบิร์นบททุกอย่างไม่มีอะไรเริ่มนับหนึ่งใหม่เมื่ออายุ81 แต่ว่าไม่เป็นไรครับจากการที่เราสร้างชื่อเสียงจากการขายสมุนไพรมาเนี่ย20เกือบ20ปีเนี่ยมันก็ทำให้เรามีแฟนคลับเยอะคนกินยาคนกินสมุนไพรคนกินกาแฟก็มากขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนหมดสั่งวันนี้ก็ส่งไปอีกตั้งหลายท่านวันนี้เดี๋ยวว่าไปส่งให้นะครับบางคนสั่งมาตั้ง25ห่อบางคนสั่ง10ห่อบางคนสั่งกาแฟนกเขามาบางคนสั่งยาความดันมาเพราะว่ายาความดันเนี่ยถ้ามันไม่โดนจริงๆไปกินแต่ยาหลวงกินแต่ยาเคมีเนี่ยท่านก็โอกาสที่จะตายพังก็เยอะมากไอ้ตัดโรคที่หัวใจวายตายเฉียบพลันกันเนี่ยมาจากไตของท่านนอกจากกินเหมือนนอกจากกินยาแก้ปวดยาแก้อะไรอักเสบแล้วเนี่ยเราก็ไปกินยาต้านแม่มันขึ้นไงหมอเขาเอาหลอกหมอก็จัดมาเป็นยาฝรั่งเหยียบไว้คุมไว้ไม่เป็นไรไปหาหมอมันปกติเห็นไหมนี่คุมได้1ปีแล้วอ้าวไปสามปีห้าปีปกติไม่เป็นไรแต่เราเริ่มไตเราเริ่มจะไปละเริ่มมีปวดละเริ่มมีเมื่อยละเริ่มสายตาพร่าสายตามัวเวทต้อกระจกมาต้อหินมาต้อนู้นมาเอาเนี่ยนะปกติเนี่ยพ่อกินยาเคมีนะคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันผมบอกกินแล้วเสียเงิน6เดือน7เดือนให้มันหายเสียท่านก็ไม่เชื่อไปกินยาฟรีเข้ามา10ปีแล้ว20ปีแล้วท่านก็ยังอยากกินต่อเพราะคนแก่ไม่มีสตังค์เอามายับยั้งไว้ก่อนถึงเวลาปั๊บนอนตื่นไม่นอนไม่ตื่นแล้วหลับไปเลยเฉยๆหัวใจวายตายเฉียบพลันเป็นสโตรกเพราะความดันไขมันเนี่ยมันเป็นภัยเงียบมันเป็นภัยเงียบมันเป็นโรคเงียบๆไม่เกิดอะไรร่างกายไม่เป็นไรยังทำนาทำนู่นทำนี้ทำนั่นได้ทำอาหารได้เกณฑ์ไปนี่ขับรถไปนู่นไปนี่ได้แต่ว่าพอล้มปั๊บตึงครับไม่ใจไม่หายใจเลยครับตั้มยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วครับเพราะว่าไปเสียแล้วเขาเรียกว่าโรคสโตรกหัวใจวายเฉียบพลันหลับแล้วไม่ตื่นเพราะความดันและไขมันที่มันไม่ออกอาการแต่บางคนเป็นเบาหวานด้วยก็หนักกันไปใหญ่กินยามา30ปีกินยามา20ปีฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องมาเตือนท่านอีกแล้วว่าคนที่ยังไม่เคยกินยานานขนาดนี้และอายุยังน้อยๆอยู่รีบหาสมุนไพรมาทดแทนเสียเอาน้ำดีไปไล่ใช้สมุนไพรธรรมชาติที่มันแก้โรคเบาหวานความดันไขมันได้ไล่น้ำเสียออกไปแล้วท่านก็คุมอาหารแล้วกินยาเอาว่า6เดือนเป็นตัวตั้งถ้าใครไม่เชื่อก็ช่างเขาอยากจะกินมันยา20 30ปีก็เรื่องของเขา
ใครจะรวยใครจะจนใครจะตายใครจะก็เรื่องของเขาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านเป็นแฟนรายการยิงให้ตรงเป้าท่านคิดดีๆผมอายุ81แล้วนะครับไม่เคยจัดงานวันเกิดเลยครับวันเดียวลูกหลานใครมาใครจัดงานวันเกิดผมไม่ไปเพราะว่าผมคิดว่าแม่ผมทรมานกว่าจะคลอดผมออกมาเนี่ยแล้วผมจะมาแสดงความยินดียินร้ายโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูผมทำไม่ได้ผมนึกถึงแม่ทุกวันทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงแม่ตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วแต่บุญคุณของเขาไม่มีเขาไม่มีเราถึงเขาจะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้มีสมบัติให้เราเพราะว่าเขายากเขาจนเขาเป็นคนบ้านนอกเป็นลูกชาวนาชาวไร่แต่เขาก็ให้กำเนิดเรามาเราก็ถือว่าแม่เราเนี่ยแหละคือคนให้ชีวิตเป็นคนแรกแหวออกมาเนี่ยคือออกมาจากท้องแม่เขาลำบากเขาปวดท้องฝ่าแล้วก็จะคลอดเราออกมาแล้วเราจะมาจัดงานวันเกิดกันหาสวรรค์วิมานอะไรแสดงความยินดีนั่นมันประเพณีฝรั่งเขาเออไม่เป็นไรเรื่องของใครความผมอาจจะมาเหมือนคนโง่งมงายหรือว่าเป็นคนไม่ทันสมัยไม่เป็นไรเป็นคนโง่ๆอย่างเงี้ยดีมันก็เป็นไปตามนี้ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเฉยๆว่าความรู้สึกความคิดของคนที่มีชีวิตผ่านมา81ปีมันเจออะไรบ้างดังนั้นก็กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับผมเป็นคนอาภัพในเรื่องของข้าวไม่มีอย่างให้เงินใครยืมก็ถูกโกงชีวิตเนี่ยช่วยเขาเอาเขาขึ้นจากน้ำเราก็ลำบากบางทีเขาถีบเราตกน้ำไปก็มีเอาเงินไปแล้วไม่จ่ายเยอะมากไม่เป็นไรจบแล้วครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์ตุยยนต์ระยะหลังๆนี่ผมมักจะมีเรื่องส่วนตัวมาคุยให้ฟังเรื่องของดารามาคุยให้ฟังเยอะหน่อยเพราะผมเป็นดาราผมเป็นนักแสดงผมเป็นนักพากย์มานะครับเรียกว่า50-60ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยผมก็กระท่อนกระแท่นมาตรงนั้นมันดีตอนท้ายๆที่มาทำสมุนไพรเมื่อหลังจากโควิดนี่แหละหลังจากโควิดน่ะคนป่วยเยอะคนเจ็บเยอะแล้วก็มีฟ้าทลายโจรแล้วก็มีนู่นมีนี่มีเพื่อนดีๆบ้างอะไรบ้างก็แนะนำให้ไปหาหมอไปหาแพทย์ไปหาสมุนไพรอะไรต่างๆเราก็ได้เจอสิ่งดีๆขึ้นมาสมุนไพรของผมเวลานี้ผมการันตีได้เลยว่าไม่เหมือนของใครก็แล้วกันนะครับแต่ว่าไม่พูดมากไม่ต้องมาอะไรมากถ้าท่านอยากหายท่านก็ลองโทรศัพท์มาคุยกับผมเอาจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่โรงพยาบาลรักษาแล้วไม่หายนอกจากแผลภายนอกถูกยิงถูกแทงรถชนรถซ้ำแล้วอุบัติเหตุอุบัติภัยก็เรื่องของเข้าไปมันก็ต้องใช้หมอใช้แพทย์แผนปัจจุบันเพราะแผลข้างนอกมันมองเห็นแต่ข้างในมันมองไม่เห็นท่านต้องไปถามคนที่เป็นโรคไตดิใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปล้างไตหรือต้องไปฟอกไตหรือต้องไปเดือนละหนสองหนบางคนที่จะสามหนก็มีเห็นไหมครับเพราะท่านกินยาจริงจนไตเสียกินยาแค่ปวดกินยาแค่อักเสบฉะนั้นก็กำไข่กำมันนะครับท่านอยู่ตรงไหนยังไงก็แล้วแต่ถ้าท่านยังอายุยังน้อยอยู่ก็อย่าปล่อยให้เอาเวลามันผ่านไปเฉยๆอย่าไปมองคนอื่นครับมองคนใกล้ๆตัวมองญาติมองพ่อมองแม่มองพี่มองน้องที่เราพอได้คุยกับเขาได้ว่าเขาตายเพราะอะไรเขาติดเตียงเพราะอะไรเขาเป็นโรคอัลไซเมอร์เพราะอะไรเขาเป็นเบาหวานไม่หายเพราะอะไรตาฝ้าตาฟางจนกระทั่งบอดไปข้างหนึ่งผ่าตัดมาแล้วเขายังมีปัญหาอีกมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่ายิงไม่ตรงเป้าฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายถ้าท่านค่อยๆ คิดตั้งสติดีๆใจเย็นๆนะครับเดินไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆกินให้อิ่มนอนให้หลับจะทำอะไรก็แล้วแต่อยากไปไหนไปอยากกินอะไรกินแต่กินให้มันพอดีพองามรักษาให้มันพอดีพองามอย่าโอเวอร์อย่าไปตั้งชื่อลูกกับหมาเหมือนกันเนี่ยแบบฝรั่งอ่ะเดี๋ยวนี้ลูกเด็กคนไทยลูกผู้ดีลูกคนมีตังเนี่ยตั้งชื่อหมากับคนไม่ต่างกันนะไอ้จอร์ดอย่างงี้ไอ้เฟย์อย่างงี้ไอ้เชอร์รี่อย่างงี้ไอ้ไททันอย่างงี้ไอ้ฮอนด้าอย่างงี้ขอเอาชื่อรถบ้างเอาชื่อคนบ้างเอาชื่อหมาบ้างตั้งเหมือนกันหมดแล้วโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะนั้นท่านผู้ฟังครับอยู่ที่ตัวเราผมชื่อไอ้บุญธรรมชื่อเดิมชื่อเกิดทุกวันนี้ยังไม่ลืมคำว่าธรรมนะเพราะว่าคำว่าธรรมมันทำได้หลายอย่างมันไม่ใช่ทำมือไม่ใช่สอนธรรมแต่มันชื่อบุญธรรมตั้งแต่เกิดแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นธรรมศักดิ์เขาเปลี่ยนให้ใช้ชื่อธรรมศักดิ์นามสกุลก็ไม่ค่อยดีอีกก็เลยต้องเปลี่ยนธรรมศักดิ์เป็นธรรมศักดิ์สุริยนต์ไปเป็นดาราเป็นนักแสดงต้องคล้องจองกันนะครับก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆอย่าไปคิดอะไรเยอะครับทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยดาราตอนนี้เป็นโอ้โหเหลือเชื่อในเรื่องการเป็นโรคมะเร็งนะเยอะเป็นเยอะมากครับผู้หญิงดังๆเยอะๆนางเอกเยอะๆนะครับมันเป็นโรคมะเร็งกันแล้วบางครั้งถึงขั้นสี่กันแล้วเนี่ยนักร้องดาราคนใกล้ตัวผมก็เยอะหลายคนนะครับอย่างที่ผมเล่าๆไปให้ฟังก็ไม่อยากจะพูดซ้ำๆว่า
ที่เขาเป็นมะเร็งเพราะว่าเขาคาดไม่ถึงเขาไม่คิดว่าเขาจะเป็นเพราะว่าเขามีอนาคตที่ดีสวยหล่อนะครับแต่อยู่ไปอยู่มาล้มไปแปะอยู่ไปอยู่มาไปตรวจร่างกายปวดหัวเป็นมะเร็งเนื้องอกในสมองอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ใครเป็นก็ถ้าไม่ดื้อจนเกินไปท่านหาสมุนไพรมากินสักสองสามอย่างอยู่ได้ครับบางคนรอดโดยไม่ตายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็บอกกันทุกวันพูดกันทุกวันนะครับมะเร็งนี่มันก็รักษาด้วยได้ด้วยสมุนไพรธรรมชาติผมก็บอกแล้วถ้ามันเป็นอะไรมากๆนะครับใช้ใบมะยมบ้างใช้ใบมะละกอบ้างใบรุมบ้างอันนี้หายได้นะครับปวดข้อปวดเข่าเนี่ยลูกยอก็ได้มาลูกใบยอก็ได้มาต้มต้มปวดมันทำให้หายได้ไอเสื่อมอะไรต่างๆมันทำได้ทั้งมันท่านก็อย่าไปกินกาแฟทูอินวันอย่าไปกินชาไข่มุกอย่าไปกินหน้าหมัดลมมันยังอันตรายกับโรคไตทั้งเราทั้งนั้นนะฮะง่ายๆนะครับท่านนะท่านผู้ฟังครับน้ำมะพร้าว1แก้วน้ำผึ้ง1ช้อนน้ำมะกอก1ช้อนทานทุกวันวันละแก้ววันละแก้วไตก็ดีขึ้นเราไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเดี๋ยวนี้ผมก็มีทุกอย่างหมดทุกอย่างถ้าหากว่าท่านไม่มีสตังค์ก็ทำอย่างนี้เอานะครับก็ค่อยๆฟังเอามือโทรศัพท์มีมือถือเปิดดูเรื่อยๆครับหัดว่าเฟซนี่มันมีอะไรเขาจะมีบอกเดี๋ยวนี้มีเกี่ยวกับการทำทานเรื่องการรักษาโรคโดยไม่ต้องเสียสตังค์เอาวัตถุดิบในบ้านของท่านหลังบ้านท่านที่นู่นที่นี่ที่นั่นเยอะไปหมดตะข้องตะไคร้ใบมะกรูดแม้กระทั่งเปลือกส้มแม้กระทั่งกล้วยเปลือกกล้วยใช่ไหมเปลือกกล้วยแม้กระทั่งน้ำยางกล้วยแม้กระทั่งกล้วยดิบๆใช่ไหมครับกล้วยดิบๆเนี่ยท่านกล้วยมะละกอท่านใครเป็นโรคกรดไหลย้อนนะท่านก็ไปเอากล้วยมาใบหนึ่งกล้วยดิบๆนี่แหละเอามาล้างให้สะอาดใช่นะกรดไหลย้อนมีนู่นมีนี่ก็ว่าไปท่านก็เอามาจิ้มเกลือเช้ากิน3อันเย็นกิน3อันท่านลองกินไปสัก 6-7 วันมันก็หายแค่นี้กินกล้วยน้ำว้าแต่ท่านก็ไม่เชื่อกันแล้วก็เหมือนกันไอ้ปลีก็เหมือนกันไอ้ปลีของมันไอ้เปลือกปลีที่มีเกสรกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นครับมันมีประโยชน์ทั้งนั้นมะละกอกับกล้วยก็ปันหรือพวกแครอทมาสายตาไม่ค่อยดีเห็นไหมครับมีปัญหาก็จะทำอย่างนี้ได้ท่านก็รู้นี่นะว่าไอ้ใบพันอย่างเงี้ยใบชะพูง่ายๆเช้า3ใบเย็น3ใบแล้วก็ใส่ดอกอัญชันไปสัก1ดอก2ดอกกินเช้ากินเย็นพันมันเหมือนกินเมี่ยงเนี่ยท่านกินเช้ากินเย็นอาทิตย์หนึ่งท่านก็ตาดีขึ้นแล้วไม่ต้องไปซื้อยาเนี่ยไอ้แบบเชื่อไปใบชะพูเนี่ยที่กินกับเมี่ยงกินอะไรพวกเนี้ยวันนี้คืนดีท่านก็เอามาเลยเนี่ย7ใบสับเห็นไหมครับแล้วก็ทอดไข่ทั้งสองใบทอดไข่กับใบชะพูรักษาโรคตารักษาโรคอะไรได้หมดเห็นไหมครับมันง่ายๆแต่ท่านไม่ทําไม่เป็นท่านไม่รู้จะทํายังไงตอนนี้นะครับโรคมันกําลังเปลี่ยนไปเรื่องอาหารการกินเราไม่ควรไปกินยาตามร้านไปกินอาหารตามร้านหรือไม่ควรไปหาหมอไปเอายามาฟรีนั่นแหละครับมันเป็นโรคเพราะว่ายามันไม่ใช่ตรงโรคคันหัวเกาตุกอย่างที่ผมพูดประจําเลยของดีๆมีเยอะแยะท่านไม่หาไม่สะแสวงหาผักทงผักชีใบกะเพราใบอะไรต่างๆท่านชอบไปกินมั่วมากินเนื้อกินหมูกินหมูกระทะอะไรสารพัดเรื่องเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หมูปลอมมันไม่ใช่ของปลอมมันไม่ใช่ของจริงมันของปลอมเยอะท่านก็ต้องเข้าใจครับท่านลองอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับผมก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะวันลืนมาลืนนี้ผมก็จะไปจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจะเอารถตู้ไปท่านอยู่ตรงไหนจดเบอร์ผมไว้ครับท่านอยู่ตรงไหนผมจะไปหาท่านหลายๆคนที่เอ่ยชื่อไปต้องขออภัยด้วยเพราะบางคนกินประจำอยู่แล้วต่างประจำอยู่แล้วกระพงกาแฟเนาะเดี๋ยวก็ไปเจอกันจะตั้งต้นกันตั้งแต่หลวงพ่อโสธรไปเรื่อยๆเปล่าปัตตุงพระโสธรขาเชิงเสานะแล้วก็ไปตรงไหนก็ว่าไปท่านจดเบอร์ไว้แต่ท่านอยู่ตรงไหนผมแวะไปได้เลี้ยวไปได้ไปหาท่านได้ผมก็จะรีบไปหาท่านทีละเจ้าทีละเจ้าทีละเจ้าก็จะไปถึงอำเภอบ้านโพนะครับก็ขอบพระคุณที่ท่านได้ใช้บริการแล้วก็ได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ได้ท่านป่วยเจ็บมีกระดูกทับเส้นผมจะตัดราคาให้ท่านทำให้ท่านถูกที่สุดนะครับใครปวดลุกโอยนั่งโอยกินมายามานานกินยาแก้ปวดยาแก้อักเสบเดี๋ยวไปเอาที่อนามัยเดี๋ยวไปเอาโรงพยาบาลเดี๋ยวไปโรงพยาบาลนู้นเดี๋ยวไปโรงพยาบาลนี้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่หายสักทีหมดฤทธิ์ยามาใหม่หมดฤทธิ์ยามาใหม่คนแก่คนเฒ่าเนี่ยเป็นเยอะครับลุกโอยนั่งโอยเนี่ยเยอะมากเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมจะมีว่าน108
และผมก็จะมียากระดูกทับเส้นนะครับปวดขาปวดเข่าต่างๆไปทำเป็นเซตเป็นชุดมียาดมด้วยมีอะไรด้วยแจกให้นะครับวันเสาร์นี้นะครับท่านอยู่ตรงไหนเอาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนจะจบรายการนะครับชีวิตมันต้องสู้เพราะว่าเรายังแข็งแรงอยู่ไปไหนมาไหนไปได้ขับรถขับราท่านได้เจอผมแน่นอนวันเสาร์นี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้นทางหมายเลขจดไว้นะครับ089นะครับ089 057 1670นะครับ089 057 1670อีกเบอร์หนึ่ง062 258 8478 062 258 8478คุณเฉลิมกิจพัฒนชาติศรีสกุลผมส่งไปให้แล้วนะครับเนี่ยทั้งยาตาทั้งกาแฟบำรุงร่างกายของผู้ชายนะครับแล้วก็คุณประยงบุญเทพนะครับอยู่หนองปลืออภนัทนิคมเนี่ยสั่งกาแฟมาสายตามายอดทั้งหมด 2,500 อันนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาแสดงว่าเขากินกันเขาถูกใจสั่งทีเดียวเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นผมไปส่งเพิ่งจะส่งวันนี้นะครับเพิ่งจะไปส่งเมื่อทักคู่ผ่านมาก็พรุ่งนี้อาจจะได้รับนะครับคุณพี่ทองก้อนพุ่มสีเมืองนะครับอันนี้ก็อยู่ตำบลลงเข้อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนี่กินยาผมมาไม่ต่ำกว่า20ปีนะเนี่ยหายไปนานก็เป็นโรคอะไรต่ออะไรไม่เป็นแล้วแต่ตอนนี้ภรรยามั่งอะไรมั่งก็มันก็ยังว่าพอถึงเวลาหมดฤทธิ์ยามันก็อาจจะมาใหม่อีกอาหารการกินทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนไปก็สั่งโบบานพัดไปนะครับพี่ทองก้อนเนาะอันนี้ก็มีทั้งว่าน

0: ก็คุณสมจิตรัศมีนี่ก็ส่งไปแล้วแล้วก็อยู่ของต้นนุ่นปาราชกระบังนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับกันนะครับเยอะมากครับรายชื่อเนี่ยมันมีมากมายไก่กองแต่ท่านว่าท่านเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจอยากจะกินยาแบบไหนให้ค่อยๆหายค่อยๆดีค่อยๆอะไรต่างๆอย่าไปฟุบฟับฟุบฟับไปกินแต่ยาเคมีอย่างเดียวมันหายจริงอยู่แต่ว่าอีก3วันหมดฤทธิ์ยาอีก7วันหมดฤทธิ์ยามันมาอีกเราตายให้ตายเสียครับอาหารการกินนะครับมันสารอันตรายมากดังนั้นท่านอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับมียาดีๆมีสมุนไพรดีๆมีกาแฟอร่อยๆแล้วก็ไม่เป็นกาแฟที่ว่ากาแฟถูกๆอะไรเงี้ยนะครับท่านกินต้องระวังมือครับ5บาท7บาทมันไม่คุ้มกันนะครับอยากจะกินก็ไม่เป็นไรเอากาแฟที่มีคุณค่าทั้งนิดเดียวอย่าไปมีไขมันทรานเป็นคอฟฟี่เมดอย่าไปมีใส่กาแฟดำเยอะหรือว่าคอฟฟี่เมดเยอะหรือว่าผงอะไรต่างๆนะครับเคมีเยอะเนี่ยท่านก็จะลำบากก็ดูแลกันนะครับชีวิตท่านจะอยู่ได้เพราะว่าท่านเข้าใจชีวิตนะครับก็เป็นอันว่านี่คุณคำพลอยดารานี่อยู่ปราจีนบุรีสีมาเอาศพนะยังไงก็โทรมาหน่อยอยู่โคกปีบละเดี๋ยววันพุกวันมะรืนนี่เจอกันนะครับก็ขอบพระคุณที่ติดตามรายการนะครับชีวิตท่านจะปลอดภัยถ้าท่านกินยาสมุนไพรที่มีประโยชน์นะครับเรื่องของบ้านของเมืองก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายกเขาจะอยู่ได้อีกนานเขาจะไปได้ยังไงนะครับมันก็ยังยากลำบากที่จะแก้ไขมันหมักหมมมามากมายเดี๋ยวนี้คนไทยคนจีนคนฝรั่งคนเวียดนามคนอิสราเอลอิสราเอลอะไรต่างๆนะครับมันเข้ามาบ้านเราจนกระทั่งบ้านเรามีแต่ปัญหามีแต่ขยะไปเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฉะนั้นยังจะต้องฆ่ากันอีกเยอะยังจะต้องด่ากันอีกเยอะยังจะต้องทะเลาะกันอีกเยอะระหว่างสื่อก็ดีระหว่างนักข่าวก็ดีหรือจะว่านักการเมืองก็ดีไม่มีการให้อภัยซึ่งกันและกันทุกวันนี้มึงแน่มึงอยู่ไปมึงล้มเมื่อไหร่นั่นแหละคุกมันเข้ามาก็ค่อยว่ากันไปเรื่องของชีวิตท่านต้องเข้าใจนะครับกินสมุนไพรมันดีทุกเรื่องแต่ท่านไม่ค่อยเชื่อแล้วไม่อยากจะทำเพราะว่าทำไม่เป็นหรือไม่รู้สูตรอะไรต่างๆโทรมาถามกันได้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาจากรายการนะเบอร์โทรศัพท์ก็บอกแล้วว่า089นะ089 057 1670นะครับเนี่ยอีกเบอร์ก็062 2588 48 062 2588 4788คุณดวงพรศรีบัณฑิตนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งยาไปให้นะครับอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่เรามีหลายท่านอยู่นะครับเดี๋ยวจะโทรไปสอบถามอีก 2-3 ท่านที่สั่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จดชื่อที่อยู่จากรายการของเราเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับเจอกันจังหวัดปราจีนบุรีวันเสาร์นี้นะครับตามที่ผมนัดหมายแล้วก็ท่านต้องการอะไรอยากได้ของที่มันตรงกับโลกของเราจะได้เจอกันวันนี้ไปก่อนหมดเวลาขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: ู้สู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมด้วยครับสุรมิตร สาทรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนะครับที่มักจะเป็นปัญหาบ่อยๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะมักที่จะทำให้เรายิ้มไม่ออกแล้วก็คิดไม่ออกเนี่ยในมีเรื่องไหนบ้างล่ะคุณฟังครับมาจากหน้าที่การงานการค้าการขายสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคุณฟังครับหรือว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเรื่องของครอบครัวนี่คุณฟังครับเราสุขกันฟังคุณฟังครับสุดเอื้อมสุดกำลังของเราที่เป็นมนุษย์คุณฟังครับยังมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะครับ0865229688 0865229688นะครับเบอร์นี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณฟังได้ด้วยนะครับรวมถึงเบอร์ของสำนักงานสำรองเอาไว้หน่อยก็แล้วกันคุณฟังครับเผื่อว่าโทรไม่ติดไม่มีใครรับสายเพราะว่าสายไม่ว่างยังไงนะครับเบอร์สำนักงานนะครับสำรองเอาไว้นะครับ023913181023913181นะครับและก็ช่องทางของจดหมายปฏิบัติที่คุณผู้ฟังจะขีดเขียนเป็นตัวหนังสือกันเข้ามานะครับก็จะหน้าซองถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110บนและมุมซองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้อย่าลืมคุณผู้ฟังครับกิจกรรมล่าสุดที่เชิญชวนให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกันเข้ามานะครับนั่นก็คือการที่คุณผู้ฟังจะบอกเล่าถึงสิ่งที่ดีๆที่อยากแบ่งปันนะครับนะว่าเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นนะครับนะก็ส่งคำตอบของคุณผู้ฟังเข้ามาได้นะครับหนึ่งเรื่องดีๆที่อยากแบ่งปันที่อยากทำเพื่อสังคมนะครับนะเรื่องไหนบ้างล่ะคุณฟังครับที่อยากจะทำเพื่อสังคมชุมชนของเราในพื้นที่ชีวิตของเราเนี่ยคุณฟังครับบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณฟังที่ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับทีมงานมีของรางวัลของที่ลึกมอบให้นะครับนั่นก็คือกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์นะครับจะสวยแค่ไหนคุณผู้ฟังครับต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะด้วยการเขียนแบ่งปันกันเข้ามานะครับหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่เราอยากจะทำเพื่อสังคมชุมชนของเรานะครับและก็บทเรียนพิธีทางไปรษณีย์คุณผู้ฟังครับก็ยังคงที่จะรอให้คุณฟังสมัครกันเข้ามานะครับเพื่อจะเรียนรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างทองแท้คุณผู้ฟังครับเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมเนี่ยคุณผู้ฟังครับเรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามคุณผู้ฟังครับถ้าหากมีคนถามหรือว่ามีคำถามในใจของเราเนี่ยนะครับก็จะตอบได้ด้วยนะครับมีทั้งหมด18บทคุณผู้ฟังครับเรียนจบบทที่18ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังครับรับไปเลยนะครับเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับ

ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้า

แม้ว่าวันนี้เราจะเจอกับสถานการณ์ไหนของชีวิตคุณฟังครับขอให้เราลุกขึ้นมาและก็เดินต่อไปนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้คุณฟังครับชีวิตนี้ยังคงที่มีคำตอบและทางออกอยู่นะครับอยากจะฟังเพลงไหนเพลงไหนที่โดนใจนะครับก็เลือกฟังกันที่นี่ตรงนี้ได้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ0865229688 0865229688นะครับอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อก็เบอร์นี้นะครับ

เมื่อพูดถึงในเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับถ้าหากเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเนี่ยคุณฟังกับโอ้นะต้องการการช่วยเหลือนะครับแล้วอาจจะมีคำถามด้วยนะครับว่าแล้วการช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมนะครับนะแล้วใครจะช่วยเราได้นะครับนะก็คิดถึงโครงการของรัฐบาลนะครับที่บอกว่าไทยช่วยไทยนะครับแหมนะเราช่วยกันนะครับบางคนก็บอกว่าใครก็ได้ช่วยทีนะโอ้เรื่องของการค้าการขายเนาะที่จะอุดหนุนซึ่งกันและกันที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยนะครับมีคนขายก็ต้องมีคนซื้อนะครับเมื่อมีคนซื้อก็มีการค้าขายเกิดขึ้นนะครับนะก็ขอให้สู้ต่อไปสลับช่วงของหน้าฝนแบบนี้สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับตามตลาดนัดต่างๆนะครับหรือว่าร้านข้างทางนะครับสตรีทฟู้ดเนี่ยคือทุกฝั่งกับนะถ้าหากเจอกับวันที่ฝนตกแบบนี้คือทุกฝั่งกับโอ้นะบางคนก็บอกว่าโอ้นะกินข้าวที่บ้านดีกว่านะครับนะออกไปไม่ได้เพราะว่าเปียกฝนนี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับ Delivery ด้วยนะครับนะที่ส่งถึงหน้าบ้านนี่คุณฟังครับโอ้นะบางร้านก็จะมีแบบนี้คุณฟังครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องออกมาหาเราเราส่งถึงที่เนี่ยคุณฟังครับโอ้นะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณฟังครับว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการทำมาหากินต่างๆนะครับเรื่องของการค้าการขายด้วยนะครับที่จะฝากดูแลซึ่งกันและกันในเรื่องนี้นะครับถ้าหากพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือคุณผู้ฟังครับนะการช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมนะครับถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราจะช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบเหตุได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมเจอบทความหนึ่งคุณผู้ฟังครับน่าสนใจจากvimut.com นะครับเป็นเพจของโรงพยาบาลวิมุตนะครับเขาบอกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ถูกต้องเมื่อต้องรับมือกับอุบัติเหตุต่างๆนะครับนะมาดูด้วยกันคุณผู้ฟังครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็สำคัญและก็จำเป็นด้วยนะครับการปฐมพยาบาลแผลสดหรือว่าแผลถลอกนะครับแผลถลอกหรือว่าแผลสดที่เกิดจากการขีดข่วนเนี่ยคุณผู้ฟังครับที่มีความตื้นเพียงผิวหนังชั้นนอกนะครับนะแผลถลอกอะไรต่างๆเนี่ยเนาะเวลารถล้มอะไรต่างๆนะครับคิดถึงแผลที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับมีเลือดออกเล็กน้อยเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นแผลที่ไม่ร้ายแรงนะครับแต่ก็ต้องได้รับการปฐมพยาบาลเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บริเวณแผลโดยทันทีนะครับเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและก็ปล่อยให้แผลแห้งนี่นะครับวิธีปฐมพยาบาลหรือว่าทำแผลสดแผลถลอกคุณฟังครับหนึ่งเลยนะคุณฟังครับมีคำแนะนำนะครับนี่คือวิธีปฐมพยาบาลทำแผลสดทำแผลถลอกนี่คุณฟังครับหนึ่งนะครับล้างบาดแผลให้สะอาดด้วยน้ำเกลือล้างแผลนะครับน้ำเกลือที่ปราศจากเชื้อเนี่ยคุณฟังครับหรือว่าถ้าหากไม่มีก็ให้ใช้น้ำสะอาดแล้วก็สบู่นะครับหากมีสิ่งสกปรกนะครับเช่นทรายฝุ่นผงหรือว่าเศษดินอยู่ในบาดแผลนะครับต้องล้างออกให้หมดนะครับสองคุณฟังครับหลังจากล้างแผลแล้วเนี่ยคุณฟังครับให้ใช้ยาฆ่าเชื้อสำหรับภายนอกนะครับเช่นเบตาดีนโพวิโดนไอโอดีเนี่ยคุณฟังครับแม่นะเมื่อวันก่อนพูดถึงยาสามัญประจำบ้านเนาะที่จะต้องมีเนี่ยนะครับนะพวกเบตาดีนพวกยาที่จะใส่แผลสดเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับต้องฆ่าเชื้อก่อนนะครับโดยต้องปิดโดยไม่ต้องปิดบาดแผลคุณฟังครับแต่หากเป็นแผลที่เท้าหรือว่าในร่มผ้าเนี่ยคุณฟังครับควรจะปิดด้วยผ้าก๊อซสะอาดนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและช่วยป้องกันการเสียดสีของแผลด้วยนะครับสามคุณฟังครับหากเป็นแผลขนาดใหญ่นะคุณฟังครับหรือว่าเป็นแผลเกิดจากความร้อนที่ผุพองเป็นตุ่มน้ำเนี่ยคุณฟังครับควรที่จะไปทำแผลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับเพราะอาจจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนกระตุ้นบาดทะยักด้วยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของแผลด้วยนะครับและก็ประวัติการได้รับวัคซีนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับหน้าตาเป็นแผลขนาดใหญ่เนี่ยนะครับต้องไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับข้อห้ามคุณฟังครับเมื่อต้องปฐมพยาบาลแผลสดหรือว่าแผลถลอกนะครับไม่ควรที่จะล้างแผลหรือว่าเช็ดแผลโดยตรงด้วยแอลกอฮอล์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับเพราะจะทำให้แผลเกิดการระคายเคืองเจ็บแสบเนื้อเยื่อบริเวณแผลจะตายและส่งผลให้แผลเนี่ยหายช้าได้นะครับนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปฐมพยาบาลแผลสดหรือว่าแผลถลอกเนี่ยนะครับนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับและก็วิธีปฐมพยาบาลแผลที่เลือดออกเยอะนะครับวิธีห้ามเลือดนะครับแผลชะกันที่เลือดออกเยอะเนี่ยคุณฟังครับทำให้เสียเลือดมากในเวลาอันสั้นนะครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
เสียชีวิตนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับไม่ว่าบาดแผลจะเล็กหรือใหญ่นะครับการห้ามเลือดอย่างถูกวิธีก่อนที่จะนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยไม่เสียเลือดมากนะครับและป้องกันการติดเชื้อด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะคุณฟังครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุณฟังครับแล้วก็เลือดออกเยอะนะครับต้องมีวิธีการห้ามเลือดด้วยนะครับวิธีปฐมพยาบาลแผลเลือดออกเยอะหรือว่าวิธีห้ามเลือดคุณฟังครับหนึ่งนะคุณฟังครับหาจุดที่เลือดออกแล้วก็ใช้ผ้าก๊อซหรือว่าผ้าสะอาดคุณฟังครับย้ำว่าต้องเป็นผ้าสะอาดถ้าหากไม่มีผ้าก๊อซนะครับกดลงตรงบาดแผลโดยตรงนะครับจนกว่าเลือดจะหยุดไหลนะครับระหว่างกดแผลเนี่ยคุณฟังครับห้ามเปิดแง้มดูเด็ดขาดนะครับนะว่าเอ๊ะมันหยุดหรือยังแน่เนี่ยคุณฟังครับโอ้นะห้ามเปิดแง้มดูเด็ดขาดนะครับต้องใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับหลอดเลือดเนี่ยจะหดตัวแล้วก็ห้ามเลือดไว้ได้นะครับจากนั้นจึงทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อนะครับหรือว่าใช้น้ำสะอาดก็ได้ถ้าหากไม่มีนะครับแล้วซับแผลให้แห้งก่อนจะทายาฆ่าเชื้อนะครับ2คุณฟังครับหากกดแผลไว้แล้วเลือดยังไม่หยุดไหลนะครับมีเลือดซึมออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณฟังครับให้ใช้ผ้าอีกผืนกดทับโดยที่ไม่ต้องเอาผ้าผืนเดิมออกนะครับแล้วกดแผลต่อไปจนกว่าเลือดจะหยุดซึมขึ้นมาบนผ้านะครับนะต้องใช้ผ้าอีกผืนนะครับในการที่จะช่วยกดนะครับ3คุณผู้ฟังครับหากบาดแผลมีขนาดใหญ่นะครับเลือดออกรุนแรงนะครับและไม่สามารถกดแผลห้ามเลือดได้นะครับควรที่จะใช้ผ้าก๊อซหรือว่าผ้าสะอาดกดไปตรงๆที่บริเวณปากแผลและโทรเรียกรถพยาบาลที่เบอร์นี้ทันทีนะครับ1669นะครับ1669นะครับข้อห้ามเมื่อต้องปฐมพยาบาลเลือดออกเยอะเนี่ยคุณฟังครับหากเป็นบาดแผลที่มีวัตถุเสียบอยู่นะคุณฟังครับหรือว่าบาดแผลจากการถูกแทงเนี่ยนะครับห้ามดึงวัตถุนั้นออกนะครับให้ใช้ผ้ากดแผลได้เลยนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บโดยตรงนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับหากเป็นบาดแผลที่มีเลือดออกเยอะจากอุบัติเหตุเนี่ยคุณฟังครับห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดคุณฟังครับเพราะอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะครับยกเว้นกรณีจำเป็นนะครับเช่นอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณฟังครับอยู่กลางถนนเนี่ยคุณฟังครับอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยคุณฟังครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายนะครับนะแต่ว่าถ้าหากไม่มีเหตุจำเป็นนะครับก็พยายามที่จะไม่เคลื่อนย้ายผู้ที่ได้บาดเจ็บนะครับนี่คือวิธีปฐมพยาบาลเวลาเจอแผลเลือดออกเยอะนะครับซึ่งเป็นวิธีห้ามเลือดเนี่ยคุณฟังครับเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับที่ต้องบอกต่อกันด้วยคุณฟังครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ vimut.com ที่เป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิมุตมาณที่นี้ด้วยนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบอยากเจนสิ่งดีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่121นะครับข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับแม้นั้นนำมาบ่อยมากช่วงนี้นะครับที่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งมาจากพระเจ้านะครับซึ่งการช่วยเหลือมีอยู่จริงนะครับถ้าหากคุณฟังเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับวันนี้ขอการช่วยเหลือซึ่งมาจากพระเจ้านะครับดูพระคำตอนนี้ด้วยกันนะครับสดุดีบทที่121ข้อที่1ถึงข้อที่3ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอัลลขาท่านจะไม่เคลิ้มไปอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับสดุดีบทที่121ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอัลลขาท่านจะไม่เคลิ้มไปนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากคำตอนนี้คุณผู้ฟังครับการช่วยเหลือมีอยู่จริงหรือไม่นะครับนะเมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์การช่วยเหลือของข้าพเจ้านี้มาจากไหนนะครับอาจจะมีคำถามแบบนี้นะครับเมื่อเจอกับปัญหาเมื่อเจอกับอะไรต่างๆที่มันถาถมกันเข้ามานะครับพระคำตอนนี้บอกว่าความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้านะครับผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าองค์นี้แหละคุณผู้ฟังครับพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับชีวิตของเราอยู่ในการดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแม้ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ไหนคุณผู้ฟังครับพระเจ้าทรงอยู่กับท่านนะครับขอให้เรามั่นใจคุณผู้ฟังครับว่าการช่วยเหลือซึ่งมาจากพระเจ้ายังคงที่จะมีอยู่นะครับมีอยู่ในวันที่ผ่านมายังไงคุณผู้ฟังครับก็จะมีอยู่อย่างนั้นในวันนี้และก็ในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับถ้าหากคุณฟังเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนะครับมองไม่เห็นทางออกเลยนะครับมองไม่เห็นการช่วยเหลือเลยเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะและก็มีคำถามว่าแล้วการช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมนะครับนะแล้วมันจะมาจากไหนนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับถ้าหากคุณผู้ฟังเจอสถานการณ์ที่เสมือนจะตันเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่มีการช่วยเหลือมาจากใครเลยหรือว่าทางใดเลยนะครับวันนี้ข่าวดีนี้มาถึงท่านนะครับว่าการช่วยเหลือมาจากพระเจ้านะครับความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้านะครับผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในทุกเรื่องราวด้วยนะครับสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้แม้ว่ามันจะใหญ่จะหนักจะทำให้เราเหนื่อยเพราะว่ามันยากเกินไปเนี่ยคุณผู้ฟังกับขอกำลังซึ่งมาจากพระองค์เรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน0865229688 0865229688นะครับก็ฝากความตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นคำตอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านว่าการช่วยเหลือนั้นมีอยู่จริงโดยเฉพาะการช่วยเหลือซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเวลาของเราวันนี้หมดลงอีกแล้วคุณฟังครับต้องลากันไปก่อนนะครับเสียใจแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกการติดต่อสื่อสารกันในทุกช่องทางนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลาไปแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
1: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
4: ท่านผู้ฟังที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข
5: 0949610293
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถนะคะของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการดูแลสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรให้กับท่านผู้ฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระสายเส้นค่ะกระสายเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระสายเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระสายเส้นนะคะอันนั้นอาการกระสายเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระสายเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะบางทีอาจจะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆนะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะ ก็แล้วถ้าใช้นะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไปอย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าแล้วก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำแล้วก็อักเสบได้นะคะบางรายก็จะมีอาการปวดแล้วก็ข้อบวมร่วมด้วยนะคะบางรายไม่บวมแต่ก็ปวดแบบแห้งๆได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อนิ้วมือนะคะส่วนปลายเกือบทุกนิ้วเลยนะคะส่วนมากพบในสตรีก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะที่ใช้มือมากอย่างเช่นซักผ้าบิดผ้าทำอาหารกวาดบ้านทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะ
6: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อม และตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
5: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
1: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณสยามอินประเสริฐตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
8: อายุ78แล้ว
7: คุณสยามทำอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้
8: อ๋อตอนก่อนทำงานไฟฟ้านครหลวงตอนนี้ปลดเกษียณแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร
7: แล้วก็ปัญหาสุขภาพเป็นมายังไงคะ
8: ปัญหาสุขภาพก็สมองโลหิตมันตีบนะเส้นเลือดสมองตีบ2เส้นแล้วก็มันก็เดินไม่ค่อยได้พอดีฟังไอ้วิทยุอะคือตอนก่อนผมทานยาหลายอย่างแล้วตอนนี้ผมฟังวิทยุว่าว่าแก่นขี้เหล็กเพราะว่าที่บ้านผมอะร้านขายยารุ่งเรืองฤทธิ์อยู่อำเภอกระโดงนาจังหวัดพิจิตรเนี่ย
7: อ๋อคุณสยามมีร้านขายยาอยู่ด้วยเหรอคะ
8: ใช่พี่สาวน้องสาวตอนนี้น้องสาวทำอยู่ตอนก่อนพ่อเป็นคนปรุงยาร้านรุ่งเรืองฤทธิ์ป้าทำอยู่แล้วก็พอตำรานเนี
7: ่
8: ย
7: แสดงว่าคุณพ่อนี่เป็นแพทย์แผนโบราณใช่ไหมคะ
8: เป็นแพทย์แผนโบราณเลยครับเรียกว่าใครป่วยใครอะไรนี่ก็ต้องมาตามพ
7: ่
8: ออ
7: ๋อตามคุณพ่อไปปรุงยาให้ในสมัยโบราณซึ่งบางที
8: อย่างในงูสวัสดเนี้ยเป
7: ็
8: นเนี้ยก็มาให้พ่อเป่าให้อะไรให้
7: เขาเรียกว่าภูมิปัญญานะ
8: ก็ทุกอย่างที่ร้านตอนนี
7: ้ก็แสดงว่าน้องสาวนี่คือสืบทอดจากคุณพ่อมาแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายยา
8: เป็นลูกของอานะ
7: ค่ะ
8: ลูกพี่ลูกน้องก็สืบทอดจากคือดูแลแทนพ่อเสียป้าก็เป็นคนคุมต่อแล้วก็ตอนนี้ป้าเสียแล้วน้องสาวก็คุมต่อ
7: แล้วทำไมคุณสยามถึงเลือกที่จะทานสมุนไพรของเราล่ะคะ
8: อ๋อก็ผมดูหมดนะเพราะยาพวกนี้ผมเป็นคนช่วยพ่อเก็บพ่อจ่ายเก็บยาเก็บอะไรนะอย่างเป็นอย่างยาบำรุงเลือดมีอะไรๆมั่งก็พอจะรู้ว่าเพราะอยู่คุกคีอยู่กันป้าเขานะ
7: อ๋อแสดงว่าอย่างนี้ธิดาเข้าใจแล้วคือคุณสยามมาช่วยคุณพ่อที่จะเก็บสมุนไพรจะมาเพื่อที่จะเอามาปรุงยาในสมัยโบราณนั้นใช่ไหมคะก็เลยพอจะมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรอยู่บ้าง
8: อ๋อรู้ครับอย่างงูสวัสดเนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรเลยเอาว่านพระการนั่นนะตามกระสายเล่าแล้วก็ทาพ่นด้วยพ่อเขาเป็นทั้งหมอแผนโบราณเป็นคนคุมด้วยเป็นคนปรุงด้วย
7: ค่ะคุณสยามทานสมุนไพรตัวไหนของเราบ้างคะ
8: อ๋อทานหลายอย่างปลดเงินไปเป็นหมื่นแล้วนะ
7: เป็นหมื่นแล้ว
8: ไม่เอ่ยเขาดีกว่านะ
7: ค่ะไม่เอ่ยดีกว่า
8: ที่เราทานแล้ว
7: ค่ะ
8: มันถูกโรคกับเราเนี่ย
7: ค่ะอ
8: ย่างแก่นขี้เหล็กนี่มันทานได้10วันผมนอนหงายแล้วก็ข่าวมันยกขึ้นไม่ได้นะพอวันที่12ที่3นี่เข่าผมยกได้เลยได้เอวก็ไม่ปวดมันเทาลงไปนะยังไม่ถึงหายเราก็เป็นมานานแล้วและอีกอย่างผมลุงผ่าหลังมานะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: หมอนรอกระดูกแตกนะ
7: ค่ะ
8: ตอนนั้นทำงานไฟฟ้านะลูกน้องมาอยู่ก็ไปยกแผ่นเหล็กคันเดียวนะพอคุมต่อรถใหม่เนี่ยกระดูกมันก็ไอ้หมอนรอมันก็กระดูกหลังก็ปวดขาข้างซ้ายนะก็ไปผ่ามาผ่าที่โรงพยาบาลไฟฟ้าก็ทำงานประกอบทำงานไฟฟ้านะมา3ปี
7: ค่ะ
8: ก็ปลดเกษียณมาเมื่อปี48นี
7: ่อ๋อแล้วนอกจากแก่นขี้เหล็กแล้วทานอะไรอีกคะ
8: แก่นขี้เหล็กแล้วก็สายตาก็ซึมตาเจ้าแล้ว
7: ค่ะ
8: มันก็ยังไม่บรรเทานะพอซื้อเลนส์สายตานี่กล่องชาร์จได้กล่องหนึ่งกล่องตามันก็เริ่มมองเห็นชัดสว่างหน่อยนึงแต่มันก็ยังมีหมอก
7: ค่ะ
8: พอจะให้มันหายเลยมันหายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นมันมีเบาหวานมีความดันหลายอย่าง
7: มีโรคประจำตัวแล้วก็ประกอบกับอายุของเรา
8: เบาหวานความดัน
7: ค่ะสายตาเป็นอะไรคะคุณสยาม
8: หมอก็บอกต้อกระจก
7: ค่ะก็คือ
8: ก็มันม่วนนะมองแบบเป็นหมอกนะสีขาวแต่กลางคืนจะไม่เป็น
7: ค่ะ
8: จะให้มันหายชัดเลยแบบพิกก็เป็นอยู่เพราะหมอก็เขาบอกต้อกระจกแต่ตอนนั้นเจอตัวนี้ก่อนมันก็คงจะดีขึ้นถือว่าใช้ยาได้ถูกแล้วล่ะ
7: ค่ะ
8: การ
7: คิดว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะ
8: มันก็พอใช้ได้ปราจา
7: สมเหตุสมผลไหม
8: สมเหตุสมผลแต่ไอ้ที่เหล็กนั่นใช้ได้เลยลุสั่งมากระปุกที่สามนะ
7: แก่น
8: แล้วก็สั่งให้มันเลยที่อาชาขา
7: ค
8: ่
7: ะค่ะค่ะสมุนไพรก็คือเราแนะนำให้ทานก่อนอาหารค่ะ
8: แล้วถ้าทานข้าวลืมนะทานข้าวแล้วล่ะ
7: ถ้าทานข้าวแล้วก็เว้นไว้สัก20นาทีค่อยกลับมาทานสมุนไพรใหม
8: ่เป็นละครึ่งชั่วโมงก็ได้นะ
7: ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้ถูกต้องค่ะ
8: ก็ยาตานี่ก็คือสั่งเป็นกล่องที่สองแล้ว
7: ก็นี่กำลังจะส่งไปให้คุณสยามยังไม่ได้รับนะคะ
8: ค่
7: ะ
8: ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มา
7: ค่ะ
8: ท่านผู้ฟังถ้าท่านรู้ว่าปวดเข่าปวดขาปวดเอวเนี่ยท่านทานได้เลยซื้อทานได้เลยเพราะผมเป็นมานานแล้วไอ้ยังเส้นไอ้หมอนรองกระดูกแตกให้มันเป็นมาตั้งแต่ปี2เอ้20น่ะ1819
7: อ๋อเป็นมานานเลยค่ะ
8: ก็พอดีมาพลาดที่ตอนต้องไปยกทำงานช่วยลูกน้องน่ะเพราะความขี้เกียจของเราต้องช่วยลูกน้อง
7: ค่ะ
8: เพราะตอนนี้ผมลุกขึ้นนั่งโดยที่ไม่ต้องนั่นเลยแล้วผมออกกำลังกาย
7: ลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งโดยที่ลุกจากตอนที่นั่งโดยที่ไม่ต้องใช้แขนดัน
8: ไม่ต้อง
7: คือปกติแล้วเวลาลุกขึ้นนั่งจะต้องใช้แขนยันขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
8: จอดปวดจะต้องตะแคงนะ
7: ค่ะ
8: แล้วตอนทีแรกที่เป็นอยู่ต้องตะแคงแล้วก็แขนซ้ายยันขึ้น
7: ค่ะ
8: ตอนนี้ผมลุงทำไรป่ะ
7: ค่ะ
8: ช้าตื่นขึ้นมาลุงยกขายกแขนนอนที่นอนอะเพราะมันยังลุกเลยไม่ได้ก็ยกแขนยกขาถีบจักรยาน300ครั้งแต่แล้วก็ยกขาขึ้นนะ
7: ค่ะ
8: ยกขาคู่ขึ้น20ครั้งกระดกขึ้นมาปั๊บนั่งได้เลยนะมือเนี่ยไปแตะปลายเท้าได้สองเท้าเลยคือถ้าไม่ทำเราก็มันเหมือนกับเราขอให้มันเป็นต่อไปนะลุกก็ไม่ได้
7: เราก็ต้องต่อสู้กับโรคที่เราเป็นอยู่นะคุณลุงนะ
8: ตอนนี้ลุงก็เดินได้นะเดินไปซื้อของที่ร้านเซเว่นนะก็ประมาณกิโลนึงอะเดินไปท่านที่ปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดขาตาฝ้าตาฟางก็ทานยาที่ได้ทานได้กันที่เหล็กผมทานมาหลายอย่างแล้วผมไม่เอ่ยชื่อเพราะที่บ้านผมก็เป็นร้านขายยาถ้าอยากรู้จักก็ร้านลุงเล็กแถนอำเภอบางนาจังหวัดพิจิตรตลาดประเวศเนี่ย
7: ค่ะ
8: ขอบคุณมาก
7: โอเคนะคะคุณลุงสยามขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่เป็นลูกค้าเราต่อเนื่องเลยนะคะ
8: ไอ้บำรุงมีไหมยาบำรุง
7: มีค่ะ
8: ก่อนเพียอะไรเนี่ย
7: ใช่มีค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีโชคดีนะขอให้มีความสุขพระคุ้มครอง
7: ค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงขอให้คุณลุงขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะ ยากระใสเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุเป็นปกติได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนขึ้นไปซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นอย่างเร็วค่ะและสุดท้ายนะคะการทานสมุนไพรไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
9: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
1: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะยังสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
5: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
4: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
5: 0949610293
4: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ฟังที่เคารพคะเรามาเปิดตาดูโรคที่มากับดวงตากันดีกว่าค่ะมีวิธีมากมายที่จะช่วยหยุดการเสื่อมของสายตานะคะอันเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นลองฟังแผนปกป้องดวงตาในช่วงต่อไปนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งจะอยู่คู่กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านตราบนานเท่านานค่ะสายตาเสื่อมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นดวงตาของเราก็เช่นเดียวกับผิวนะคะที่ต้องพึ่งกลไกวิธีการชะลอความเสื่อมค่ะในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนะคะตาถือเป็นอวัยวะที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกอนุมูลอิสระทำร้ายมากที่สุดอนุมูลอิสระก็คือตัวร้ายค่ะที่อยู่ในร่างกายนะคะก่อให้เกิดความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บแต่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาสั้นยาวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ช่วยชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
10: สวัสดีครับลุงยงบุญเกิดอายุ73ปี
4: ค่ะคุณลุงปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
10: ตอนนี้ทำสวนนภาลัยอ่ะ
4: สวนนภาลัยอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
10: แต่ก็ตอนนี้ผมอยู่บางนานอกนี่ฮะ
4: อ๋ออยู่บางนานี่เองเน
10: า
4: ะ
10: บางนานอกฮะ
4: ค่ะแล้วคุณลุงยงประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
10: เป็นต้อกระจกครับ
4: ค่ะ
10: แล้วก็โรงพยาบาลเขาก็นัดเป็นมา3ปีแล้วเขาก็นัดให้ยามาหยอด3เดือน4เดือนมั่งอะไรมั่งก็ส่งกล้องเพราะว่าตาซ้ายเป็นต้อกระจกแล้วทีนี้ก็ไปมาเขาก็ส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งบ้านแพ้วสมุทรสาครน่ะแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าตาลุงยังไม่แก่กลับไปได้แล้วถ้าผ่าตอนนี้เดี๋ยวผ่าครั้งที่2ก็จะติดเชื้ออีก
4: ค่ะ
10: นี่ลุงก็มาฟัง รายการวิทยุสน.บางนากรมอุตุเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นต้อกระจกเนี่ยเขาก็กินเนี่ยเขาก็ไปซองเขาว่าเขาก็ดีขึ้นเพราะว่าไอ้เมือกตามันออกมารู้สึกว่าตาสว่าง
7: ค่ะ
10: นี่ลุงก็ฟังวิทยุไปลุงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
7: ค่ะ
10: เขาบอกว่าแว่นนวลนี้ก็ทิ้งหมดเลยนะเขาบอกรำคาญนอกจากว่าดูหนังสือตัวเล็กก็ทิ้งใส
7: ่ค่ะ
10: นี่ก็ลุงก็เลยสั่งมากล่องหนึ่งก็กินได้ถึงเดือนน่ะรู้สึกว่ามันดีขึ้น
7: ค่ะ
10: กระเมือกตาที่เขาบอกว่าเมือกตาที่มันออกมารู้สึกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเยื่อเหมือนขี้ตาแข็งๆอะไรเนี่ย
7: ค่ะ
10: ถ้ารู้สึกว่าตานี่สว่างลุงสั่งมากล่องแล้วก็ทีหลังก็สั่งมา4 กล่องอีก
7: ค
10: ่
7: ะ
10: แล้วก็กินเรื่อยไปเรื่อยไปตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เหลืออีก2 กล่องกับไก่10 เม็ด
7: ค่ะกล่องนึงก็รับประทานได้ประมาณเดือนนึงใช่ไหมคะคุณลุง
10: เดือนนึงครับใช่เดือนนึงฮะ
7: ค่ะ
10: แล้วกินแล้วก่อนนอน1 เม็ด
7: ค
10: ่
7: ะ
10: รู้สึกมันดีขึ้นแว่นตรงแว่นตาดูหนังสือใส่แว่นตาถ้าไม่ดูหนังสือไม่ใส่หรอก
7: ค่ะ
10: มันก็รำคาญเหมือนกันน่ะ
7: ก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะคุณลุง
10: ใช่ครับ
7: ค่ะ
10: มองอะไรก็ดับตาข้างขวามองข้างซ้ายรู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมดาไปแล้วก่อนนี่มันมัว
7: ค่ะอะไรที่ทำให้คุณลุงตัดสินใจสั่งซื้อคะคุณลุง
10: ก็มันอย่างนี้ว่าหมอก็ไม่ได้ไปหาแล้ว
7: ค
10: ่
7: ะ
10: ก็ตัดสินใจสั่งมากินดีกว่าร ู้สึกว่ามันกินดีแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงหรอก
7: ค
10: ่
7: ะ
10: จะกินแล้วก็มันถูกกันเนี่ยก็อยากจะฝากว่าคนที่เป็นต้อกระจกที่เป็นต้อกระจกกระลุงก็แนะนำลุงก็แนะนำยาสุภัสตาเนี่ยเขาดีจริง
7: ๆค่ะ
10: ที่แรกลุงก็ไม่เชื่อใจออกมาเชื่อใจตอนที่สั่งมากล่องกินแล้วถึงเดือนถึงได้รู้ว่ามันดีจังนะราคามันก็ไม่แพงหรอก
7: กินถูก
10: กัน
7: ขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณลุง
10: ครับ
7: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
10: ครับ
7: ขอบพระคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
3: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้

0: สารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
1: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
2: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
3: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
4: ฉันสุภัทราเดี่ยมจิตสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน

0: The Best of Innovation.
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันรอบใหม่นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียและดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7-8คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนรวมถึงการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์1-5 บาทต่อลิตรแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยเครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยทั้งนี้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th จบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบุญวิเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี228454188 228454188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500-5800ขอเจริญพร
4: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพครับเช่นเคยมาเจอกันในอีกชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ารายการสุขภาพหมุนเวียนที่เรามาเจอกันในช่วงวันหนึ่งก็หลายช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเที่ยงบ่ายเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามเรื่องสาระเกี่ยวกับสุขภาพเรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสุขภาพเรามีเรื่องราวสุขภาพมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใหม่เป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าเชิงสุขภาพในการออกกำลังกายของหลายประเทศเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นหยิบยกเข้าไปใช้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรักสุขภาพนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมกิติกรกาญจนเวคินมาร่วมเดินรายการมาพูดคุยปัญหาหรือภาษาสุขภาพร่วมกับคุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณกิติกรค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการคุณติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่รายการของเรา0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องจากว่าคุณผู้ฟังที่ต้องการซื้อโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับหลายคนก็โทรมาถามคุณติ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานับจากที่เปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกตอนนี้เรายังเป็นโปรโมชั่นต่อไปนะครับหลายคนก็ถามว่าจะสิ้นสุดช่วงไหนนะครับตอนนี้เราก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่สำหรับท่านที่ต้องซื้อครึ่งโหลหรือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกตอนนี้โปรยังเดินหน้าอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าในสต๊อกโกดังของเรานั้นยังมีผลิตภัณฑ์เพียงพอสำหรับท่านที่จะส่งไปสำหรับหลาย10จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งจะไม่ให้เกิดการขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการซื้อเราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างรวดเร็วแม้จะช้าไปบ้างนะครับสักนิดนึงอาจจะช้าไปล่าช้าสักวันหนึ่งเนื่องจากหน่วยส่งคนติ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการเออร์เลอร์สักนิดถึงช้าไป1วันนะครับปกติจะได้รับข้ามวันถ้าเกิดว่าเลยไปวันหนึ่งคุณผู้ฟังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับเนื่องจากสายส่งนั้นต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปิดโปรมาก็ทำงานกันอย่างหนักทีเดียวนะครับเพื่อบริการให้กับท่านสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมมีเรื่องเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคือนาฬิกาชีวิตที่หลายท่านถามกันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกอย่างนี้
1: ค
0: ุณเด่งชีวิตนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมหรือร่างกายคนเราเนี่ยจะเป็นเหมือนนาฬิกาหมุนจะมีสองด้านด้านหนึ่งคือช่วงกลางวันด้านหนึ่งช่วงกลางคืนคือพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะพูดถึงอวัยวะหรือร่างกายของคนเราเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนับแต่ช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยอยู่ปกติในช่วงกลางวันช่วงกลางคืนเนี่ยเราต้องปรับสภาพให้กับร่างกายนั้นให้เป็นเรื่องที่สมดุลอย่างเช่นช่วงเช้ามาเนี่ยเราต้องเกิดเราต้องปวดเพื่อการขับถ่ายข
1: ับ
0: ถ่ายของเสียใช่เข้าห้องน้ำช่วง 7-8 โมงเราก็จะมีการกินอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานในร่างกายนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่านะครับคุณติ่งตรงเนี้ยนับเราจะไปพูดถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับช่วงตั้งแต่3:00ไปเนี่ยนะครับให้คุณติ่งเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังง่ายว่าปฏิสัมพันธ์ของเรื่องอวัยวะในร่างกายของคนเรานั้นทำงานคุณเอง ทำงานในช่วงในช่วงตอนที่เริ่มตั้งแต
1: ่
0: คือตีสาม
1: ใช่
0: ตีสามเนี่ยทำงานอะไรบ้างคุณติง
1: ค่ะคือตั้งแต่ช่วงเวลา3นาฬิกาตี3เนี่ยนะคะ
0: ถึงตี5
1: เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของปอดนะทำหน้าที่ของเขานะคะเพื่อให้ระบบหายใจเนี่ยได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะที่สมองนะคะสมองที่ได้รับออกซิเจนน้อยหรือว่าไม่เพียงพอเนี่ยจะมีผลในเรื่องของความจำของคนเราเนี่ยเสื่อมลงได้นะคะ
0: ครับช่วงตี3นี่โดยส่วนใหญ่นี้เรานอนเรานอนนะครับและช่วงตี4
1: ค่ะตี4ถึงตี5เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลงต่ำสุดนะคะร่างกายเนี่ยควรจะได้รับความอบอุ่นนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงสภาวะอากาศเย็นนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยเหมาะนะต่อการตื่นนอนนะคะเพื่อที่จะรับอากาศบริสุทธิ์และก็ออกกำลังกายนั่นเองนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ปอดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นสำหรับคนที่ระบบหายใจหรือว่าปอดมีปัญหานะคะหายใจติดขัดมีอาการไอจามมีน้ำมูกนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคหอบต้องระวังสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาการเนี่ยกำเริบได้นะคะ
0: ครับผมมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งเด้ง
1: ค่ะ
0: มีเคล็ดลับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอย่างเงี้ยติ่งเวลาที่นอนแอร์เนี่ยผมคนหนึ่งก็นอนแอร์ไม่ถึงครึ่งไม่ทั้งคืน
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านนะช่วงนี้ร่างกายต้องปรับความอบอุ่นตัวเนี้ยผมเคยฟังอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพามานะครับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทำตามก็คือว่าท่านที่นอนแอร
1: ์
0: ท่านมาปิดแอร์คุณเด็ก
1: ใช
0: ่มาปิดแอร์ เพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมันจะหนาวเพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศเย็นตีสามตีสี่เนี่ยความร้อนก็จะคลายออกไปทำให้เรานี่นอนแอร์ทั้งคืนเนี่ยเราต้องปิดแอร
1: ์
0: ช่วงตีสี่ตีห้าเพื่อจะไม่ทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นนะครับต่อครับ
1: ทีนี้มาถึงช่วงเวลาของ5นาฬิกาตี5จนถึง7โมงเช้านี่นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่เขาทำงานนะคะเพื่อที่จะขับถ่ายของเสียเนี่ยออกจากร่างกายนะคะแล้วก็มีการหลั่งคอร์ติซอลนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยกระปรี้กระเปร่านะคะช่วงนี้เนี่ยก็จึงควรดื่มน้ำเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงนี้นี่เป็นต้นไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะคะความดันเลือดในร่างกายเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเนี่ยก็จะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะหายใจติดขัดโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหืดนะคะควรจะระวังอาการกำเริบด้วยนะคะ
0: ครับตอนนี้ผมเสริมนิดหนึ่งนะครับช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับนาฬิกาชีวิตเราเนี่ยควรจะดื่มน้ำอุ่นคือช่วงตีห้าโดยสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีวงการสุขภาพเนี่ยให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อดื่มน้ำอุ่นเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่เพื่อจะขับถ่ายของเสียเพื่อจะทำให้เรานั้นได้เข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายของเสียออกนะครับหลายท่านนะครับที่ทำอย่างนี้ร่างกายก็จะเป็นปกติดีนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีไปด้วยนะครับถ้าท่านรู้ว่าเวลาคือร่างกายที่คนเราเนี่ยเวลามันรวนมันรวนผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับช่วงเวลานอนเราต้องนอนช่วงเวลาขับถ่ายเราก็ต้องขับถ่ายช่วงเวลาทานอาหารไม่ได้ทานก็แปลว่าโรคกระเพาะถามหา นะครับ ช่วงที่ท่านเวลาขับถ่ายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงอย่างผมคุณติ่งพูดไปเนี่ยถ้าท่านมัวแต่นอนอยู
1: ่
0: ไม่ถ่ายเดี๋ยวท่านก็จะเป็นโรคท้องผูกตามมานะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนาฬิกาชีวิตที่พูดไปเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้รู้วันเวลาที่ร่างกายนี้ทำงานและเราก็จะช่วยเขาตื่นขึ้นมาทานน้ำอุ่นนะครับทานน้ำอุ่นเพื่อจะให้ลำไส้นั้นเริ่มการแปรปรวนทำงานเพื่อที่จะถ่ายของเสียนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเลือกมาฝากนะครับเพื่อให้ท่านนั้นเป็นสาระดีๆเพื่อให้ท่านนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้ทราบเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากโปรสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับช่วงนี้
1: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็นะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษดีด้วยการซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรยอดฮิตนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการ การส่งถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆที่ทางรายการเลือกหรือว่าคุณผู้ฟังนั้นฝากแนะนำกันเข้ามานะครับก็จะเป็นบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับคุณฟังครับถ้าท่านนะครับที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าผมก็ยังปรึกษาท่านเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านจะปรึกษาเรื่องสุขภาพในแง่มุมไหนผมกิติกรนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะครับนอกจากวันเวลาที่จัดรายการท่านก็โทรมาได้หรือว่าท่านจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนเป็นเรื่องที่ท่านต้องได้พูดได้คุยแน่นอนนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆหลายท่านก็ถามมาว่าผมยังปรึกษาปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับในทุกวันก็ไม่เว้นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าตัวท่านเองญาติพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นเพื่อนเป็นฝูงของท่านที่มีปัญหานะครับมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำกันได้นะครับในเรื่องกระดูกและข้อยังเหมือนเดิมนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
4: ฮัลโหล
3: ครับครับ
4: ค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
3: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
4: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะจดเลยนะคะพี
3: ่ครับ
4: เลขที่37
3: 37
4: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
3: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
4: ่คะชุดที่เราปลูกกันดูค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
3: ได้นี่คมเจโมเรารู้จักครับนี่คมเจโม
4: พี่จดได้ยังจดหมดยัง
3: จดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
4: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนักเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปเขาไปที่ตรงนั้นจะเอาเบอร์ไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
3: พรุ่งนี้จุดทดลอง
4: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดตรงกระดูกเนี่ย
3: โอเคได้จัดให้
4: พรุ่งนี้ถึงนะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตักที่เคาน์เตอร์ไว้เลยค่ะ
3: ครับ
4: พี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมาหาคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
3: อ๋อหมวย
4: ค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
3: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหม
4: จ้ะ
3: โอเคครับผม
4: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค
4: ่ะ
1: คุณติง
2: ค่ะ
1: เรามาต่อ
2: เรื่องของนาฬิกาชีวิต
1: นาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราสัมพันธ์กับเรื่องเวลาได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณติ่งถึงเวลากี่โมงละตอนนี้
2: ค่ะ7โมงเช้าถึง9โมงแล้วค่ะ
1: ครับเป็นเวลาของช่วง
2: กระเพาะอาหารค่ะ
1: อ๋อต้องกินเข้าไป
2: ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไมเกรนภูมิแพ้นะคะไขข้ออักเสบรุมาตอยนะคะช่วงเวลานี้นี่ควรจะระวังในเรื่องของอาการกำเริบด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าช่วง7โมงเช้าถึง9โมงก็องค์การสุขภาพแนะนำให้ทานอาหารเช้า
2: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเป็นเวลาของกระเพาะเริ่มทำงานคือว่าร่างกายเนี่ยต้อ ้องทานอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่ทานอาหารช่วงนี
2: ้
1: ไปทานกาแฟเสียไปกินอาหารตอนเที่ยงเนี่ยแบบจริงๆเนี่ยระวังนะครับนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย
2: เปลี่ยนแน่เลย
1: เปลี่ยนเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารเช้าแบบนี้เยอะนะเลยเยอะมากนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เวลาที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพคุณผู้ฟังก็ควรทานอาหารเช้า
2: ค่ะ
1: 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น.ช่วงนี้เหมาะที่จะทานอาหารเช้านะครับ
2: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าร่างกายต้องการพลังงานตลอดทั้งวันนะครับ
2: ค่ะ
1: ต่อเลยครับ
2: ค่ะมาต่อที่ช่วงเวลา 9:00 น. จนถึง 11:00 น.นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนนะคะโดยม้ามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพส่วนตับอ่อนเนี่ยก็จะผลิตเอนไซม์นะคะมาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กร่างกายช่วงนี้เนี่ยจะมีความตื่นตัวมากนะคะจึงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะ
1: ครับช่วง9โมงถึง11โมงเป็นช่วงของม้ามและตับอ่อนนะครับก็กำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เหมาะต่อการทำงานและทำกิจกรรมช่วงนี้ตามหลักจริงๆก็ไม่ควรทานอาหารนะครับเวลาต่อไปคุณเด้ง
2: ค่ะ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะ
1: ค
2: เป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่หัวใจผิดปกตินะคะช่วงนี้ก็จะมีเหงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกร้อนอบอ้าวค่ะ
1: ครับก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกับร่างกายนี่เขาบอกอย่างนี้คุณติงเหมือนกับการตั้งเวลาตั้งเวลาแต่เรานี่จะใช้ร่างกายนี่ผิดหรือไม่อย่างเช่นคุณติงมีคนบอกว่าถ้ามีคนถามคำถามคำหนึ่งว่
2: า
1: ถ้าไม่นอนกลางคืนอย่างเช่นคนที่เล่นดนตรีนะคนหนึ่ง
2: มีอาชีพ
1: มีอาชีพไปไม่นอนกลางคืนและไปนอนกลางวันอยู่นานๆนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบคนหนึ่งตอนนั้นผมจำคำตอบได้ชัดเจนเลยคือว่าตับเนี่ยจะทำงานผิดปกติเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องการพักผ่อน
2: แต่เราไปทำงาน
1: นาฬิกาชีวิตของช่วงเราในประมาณสี่ทุ่มเนี่ยอย่างคนติ่งผมเนี่ยนอนสี่ทุ่มนะแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยไม่ได้นอนคือไปเที่ยว หรือไปดูดนตรีหรืออะไรพวกนี้นะก็ ประมาณเนี้ยว่างั้นเถอะ แล้วทำอยู่บ่อยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูดนตรีตีหนึ่งตีสองตีสามไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยไปได้ อาจจะไปแค่หนึ่งวันในปีหนึ่งอาจจะไปไม่กี่ครั้งร่างกายก็กลับมาพักแล้วก็จะเกิดความสมบูรณ์แต่คนที่ทำบ่อยๆท่านต้องระวังเรื่องตับนะครับเรื่องที่ปัญหาที่เกี่ยวกับตับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยหรือการที่ไม่ได้นอนให้ตรงเวลานะครับนาฬิกาชีวิตของท่านนี้รวนแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ฟังนะครับที่ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไป
2: ค
1: ุณดิงคือที่ได้คุยปัญหาสุขภาพของท่านในทางรายการก็คือว่าที่ผมเคยบอกในรายการก็คือนาฬิกาชีวิตของผู้สูงอายุในรายการจอดลึกสุขภาพคือท่านปัญหานอนไม่หลับคุณดิ่ง
2: ใช
1: ่คือช่วงเวลาที่นอนเนี่ย
2: นอนไม่หลับ
1: ที่เขาว่าห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในหลายๆอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่พอความดันของเลือ ดเกล็ดเลือดต่ำพวกเหล่านี้นะครับคือผมฝากไปให้ท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านจะรักษานาฬิกาชีวิตของท่านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณเด่งมันมีสรุปอยู่ก็คือว่าท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าคือว่าการขับถ่ายที่ดีการทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยพวกนี
2: ้
1: การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ
2: อ
1: มีอารมณ์แจ่มใสนะครับคืออย่าไปผิดอย่างเช่นว่าช่วงเที่ยงหรือบ่ายเวลาทานอาหารท่านก็ไม่ได้ทาน
2: ไม่ทาน
1: ไปทานเอาตอนเย็นบางคนนี่ไปทานตอนไหน
2: รวบเลยอ่ะ
1: เนี่ยบางคนนี่ไปทานเอาตอนดึก
2: จริงจริง
1: นะครับช่วงนั้นคือร่างกายต้องการพักผ่อนคือการนอน
2: ใช่อ
1: ย่างเช่นบางคนไปกินข้าวต้มรอบดึกซึ่งผมก็เคยทำนะคุณผู้ฟัง
2: แต่เราทําไม่บ่อย
1: ทําไม่บ่อยแต่ว่าระยะหลังนี่คือไม่ทําเพราะเรียนรู้นาฬิกาชีวิตว่าช่วงที่ 5-6 ทุ่มเนี่ยร่างกายต้องพักนะครับคนเนี่ยระยะหลังเนี่ยร้านข้าวต้มรอบดึกตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนเนี่ยจะเงียบกันไปแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวต้มรอบดึกเนี่ย 1:00 2:00 นี่จะเยอะ
2: ตอนนี้เริ่มกลับมาละ
1: แต่ช่วงนี้แต่ช่วงที่เราเล่ากันเนี่ยคือเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงเวลาการนอน
2: ใช่
1: แล้วเรากลับไปกินอาหารแทน
2: ค่ะ
1: นะครับบางคนแทนที่จะขับถ่ายเนี่ยตอนประมาณ 5:00 ถึง 7:00 นะ
2: ค่ะ
1: ทำไมฮะช่วงนั้นนอนยังไม่ตื่นเป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้สูงอายุที่ทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับก็ฟังเนี่ยคือผมยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับอ่ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคนติ่ง
2: ค่ะเรื่องของ
1: โปรโมชั่นละกัน
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะและก็อีก1โปรนะที่ยอดฮิตนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็คุณฟังครับรีบโทรกันเข้ามานะครับผมยังรอสายท่านอยู่บางท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยก็โทรมาที่รายการจอดลึกสุขภาพโดยผมกิตติกรจะรับสายท่านอยู่นะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องต่างๆปัญหาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆก็ขอคำแนะนำปรึกษากันมาได้เช่นเคยตลอดมาไม่มีวันหยุดนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมานะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพกันต่อนะครับ คุณฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหลายท่านนะมีประเด็นสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านที่อยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงคุณดิ่งครับ ก็ผมก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณฟังโทรเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอเปอเรเตอร์คนหนึ่งเพราะว่าทั้งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู่หรือคนอื่นๆนะครับที่รับสายนะครับบางท่านเนี่ยก็ไม่กล้าบอกนะเพราะว่าเราจะสำรวจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่นะครับ คุณฟังสามารถบอกอยากจะคุยกับผมอาจารย์กฤติกรหรือว่าท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะพูดคุยปัญหาสุขภาพไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันไขมันก็ขอคำแนะนำจากทางรายการเจาะลึกสุขภาพได้เช่นกันนะครับท่านจะมีปัญหาแบบไหนก็โทรมาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้นะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับ
2: สวัสดีค่ะอยากได้คาตามินกระชุดหนึ่ง
1: อย่าสามกระปุกมีแถมด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับส่งที่เดิมใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ค่ะที่เนี่ยที่อำเภออูทองสายโสม
1: เลขที่10หมู่1ตำบลสายยายโสมนะ
2: จ้าจ้า
1: ครับครับสบายดีนะครับช่วงนี
2: ้มันขาดยาไปจ้าอาทิตย์กว่าไม่มีเงินจะสั่ง
1: ค
2: ่อยไม่ค่อยดีตอนนี้อีตอนนั้นก็พอได้อ่ะพอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ดีเลยก็เลยต้องสั่งต่อพอได้เงินมาเลยสั่งต่อนะ
1: ครับครับครับพี่สายยายโสมนะ
2: อย่าพรุ่งนี้มาได้ไหม
1: ก็วันสองวันนี้ละจ้ะตอนนี
2: ้จ้ะ
1: จ้ะจ้ะเดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะ
2: ยายสายยายโสม
1: ครับครับ
2: เคยมานี
1: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับ
0: ก็ผมประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็โทรคุยได้ทุกวันนอกจากวันเวลาที่จัดรายการหรือว่าพักทานข้าวหลังจากที่ผมได้รับโน้ตจากทางทีมงานนะครับก็ผมก็จะรีบโทรกับท่านนะครับทันทีนะครับเพราะว่าผมกำชับนักว่าท่านอยากจะคุยต้องได้คุยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้เกียรติและให้ความสำคัญกับทางรายการของเรานะครับ
3: ค่ะ
0: อ่ะมาพูดกันต่อคุณติ่งถึงเวลาเท่าไหร่สำหรับนาฬิกาชีวิตวันนี
3: ้ค่ะนาฬิกาชีวิตมาที่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมง
0: ครับ
3: นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะทำหน้าที่ย่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะหากว่ามื้อกลางวันเนี่ยคุณไม่รับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกหิวแล้วก็ทรมานมาก
0: ครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กที่จะทำงานคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ
3: ค่ะ
0: เป็นทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารกลางวันท่านต้องทานอาหารในช่วงนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ต่อเลยครับ
3: ค่ะมาที่เวลา 15:00 นบ่าย 3:00 นนะจนถึง 5:00 นเย็นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำกรองจากไตค่ะนะคะโดยช่วงเวลา 5:00 นเย็นนี่นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะจึงเหมาะต่อการออกกำลังกายค่ะ
0: ครับก็หลายท่านนะครับช่วงเวลา5 โมงเย็นท่านควรที่จะได้เวลาออกกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ร่างกายต้องการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านอย่างผมเนี่ยวันหยุดก็ต้องดูเวลานะครับประมาณช่วงแดดอ่อนนะประมาณ17:00 นหรือ5 โมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มออกเดินนะครับทานน้ำแล้วก็เริ่มออกเดินถ้าท่านจะไปสวนนะครับมีสวนมีอะไรต่างๆก็เตรียมน้ำเข้าไปนะครับน้ำดื่มสักขวดนึงนะครับถ้าหากท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะประมาณสัก5 โมงหรือ 6 โมงเย็นนะครับท่านก็ควรจะเดินนะครับเดินประมาณ10-20 นาทีเพื่อร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวพอร่างกายได้เคลื่อนไหวมีเหงื่อสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็ดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าดื่มน้ำมากแล้วก็ไปเดินเนื่องจากทำให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับฉะนั้นคุณฟังครับลานนาฬิกาชีวิตเนี่ย เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเขาบอกอย่างนี้ว่าเคล็ดลับของนาฬิกาชีวิตก็คือว่าถ้าเราจัดวันเวลาให้ตรงตามตารางร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ
3: ์
0: มากขึ้นสุขภาพก็จะดี
3: อ
0: ย่างที่เราพูดไปนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพผมขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับเนื่องจากว่าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีคนที่เรียกร้องแล้วก็มีคนที่เขียนมาอยากจะให้เรานำมาพูดเพื่อให้ท่านที่ใช้นาฬิกาชีวิตที่ผิด หรือเรื่องร่างกายที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี
3: ้
0: เขาเรียกเวลากินแล้วท่านไม่กินเวลานอนท่านไม่ได้นอน นะอย่างผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกช่วงเวลาต้องนอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้นอนนะครับเวลากินกลับไม่หิวคนเองเป็นอย่างนั้นนะคนเรานะครับต้องรอให้วันเวลาหิวถึงจะสามารถกินได้นะครับฉะนั้นท่านพยายามจัดนาฬิกาของท่านเพื่อให้ร่างกายเพราะว
3: ่
0: าให้มันสมดุลเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะเกิดการเออร์เรอร์เขาเรียกหรือการผิดปกติทำให้เรานี่ป่วยได้นะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
3: ค่ะช่วงเวลา 17:00 นจนถึงทุ่มหนึ่งนะ 17:00 นถึงทุ่มหนึ่งนี่แหละนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของไตค่ะทำงานนะคะเพื่อที่จะกรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายนะคะช่วง 18:30 นะคะระดับความดันเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะและช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรนอนหลับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนที่ต้องหลับจริงๆอ่ะ
0: ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านโทรมาถามเป็นเรื่องทั่วไปคุณติ๋งตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยท่านไม่ควรดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยจะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับ อย่างที่คุณติ๋งพูดไปในช่วงเวลา17 นาฬิกาถึงทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเวลาของไตนะครับช่วงนี้ท่านควรดื่มน้ำสะอาดแต่ไม่ควร
3: เป็นน้ำเย็น
0: เป็นน้ำเย็น เพราะว่าน้ำเย็นใครๆก็ทราบว่ามันมีผลต่อร่างกายมากกว่าร่างกายจะปรับให้กลับเข้าอุณหภูมินะครับ
3: มันจะไปทำงานหนัก
0: เพราะว่าบางท่านก่อนนอนคนเองไม่ควรดื่มน้ำเยอะแต่ควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะเรื่องเพราะจะทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะครับตามหลักจริงๆเนี่ยคนเองน้ำเย็นเนี่ยในตู้เย็นนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยที่เคยคุยกันนะผมคุยทุกวันน
3: ะ
0: หลายท่านที่โทรมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายท่านจะไม่ทานน้ำไม่ทานน้ำเย็น
3: อ๋อดีค่ะ
0: ไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำอัดลมนะครับผมเองก็รณรงค์ผมตัวผมก็ทำเพราะว่าทานน้ำเย็นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรทานนะครับควรทานน้ำปกติ
3: อุณหภูมิปกติ
0: คือทานน้ำปกติแต่เป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยผมกำลังหมายความว่าน้ำที่หนึ่งน้ำกรองน้ำที่เชื่อถือได
3: ้
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยต้องการน้ำสะอาดเพื่อไปเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายไปเป็นแหล่งของเลือดเป็นแหล่งของพลังงานนะครับฉะนั้นท่านควรดื่มน้ำสะอาดและให้เป็นน้ำเปล่าไม่ควรทานไม่ควรทานน้ำเย็นน้ำจากตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับหรือไปควรทานน้ำแข็งไม่ควรทานน้ำอัดล
3: ม
0: เพราะถ้าทานน้ำอัดลมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเริ่มเป็นผู้สูงอายุกันเองถ้าวันไหนที่ทานน้ำอัดลมเนี่ยอย่างช่วงเราไปงานไปเทคไปเมืองทองเนี่ยช่วงประมาณสัก3โมง4โมงเย็นไปทานน้ำอัดลม
3: ก
0: ็ตอนกลางคืนมาก็ลุกปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปเสียอย่างทานน้ำเย็นน้ำอัดล
3: ม
0: ช่วงใกล้เวลาที่อย่างการกาแฟช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเลยเที่ยงไปแล้วไม่ควรทานกาแฟนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับคาตามินช่วงนี
3: ้
0: ฮอตสุดครึ่งโหล
3: ค่ะครึ่งโหลนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์เนี่ยครึ่งโหลนะคะก็จะแถม2กระปุกด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้ก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมรอรับสายท่านอยู่ทุกวันท่านไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรเข้ามาในรายการจอดลึกสุขภาพผมกิตติกรจะยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆและพูดคุยคำแนะนำให้กับท่านทั่วประเทศนะครับท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงอย่างที่เบอร์ที่คุณติงบอกไปนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกันชัดเจนในเรื่องอากาศคุณติงเพราะว่าวันก่อนเนี้ยแถบจังหวัดภาคอีสานตัวเนี้ยเป็นการเผาฟางคุณติงก็เลยเกิด
3: เผาฟางเผาหญ้า
0: เผาฟางเผาหญ้าเผาป่าคุณติงป่าเหมือนดับไฟป่านั่นแหละเผาป่าก็เกิดฝุ่น PM 2.5
3: ใช่
0: โดยเฉพาะแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผลการรายงานเข้ามาเขตเทศบาลเนี
3: ่
0: ยเยอะเป็นพิเศษนะครับคือเรียกว่าถ้าช่วงหน้าฝนก็จะดีหน่อยเพราะว่าฝนเนี่ยได้ตกชะล้างคนหนึ่งเหมือนกับช่วงที่กรุงเทพเป็นก่อน
3: ๆ
0: ฝนไม่ค่อยตกถ้าฝนตกมาค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นนะครับ
3: จริง
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนี่อากาศดีที่ผมเคยเดินทางไปนะครับก็กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับพยายามที่จะใส่หน้ากากหรือหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ยังใส่หน้ากากเพราะว่าเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะคนเด็กเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไม่ชินนะคนติ่งลองถอดหน้ากากจะไม่ชินตอนนี้
3: จริงค่ะ ตอนแรกว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าอะไร
0: นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีฝุ่นพิษนะครับ
3: มลภาวะเยอะ
0: ที่อยู่ต่างจังหวัดท่านต้องมีความภาคภูมิใจนะครับที่ระวังนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดผมระวังเรื่องหนึ่งก็คือน้ำคุณเด่งที่ผมไปมานะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดโปรดระวังเรื่องน้ำสำหรับสุขภาพของท่านทุกจังหวัดเลยนะครับที่ท่านอยู่ตามแหล่งชนบทอยู่ตามอำเภ
3: อ
0: ตามภูเขาผมรณรงค์ให้ท่านพยายามดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าหลายหลายแหล่งที่ผมไปมาคุณติงเป็นน้ำที่ได้จากบ่อธรรมชาติเคยรู้จักใช่ไหม
3: น้ำบาดาลบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่เป็นน้ำบ่อที่เขาเอามาสำหรับดื่มได
3: ้
0: โดยไม่ผ่านตัวกรอง
3: อ๋อ
0: และบางที่เนี้ยมีการเก็บน้ำฝนเคยเห็นไหมนะครับสำหรับท่านที่เชื่อได้แน่ว่าน้ำฝนสะอาดโดยไม่มีพิษท่านก็ทานได้นะ
3: ยุคนี้ยากนะ
0: นะครับหลายท่านที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยแถบจังหวัดนนท์น่
3: ะ
0: ที่ผมอยู่สมุทรปราการปทุมธานีนี่น้ำฝนใช้ไม่ได้เลยคุณติ๋ง
3: จริงค่ะ
0: เพราะว่า
3: อย่าได้วางใจ
0: การคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นที่จากควันรถพวกเหล่านี้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับ
3: ค่ะ
0: ฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพยายามหาดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาร่างกายต้องการพลังงานนะครับสิ่งที่ผมรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดในเกือบจะทุกรายการไปก็คือเรื่องของหมักดองผงชูรสน้ำตาลทรายนะครับของหมักดองก็คือเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองผลไม้ดองคนหนึ่งนะครับ
3: มะม่วงเนี้ย
0: อาหารกระป๋อง
3: อ
0: าหารกระป๋องนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับน้ำอัดล
3: ม
0: ส่วนที่จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่น่ามีสำหรับคนรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเบียร
3: ์
0: บุรีอ่ะแถมไปอีกนะครับถ้าท่านงดได้ก็งดนะครับ คุณสุภาพที่เป็นแฟนคลับของคาตามินมาตั้งนานก็มาพูดถึงการเลิกบุรีนะครับซึ่งเป็นของขวัญสำหรับหลานชาย
3: ดีจัง
0: วันก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุภาพนั้นซื้อคาตามีนเป็นโหลๆนะครับแกบอกว่าสูบบุหรี่มาตั้งนานนะครับพอดีหลานชายนี่เป็นภูมิแพ้นะครับก็พยายามที่จะลดระยะหลังมาก็ตัดสินใจเลิกดีกว่านะครับแล้วหลายหลายบ้านคนติ่งลดผงชูรสเพราะรายการเราผงชูรสนะครับที่ท่านทานอยู่นะครับบางคนบอกไม่ทานเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับ
3: ต้องค่อยๆลดนะ
0: ต้องค่อยๆลดนะครับหรือท่านก็งดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีที่บ้านผมไม่มีนะครับไม่มีผงชูรสนะครับหลายท่านก็มาทานข้าวที่บ้าน จะจืดไปนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เคยทานนะครับแต่ว่าท่านทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนนะครับ สำหรับท่านที่จะเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นน้ำมันมะกอกนะครับก็ท่านก็เข้าไปศึกษาดูเพราะว่าวันก่อนตอนนี้ในห้างสินค้ารณรงค์ใช้น้ำมันมะกอกอาจจะแพงกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดสักนิดหนึ่งก็เต็ง
3: แต่เราก็ได้สุขภาพดีนะ
0: ได้สุขภาพนะครับสำหรับน้ำมันมะกอกนะครับ
3: ค่ะ
0: คุณฟังครับเรื่องผักผลไม
3: ้
0: ปลอดสารพิษอันนี้ก็รณรงค
3: ์
0: รณรงค์เพราะว่าวันก่อนโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นเรื่องที่ชื่นใจนะก็จริงหลายท่านไม่ได้ปลูกก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการรณรงค์ในตัวเป็นเรื่องที่ตื่นตัวนะครับจะตื่นตัวในรายการเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เน้นเรื่องผักผลไม้ปลอดสารพิษถึงจะไม่ปลอดก็พยายามล้างให้สะอาดนะครับพยายามล้างให้สะอาดท่านจะใช้แบบไหนก็ได้คือล้างให้สะอาดเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงว่าแหล่งผลไม้เนี่ยมาหลายทางมาหลายทางหลายที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำนี่เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นผมบอกว่าให้ท่านต้องควรระวังนะครับผมสรุปนะครับสั้นๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันนี้ที่พูดกันเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้ท่านได้ทราบวันเวลาทำงานของร่างกายคือวันช่วงเวลาทำงานของร่างกายอย่างเช่นช่วงที่ท่านต้องตื่นก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าตื่นมาดื่มน้ำเพื่อจะให้ร่างกายนี้ขับถ่ายนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายยากหรือท่านเป็นท้องผูกท่านก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเยอะๆแล้วมาบีบนวดบริเวณท้องใต้ม้ามนะครับแล้วก็มีอาการเดินคนติ่งเพื่อจะให้ลำไส้ทำงานก็จะทำให้ท่านอยากถ่ายหรือสองก็คือท่านพยายามดื่มน้ำอุ่นแต่ไม่เป็นน้ำร้อนนะคนเด็ก
3: อันนี้ก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิปกติ
0: หรือท่านจะทานน้ำอุ่นในช่วงเช้
3: า
0: เพื่อจะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือช่วงประมาณ7โมงถึง8โมงถึง 8-9 โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องทานอาหารท่านอย่าละเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยไปทานอาหารเอาตอนเที่ยงนะคือผิดเวลาท่านทานอาหารช่วงเช้าก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีพลังงานนะครับเนื่องจากร่างกายต้องการพลังงานเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับการทานอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกก็คือว่าในหนึ่งสัปดาห์คุณติ่งตอนนี้มีเคล็ดมาใหม่ท่านควรจะทานอาหารคลีนที่ปลอดเนื้อสัตว์บ้าง อย่างน้อย1วันถ้าท่านทำได้นะเพราะว่าร่างกายนั้นบางช่วงวันเวลาเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนมากเท่าที่ควรท่านควรจะทานพืชผักสีเขียว
3: เพื่อให้ไฟเบอร์
0: ไฟเบอร์แล้วก็ไปดีท็อกร่างกายบางท่านนี้มีเนื้อไม่มีผักเนี่ยคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดที่ผมไปเห็นมา
3: คือหนักๆ กินสเต็กอ่ะ
0: ไม่ใช่สเต็กก็ผัดกะเพราละที่ไม่มีผักเลย
3: จริง
0: กะเพราไข่ดาวในมื้อแรกนะในมื้อเช้า
3: ค่ะ
0: ช่วงเที่ยงมาเป็นอะไรครับเป็นผัดซีอิ๊วแทนก็ไม่มีผักนะก็เลยมีคะน้านิดๆหน่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าใน1สัปดาห์เนี่ยคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ควรจะหาเวลาทานผักสักวันนึง
3: ก็คือเป็นการดีท็อกซ์ร่างกาย
0: เป็นอ
3: า
0: หารหรือท่านจะทานสลัดตอนเย็นสลัดก็คือพืชผักผลไม
3: ้ค่ะ
0: ท่านหามาได้ท่านก็ทำมาเป็นสลัดผักนะครับ
3: ค่ะ
0: ทานแทนมื้ออาหารสักช่วงเย็นนะครับ
3: ค่ะ
0: ก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับท่านอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นตอนนี้ฮอตสุดดีสุดคือ6กระปุก
3: ค่ะคาตามิน
0: 6กระปุกแถม2กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุก
3: ในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมที่ท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับก็แถม3กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีชุดทดลองที่ไม่ได้ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับบางท่านบอกโหพูดเป็นครึ่งโหลพูดเป็น1โหลนะครับสมัครเช็คแล้วซื้ออย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านบอกซื้อเยอะท่านก็ไม่มีงบท่านก็ซื้อชุดทดลองไป2กระปุกก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะคุณติงฝากเบอร์ท้ายรายการครับ
3: ค่ะเบอร์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อกับเราได้ในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเปิดทำงาน365วันท่านโทรมาได้ทุกวันเวลาที่ท่านต้องการนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกของเรามีเยอะทั่วประเทศจะได้รีบจัดส่งของให้ท่านจะไม่ให้ของขาดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับ
3: ค่ะ
0: เวลาช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับผมคุณติ่งมาทำหน้าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตมาพูดเรื่องสุขภาพเพื่อรณรงค์ให้ท่านได้มีสุขภาพดีนะครับโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เวลาหมดขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการเจาะลึกสุขภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการเจาะลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติงครับ
1: ค
0: ่ะคุณติงสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่า

0: ผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผลิตภัณฑ์
0: รายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื
1: ้อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมนึงคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของ
0: มนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด่งมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะการทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคนเด่งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: กับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่าย ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือฤทธิ์สะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช
0: ่ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งป
1: ั
0: ญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี่จะท้องผูกเยอะเนื่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไรเลย
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าเช้าก็คือว่าเราขับถ่ายเจ็ดแปดโมงเช้าทานอาหาร
1: ค่ะ
0: 9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพก็มาพบคุณผู้ฟังนะครับในอีกช่วงหนึ่งหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจของรายการนะครับก็คาตามินก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ
2: ท่าน
1: เขตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงก็ได
2: ้
1: ตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
2: ้
1: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี
2: ้
1: มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริง
2: ๆ
1: บางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
2: ่
1: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
2: เราก็มี
1: นะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
2: ้
1: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1 กระปุกนะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะพ
1: ี่
3: เป็นสั่งคาตามินนะคะ
1: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
3: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
1: ได้ครับ
3: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
1: 6
3: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
1: ครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเน
3: า
1: ะ
3: จ้ะสม มาชิกบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
4: บ
3: ัตรสมาชิกมันหนึ่งมันหนึ่งหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะ
4: บางกรวยบางกรวยบางกรวย
3: บางกรวยรู้เลย
4: บางกรวยประมาณนี้วัดบางช้าง
3: วัดบางช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
4: ่ที่องค์พระนะครับ
3: จากที่องค์พระทำไมจำแม่นนะ
4: ครับครับ
3: ครับเท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
4: แล้
3: วก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
4: M1 เนาะทำไรไล่เนี่ยครับครับครับ
3: จ้าจ้า
4: ขอบคุณมากครับผม
3: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
4: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
3: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
4: ข้
3: อมือถือเชยไม่ได้ใช้หยิบแบบนั้นแค่แบบ
4: สบายดีนะครับครับ
3: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
4: ครับครับครับขอบคุณมากครับผม
3: จ้าสายตาสายตาคุณแท้นะคะโอเค
4: ครับ
3: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
1: ครับเรามาพูดเรื่อง
2: นาฬิกาชีวิตกัน
1: ถึงเวลาไหนละ
2: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆเนี่ยได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายๆนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
2: จริงค่ะ
1: เครียดในอย่างวันติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับอย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืนนะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับช่วงนี้ต่อคุณเอกช่วงบ่ายโมง
2: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้นี่งดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
1: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
2: ม
1: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
2: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึม กลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยด์รวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะและก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนติ่งเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์สนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นในการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
2: ไทรอยด์อีก
1: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่าที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
2: เขามีระบบ
1: มีระบบของเขาม
2: ีเวลาของ
1: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทไวไลท์นะครับ
2: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการจอดลึกสุขภาพได้ทุกวันนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆผ่านกันไปเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ผมได้รับการถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามิน
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
1: เชิญ
2: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
1: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี้
2: เหรอ
1: ถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลติตินไม่เป็น
2: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมะม่านี่มันมีถั่วเหลืองผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
1: ไม่ต้าน
2: ไม่นะฮะ
1: คร
2: ับ มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
2: ครับแล้วไอ้การกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละ4เม็ด
1: วันละ1ถึง2เม็ด
2: 1ถึง2แล้วแต่ว่า
1: ใช่ครับ
2: ถ้าท่ามัวมากถ้ากิน2เม็ดใช่ไหม
1: ครับเช้าเย็น
2: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
1: ก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
2: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
1: ครับพร้อมก็ได้ครับ
2: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู
1: ่ครับ
2: จากเดิมซื้อ6กล่องเนี่ยได้6ขวดนะฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเพิ่มแถม
1: 1
2: ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
2: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วย
1: ได้
2: สัก4กล่องเนี่ย
1: ได้
2: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ได้เอาอย่างละ4นะ
2: ครับครับตกลงตามนี้นะครับเปลี่ยนตามนี้นะครับ
1: ครับครับครับครับ
2: ครับผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
1: ครับครับครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้ออื่น
3: ๆ
0: ก็ยังรับปรึกษาปัญหาคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันหรือสุขภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตเรื่องปัญหาการมองเห็นเรื่องสายตาเรื่องสมองคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่เบอร์0843856644นะครับปรึกษาและขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกวันนะครับทางรายการพร้อมที่จะแนะนำให้ท่านนะครับ
3: ค่ะ
0: คุณติ่งมีเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต
3: ใช่
0: มาฝาก
3: เราเราพูดไปถึงช่วงเวลานะนาฬิกาชีวิตอวัยวะส่วนต่างๆทำงานกันไปได้ดีในช่วงเวลาไหนนะคะมาถึงช่วงเวลา 17:00 นถึง 19:00 น 17:00 นถึง 20:00 นนะคะจะเป็นเวลาของอวัยวะก็คือไตค่ะนะคะทำหน้าที่ของเขานะคะช่วงเวลานี้เนี่ยยังไม่ควรเข้านอนค่ะเพราะว่าจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักนะคะคุณควรจะออกกำลังกายหรือว่าทำงานบ้านนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็แอคทีฟนะคะเพิ่มความดันเลือดค่ะแถมยังช่วยให้ผิวนั้นสดใสแข็งแรงเปล่งปลั่งอีกด้วยนะคะช่วงนี้นั้นไตทำหน้าที่หนักในการกรองของเสียออกจากเลือดนะคะแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายด้วยค่ะ
0: ครับช่วง 17:00 นถึง 21:00
3: นใช่ค่ะ
0: ท่านก็ไม่ควรเข้านอนในช่วงนี้นะครับเพราะร่างกายช่วงนั้นไตกำลังทำงานนะครับเพื่อให้ร่างกายสดชื่นท่านควรจะทำยังไงคุณติ่งออก
3: กำลังกายหรือว่าทำงานบ้าน
0: ครับก็เพื่อให้ร่างกายนั้นดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ท่านไปนอนไตก็ยังทำงานอยู่นะครับต่อไปเลยครับ
3: ค่ะช่วงเวลา 21:00 นจนถึง 23:00 นนะคะเป็นเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจนะคะ ทำจิตใจให้ผ่อนคลายเข้าสู่หมวดธรรมะอ่ะนั่งสมาธินะคะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะร่างกายต้องการความสงบค่ะแล้วก็หยุดนิ่งนะคะจะช่วยให้จิตใจแล้วก็ร่างกายพร้อมที่จะเข้านอนค่ะไม่ควรจะทำอะไรนะคะที่มันแบบตื่นเต้นหรือว่าใช้พลังงานเยอะอย่างเช่นออกกำลังกายหนักๆหรือว่าทานอาหารในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจและช่วงเวลานี้นั้นมีความสำคัญในการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะและก็ส่งอาหารออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะ
0: ครับช่วงพักผ่อนคุณง่ายช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ฟังก็ไม่ควรจะออกกำลังกายหลายท่านเนี่ยไปออกสามทุ่มที่ผมเคยเห็นนะครับจริงๆคุณเองนะครับไปออกกำลังกายนะครับฉะนั้นผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอดลึกสุขภาพนะครับฟังไว้ว่าช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเป็นช่วงที่ท่านพร้อมที่จะพักผ่อนนะครับเพราะจะทำให้ท่านถ้าออกกำลังกายมากหรือทานอาหารมากท่านก็จะนอนไม่หลับผมเสริมอีกนิดหนึ่งคนเองเป็นเคล็ดลับช่วงที่ท่านจะอาบน้ำก่อนนอนท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นคนเองน
3: ะ
0: ไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะเราต้องเวลาใกล้จะนอนเนี่ยไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นมาส่วนจ
3: ะ
0: ทำให้ท่านเนี่ยอาบน้ำอุ่นพออาบน้ำอุ่นแล้วท่านทานน้ำอุ่นๆก่อนนอนนะครับก็จะทำให้ภาวะการนอนหลับดีขึ้นนะครับช่วงการทำงานช่วงประมาณสามทุ่มเนี่ยใกล้สามทุ่มหรือสี่ทุ่มเนี่ยท่านควรจะพักผ่อนโดยการทำให้จิตใจว่างหรือนั่งสมาธิไม่ควรที่จะมีเรื่องกวนใจหรือมีความเครียดนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีความเครียดหรือมีเรื่องไม่สบายใจในช่วงกลางคืนก่อนนอนเนี่ยก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆคนเอง
3: กังวล
0: ไตก็ทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับแรงดันการหมุนเวียนของเลือดออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่ออวัยวะในร่างกายฉะนั้นถ้าท่านทำได้ในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สุขภาพดีมากนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายท่านจะใช้ร่างกายไปในแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างกันเองเวลานอนแล้วไม่นอนเวลาท่านเวลาจะทานท่านไม่ได้ทานคือเวลาจะกินไม่ได้กินว่างั้นเถอะแต่ท่านไปกินตอนดึกซะนะครับ
3: มื้อเดียวเลย
0: มื้อเดียวหรือไปทานอาหารเหมือนวัยรุ่นเนี่ยไปทานอาหาร 2-3 ทุ่มอย่างที่เราบอกไป
3: นะ
0: บุฟเฟ่แล้วก็ไปนอนนะครับช่วงนี้ไตก็จะทำงานหนักนะครับแล้วก็ทำให้เราอึดอัดนะครับนาฬิกาชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนและรวนและตามมาก็คือ1ริดสะดวงเป็นโรคท้องผูกนะครับเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
3: โรคภัยไข้เจ็บมา
0: เป็นที่สำคัญอ่ะเป็นเกิดไหลย้อนซึ่งตัวนี้เป็นโรคย้อนนะครับกดไหลย้อนนะครับสำหรับท่านที่ทานอาหารแล้วท่านไปนอนนะครับฉะนั้นผมบอกท่านว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยที่เรานำมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพผมอาจารย์สัมพันธ์สักนิดหนึ่งคนหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับท่านที่จะให้เราส่งผิดพันคาตามินไปอยู่ในต่างจังหวัดช่วงนี้ถ้าหากว่าล่าช้าไปหนึ่งวันก็ต้องขอประทานโทษทานภัยตั้งแต่เราเปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกเลยนะครับปรากฏว่าสั่งมาเต็มคลังนะครับก็เราพยายามที่จะระบาย
3: ได้รับความสนใจเยอะมาก
0: เราพยายามที่จะระบายเพราะว่าโปรเนี้ยเป็นโปรที่จะเรียกว่าท่านรอคอยจริงๆโดยเฉพาะพี่น้องทั่วประเทศเลยคุณเด่งเหมือนกับว่าท่านจะรอคอยโปรนี้มานานคือซื้อ6แถม2ได้8กระปุก
3: ราคาเดิมนะคะ
0: ในราคาเดิมก็ทำให้โปรนี้ฮอตขึ้นมาของนี่เต็มคลังก็ทำให้ท่านนี้ต้องล่าช้าในการจัดส่งแต่ว่าจะไม่ให้ขาดนะครับเพราะช่วงก่อนนี้คาตามินขาดนะครับภายใน 2-3 วันคุณผู้ฟังก็โทรมาต่อว่ากันสักนิดหนึ่งนะครับ
3: ค่ะเราก็รีบเติมสต็อก
0: ก็รีบเติมสต็อกฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกถ้าหากเป็นสมาชิกเก่าคนเดียวส่วนใหญ่ก็จะสมาชิกเก่าละนะครับที่เคยทานและเกิดความคุ้มค่าท่านหุ้นกันซื้อเลยนะครับหุ้นกันซื้อท่านซื้อและท่านไปแบ่งกับเพื่อนบ้าน
3: คุ้มค่า
0: หรือจะซื้อสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ถามต่อไปอีกคนติ่งว่าเราผลิตทุกเดือนตอนนี
3: ้
0: นโยบายของเราคือผลิตทุกเดือน
3: มีของใหม่ตลอด
0: มีของใหม่ตลอดเวลานะครับเราจะไม่ใช้ของเก่าวันหมดอายุหรืออะไรต่างๆเพื่อสุขภาพของท่านนะครับฉะนั้น ท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านก็โทรเข้ามานะครับส่วนเรื่องที่สองคือพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสำหรับบางวันก็เต็งก็ต้องขอประทานโทษสำหรับการล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกรถติดนะเมื่อวันก่อนก็เจอนะครับวันก่อนก็เจอเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เปิดโปรเนี่ยครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกเนี่ยปริมาณสินค้าเนี่ยปริมาณการสั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากก็ทำให้คนหน่วยส่งเนี่ยทำงานตอนนี้เราพยายามที่จะขยายเวลาจนถึงส่งจนถึง6โมงจนถึงทุ่มหนึ่งก็เองสำหรับท่านที่ใช้คาตามินนะครับก็โปรดต้องขอประทานโทษจริงๆสำหรับล่าช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อก่อนนั้นต้องยอมรับว่าเราผ่านโควิดมาเนี่ยเราก็จำหน่ายขายดีมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับรายการของเรานะครับสำหรับท่านที่เคยใช้อยู่แล้วก็ยิ่งไปแนะนำเพื่อน
3: มา
0: ก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับสำหรับคาตามินทั่วประเทศนะครับอ่ะบอกเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณเต็งครับ
3: ค่ะเบอร์โทรนะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรอสายท่านอยู่ทั้งวันนะครับจะพูดคุยกับผมกิตติกรโดยตรงได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
3: ค่ะ
0: ผมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับสำหรับแฟนๆของคาตามินแฟนของรายการเจาะลึกสุขภาพสุขภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างก็โทรมาพูดคุยกันนะครับยังคิดถึงท่านอยู่ทุกวันนะครับสำหรับเรื่องตัวหนึ่งตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับผมก็รณรงค์นะเป็นรายการที่รณรงค์ท่านก็ผมดีใจนะที่ท่านตอบรับคุณเด่งตอบรับกันนะครับสำหรับท่านที่จะใช้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อมาปรุงอาหารวันก่อนมีคุณป้านิยมที่จังหวัดนครนายกโทรเข้ามาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ติดเขื่อนขุนด่านปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: มาตลอด20ปีคุณดิ่ง
3: โอ้
0: 20ปีนะครับเป็นตัวอย่างที่คุณผู้ฟังดีมากๆเลยคือเป็นสวนของตัวเอง
3: ค่ะมีพื้นที่ของตัวเอง
0: มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ปลูกเองทานเอง
3: ค่ะ
0: ไม่ได้จำหน่ายนะครับไม่ว่ามีทุกอย่างเลย
3: เผลอๆนี่อาจจะแบ่งปัน
0: เผลอๆก็แบ่งปันแล้วก็มีทุกอย่างเลย
3: ค่ะ
0: นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายก็อยากจะให้อาจารย์กิตติกรมาเที่ยวส่วนคุณป้าอีกที่หนึ่งก็คืออยู่วัดอมฤตจังหวัดนนทบุรีนะครับซอยวัดอมฤตนะตัวนี้มีที่อยู่6ไร่คุณเด่งอย
3: ู่
0: หลังแมคโครอยู่หลังแมคโครนครอินมีเป็นบ้านบ้านนี่6ไร
3: ่
0: เป็นบ้านในสวน
3: โอ้โหล่มเย็นเลยอ่ะ
0: ล่มเย็นล่มเย็นและได้ฟังรายการแล้วก็วันนั้นได้คุยกันนานคุณป้าบอกว่าอาจารย์กิตติกรที่พูดมาเนี่ยมีมากกว่านั้น
3: นี
0: ่ก็คือเป็นเพื่อยืนต้นคุณเด่งผมไม่รู้จะไล่ยังไงนะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมอะไรเนี่ย
3: คือ
0: แตงโม
3: ครบเลย
0: มีครบและที่สำคัญก็คือมีทุเรียนนนท์ปีน้ำท่วมตายไปหลายร้อยต้นตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่ทุเรียนนนท์นุ่นติ่งได้ยินใช่ไหมผมเคยทานทุเรียนนนท์แพงแล้วก็รสชาติอร่อยและที่สำคัญก็คือเป็นพืชยืนต้นพวกส้มโอพวกมะนาวพวกอะไรเนี่ยมีตลอด
3: ตลอดทั้งปี
0: มีตลอดทั้งปีพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรต่างๆก็ใช้ไม่หมดแล้วก็ปลอดสารพิษส้มโอก็ปลอดสารพิษนะผักสวนครัวทุกอย่างก็ปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: นะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็อยู่ในบ้านในสวน6ไร
3: ่
0: อากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะครับอยากจะให้ไปเที่ยวนะครับ
3: ร่มเงา
0: ผมอิจฉาคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารตอนนี้ลดเรื่องเผ็ดมัน
3: ผงชูรส
0: เค็มเผ ผ็ดก่อนมันก็คือไขมันลดลงไขมันจากสัตว์คนหนึ่งเป็นพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆนะไขมันผู้สูงอายุนี่ส่วนใหญ่เขาให้ลดไขมันทรานส์พูดง่ายๆภาษาวิทยาศาสตร
3: ์
0: เป็นไขมันที่อิ่มตัวจากสัตว์นะครับเผ็ดมันแล้วก็เค็มเค็มนี
3: ่ไต
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตนะครับผงชูรสน้ำอัดล
3: ม
0: น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็คือเน้นที่หวานหวาน
3: บางคนทานหวานจริง
0: ทานหวานนะครับเรานี่ว่าหวานแล้วเขายังหวานกว่าเขาเรียกนะฮ
3: ะ
0: โดยเฉพาะตอนนี้หวานเนี่ยเราก็รณรงค์สำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าอาหารหวานเนี่ยทานไปประจำเนี่ยผลเสียต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะหน้าข้าวเหนียวมะม่วงหน้าข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าเป็นของหวานขนมหวานพวกนี้นะครับ
3: สักนิดนึงก็ได้
0: สักนิดหนึ่งท่านควรทานแล้วก็เรื่องกาแฟคนติกาแฟนี้เช้ามาท่านทานกาแฟดำได
3: ้
0: นะครับก็บ่ายๆมาก็ไม่ต้องทานนะครับเนื่องจากว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยการปลอดสารพวกกลุ่มคาเฟอีนเนี่ยจะดีมากเพราะจะทำให้ท่านนอนไม่หลับแล้วก็มีผลต่อไตทำงานหนักนะครับต่อสักนิดหนึ่งคนติ่งเวลาไหนดี
3: ค่ะเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะอวัยวะต่างๆที่ทำงานนะคะ3 ทุ่มค่ะ3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มนะคะเวลาการทำงานของระบบอุณหภูมิในร่างกายนะคะนอนได้นะคะควรจะนอนแล้วล่ะนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นค่ะห้ามอาบน้ำเย็นในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้ป่วยง่ายอ่อนแอนะคะเพราะช่วงนี้ร่างกายเนี่ยต้องการความอบอุ่นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ระบบหายใจก็คือหัวใจปอดนะคะระบบย่อยอาหารก็คือกระเพาะอาหารม้ามตับนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็คือไตกระเพาะนะคะมันพร้อมที่จะส่งนะส่งไปช่วยในเรื่องของการย่อยไขมันในลำไส้เล็กนะคะหรือถ้าอวัยวะใดในร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็จะดึงน้ำจากถุงน้ำดีนะคะถ้ามีการดึงมากเกินไปจะทำให้น้ำดีเนี่ยข้นขึ้นนะคะเป็นผลทำให้สายตาเสื่อมเหงือกบวมปวดฟันนอนไม่หลับแล้วก็ปวดศีรษะนะคะ
0: ครับเรามาทบทวนนิดหนึ่งก่อนเด้งตามนาฬิกาเดินตามเข็มนาฬิกานะครับตีหนึ่งถึง3เนี่ยนอนหลับตับจะหลั่งสารฆ่าเชื้อโรค3ถึง5ตื่นมาทำไมก็ต้องสูดอากาศให้ปลอด
3: อากาศดี
0: นะครับแล้วก็5ถึง7โมงเช้าเนี่ยขับถ่าย
3: ใช
0: ่7โมงเช้าถึง9โมงเช้าทานอาหารให้กระเพาะ
3: ทำงาน
0: คือเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกาย9โมงถึง11โมงอย่านอนเพราะจะทำให้ม้ามอ่อนแอช่วงนี้ร่างกายต้องเคลื่อนไหวทำงานนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงหัวใจจะทำงานหนักพักเรื่องเครียด
3: ไม่ควรเครียด
0: ช่วงบ่ายโมงไม่ควรเครียดนะครับเพราะว่าช่วงนี้หัวใจจะทำงานนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นไรครับคุณดิ่ง
3: ไม่ทานอะไรที่มันทำให้ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะดูดซับได้เต็มที่
0: เพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซับสารอาหารนะครับลำไส้เล็กทำงานบ่ายสาม
3: จนถึง5 โมงเย็น
0: 5 โมงเย็นเป็นไรครับคุณติ่ง
3: ควรจะออกกำลังกายเนี่ย
0: ครับ
3: เพราะมันจะดีต่อระบบไทรอยด์นั่นเองนะคะ
0: 5 โมงถึง 1 ทุ่ม
3: ถ้าง่วงช่วงนี้เนี่ยไตอาจจะอ่อนแอได้
0: คือไม่ควรนอน
3: ค่ะ
0: อย่านอนนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ว1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
3: นะก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของไอ้ส่วนที่ทำให้เกิดอาการตื่นเต้นเนี่ยเพราะมันจะไม่ดีต่
0: อเรื่อง
3: ห
0: ั
3: วใจ
0: นะครับ
3: ไม่ควรออกกำลังกายช่วงนี
0: ้ครับ3 ทุ่ม
3: จนถึง5 ทุ่มนะคะไม่อาบน้ำเย็นค่ะแล้วก็ไม่ตากลมแรงนะคะ
0: คือว่าช่วง3 ทุ่มเนี่ยจะทำให้ร่างกายอบอุ่นท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าผู้สูงอายุหรือว่าแฟนๆรายการจอดลึกสุขภาพที่ฟังรายการอยู่ก็จะอาบน้ำอุ่นนะครับเพราะน้ำอุ่นนี่จะติดกันทุกบ้านแล้วครับในเวลานี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็จะอาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะครับแล้วก็ควรดื่มจิบน้ำอุ่น
3: ๆ
0: และท่านก็นอนนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นอบอุ่นท่านก็จะนอนทำให้ท่านได้นอนหลับดีผมบอกเคล็ดลับสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่นอนหลับดีคุณติ่งก็ท่านเดินออกกำลังกายนะครับช่วงประมาณ1 ทุ่มเนี่ยท่านไม่ควรทานอาหาร2 ทุ่ม3 ทุ่มบางท่านก็เข้านอน4 ทุ่ม อาบน้ำอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มอาบน้ำอุ่นและท่านมาทำสมาธิมานั่งพักผ่อนไม่ควรมีเรื่องเครียดหรือดูเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารที่มันเครียดสำหรับร่างกายนะครับก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆนะครับผมฝากนาฬิกาชีวิตสำหรับท่านที่รักสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์สักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
3: ค่ะโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันทั้งหมด3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะส่วนโปรนะคะครึ่งโหลซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมรอสายท่านอยู่ทุกวันท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแบบไหนอย่างไรเกี่ยวกับกระดูกและข้อท่านก็โทรมาปรึกษาขอคำแนะนำจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันหมดเวลาแล้วนะครับก็บอกลากันไปนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีนะครับก็ขอให้ท่านไปรักษาสุขภาพรักษาจิตใจให้ท่านดีท่านคิดถึงผมคิดถึงคาตามินท่านก็โทรมาพูดคุยทุกวันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: บ่วงรักนางร้าย
1: อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบอย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ธนเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: หากมีอะไรผมช่วยเหลือบอกได้นะครับผมยินดีแล้วถ้าหากคุณ
2: ทำไมคะ
1: หากคุณเปลี่ยนใจกลับหาผมนะครับ
2: เสียใจนะครับผู้กองฉันคงไม่กลับมาหาผู้กองแล้วล่ะคนเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าค่ะไม่ใช่เดินถอยหลัง
1: คุณจะเจอขวากหนามข้างหน้าอย่างนั้นเหรอมาริสา
2: คุณหมายถึงอะไรคะผู้กอง
1: มาริสาผมรู้นะว่าคุณจากผมไปเพราะเขาคนนั้น
2: ใครคะ
1: คุณพนัสคนรักเก่าของคุณ
2: อย่าเรียกว่าคนรักเก่าเลยค่ะต้องบอกว่าเขาเป็น

0: ครองเขาอย่างนั้นการไปส่วนเกินมันไม่มีความสุขหรอกนะ
1: แล้วอยู่กับคุณล่ะมีความสุขนักเหรอมีแต่งานงานไม่มีเวลาใช่เลยอ่ะเราอย่าพูดกันดีกว่าค่ะเรื่องมันก็ผ่านมาละฉันไม่ต้องการรื้อฟื้นเราต่างคนต่างเดินดีที่สุดค่ะ
0: แต่ผมเป็นห่วงคุณนะ
1: ห่วงตัวเองเถอะค่ะฉันไปแล้วนะ
0: ปริสาผมรักคุณเสมอนะ

0: พี่แกมทรมิตรคิดว่าน
1: ั่นสิพ่อผมก็เห็นผู้กองเป็นคนดีแต่พี่สากลับไม่ชอบซะแน่ก่อนจะแต่งก็อยากได้เขาพอเลิกรักก็ไม่อยากเห็นหน้าเนี่ยหรือพ่อความรักอ่ะ
0: เขาถึงบอกไงความรักของหนุ่มสาวมันไม่กี่หลังยั่งยืนไม่เหมือนความรักของพ่อแม่ลูกจะดีจะเลวที่จะเลวยังไงก็ยังต้องรักไม่มีพ่อแม่ที่ไหนหรอกเกลียดลูกได
1: ้ครับพ
0: ่อแต่พ่อหนักใจว่ะอนาคตของพี่สาวแกน่ะสิ
1: ก็เขาเลือกเองนี่พ่อ
0: เขาเลือกแต่ผู้ชายสิเขาจะเลือกพี่แกหรือเปล่าพ่อพนัทเขามีเมียแล้วไม่เหมือนก่อน
1: อยากเสียใจก็ช่วยไม่ได้
0: ไม่ใช่แค่นั้นชาวบ้านสิเขาจะหาพ่อไปสั่งสอน
1: สั่งสอนแล้วแต่พี่สาไม่เชื่อเอง
2: ชาลีแกเป็นน้องของฉันนะ
1: พี่สา
2: ฉันเป็นพี่ของแกแกอย่ามาสั่งสอนฉันชีวิตของแกเอาให้รอดเถอะ
1: ผมไม่ทำอย่างพี่ก็แล้วกันหากผมจะรักใครสักคนก็ต้องโสดบริสุทธิ์และผมก็คิดว่าพี่พนัทก็คิดเหมือนผมนะพี
2: ่ไอ้ชาลี
0: พอได้แล้วหยุดทะเลาะกันสักที
2: แต่ว่าชาลีด่าหนูนะพ
0: ่อก็แกทำตัวให้ดีสิน้องจะได้ไม่ด่า
2: พ่อนี่พ่อเห็นไอ้ชาลีดีกว่าหนูหรือยังไง
0: พ่อก็พูดไปตามเนื้อผ้าใครถูกก็ว่าถูกใครผิดก็ว่าไปตามผิด
2: ดีงั้นก็เชิญอยู่กับลูกคนดีของพ่อกันแล้วกันหนูไปละ
1: เอาโอ้แบบนี้จะไหวมั้ยเนี่ยขับรถมึงจะรีบไปหาพญายมเลยพ
0: ่อเป็นความผิดของพ่อเองที่ตามใจเกินไปเห็นว่าไม่มีแม่พ่อก็เลยไม่อยากขัดใจเขา
1: ปล่อยเธอพ่อสักวันหนึ่งอ่ะเขาคงคิดได้เลย
0: พ่อก็หวังอย่างนั้น

0: จ๊ะมันมาอีกแล้วจ้ะ
1: อะไรของเองวะนางน้องทราย
0: นั่นไงจ๊ะป้ามองตามนิ้วของน้องทรายนะนางนั่นจ้ะมันเปิดประตูรถก้าวลงจากรถปิดประตูรถแล้วมันก็เดินเชิดหน้ามาทางนี้แล้วจ้ะเราจะหลบหรือเราจะเจอมันดีจ๊ะป้า
1: หลบก็กลัวสิ
0: ถ้างั้น

0: งอยู่ตรงนี้จะได้เจอกับมัน
1: เออมีบ้านใครทำไมต้องกลัวมันด้วย
2: เออสวัสดีค่ะคุณแม่ขาก
1: องไว้ตรงนั้นเลยอ่ะ
2: อุ้ยคุณแม่ขาเป็นผู้ใหญ่น่ะเด็กไหว้ด้วยความเคารพนับถือเราก็ต้องรับไหว้สิคะจะให้กองไว้ตรงนั้นทำไมคะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะสามีถือนี่ค่ะคุณแม่ขาสาซื้อของมาฝากค่ะเป็นขนมเจ้าอร่อยที่สุดในสุพรรณเลยนะคะรับรองคุณแม่ต้องชอบค่ะ
1: ฉันได้กินขนมหวานไม่รู้เลยยะเก็บไว้กินเองเถอะยะ
2: หัวเราะอะไรยะนางคิดค่ะเจ้านายไม่สั่งสอน
0: ไปนี่ไม่ได้ด่าฉันนี่ป้าจ๊ะเขาด่าป้าจ๊ะว่าไม่สั่งไม่สอนน้องสาย
1: เออได้ยินแล้วความจริงฉันก็สอนมันนะแต่สอนว่าใครมาดีกับเราเราก็ต้องดีตอบใครมาร้ายเราก็ต้องร้ายให้มันสุดฤทธิ
2: ์นี่หยุดหัวเราะเลยนะนางน้องสายคุณแม่ขาจะไปฟังนางน้องสายมาเลยนะคะสารน่ารักและเคารพคุณแม่เสมอค่ะแต่ก่อนยังไงตอนนี้สาก็เป็นแบบนั้นค่ะ
1: แต่ก่อนเธอก็ไม่เคยจะมาเคารพฉันอยู่แล้วนี
2: ่ตายคุณแม่ขาคุณแม่น่ะคิดมากไปหรือเปล่าคะ
1: ฉันไม่ใช่คนคิดน้อยเหมือนเธออ๋อแล้วก็อย่ามาเรียกฉันว่าแม่เลยนะเพราะคำเนี้ยหนูด่าเท่านั้นที่เขาจะเรียกฉันได้จ้ะ
2: โอ้ยอีแกคิดหรือยะว่าฉันนี่อยากจะเรียกแกว่าแม่เชอะหากว่าฉันเนี่ยไม่อยากได้ลูกชายของแกแล้วก็ฉันจะไม่เกรงใจแกเลยหืออีแก
0: ป้าจ๊ะแล้วจะให้เรียกว่าอะไรดีจ๊ะ
1: อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แม่
2: คุณแม่ขาให้สาเรียกเธอนะคะสาเองน่ะไม่ได้คิดอะไรมากความจริงก็ถูกอย่างที่คุณแม่พูดนะคะคุณดาเท่านั้นที่จะเรียกได้แต่สาคิดว่าสาเกิดมาก็ไม่เคยเจอหน้าแม่เลยแม่ของสาน่ะตายตั้งแต่สายังเล็กจำอะไรไม่ได้สาก็รักแล้วก็เคารพคุณแม่เหมือนกับแม่ของสาขอให้สาได้มีแม่กับเขาบ้างเถอะนะคะ
3: ท่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย์
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจ
3: ทุเล็ดพูดแล้วอยากจะอ้วกนี่เราพูดออกไปได้ยังไงเนี่ยเราหรือรักเคารพอีกแก่นี่เหมือนแม่ของเรา
4: เฮ้ย
3: แหละฉันน่ะเกลียดแกจนไม่รู้จะเปรียบอะไรดีอีแก่หูลูกชายฉันน่ะสะอิดสะเอียนกันเหลือเกินที่พูดออกไปแบบนั้นกี่จะคิดนะว่าฉันน่ะจะพูดความจริงกับแกอีแก
2: ่แล้วมาหาพ่อพนัสอีกเหรอเนี่ย
3: อ๋อก็ทั้งสองอย่างแหละค่ะคุณดาแล้วก็คุณพนัสนะคะ
2: เขาไม่อยู่หรอก
3: วันหยุดนี้เขาไปทำงานเหรอคะ
2: ใช่
3: ที่ไหนคะ
5: สวนฝรั่งค่ะ
2: อยู่ในสวนกันทั้งคู่แหละหากจะพบก็รอหน่อย
3: จะต้องรอทำไมคะสาจะเข้าไปหาในสวนเลยค่ะไปก่อนนะคะ
5: อ้าวป้าจ๋าทำไมล่ะคราวนี
2: ้แกก็รีบเดินตามไปสิ
5: จัดป้า
2: ผู้หญิงอะไรหน้าไม่บางเนี่ยนะแม่คุณ

0: ชลิดาคุณเดินไม้ข้ามท้องร่องได้เก่งมากเลยนะผมคิดไม่ถึงเลยเนี่ย
1: ก็คุณต้องการให้ฉันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอ
0: ใช่แต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี
1: ้นี่ผลไม้พวกเนี้ยฉันเอาส่วนหนึ่งแบ่งชาวบ้านแปรรูปนะและอีกส่วนก็ส่งเป็นผลไม้สดไปเราจะได้มีรายได้มากขึ้น
0: แล้วชาวบ้านล่ะคุณไปเอามาจากไหน
1: เป็นหน้าที่ของน้องทรายเขาตอนเนี้ยพวกเขาก็มาทำงานกับเราเป็นประจำรายได้ฉันก็จ่ายให้เขาเป็นรายวันน่ะ
0: ก็ดีนี่ก็ที่ว่างงานน่ะจะได้มีรายได้เพิ่ม
1: ตอนนี้เราทดลองก่อนหากว่าดีฉันคิดว่าเราน่าจะขยายการแปรรูปให้ใหญ่ขึ้นน่ะ
0: แล้วผลไม้แปรรูปเนี่ยคุณจะทำยังไงต่อเหรอ
1: ตอนนี้ฉันก็ติดต่อร้านค้าในจังหวัดได้4-5 ล้านแล้วล่ะเขาจะรับสินค้าของเราไว้ขายโดยหักเปอร์เซ็นต์น่ะ
0: แล้วเรื่องการเก็บเงินน่ะ
1: ช่วงแรกเนี่ยฉันก็จะไปอาทิตย์ละครั้งเพื่อดูว่าสินค้าขายได้ไหมและยอดการขายเป็นยังไงถ้าหากว่าอยู่ตัวแล้วก็จะให้เขาจ่ายเป็นเดือนละครั้งเพื่อที่เขาจะได้มีเงินหมุนเวียนแล้วเราก็รับเงินเป็นก้อนด้วย
0: ก็ไม่เลวนี่นะ
2: พนัทคะพนัทอยู่ไหนคะมาริสามาหาคุณแล้วค่ะ
1: แขกของคุณมาแล้ว

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณไม่ต้องไปไหนทั้งนั้น
1: แขกของคุณไม่ชอบหน้าฉันนักหรอกนะ
0: แล้วคุณล่ะชอบมาริสาเหรอ
1: ฉันก็เฉยเฉยอ่ะเพราะว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉัน
0: แน่ใจ
1: แน่ใจสิอ๋อแล้วก็บอกความจริงเธอด้วยนะว่าเราสองคนน่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเธอจะได้สบายใจไม่คิดมาก
0: แล้วทำไมต้องบอกด้วย
1: ก็เธอเป็นคนสำคัญของคุณนี
0: ่
2: อุ๊ยอยู่ที่นี่เองพนัส
1: พอมาถึงก็วิ่งเข้ามาคล้องแขนเชียวนะคุณมาริสาใจกล้าหน้าด้านดีนี่ขนาดไม่รู้ความจริงยังกล้าขนาดนี้แล้วถ้าหากรู้ล่ะมีวิ่งเข้ามากอดกันต่อหน้าแล้วเหรอ
0: เออสานี่ปล่อยแขนผมก่อนครับ
2: ทำไมล่ะแต่ก่อนเนี้ยเราก็ทำกันแบบนี้เป็นประจำนี่คะ
1: ฉันขอตัวนะคะ
2: เออเดี๋ยวสิคะคุณชลิดาทำไมคะทำใจไม่ได้หรือคะถึงก็ต้องเดินหนี
1: แล้วทำไมฉันต้องหนีล่ะคะ
2: แหมใครจะทนได้ที่สามีตัวเองนอกใจไปมีคนอื่น
0: มาริสา
1: น่าสมเพชนะคะ
2: ถือว่าใคร
1: คุณมาริสาก็ลองคิดเอาเองสิคะว่าใครเนี่ยน่าสมเพชที่สุดในที่น
2: ี้ชลิดาเธอ
0: สาใจเย็นสิคุณจะทำอะไรอ่ะ
2: สาทนไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้ขอตอบไม่ได้สักทีนึงอยากจะรู้นักว่าเธอจะเป็นนางมารร้ายนอกจอได้จริงไหม
0: มาริสาเดินตรงเข้าไปหาชลิดาเงื้อมือจะตกแต่ว่าชลิดาหลบทันแล้วก็เบี่ยงตัวพร้อมกับให้เท้าถีบโครมจมลิสาตบที่ทั้งร่องทันทีน้ำกระจาย

0: บริษา
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมันถีบขาช่วยด้วยค่ะ
2: อยู่ทำไมล่ะคะก็ลงไปช่วยเธอสิฉันไปละ
1: เก่งมากค่ะคุณดาของน้องสาย
2: เราไปกันเถอะน้องสาย
1: ไปค่ะคุณดา
0: อ๋อดูก่อนสิชลิดาก็ช่วยกันก่อน
2: เสียใจนะคะกรรมใดใครก่อช่วยกันเองเถอะค่ะน้องสายไปจ้ะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วย
1: น้องสายไปนะคะคุณมาริสาค่ะเหมือนหมาตกน้ำเลยค
0: ่
1: ะ
0: สาคุณยื่นมือขึ้นมาสิผมจะดึงตัวคุณขึ้นมา
3: สาขึ้นเองก็ได้ค่ะดูสิคะที่คลอนเนี่ยแต่ไม่หมดเลยผมเขาก็เปียกหมดเลยชุดของสาก็ราคาแพงๆโอ๊ยหนึ่งชลิดา

0: ถีบคุณสาตกไปในท้องร่องเหมือนนางเอกถีบนางร้ายเลยค่ะ
1: สมน้ำหน้า

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดพิดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุโครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ คุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลุงตาทางคลื่นวิทยุวปท792กรมการบริหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา15:30 น.โดยประมาณถึงเวลา16:00 น.เป็นประจำเสมอมาตัวการของผมวัฒนากับญาติโยมท่านสาธุชน
2: รายการนิดหนึ่งก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาทางคลื่นวิทยุอปท792กรมการบริหารทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา15:30 น.โดยประมาณถึงเวลา16:00 น.นะก่อนหลวงตาต้องขอโมทนากับญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหลวงตามาโดยตลอดนะโดยเฉพาะก็ผู้สูงอายุส่วนมากนะก็จะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์มาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถบ้างมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือบ้างมาร่วมทำบุญสร้างสะพานบ้างบางคนก็ต้องการมาพบหลวงตาอยากเห็นตัวจริงโยมบอกว่าได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือว่ารับชมรับฟังรายการทางสถานีวิทยุวปททางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เวลา5:00 ถึง 5:30 หรือว่าวันศุกร์เช้ามืดแล้วก็รุ่งขึ้นวันเสาร์โยมบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็พยายามให้บุตรหลานพามากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็มาพูดคุยกับหลวงตาเพราะว่าบางคนอยากเห็นโตตัวจริงนะได้ยินแต่เสียงแล้วก็ได้อยู่ดูทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์ก็อยากมาพบเจอตัวจริงแล้วก็ยังก็ได้มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันเป็นประจำในวันพรุ่งนี้โยมก็เอกชัยนะก็ช่วงประมาณ10:00แต่ได้แจ้งโทรศัพท์แจ้งมาแล้วว่าจะมาร่วมก็จะมาขอทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะก็องค์พระบาทท่านพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเราและสมเด็จแม่ของแผ่นดินแล้วก็เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์นะในวันพรุ่งนี้นะก็จะมีโยมเดินทางมาจากเอกชัยมาถวายไถ่ชีวิตโคกระบือก็ต้องขออนุโมทนากับโยมทุกท่านแล้วก็โยมในช่วงนี้งานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวาโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาอยู่เป็นประจำว่าดำเนินงานไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าขณะนี้โยมงานชั้นที่1นะชั้นที่1ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มชั้นที่2นะชั้นที่2ก็ก่ออิฐติดวงกบประตูหน้าต่างก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังรอการฉาบปูนแล้วก็ขณะนี้ก็พระคุณเจ้าประสงค์หรือบุตรหลานของโยมที่ขวากเข้ามาบวชเป็นผู้ตบุตรพุทธเจ้าก็กำลังช่วยกันเตรียมชั้นที่3นะชั้นที่3คือโบสถ์แล้วก็บือในโยมมี3ชั้นชั้นที่3ก็กำลังเก็บความเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินงานการก่อสร้างชั้นที่3สืบต่อไปแต่ว่าชั้นที่3เนี่ยโยมเราจำเป็นจะต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการสร้างอุโบสถนะเพราะโครงสร้างเนี่ยจะมีตอกฟ้ามีบาริกามีอะไรต่ออะไรหลายอย่างแล้วช่างก็ ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ถึง8ล้านกว่าบาทนะโยมเฉพาะค่าแรงนะค่าแรงได้8ล้านกว่าบาทอะไรฉะนั้นก็เนี่ยโยมช่วงนี้ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์หรือว่าได้คุยกับหลวงตาทางคลื่นวิทยุวปท792นี่แล้วมีโอกาสก็ขอเชิญเจริญพรนะมาร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างแต่คนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธานะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐหินปูนทรายปูแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะใช้ในงานการก่อสร้างโบสถ์ชั้นที่3นะชั้นที่3สืบต่อไปหรือชั้นที่3เนี่ยเป็นโรงโบสถ์จริงๆนะส่วนชั้นที่1นะก็เป็นก็เรียกเป็นอะไรเป็นทั้งศาลาปฏิบัติธรรมเป็นทั้งหอประชุมแล้วก็เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่างานกฐินที่จะทอดทุกๆปีก็ทอดกันที่อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวานะโยมเนื้อที่อุโบสถหลังนี้400ตารางวาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีเวลาว่างมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เทศน์เจริญพรนะมาร่วมทอดกฐินกันนะหรือว่ามาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์คนละมากบ้างน้อยบ้างนะโยมทำบุญเนี่ยอย่าให้เกินกำลังทรัพย์โยมมีศรัทธามากแต่ว่ากำลังทรัพย์มีน้อยก็ทำแต่น้อยหรือว่าโยมอาจจะมีที่มือในงานก่อสร้างในการฉาบปูนก่ออิฐก็เพื่อเชิญเจริญพรมาร่วมกันได้นะเพราะชั้นที่สองเนี่ยยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่ยังค้างๆยังไม่เรียบร้อยคือตอนเนี้ยขณะนี้ยังจะต้องฉาบนะก่ออิฐเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องฉาบผนังภายนอกภายในนะชุดนี้พระเราทำเองนะผนังภายนอกภายในต้องฉาบพระก่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าโยมมีฝีมือในเชิงช่างในการฉาบปูนนะก็เชิญเจริญพรมาร่วมกันฉาบให้จะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนที่จะถึงงานวันทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะโยมอาทิตย์22พฤศจิกายนก็มาร่วมกัน ทอดกฐินสามัคคีแต่ว่าในวันออกพรรษาก็จะต้องใช้ในอุโบสถหลังใหม่นี่ละโยมวันออกพรรษาวันแรม1ค่ำวันแรม1ค่ำเดือน11ออกพรรษาในปีพุทธศักราช2569ปีนี้พอ เราตักบาตรเทโวโรหณะเรียบร้อยแล้วก็จะทำบุญกันที่อุโบสถหลังใหม่นะหลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวานั้นได้กล่าวมาแล้วนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนได้รับรู้รับทราบแล้วมีโอกาสก็ฝากบอกกันต่อๆไปด้วยว่าในช่วงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะมีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนำกฐินมาทอดถวายพระสงฆ์ณที่วัดกระบือนี้จำนวนพระสงฆ์ก็โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่ามีพระจำนวนเท่าไหร่ก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านจนได้ทราบว่าปีนี้พรรษานี้พระที่อยู่จำพรรษาจำนวนก็74รูปนะ74รูปเป็นจำนวนพระที่อยู่จำพรรษานะก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็ช่วยเจริญพรนะตั้งองค์กฐินไว้ที่เคหสถานบ้านเรือนของท่านหรืออาจจะเป็นร้านค้าร้านอาหารช่วงนี้จะมีร้านอาหารบางคนเตียนชายทะเลก็มีมากมายหลายร้านด้วยกันถ้าหากว่าโยมได้รับรู้รับทราบแล้วโยมมีกำลังศรัทธาก็เชื่อเจริญพรนะมาอาจจะมารับร่มกฐินนะทุกๆปีวัดก็จะจัดเป็นร่มนะร่มให้ร่มเงากับญาติโยมทั้งสาธุชนแล้วก็มีนี่แหละกฐินที่วัดเนี่ยจะมีกฐิน12ราศีประจำปีเกิดนะประจำวันเกิดนะปีเกิดวันเกิดนะเดือนเกิดก็จะทำเป็นสายๆนะแล้วก็โยมเกิดวันใดก็ทอดติดวันนั้นเดือนอะไรนะวันเดือนปี ปีปีวอกชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงก็เราทำเป็นสายๆนะให้โยมมาร่วมทอดกันและทางวัดก็จะมอบของที่ระลึกให้นะไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีณที่วัดอุตรบือแปลงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็วันนั้นนายโยมก็จะช่วงเย็นกลางคืนอาจจะเอาช่วงไหนช่วงเริ่มเวลาไหนวันอาทิตย์22ที่จะประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศ
3: ช่วงบ่ายค่ะ
2: ช่วงบ่ายหลังจากทอดกฐินแล้วใช่ไหม
3: น้อยช่วงบ่ายนางนพมาศช่วงค
2: ่
3: ำ
2: นางนพมาศช่วงค่ำแล้วมีประกวดกระทงด้วยไหมให้ทางกระทงมาประกวดด้วยไหมได้ไหมก็อาจจะได้นะโยมมีกระทงมาแต่มาประกวดเคยมีประกวดเป็นของโรงเรียนต่างๆของโรงเรียนของหมู่บ้านจัดก็จะมอบของขวัญรางวัลของที่ระลึกให้กับท่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ที่2ที่3ด้วยนะโยมนะฉะนั้นก็ในวันนั้นมีทั้งงานทอดกฐินสามัคคีโดยคุณโยมฉลองผู้โยมพันธุ์ทองลิ้มเดืองโรจแล้วก็มีอีกหลายๆแห่งหลายๆที่แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าที่วัดยานวาคุณอะไรพิษอะไรนะพิษเอ็มบอกว่าคุณแม่จันก็จะมาร่วมทอดด้วยนะปีที่แล้วท่านก็มาร่วมนะทอดกฐินด้วยแล้วก็มีวัดพระธรรมกายนะวัดพระธรรมกายคณะศิษย์วัดธรรมกายก็มาร่วมหลายปีแล้วนะก็ต้องขออนุโมทนากับคณะศิษย์ญาณุศิษย์ของวัดพระธรรมกายและก็ญาติโยมให้สาธุชนทุกๆท่านที่ได้มีกุศลศรัทธามาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันแล้วก็โยมกฐินที่ทอดแล้วปัจจัยกฐินจริงๆคือผ้าผืนเดียวแต่ว่าก็มีปัจจัยเป็นส่วนสมทบเพื่อว่าจะได้ใช้จ่ายในการสร้างวัดวารามหรือว่าโดยเฉพาะวัดหนองกระบือเนี่ยก็สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมแล้วก็เป็นเนื้อที่ที่ใหญ่โตพอสมควรนะคือเนื้อที่400ตารางวาและขณะนี้ก็ดังได้กล่าวได้แจ้งให้โยมทราบแล้วว่าชั้นที่1ชั้นที่2ที่1ได้เรียบร้อยแล้วก็ชั้นที่2ก็กำลังทำยักเลาะเหลือฉาบนะฉาบปูนผนังภายนอกภายในแล้วก็เริ่มชั้นที่3ได้ก็ให้พระท่านช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มก่อผนังแล้วก็ติดวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็โครงด้านบนนะส่วนด้านบนก็ต้องให้วิศวะจ้างช่างอีกส่วนหนึ่งวิศวะมาคำนวณแล้วก็สถาปนิกแล้วก็ช่างมาช่วยดูแลแล้วก็มารับเหมาก่อสร้างช่วงบนเพราะช่วงบนนี่โยมพระไปขึ้นลำบากสูงมากโยมนะอุโบสถวัดกระบือเนี่ยโยมวิ่งบนทางด่วนสามารถมองเห็นชัดเจนนะนั้นก็ในช่วงนี้นะโยมว่ายังไม่ได้ทอดกฐินโยมมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาจะมาร่วมบริจาคอิฐหินปูนทรายก็ช่วยเจริญพรหินช่วงนี้อิฐช่วงนี้ต้องซื้อมากอยู่คันรถหนึ่งก็รู้สึกจะหลายหมื่นบาทด้วยกันนะมาคราวที่แล้วซื้อมา 2-3 คันคันละ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าคราวนี้อาจจะต้องใช้อิฐใหญ่นะอิฐก้อนใหญ่ต้องไปซื้อที่ขณะนี้กำลังติดต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีนะก็กำลังสืบราคาว่าตรงไหนมีคุณภาพอย่างไรแล้วก็ราคาตรงไหนถูกกว่าก็จะซื้อตรงนั้นแต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์นะโยมทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายค่าอิฐเนี่ยก็ใช้จำนวนมากโยมอิฐนี่หลายคันหนึ่งก็30,000กว่าบาทนะ30,000กว่าบาทฉะนั้นก็โยมจะมีกุศลศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอาจจะซื้อเป็นเจ้าภาพอิฐสักก้อนหนึ่งรู้สึกว่าดูในรายการแล้วรู้สึกจะสองประมาณ2 บาทกว่านะก้อนใหญ่2.50 บาทถึง3 บาทถ้าก้อนเล็กก็ก้อนละประมาณ1 บาทนะก้อนเล็ก1 บาทแล้วก็มีค่าขนส่งต่างหากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบรับชมและอ้ออย่างไม่หมดเลยเวลา รายการนี้แล้วก็มีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนั่นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ตื้ออิฐหินปูนทรายกันนะแล้วก็ขณะนี้ก็โยมพระก็กำลังงานเสริมสร้างก่อสร้างบริเวณอุโบสถหลังเดิมปรับปรุงเพื่อให้ดูความระเบียบเรียบร้อยและให้แสงสว่างเมื่อโยมเข้าไปแล้วจะได้มีแสงสว่างพอสมควรนะเมื่อวานนี้ก็หลวงตาก็ไปดูแลงานการก่อสร้างและวันนี้ก็ได้ขึ้นไปสั่งงานไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจบรายการแล้วก็จะได้ขึ้นไปเข้าไปดูงานที่กำลังวางแผนงานไว้นะว่าตรงไหนจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะแล้วก็บริเวณใกล้ๆศาลาเป๋าอยู่นะโยมนั้นก็ยังกำลังทำงานการก่อสร้างเป็นโครงสร้างคลุมตรงนั้นจะมีท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระพุทธรูปที่ด้านดร.เอกฤทธิ์นารายณ์รักษาท่านมีกุศลรัศดามอบให้วัดหุบกระบือมาไว้ให้โยมสักการะบูชากันบริเวณด้านหลังอุโบสถหลังเดิมนะแล้วก็ใกล้ๆกับศาลาเผาอยู่นะตรงนั้นนี่ก็ทำกันมาหลายวันแล้วก็ได้อาศัยช่างคือพระเราไปช่วยกันและหลวงตาก็เป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบนะก็จะทำอะไรครับก็จะถามหลวงพ่อตรงนี้เอาอย่างไรตรงนี้ทำยังไงพอดีจบรายการแล้วหลวงตาก็จะต้องไปดูงานการก่อสร้างทั้ง2จุดนะ2จุดที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่นะก็ต้องมีใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากเช่นกันนะซื้อวัสดุก่อสร้างเติมเพิ่มเติมนะฉะนั้นก็ยังมีกำลังทรัพย์ราชาเชื่อใจเพียงพอนะแล้วก็งานถ่ายชีวิตหัวกระบือนะโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาโดยตลอดว่าทางวัดหัวกระบือยังจัดทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบืออยู่ด้วยหรือไม่ประการใดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าทางวัดยังจัดงานทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อสนองงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเรานะที่วัดโคกระบือนี้โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่าแล้วถ่ายแล้วเอาไปไว้ที่ไหนอย่างไรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็นำไปมอบให้กับโครงการกองพันทหารต่างๆหรือโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะขณะนี้โยมก็ตรวจสอบถามว่ามีประมาณเท่าไหร่โคกระบือขณะนี้ร้อยกว่าชีวิตนะโยมแล้วก็มีกระบือเผือกมากมายหลายตัวและยังมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นเขาเรียกพญาควายเขาชื่ออะไรหน้าเดี๋ยวก่อนนี้ก็จัดรายการเนี้ยอย่างเงี้ยตั้งชื่อผ่านสื่อสารมวลชนก็ชื่ออะไรนะดูตาจำได้ไหมที่ชื่อร้านกาแฟ
3: กาแฟแลควาย
2: มัน
3: เขามีชื่อก็จำไม่ได้ท่านเป็นคน
2: มาชะโยมก็ตั้งชื่อผ่านผ่านรายการผ่านรายการโทรทัศน์รายการ
3: จำได้แต่ว่าร้านกาแฟแลควาย
2: ชมกาแฟมาชมกาแฟแลควายเป็นพญาควายนะโยมพญาควายนี่หายากโยมอย่างนี้ถ้าต่างจังหวัดนี่ตัวนึงหลายสตางค์นะโยมแต่พญาควายเนี่ยงั้นโยมมีโอกาสก็มาเที่ยวเชิญเจริญพรมาชมพญาควายอยู่ที่วัดกระบือแต่วันนี้ชุดตัวนั้นเอาไว้ด้านหลังนะพญาควายอยู่เนี่ยอยู่ด้านหลังเขาชื่ออะไรนะตอนนั้นก็ใส่มีชื่อแล้วก็เขียนแล้วก็ใส่ในขันแล้วก็ล้วงขึ้นมานะก็ได้ชื่อหลวงตายังจำไม่ได้ขนาดนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วตัวนี้แม่ถ่ายชีวิตแม่เข้ามาตัวนั้นถ่ายมา 70,000 นะโยมเจ็ดหมื่นดูที่จะถึงขอนแก่นแล้วอะไรเนี่ยนะตอนนั้นไปถ่ายค่ารถขนส่งต่างๆแล้วก็มาคลอดลูกที่นี่แม่เขาก็เสียชีวิตแล้วเพราะแม่อายุมากลูกขนาดนี้ก็อยู่ที่บริเวณด้านหลังคอกด้านหลังทั้งหมดตรงนั้นจะมีร้อยกว่าแล้วก็ตัวรวมแล้วก็ช่วงนี้ทางวัดหุบกระบือก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกนะโยมด้านทิศตะวันตกก็กำลังโถมที่อยู่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถนะสำหรับญาติโยมท่านสาธุชนที่มากราบนมัสการปิดทองพระโตเนลโบสดแล้วก็มาทำบุญงานต่างๆก็ต้องหาที่จอดรถให้โยมว่าแต่ละครั้งโยมมาแล้ว บ่นเรื่องไม่มีที่จอดรถนะจริงๆวัดหัวกระบือเนี่ยที่มากโยม50กว่าไร่แต่ว่าบางจุดบางที่ก็ต้องปรับปรุงพื้นที่โถมอีกเป็นจำนวนมากในขณะนี้ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกที่ซื้อขยายไว้ใหม่นะแล้วก็จะปลูกต้นไม้เรียกต้นอัจฉปาระนุโคตหรือว่าต้นไทรอินเดียซึ่งคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองถวายมาจำนวน20กว่าต้นกำลังเพาะใส่กระถางอยู่แล้วก็จะนำไปปลูกบริเวณด้านหลังเป็นไม้ในวรรณคดีของประวัติศาสตร์พุทธเจ้านะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำไปไว้ที่นู่นไปปลูกที่ลพบุรีที่ตำบลบัวชุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะบัวชุมตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลนะที่ลพบุรีซึ่งตรงนั้นโยมถวายวัดใหม่ไว้อีกวัดหนึ่งนะที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเมื่อเร็วๆหลวงตาก็ไปปลูกไว้สองต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่โยมฉลองโยมพันทองถวายมาอีกประมาณ20ต้นโดยประมาณท่านมหาอะไรนะมหาวิเชียรตัดให้นะตัดไปตัดกันสดสดเลยนะวันนั้นไปงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทานเพลทุกๆวันเสาร์ที่เกรดเวนะโยมพันทองโยมฉลองพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาก็ไปร่วมกันนะงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทานเพลแบบพระสงฆ์เจ้าวาดในพื้นที่เขตทั้งกรุงเทพมหานครทั้งสมุทรสาครนะแล้วก็ทั้งที
3: ่
2: แปดริ้วนะทุกวันเสาร์นะ
3: ใน
2: พรรษาตลอดพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนก็ของวัดหัวกระบือก็จะไปวันที่วันนี้มันโยมบอกวันที่เท่าไหร่นะ
3: ไป
2: ทุกเสาร์แต่ว่าวัดหัวกระบือไปเจริญพุทธมนต์เนี่ยพุทธหนึ่งวันที่เท่าไหร่วันนั้นโยมบอกแล้ว
3: ถึงหรือยังคะ
2: รู้สึกจะเดือนกันยา
3: เดือนนี้ค่ะ
2: เดือนกันกันยาไปปลายเดือน
3: เท
2: ่
3: าไหร่
2: เสาเท่าไหร่จำไม่ได้แต่พระรู้สึกจะลงดูที่อังกฤษหยุดทั้งหมดอันนี้หมดเดือนนู่นเล่นแดงบนลงรู้สึกจะลงบัญชีละวันเสาที่วันเสาที่เท่าไหร่นะ
3: กำหนดการเจ้าวาดประกุต้อง
2: มา
3: จะน
2: ั่
3: ง
2: วันที่ที่เท่าไหร่รู้สึกจะไปปลายเดือนกันยารู้สึกพระจะบอกว่าจะลูกตาเข้าพอดีรู้สึกจะติดบวชนาควัดประทีปก่อนวันเสาร์ที่12กันยาบวชนาควัดประทีป8โมงเสร็จแล้วก็จะไปเจริญพุทธมนต์ที่เกรดเวนะวันพอดีหลวงตาติดบวชนาควัดประทีปวัดประทีปจะบวชนาค8โมงครึ่งก็เรียนขอว่าให้เลื่อนมาเป็นเวลา8โมงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
3: เสาร์ที
2: ่ไม่ใช่ยังวัน
3: ยังไม่ได้
2: ยังไม่ถึงยังไม่ถึง
3: วันที
2: ่วันที่เท่าไหร่
3: ดูดีๆนะห้ามชนกันนะฮะ
2: แต่ถ้าวันนั้นจะรับงานไม่ได้
3: ไม่ใช่องค์ประธานยังไม่มาแล้วหางมาแล้ว
2: ก็
3: เสียงยังไม่มาเลย
2: ก็ส่วนมากก็จะเนี่ยมีงานติดงานวันนั้นของด้านดร.เอกิจก็ติดบวชนาคว
3: ั
2: ด
3: ไปทัน
2: แต่ก็ไปทันนะบวชนาควัดนินสุขารามแล้วก็รีบเดินทางไปนะก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบทีนึงนะญาติโยมสาธุชน
3: บ้านหลวงกระบือรับบวชไหมคะหลวงตา
2: ก็มีบวชอยู่ตลอด
3: บวชเรื่อยๆใช่ไหมคะ
2: บวชตลอดทั้งมีทั้งบวชสามเณรและก็บวชพระเจริญพร
3: ถ้าสนใจอยากเอาลูกหลานมาบวชก็มาที่วัดหัวกระบือได้นะคะ
2: โยมมีบุตรหลาน
3: เน้นไหมว่าจะต้องแบบต้องหล่อสุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเน้น
2: ไม่ต้องหล่อแต่ว่าอย่าให้สักเต็มตัวก็สักที่คอที่ศีรษะอย่างนี
3: ้
2: ไม่รับนะ
3: ติดยามาบำบัดไหม
2: อ๋อไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้จะต้องอย่างนี้ต้องส่งไปที่สถานีตำรวจก่อนเขาจะเช็คประวัติว่าท่านมีคดีอะไรหรือไม่ในการในประวัติยากรรมแล้วก็ต้องมีใบแพทย์เดี๋ยวนี้ต้องมีใบแพทย
3: ์
2: ใบรับรองแพทย์
3: ตาใจดีมีคนอยากจะมาบวชอยากจะมาบุญนะวัดอยากจะมาทำความสะอาดช่วย ช่วยวัดอยากทำความดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำมีแต่ความทุกข์หาแต่ความทุกข์ใส่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมาหาหลวงตาก็จะได้อารมณ์ดีไงคะมาไหว้หลวงพ่อโตมาบำบัดมาปฏิบัติล้างห้องน้ำล้างอะไรอย่างเงี้ยทำได้ใช่ไหมหลวงตา
4: อาชีพ
3: ได
4: ้ความฝึกอาชีพ
2: ทีนี้จะเป็นงี้สถานที่ก็แล้วของที่ต้องคดีอะไรนะ
4: หัวใจ
2: ที่ต้องคดีเนี่ยอะไรที่ขับรถขับรถแล้วมีอะไรขับรถเมาสุราอะไรเนี่ยที่นี่จะเป็นสถานที่ผู้บำเพ็ญสาธารณกุศลวัดหัวกระบือนี่เป็นจุดบำเพ็ญสาธารณกุศลของพวกที่ต้องคดีเล็กๆน้อยๆนะขับอะไรเมาแล้วขับนะติดยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยเขาจะส่งมาบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดวัดวารามมาช่วยงานการก่อสร้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเป็นสถานที่ที่รวมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของผู้คุมประพฤติเนี่ยเขาจะมาเปิดบริการตลอดการตลอดเวลานะฉะนั้นก็ผู้ที่จะบวชบรรพชาธรรมเนรก็มีอุปสมบทเป็นพระก็มีก็จะมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นก็ญาติเดิมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานจะฝากเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์แล้วบวชพระบุพเจ้าสมัยก่อนนี้ในพรรษาเราจะไม่บวชกันแล้วก็จะไม่สึกคือไม่
4: อะไรถึงไม่บวช
2: ในพรรษาโบราณบวชแล้วต้องได้พรรษาต้องรับกฐินด้วยสมัยโบราณ
4: ขึ้นกลางไม่ได้
2: แต่เดี๋ยวนี้บวชกันมา7 วัน15 วันแล้วก็ฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าก่อนออกพรรษาพระสึกเนี่ยโยมก็จะบอกว่าอยู่ไม่ได้เขาเรียกแหกพรรษาภาษาชาวบ้านแต่เดี๋ยวนี้โยมไม่เข้าใจเพราะว่าท่านบวชแล้วไม่ได้อธิษฐานพรรษาบวชแล้วก็จะต้องลาสิกขาไปประกอบกิจทำงานโรงงานจะให้ไม่นานก็ต้องศึกษาลาเพศไปแล้วบวชในภาษานี่เดี๋ยวนี้มีบวชกันมากหลวงตาเป็นพระบัญชาลูกหนึ่งที่บวชพระสงฆ์ธรรมเนรมากทุกปีแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงมาเยอะก่อนนี่ปีหนึ่งเฉพาะบวชพระนี่ก็2ประมาณ200กว่ารูปธรรมเนรก็เป็นพันๆปีนี้ก็รู้สึกจะ150กว่ารูปเฉพาะบวชพระขณะนี้ก็อุปชามีมากขึ้นนะ
3: หมายถึงว่าใครมาบวชพอออกไปแล้วก็ไปทำกิจการงานทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมเจ้าพระหลวงตา
2: เจริญพรแล้วบวชที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้ทำวัดไหว้พระสวดมนต์เรียนพระธรรมวินัยขณะนี้นาก็กำลังในภาษาเรียนพระธรรมวินัยแล้วเรียนนักธรรมอยู่ที่ศาลาเปาอยู่ปีนี้ก็ท่านพระครูพัฒนาธรรมคุณเจ้าคณะเขตหลวงพ่อเทียนแล้วก็พระครูแล้วก็มหาทัตตพรพระมโชโตเจ้าวาดวัดบัวผันก็ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตาก็กำหนดว่าวัดหัวกระบือนี้เป็นสถานที่เรียนพระนวกะหรือพระธรรมวินัยพระที่บวชใหม่ยังไม่ถึง5 พรรษายังสอบนักธรรมไม่ได้ก็ต้องมาเรียนแต่ขณะนี้กำลังเรียนอยู่นะก็จะเลิกกันประมาณ5 โมงเย็นนะเข้าเรียนบ่าย2 โมง5 โมงเย็นเลิกเรียนในขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่ศาลาเปาอยู่ถามว่าเรียนทุกวันแล้วก็จะเว้นวันพระกับวันอาทิตย์หยุดวันพระวันอาทิตย์เพราะวันพระเนี่ยจะต้องทำบุญหรือบางทีพระแต่ละวัดก็ต้องลงทำสังฆกรรมลงพระปฏิโมกข
3: ์ก็คำถามมีใครเคยบวชบ้างไหมคะ
2: นะก็คนหมายถึงไง
3: หมายถ
2: ึ
3: งใครเนี่ยมีใครเคยเข้ามาบวชบ้างหรือยังคะ
2: อ๋อก็มีเข้ามาบวชตลอด
4: คนถามนี
2: ่วัดหัวกระบือนี่คนมาบวชมากโยมวัดหัวกระบือเนี่ยหลวงตาเป็นพระที่วัดหัวกระบือนี่คนบวชมากแล้วก็โยมพระนวกะวัดหัวกระบือเนี่ยมากที่สุดเขตหนึ่งในเขตบางขุนเทียนจอมทองวังวัดเนี่ยไม่มีนวกะคือพระบวชใหม่ที่นี่มี7-8 รูปเฉพาะปีนี้แล้วก็พระจำพรรษาเนี่ยมากที่สุดในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทอง74 รูปนะฉะนั้นก็ท่านเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตก็จะกำหนดว่าให้วัดหัวกระบือเนี่ยเป็นสถานที่เรียนพระธรรมวินัยแล้วก็เจ้าอาวาสวัดต่างๆก็มาสอนกันที่นี่ขณะนี้ก็เจ้าอาวาสวัดตังคุณารามมาเป็นอาจารย์สอนแล้วก็จะมีเจ้าอาวาสหลายวัดด้วยกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสอนพระธรรมวินัยที่วัดหัวกระบือนี้นะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าหากว่าญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะ น้ำปานะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจน้ำปานะหมายถึงน้ำอะไรน้ำปานะ
5: น้ำปลา
2: น้ำปลา
5: น้ำปลาน้ำเค็มนะอย่าซ้ำ
2: นะน้ำปานะคือเนี่ย
5: พวก
2: เป็นจะเป็นเนี่ยพวกกาแฟเครื่องดื่มเป็นสิ่งของที่เขาเรียก
5: น้ำเก๊กฮวยอะไรกัน
2: น
5: ะ
2: น้ำถั่วเหลืองน้ำอะไรพวกนี้ได้เนี่ยขณะนี้ก็กำลังเลี้ยงกันอยู่ที่ตลาดเปาอยู่
3: น้ำฟักทองได้ไหมน้ำฟ
2: ัก
3: ทองป
2: ั่นก็ได้
3: ได้
2: จ้ะดังนั้นโยมตลอดช่วงเวรเรียนพระธรรมินายก็โยมก็เชิญเจริญพรมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะแด่พระสงฆ์องค์ธรรมเนียนที่เรียนพระธรรมินายเรื่องส่วนหนึ่งถ้าหากว่าจะช่วยบริจาคเป็นค่ากระแสไฟค่าน้ำค่าไฟเดือนหนึ่งหลายถ้าตังค์เพราะเรียนเนี่ยโยมที่เรียนห้องเรียนน่ะมีทั้งแอร์มีทั้งพัดลม
5: บวชค่าเสียค่าใช้จ่ายไหมคะหลวงตา
2: ไม่ได้กำหนดจ้ะก็เจ้าหน้าที่ก็เขาจะมาบัตรติดต่อกับทางสำนักงานเลขาท่านก็จะแจ้งให้ทราบว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างก็มาบวชได้ตลอดนะโยมนะแต่บวชเนนเนี่ยบวชสมณเณรมีในทุกวันนะโยมก็จะมานำบุตรหลานมาฝากบวชสมณเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วนะดังนั้นก็ที่วัดรุกระเบือจะมีบวชตลอดเวลาขณะนี้ก็ใกล้จะจบรายการแล้วก็เดี๋ยวโยมจะได้ฟังสปอร์ตของวัดรุกระเบือเป็นการประชาสัมพันธ์งานวัดรุกระเบือสืบต่อไปก็วันนี้รายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาก็หมดเวลาแล้วท้ายสุดนี้หลวงตาขอกราบพรรณนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระเจ้าคุณมาทำทุกอย่างตรงเรื่องหน้าบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตธรรมกงหลวงพ่อโตมหยาพระเก่งบุญสุขตลอดทั้งถวยเทพเทวาสิงห์ทั้งหลายในสากลโลกกราบขอกราบพรรณนาขอเชิญท่านเสด็จลงมาช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ได้โปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชาชนอายุอยู่ยิ่งยืนนานแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญพวกเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าจุลนานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาอยู่คนนี้ขอทุกท่านจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญและก็เป็นเศรษฐีที่อุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาจะเดินรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าจุลกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร
5: สาธุ
2: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500-5800ขอเจริญพร
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี22845111199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี22845400099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาว

0: เป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะก็กลับมาขอต้อนรับคุณฟังของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงตอนนี้ขออนุญาตเป็นท่านผู้ฟังอย่างเดียวนะคะคุณฟังสามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้ผ่านทางส่วนของเครือข่าย kcsradio.online นะคะถ้าเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คลิกไปที่ www.kcsradio.online แต่ถ้าหากว่าเป็นใน YouTube ก็จะเป็นส่วนของการติดตามรับฟังรับชมนะคะเรามีทีมแพทย์อีกชุดหนึ่งค่ะที่จะดูแลคุณฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลความรู้ในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบของรายการที่เป็นระบบของการรับชมนะคะพร้อมกับการรับฟังผู้จัดค่ะดิฉันจันสุจิราศิริวิโชนะคะก็จะได้พบกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆเพราะเป็นวันที่คุณฟังรอคอยนะคะที่จะได้พบกับคุณหมอแบบยาวๆใช้เวลานานๆ นะคะได้สอบถามได้พูดคุยกันในความเป็นกันเองแล้วก็ด้วยข้อมูลที่เที่ยงตรงนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้เราได้เข้าใจรูปแบบที่มาที่ไปของโรคแล้วก็เข้าใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นค่ะเรามีทีมแพทย์ค่ะ อาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิราคุณหมอก็จะอยู่พร้อมๆกับภาคส่วนของการเอนเตอร์เทนด้วยนะคะเพราะคุณหมอมีความสนใจในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็มิวสิกเทอราปีนะคะบวกผสมกับศาสตร์ของการชะลอวัยคือเอนทายเอจจิ้งนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนะคะถ้าหากว่าคุณฟังเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังโดยเฉพาะนะคะถ้าสนใจหรือว่าจะสอบถามก็แอดคลินิกดร.ป่วนนะคะส่งรูปเข้าไปแล้วก็หาไลน์ ID ไลน์ของคุณหมอให้เจอแอดดร.ป่วนนะคะแอดคลินิกดร.ป่วนนะคะคุณฟังก็จะสามารถที่จะส่งรูปหรือว่าสอบถามคุณหมอได้ทางไลน์นะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะพบกับคุณหมอแล้วก็สอบถามคุณหมอได้และแน่นอนนะคะเรายังมีคงมีคุณหมอในภาพหนุ่มๆบ้างนวทนายแพทย์ธราธิปคงวงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังจากภาพรวมทั้งหมดสุขภาพกับเสียงเพลงก็มาพร้อมกับเรื่องของสุขภาพไปผู้จัดเองนะคะได้รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังบอกว่าขอฟังเพลงบ้างนะคะเพื่อที่จะมากล่อมเกลาและการสุขภาพกับเสียงเพลงก็นำธีมของความสุขนะคะในรูปแบบของการส่งสมุนไพรแปลกไว้ให้กับคุณฟังถึงบ้านนะคะด้วย10คู่สาย10หมายเลขคือ062-5100-560-9สั่งซื้อแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ชัดเจนนะคะคุณฟังจะสะดวกมากๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสัก1สายนะคะไม่แน่ใจว่าจะค้างอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอเพลงหน่อยนะ
0: ได้ได้เลยค่ะอันนี้เสียงคุณเดี๋ยวนะจำได้ว่าคุณผู้ฟัง
1: ต้องส่งของไปให้
0: ชื่อคุณ
1: ต้องส่งกะละแมไปให้ชอบหรือเปล่า
0: ชอบค่ะชอบ เดี๋ยวนะชื่อคุณป้าเดี๋ยวขอขึ้นชื่อตัวย่อให้หนูหน่อยสิคะ
1: คุณป้า
0: คุณป้า
1: ตัว
0: สีคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าที่อยู่แถวแถวทางด้านมอเกษตรอะค่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ขอชื่อเต็ม
1: ชื่อหาชันละ
0: นี่ไงใช่ไหมคะก็ยังคิดถึงอยู่นะคะค
1: ุ
0: ณค่ะยังสบายดีนะคะ
1: สบายดี
0: จ้าขอบพระคุณมากมากขอให้แข็งแรงนะ
1: ขอลูกทุ่งหรือขอลูกกรุง
0: ขอขอเป็นเอาแนวแนวมาลูกลูกกรุงหวานหวานหรือว่าสปริงหวานหวานหน่อยลูกทุ่งมากไปกับพี่เจ๋วแหววเขาค่ะ
1: เอาลูกกรุงนะเอาที่นันทิดาร้องอ
0: ่
1: ะ
0: เพลงอะไรคะ
1: ฉันยังอยู่ที่นี่อะไร
0: อ๋อฉันยังฉันชื่อเพลงว่าฉันเดี๋ยวเวฉันยังมีเวลาอยู่ไม่ใช่ชื่อเพลง
1: อย่างเงี้ยหมายความว่าเขายังอยู่ที่นี่
0: เขายังอยู่ที่นี่เขายังอยู่ที่นี่ใช่ใช่ใช่ชื่อเพลงอะไรนะลืมแล้วเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ใช่ไหมไม่ใช่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะค
1: ุ
0: ณอนันติดาแก้วบัวสาย
1: ขอบพระคุณอย่างสูง
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะอ้าวเรามาฟังเพลงกันเพลงที่คุณฟังขอไว้เนี่ยนะคะมีเพลงของอนันติดาแก้วบัวสายนะคะแล้วก็มีเพลงที่คุณป้าคุณป้าศิรนาถแนะนำมาก็คือเพลงของครูสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็เพลงของคุณพัชราแวงวันแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะคะคุณฟังบอกว่าอยากจะฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกของคุณบุษยารังสีได้ไหมนะคะนั้นสู่ขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงนี้ก่อนเลยนะ หิมพานต์นะคะแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้กับเพลงจะสนุกๆแล้วก็ค่อยๆไปตามที่คุณฟังแนะนำไว้ทั้งหมดทุกๆเพลงจะได้ฟังในสุขภาพกับเสียงเพลง

สองเพลงผ่านไปนะคะเพิ่งจะนึกออกว่าเพลงที่คุณฟังแนะนำไว้คือเพลงของคุณนันทิดาแก้ววัวสายชื่อเพลงว่าฉันเหลือเวลาอีกนานเท่าไหร่แต่ขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับบทเพลงของคุณนันทิดาแก้ววัวสายหรือว่าจะเป็นบทเพลงของครูสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็บทเพลงของคุณเอ๋พัชราแวงวันนะคะเพราะว่าลิสต์เพลงนี่มันเยอะมากๆนะคะแต่ว่าทุกเพลงนะคะขอยืนยันคอนเฟิร์มนะคะว่าคุณผู้ฟังจะได้รับฟังผ่านทางรายการนี้ละค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงเพราะว่านั่นคือความสุขของคุณผู้ฟังนะคะมีอยู่เพลงนึงค่ะฟังชื่อแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นความปรารถนาดีจากคุณผู้ฟังด้วยบอกว่าเปิดให้ฟังหน่อยนะคะแล้วก็มอบให้กับทุกๆคนดิฉันเองก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ให้ความสนใจกับรายการนี้แล้วก็ไม่ลืมสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งก็ขอให้ได้ดังใจนะคะนึกฝันอะไรขอให้สมใจนะสมใจปรารถนาค่ะ

0: วันนี้ได้ฟังเพลงในรูปแบบของเพลงไทยลูกกรุงนะคะแต่ว่าในบทเพลงนี่คุณฟังบางทีมันก็ยากกับการที่จะแยกประเภทนะคะอย่างเช่นเพลงของครูก้านแก้วสุพรรณเพลงของทูลทองใจจะบอกว่าเป็นลูกทุ่งได้ไหมลูกทุ่งก็ได้เป็นลูกกรุงก็ได้เพลงของครูชาญเย็นแขก็เช่นกันนะคะคุณฟังเพลงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งผู้จัดเองก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้นะคะก็บอกเขาก็ต้องปล่อยไปตามเพลงว่าอย่างนั้นนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแนะนำได้เหมือนกันนะเราก็ปล่อยไปบ้างแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งจ๋าจ๋าอย่างเช่นทางด้านคุณสายันสัญญาหรือว่าทางด้านคุณยอดรักสลักใจคุณรังสีเสรีชัยพวกนี้เนี่ยนะคะความเป็นลูกทุ่งมันก็จะบ่งบอกความเป็นลูกทุ่งนะคะก็ต้องปล่อยให้ปล่อยผ่านให้เป็นช่วงของพี่ดีเจแจ๋วแหววนะคะแต่ว่าอยู่ที่คลื่นนี้แหละค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะพร้อมกับบรรยากาศของวันนี้นะคะคุณฟังติดตามค่ะยิ่งติดตามมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณผู้ฟังจะมีความสุขก็มากขึ้นเท่านั้นและแปลกเวทราไวกิ้งนะคะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกว่าการที่เรารับประทานอย่างสม่ำเสมอมันก็จะทำให้เราเห็นผลชัดเจนขึ้นอย่าปล่อยให้การเวลาผ่านไปโดยที่ไร้จุดหมายปลายทางนะคะแต่ว่าทุกเวลาทุกนาทีเหมือนกับที่คุณหมอป่วนท่านได้ให้นิยามไว้นะคะบอกว่าทุกเวลาทุกนาทีมีคุณค่าทุกวันทุกเวลาจะต้องมีการเรียนรู้คุณหมอเองก็ต้องมีการเรียนรู้พี่น้องประชาชนคนไทยเองคุณผู้ฟังเองก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเพราะโรคที่อุบัติใหม่ก็เกิดขึ้นมากนะคะเรื่องของสุขภาพที่เราได้เคยดูแลมาอาจจะเป็นระดับหนึ่งค่ะแต่ปัจจุบันเวทีชีวิตได้แปรเปลี่ยนไปบางโรคเราไม่เคยคิดว่าจะมีก็มีเกิดขึ้นเชื้อโรคบางชนิดเราไม่เคยคิดว่าจะมาฆ่าชีวิตผู้คนได้มากขนาดนี้ก็มีทำให้เราหันมาใส่ใจผู้คนมากขึ้นดังนั้นทางเลือกจึงต้องมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะรูปแบบของสมุนไพรสิ่งที่คุณหมอท่านพยายามที่จะให้ข้อมูลไว้มากที่สุดก็คือรับสมุนไพรอะไรก็ตามขอให้รับจากมือแพทย์จะปลอดภัยที่สุดค่ะคุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากคุณฟังไว้ว่ารับสมุนไพรต้องจากมือแพทย์นะคะและนะคะการันตีว่าสมุนไพรแปลกเวทราไวกิ้งนั้นเป็นความบริสุทธิ์และรับจากมือแพทย์โดยตรง0625100560-9ฟังสักนิดค่ะ
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์0625100560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
0: สิบหมายเรื่องนี้นะคะนอกจากจะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยดาวไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วยืนยันอยู่ที่ราคาเดิม260บาทนะคะรีบต่อคิวค่ะคุณฟังไม่นั้นออเดอร์จะยาวแล้วก็การสั่งก็จะใช้เวลาอาจจะนานนิดนึงเพราะว่าตอนนี้หลายคนหลายท่านก็กำลังระดมพลนะคะในการที่จะจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วรถไฟจองตั๋วหรือว่าเตรียมการในเรื่องรถกับการที่จะเดินทางเราเองก็ต้องเตรียมการในเรื่องของสุขภาพจองแปะกล้วยดาวไวกิ้งกันนะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นสามารถที่จะปรึกษากับคุณหมอชำนาญได้เดี๋ยวคุณฟังคะเราจะเบรกในเรื่องของสุขภาพไว้แล้วเดี๋ยวมาทราบข้อมูลกันว่าโรคทากายาสุเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าทากายาสุซินโดรมเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุชินนะเรื่องของโรคเกี่ยวกับความดันนะเป็นชื่อใหม่ที่คุณหมอบอกว่ามันก็เกี่ยวกับความดันเหมือนกันดิฉันก็รับข้อมูลมาแต่ว่าจะให้ข้อมูลคร่าวๆกับคุณฟังแต่ตอนนี้เรามาฟังเพลงกันนะคะเพราะวันนี้เวลาอยู่ที่หน้าปัดวิทยุนี้กับการรับข้อมูลทางการแพทย์เยอะมากๆตอนนี้เปลี่ยนเวลาเป็นภาคบันเทิงภาคเอนเตอร์เทนกันนะคะแล้วเราก็ฟังเพลงตามคำขอเริ่มต้นที่เพลงนี้สุเทพวงศ์กำแหงค่ะ

ากาศของการฟังเพลงลูกกรุงโดยเฉพาะเลยนะคะก็ฝากให้กับคุณฟังของเรานะคะที่อยู่กับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของฮีทโสโตรหรือว่าอากาศร้อนๆนะคะซึ่งหลายคนก็ตั้งใจตั้งวิธีการนะคะตั้งรับกันเป็นอย่างดีก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันต่อไปค่ะส่วนคุณฟังของเรานะคะวันนี้คุณฟังคะประเทศไทยเราอยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเพราะว่าด้านข้างของเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราดูในแผนที่เราก้มหน้าดูแผนที่ของประเทศไทยแน่นอนนะคะทางภาคเหนือทางด้านขวามือก็จะมีสปป.ลาวด้านใต้ลงมาก็จะเป็นส่วนของประเทศกัมพูชานะคะส่วนด้านซ้ายก็คือประเทศพม่าเมียนมานั่นเองนะคะด้านล่างก็คือประเทศมาเลเซียแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆสิงคโปร์นะคะแต่คุณฟังคะประเทศไทยซึ่งถูกล้อมรอบด้วยประเทศต่างๆทำให้เราห่างหายหรือว่าห่างไกลจากเรื่องของโรคภัยต่างๆได้เยอะนะคะลมฟ้าลมฝนที่จะพัดพาเข้าประเทศไทยเนี่ยโดนกำบังด้วยประเทศต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของคนไทยนะคะดิฉันคิดอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังคิดเหมือนกันหรือเปล่าคือมีศักยภาพในการที่จะเอาตัวรอดได้นะคะก็เป็นลักษณะของภูมิภาคของประเทศไทยที่มีการตั้งรับอย่างดีแล้วก็มีประเทศอื่นๆเขากั้นรับลมไว้แต่ว่าทางด้านด้ามขวานี่ก็อาจจะโดนบ้างโดนมรสุมบ้างมันก็ถือเป็นธรรมชาติของเรานะคะเราก็หาวิธีการซะอันนี้สุขภาพกับเสียงเพลงแบกวิตราวิกิงกาแฟแบกวิตคอฟฟี่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเริ่มต้นจากอาหารที่เป็นยามีการออกกำลังกายเป็นนิดให้ร่างกายสดชื่นนะคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอคุณจะพบว่าการออกกำลังกายนั้นเปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะที่จะช่วยรักษาโรคแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พอเพียงด้วยนะคะมันจะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันนะคะคุณฟังคะเดี๋ยวเรื่องของข้อมูลความรู้นะคะหรือว่าความหมายของโรค เรื่องของโรคทากายาสุนะคะหรือว่าจะเป็นโรคชินซินโดรมครับคุณนันทิดาแก้วบัวสายกับเพลงที่ขอไว้ฉันเหลือเวลาอีกนานเท่าไหร่นะคะเราจะฟังกันแล้วก็ตามด้วยคุณเอกพัชราแวงวันกับกล้ามเกินค่ะ

ุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันรอบใหม่นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0: เป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนรวมถึงการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ถึง5บาทต่อลิตรแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยเครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยทั้งนี้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th จบข่าวศิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศรีวิโชค่ะรายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็โฟกัสในเรื่องของสุขภาพล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังสเกลของเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่กว้างจะไม่ไกลแต่ว่ายืนยันว่าอยากให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีสุขภาพดีก็จะรวมไปหลากหลายส่วนนะคะสิ่งแวดล้อมหรือว่าบริบทของเรื่องของยีนเรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมนะคะมันจะเกี่ยวข้องกันค่ะซึ่งถ้าอยู่ในหมวดหมู่ของหลักสุขบัญญัติแล้วก็คืออาหารอากาศอารมณ์การพักผ่อนนะคะระบบการขับถ่ายระบบการไหลเวียนของเลือดระบบการหายใจอันนี้ระบบของร่างกายนะคะแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายคุณฟังคะหรือว่าเรื่องของการพักผ่อนที่อาจจะมีความจำเป็นสำหรับทุกท่านทุกคนนะคะเพราะมนุษย์เรายึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญในการที่จะมีชีวิตอยู่ทั้งวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปแต่เรื่องของอดีตผ่านมาแล้วค่ะจะพูดถึงได้ไหมก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าจะไปฟื้นนี่มันก็คือผ่านมาแล้วทำวันนี้กับวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะที่จะให้สดชื่นแล้วก็สดใสมากขึ้นค่ะนะคะรายการจึงโฟกัสไปในเรื่องของสุขภาพมีทั้งการส่งเสริมสุขภาพมีทั้งการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็มีทั้งกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นในรายการของเราค่ะโดยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์081-334-6666นะคะและตอนนี้ก็เปิดรับสายคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเพลงหมดแล้วเชิญคุณผู้ฟังเลยค่ะ081-334-6666สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่กับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทางหน้าปัดวิทยุโฟกัสได้ตรงนี้แหละค่ะเชิญนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุคนสวย
0: ค่ะสวัสดีพี่มีนาค่ะสบายดีไหมคะ
1: สบายดีค่ะ
0: จ้ะค่ะนี่ฟังเสียงก็นี่ฟังเสียงนี่ก็รู้สึกว่าสบายดีนะฟังน้ำเสียงแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่น
1: ถ
0: ึ
1: งอาจารย์สุขถึงทีมงานทุกท่าน
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: มากที่สุดเลย
0: นี
1: ่ก้อยนะคะ
0: นั้นขอติดตามไปด้วยนะ
1: ขอฟังเพลงของอาจารย์ทูลแล้วกัน
0: ได้เลยค่ะ
1: เพลงอะไรได้กับ
0: เพลงอะไรโอเคได้เลย
1: คือน้ำลายนะคะ
0: คือน้ำลายใช่ไหมคะโอเคได้
1: สองเพลงไหมได้สอง
0: ได้สองเพลงพี่มีนาให้สู่เลือกหรือพี่มีนาจะเลือกเองคะ
1: เดินเพลงคืนอำลากับนิราศเวียงพิงนะคะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: ขอบพระคุณนะคะขออาจารย์สุขคนสวยสวยสวยสวยไปตลอดแล้วกันนั่งไปตลอด
0: อันนี้เราชอบ
1: เพลงก็เป๊ะเว้ยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะว่าแล้วก็หลงลมพี่มีนาเลยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณผู้ฟัง081-334-6666นะคะออนแอร์แต่ไม่อ่อนใจออนแอร์ก็แพ้ไปอ่อนใจก็แพ้เธอเพลงของคุณหญิงลีนะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้น่าสนใจสวัสดีค่ะ
2: คืออย่าง
0: น
2: ี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ทีมงานของคุณเนี่ยเก่งมากนะ
0: โอ้
2: วันนั้นเราก็สั่งไอ้แปะกล้วยครึ่งโล
0: ค่ะ
2: กาแฟครึ่งโล
0: ค่ะ
2: แล้วคนมาส่งมันหงุดหงิดมากเพราะมันร้อน
0: โอ้
2: ทีนี้ไม่เอาแล้วยกเลิกคุณไม่ต้องรอโอ้นี่เขาเก่งมากเลยนะเขาส่งกลับมาให้ใหม่เลยมีใบเสร็จมาเรียบร้อยเลยแล้วใช้เมเครื่องมาโอ้ยรถใหญ่ๆอย่างนั้นมันไม่ต้องให้มันมาหรอก
0: ค่ะสั่งมาไว้เพื่อ
2: หมายความว่าทีมงานเก่งเราบอกเอาคืนกลับไป
0: แล้ว
2: ก็บอกได้ได้ได้แล้วโอ้ยก็พอเว้นวันเรายังไม่ได้ไปซื้อเราก็บอกเดี๋ยวจะให้เด็กไปซื้อ
0: ค่ะ
2: เขาบอกตีกลับมาให้เลย
0: โอ้
2: แล้วก็จ่ายเงินสดไงเดี๋ยวนี้ต้องมาจ่ายได้เลยไง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่เก่งมากเลยทีมงาน
0: ขอบคุณมากมากค่ะที่คุณได้ฟังไว้วางใจ
2: เขาบอกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แม่นี่เขาเราบอกเอานี่ยกเลิกแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วทางน้อยก็บอกให้เอามาเลยแม่ยอดนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วยอดนะไม่ได้โทรมาก่อน
0: จำได้
2: ไม่รู้ว่าถ้าเขาเก่งนะถ้าเกิดมาแล้วไปเจอเราคนอื่นเขาก็ไม่กล้าจ่ายเงินไง
0: ใช่ค่ะใช่
2: แม่ทีมงานเก่งมากต้องบอก
0: เขาคุณป้าเขาเดาใจฟ้าเขาเดาใจคุณป้าได้ถูกต้องใช่ไหม
2: โอ้ยดีเราอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนโอ้ยเก่งมากก็เลยเอาน้ำโบราณลิตรมาม่าไปกินขวดเน
0: ี่
2: ยแบบเยี่ย
0: ม
2: หวานเลย
0: อันนี้เป็นน้ำใจใช่ไหมคะน้ำใจ
2: ใช
0: ่
2: ใช
0: ่ขอบพระคุณมากค่ะ
2: โอ้โหนี่ยอดเลยเปล่าทีมงานเก่ง
0: ค่ะขอบคุณมาก
2: ใครตีไม่สำเร็จหรอก
0: ค่ะ
2: โอ้ยอดแล้วคุณสุนี่ยิ่งยอดเลยใหญ่แล้วไปบ้านไหนก็บอกเป็นไงก็ติดใจคุณสุ
0: ขอ๋อค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะ
0: ค่ะค่ะ
2: คืออย่างนี้นะกลางวันเราไม่หิวน้ำนะพอกลางคืนมันหิวมากเลยนะต้องช่วยถามให้หน่อย
0: กลางวันไม่หิวแต่กลางคืนหิวเหรอคะ
2: หิวน้ำมากเลย
0: เอ้คุณป้าออกกำลังกายตอนเย็นหรือเปล่า
2: ตอนเช้าบางทีไปเดินนิดเดียวขึ้นป้ายรถแม่
0: เดี๋ยวคุณป้าทานยาอะไรไหมคะ
2: อ๋อทานยาจีน
0: อ๋อทานยาจีนนะมันอาจจะทำให้เกิดการกระหายน้ำได้เพราะยาบางชนิดผลไม่อาจจะไม่ใช่ยาจีนนะแต่ว่ายาบางชนิดอาจจะทำให้เรามีความต้องการกระหายน้ำเป็นพิเศษก็เป็นไปได้
2: แล้วทำไมเปล่าเราต้องทานยาจีนแก้ปวดเข่าถ้ายาฝรั่งใช่ไหมมัน
0: ใช่ค่ะ
2: พอยาหมดแล้วมันก็ปวดอย่างเก่า
0: อืม
2: ยาจีน
0: ก็ต้องควบคุมน้ำหนักตัวด้วยน้ำหนักตัวเยอะไหมคะ
2: ตอนนี้ไม่เยอะละผอมลง
0: ถ้าผอมลงก็จะค่อยๆเบาลง
2: หมอคนที่ไปหาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเปาโลนะเชียร์แบกกล้วยหน้าดูเลย
0: อ๋อเหรอคะ
2: วันนั้นเขาก็ไม่รู้แล้วก็ไปรอแล้วแซงคิวเข้าไปเลยเขาฝากมือให้แซงคิว
0: โอ้โห
2: มีคนผู้ใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยเขาทานแบกกล้วยหมอบอกกินไปเลยดีแล้วก็เลยแนะนำคนอยู่ฝั่งทนมาเปาโลเกษตรเลยก็บอกมาหาหมอชื่อนี้นะถ้าคุณเอาด่วนคุณก็เข้าไปเลยไปบอกหมอว่าด่วน
0: ค่ะ
2: แต่หมอนี่ใจดีมาก
0: ขอบพระคุณมาก
2: เชียร์แปะกล้วยก็บอกแม่ผมก็กินแปะกล้วย
0: อ๋อเหรอคะอ๋อ
2: ดังมากเดี๋ยวขอเพลงอีก
0: ได้เพลงอะไรคะอยากเพิ่มเติมเพลงอะไรคะ
2: เพลงไอ้ที่ว่าน้ำตาแสงใต
0: ้น้ำตาแสงใต้ฟังเสียงของคุณชลินไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็ด้วยการดูแลสุขภาพนะคุณผู้ฟังคะถึงแม้แปะกล้วยจะเป็นสมุนไพรเราก็ไม่ได้ยกยอปอปั้นนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างนี่ก็มาตามกระแสเหมือนกันเนาะทำให้เราอยากจะไปรู้จักอยากจะทำความเข้าใจอยากจะเรียนรู้อยากจะได้ข้อมูลอันนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจเข้าไปใน Google นะคะเซิร์ชคำว่า Ginkgo biloba แปะกล้วยตราไวกิ้งเดี๋ยวก็เจอค่ะข้อมูลก็จะมีให้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจไม่ถี่ถ้วนแล้วยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้โทรศัพท์เข้ามาที่รายการนี้062โอ๊ยไม่ใช่รายการนี้คือ0813346666แต่ถ้าจะสั่งซื้อแล้วก็แวะไปด้วยตัวของตัวเองเพื่อไปคุยกับคุณหมอว่าคุณหมอมันเป็นยังไงแปลกกล้วยเนี่ยทำไมมันถึงได้ดูแลสุขภาพดูแลเส้นเลือดได้ทำไมถึงได้ทำให้ผมสามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินได้ทำไมทำให้ห่างไกลจากอาการเหน็บชานะคะระบบของเส้นเลือดมันสำคัญขนาดไหนแต่โทรไปก่อนค่ะ0625100560-9สายนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
3: ขอฟังเพลงส่วนเกินของคุณดาวใจไปจิตคร
0: ับ ค่ะอันนี้ยังไม่เบื่อใช่ไหมเพลงของคุณดาวใจ
3: พอครับชอบ
0: คุณดาวใจส่วนเกินนะคะ
3: ครับส่วนเกิน
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแสดงว่าคุณดาวใจก็มี FC ที่น่ารักอยู่เพราะว่าเพลงทุกเพลงนี่เพราะอยู่นะคะเอาล่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกสายมีเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวสุก็จะทำการเปิดให้กับคุณผู้ฟังเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้ทั้งหมดเลยมีคืนอำลามีนิราศเวียงพิงแล้วก็มีเพลงน้ำตาแสงใต้มีส่วนเกินอุ้ยขอโทษสายนี้โทรใหม่สวัสดีค่ะมือไปกดผิดสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือกดผิดเชิญค่ะเชิญใหม่นะคะมือไปกดผิดสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะขอโทษด้วยนะมือจิ้มผิดเมื่อสักครู่นี
4: ้
0: เชิญค่ะ
4: เพลงคานินบ้างเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไร
4: ของแล้วก็สำหรับวันนี้ขอเนมี่ดูกระปูกระดึงค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ฟังอยู่แถวไหนคะ
4: สาวเหลือน้อยนะวมินค่ะ
0: ขอบคุณมากเนวี่บูกับเพลงภูกระดึงเสียงของคุณธานินใช่ไหมคะโอเคค่ะ
4: ไปกรุณาเปิดทุกวันนะคะเพลงธานินให้คนแก่ได้ฟังนะคะ
0: อ๋อได้ค่ะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณมากนะคะ
0: ขอบคุณ
4: ดีอยู่เย็นเป็นสุขค
0: ่
4: ะ
0: เนนี้ก็พรเต็มๆเลยนะแสดงว่าชอบเพลงของคุณเล็กธานินอินทราแจ้งหรือว่าคุณเล็กธานินอินทราเทพนะคะท่านเป็นนักร้องที่ ลูกศิษย์ของคุณทวีพงษ์มณีนินไหมประมาณนี้นะคะเป็นลูกศิษย์โอ้โหแต่คุณทานีร้องเพลงเพราะจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณสู
0: ่ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังจากจังหวัดนครนายกถูกไหมคะ
5: ได
0: ้
5: เลย
0: นี
5: ่
0: ค่ะจำได้เลยนะคะวันนี้ชาวนครนายก อยากฟังเพลงอะไรคะคุณผู้ฟังคะหายไปแล้วคุณฟังคะ
5: ไม่หายค่ะ
0: ยังไม่หายนะอยากฟังเพลงอะไรคะชาวนคร
5: ฝากหัวใจเอาไว้ในดินค
0: ่
5: ะ
0: ฝากหัวใจอ๋อเพลงฝากหัวใจของคุณสุเทพใช่ไหมโอเคได้เลย
5: ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: เราพร้อมนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะบรรดาคุณฟังของเราที่เป็นผู้สูงอายุนะคะอย่าเพิ่งเดินออกไปกลางแจ้งมากๆนะคะลมแดดค่ะหรือว่าฮีสโตแล้วก็การกระหายน้ำนะคะอาจจะต้องจิบๆบ่อยๆถึงแม้จะไม่ทานหมดแก้วนะคะแต่ต้องค่อยๆทานนะคะเพราะว่าถ้าทานรวดเดียวมันอาจจะเกิดการสำลักน้ำได้เพราะฉะนั้นค่อยๆนะคะจะดีที่สุดค่ะฟังเพลงกันตามคำขอค่ะเริ่มต้นด้วยทูลทองใจ

พลงนี้ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วนะคะคุณชลินนันทนาครก็ไม่ใช่นักร้องท่านแรกที่ขับร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็บทเพลงนี้นั้นเป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์นะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่ได้มีการจัดฉายหรือว่าจัดแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงเมื่อปี2487นะคะเป็นบทเพลงที่มีคุณค่าแล้วก็มีความไพเราะมากๆนะคะมีจังหวะทำนองไทยแต่ว่าวันนี้เราได้ฟังเสียงของคุณชลินนันทนาครนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นบทเพลงที่ไม่เก่าจนเกินไปแต่ว่าอาลัยไว้ด้วยความคิดถึงนะคะบทเพลงในจังหวะเพลงไทยแล้วก็ท่วงทำนองของดนตรีไทยประกอบกับมีเครื่องเล่นดนตรีหลายๆชิ้นที่แสดงออกถึงความเป็นไทยทำให้ส่งเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังของเราได้มากที่สุดนะคะก็ขอบคุณคุณฟังมากๆนะคะหากว่าสนใจเพลงไทยลูกกรุงดิฉันว่าอยู่เคียงข้างคุณอย่างมากๆกว่า50% 70% ด้วยซ้ำไปนะต้องติดตามนะคะวันนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันส่วนในเรื่องของสาระความรู้นะคะเดี๋ยวจะทยอยให้ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าฟังเพลงเยอะๆดีกว่าดิฉันก็เห็นว่าเห็นดีเห็นงามด้วยแบบนั้นนะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันต่อนะคะเพื่อให้ความสุขต่อเนื่องแล้วก็เป็นความสดชื่นสำหรับคุณผู้ฟังฟังธนินทร์อินทราเทพค่ะ

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

คุณฟังก็เลยโชคดีกับการฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มีทีมแพทย์ของเรามาดูแลถึงที่ถึงบ้านด้วยนะคะอย่าลืมว่ากับการที่เราจะเลือกสมุนไพรดีๆนะคะเราก็เตรียมไว้เป็นของขวัญของฝากแต่คุณป้าคุณผู้ฟังของเราบอกว่าไม่ได้เป็นของฝากเลยแต่มอบให้กับตัวเองนั่นแหละครับคือเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าของขวัญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่เราดูแลสุขภาพดีนะคะเมื่อเราสุขภาพดีแล้วของขวัญที่เราจะให้กับคนอื่นๆก็คือสิ่งที่ดีด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามสังเกตไหมคะคุณฟังว่าเวลาที่เราจะมอบอะไรให้กับใครเนี่ยสิ่งที่เรามักจะได้รับมาก่อนก็คือความปรารถนาดีแล้วก็เป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งของดีๆเป็นความรู้สึกดีๆหรือว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพที่ดีสัมพันธภาพที่ดีคำพูดที่ดีจิตใจที่ดีแล้วเวลาสิ่งที่จะสะท้อนกลับออกไปจากตัวเราก็คือสิ่งที่ดีๆออกไปด้วยนะคะดังนั้นเมื่อคุณผู้ฟังบอกว่าการสั่งซื้อแบกไว้ตัวไว้เก่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นของขวัญของฝากให้กับใครแต่เพื่อตัวเองแล้วและดิฉันก็เข้าใจว่าเมื่อคุณผู้ฟังได้มีความแข็งแรงแล้วนะคะพลังของคุณผู้ฟังนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดดังนั้นจึงสะท้อนออกไปในรูปแบบของความปรารถนาดีความปรารถนาดีสำหรับผู้อื่นที่แผ่ซ่านไปด้วยนะคะดังนั้นกับการที่จะเป็นของขวัญของฝากมันจึงเกิดขึ้นโดยออโตเมติกนะคะเพราะฉะนั้นฟังรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะฟังดีๆแล้วมีรางวัลจริงๆนะคะคุณฟังจำได้ว่าคุณป้าอุตสาหรือคุณป้าแต้วนะคะท่านก็บอกว่าท่านมีเบาหวานนะคะแต่ว่าท่านก็โทรเข้ามาแล้วก็คุณป้าเนี่ยต้องฉีดอินซูลินนะเป็นเบาหวานแต่คุณป้าก็รักษาตัวได้ดีสุก็โทรกลับไปเพื่อที่จะขอสถานที่แต่ไม่แน่ใจว่าคุณป้าฟังรายการนี้อยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่กรุณาโทรกลับมาให้ที่อยู่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางน้องซึ่งเขาทำหน้าที่ในการจดบันทึกข้อมูลที่อยู่ของคุณป้าไว้เนี่ยได้ทำหายไปก็เลยไม่สามารถที่จะส่งความปรารถนาดีไปได้นะคะคุณป้าแต้หรือว่าคุณป้าอุษานะคะซึ่งฟังรายการนี้อยู่กรุณาโทรกลับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะเราฟังเพลงกันต่อนะคะสุขภาพกับเสียงเพลงแบกไว้ต่อไปเก่งสั่งซื้อได้จาก0625100560-9ค่ะ

แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะที่มีมอบให้กับกันและกันเสมอมานะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเครือญาติในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือว่ากลุ่มคุณผู้ฟังของเราทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณผู้ที่มีจิตใจที่กรุณานะคะแล้วก็ขอบคุณน้ำจิตน้ำใจที่งดงามของทุกๆคนนะคะเพลงยังไม่จบยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังยังมีต่อแล้วก็เพลงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งฟังผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นก็เล่นแต่เพลงเสียงนักร้องฝ่ายชายซะเป็นส่วนใหญ่มีเพลงนักร้องฝ่ายหญิงไม่กี่เพลงเท่านั้นเองแต่สำหรับคุณดาวใจไพจิตรกับเพลงที่คุณขอไว้ส่วนเกินนะคะเราก็จะได้ฟังกันติดตามรับฟังค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564563562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:15 นถึง 19:00 นโดยประมาณทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังที่เคารพกลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับกับบทเพลงเพ้อๆและผมพิทยาธานีสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับวันนี้มาด้วยซุ้มเสียงของก๊อตจักรพันธ์อับคอนบุรีครับใจสารภาพก็สารภาพแล้วนะครับคุณฟังครับความในใจที่มีต่อสิ่งที่เรารักนะครับผมว่าชีวิตเนี่ยเริ่มต้นที่ใจแหละครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าใจสารภาพออกมาก็เป็นความรู้สึกเป็นความจริงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ดูแลจิตใจกันด้วยนะครับดูแลจิตใจเข้มแข็งจิตใจให้มีความสุขนะครับคุณผู้ฟังอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราไม่สบายใจก็ระบายกันออกไปอย่าเก็บไว้ในใจนานๆไม่ดีนะครับมาฟังเพลงพ่อๆกันตรงนี้มาหนุนใจกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังพิทยาธานีครับสื่อมวลชนทางชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังเพราะงานของเราคือการดูแลรับใช้คุณผู้ฟังวันนี้สบายดีกันทุกๆคนนะครับคุณผู้ฟังสบายดีไหมครับงานเยอะไหมครับงานเยอะก็ค่อยๆทำไปเหนื่อยแล้วก็พักนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งท้อใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีงานทำก็ดีกว่าไม่มีงานทำเพราะไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายนะครับคุณผู้ฟังยิ่งช่วงฤดูฝนด้วยเดี๋ยวฝนตกโอ้โหเก็บของแทบไม่ทันสงสารเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าจริงๆนะครับที่ต้องเรียกว่าเจอสภาพของฝนฟ้าที่ตกลงมาครับคุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับคุณผู้ฟังอย่างที่ว่ามีงานทำก็ดีกว่าไม่มีงานทำนะนะอดทนกันสักนิดนึงการทำงานก็เหน็ดเหนื่อยแต่ไอ้ความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเราพักผ่อนมันก็หายเหนื่อยได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องปกติของปุถุชนมนุษย์ทุกคนในความเหน็ดเหนื่อยขอเป็นกำลังใจกันนะครับคุณผู้ฟังครับขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีของรางวัลมาให้กำลังใจคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีของรางวัลมามอบกันแต่อย่างที่คุณผู้ฟังทราบนะครับว่าก็ต้องลุ้นกันสักนิดนึงเพราะว่าต้องตอบคำถามกันสักนิดนึงนะครับในรอบหนึ่งรอบสองจับฉลากแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้เลยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายไม่ต้องส่งซองส่งฝาไม่ต้องเสียสตุ้งสตังอะไรทั้งสิ้นแหละครับเกมคำถามของเราเหมือนเดิมครับตอบมาให้ถูกว่ากอไก่หรือขอไข่เมื่อตอบถูกแล้วเข้าสู่รอบสองรอบของการจับฉลากก็แค่นั้นแหละกฎกติกาของเราเดิมๆนะครับคุณผู้ฟังครับอยากคุณผู้ฟังนั้นได้ลุ้นกันด้วยฟังเพลงไปด้วยลุ้นกันด้วยนะครับมันก็จะมีสีสันมีชีวิตชีวาหน่อยหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็พยายามสรรหาสิ่งต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังหมายคุณผู้ฟังของผมนั้นได้ตื่นเต้นนะครับนะตื่นเต้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็จะช่วยคุณผู้ฟังของผมนั้นมีความสุขมีกำลังใจแหละครับนะครับคุณผู้ฟังครับไม่มีอะไรขายนะครับไม่มีอะไรจำหน่ายนะเราอยู่กันตรงนี้ไม่ได้หวังผลกำไรให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ฟังเรามาฟังเกมคำถามกันวันนี้ว่าจะถามอะไรคุณผู้ฟังเอออีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราผ่านทางช่องทาง Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า AM792 นะครับในช่วงเวลาที่รายการออกอากาศแบบนี้ฟังกันสดๆได้เลยนะครับฟังทาง Google ได้บางคนบอกว่าโอ้วิทยุเสียวิทยุพังตอนนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเราพยายามที่จะนำรายการของเรานะครับออกในช่องทางต่างๆเรียกว่าทางสถานี AM792 เขาก็พยายามพัฒนาอยู่เรื่อยๆหาช่องทางในการออนไลน์ฟังกันสดๆหลายช่องทางนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีคุณผู้ฟังสงสัยนะครับว่าเอ๊ะสามารถทำยังไงกดยังไงโทรมาสอบถามทีมงานได้เพราะว่าทีมงานตอนนี้รอรับสายคุณผู้ฟังสดๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเกมคำถามแล้วก็จะโทรศัพท์กันเข้ามาสดๆเลย0841247876หมายเลขเดิมครับนะไม่เข้าใจในการที่จะเข้าไปที่ Google แล้วกดอะไรนะครับก็กดไปเลย AM792 นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของเราตรงนี้แหละคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังกันได้เอามาฟังเกมคำถามกันครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ยเชิญและฟังครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: ูกวัวตัวน้อยขอสรรเสริญพระเจ้าคำว่ารมนาแปลว่าอะไรกลูกวัวตัวน้อยขอสรรเสริญพระเจ้า
1: เกมคำถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังนะครับว่าคำว่ารมนาแปลว่าอะไรคำนี้เนี่ยนะครับศัพท์คำนี้เนี่ยจะใช้อยู่ในหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์นะครับคุณผู้ฟังครับแต่มีช้อยให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะครับกอไก่ลูกวัวตัวน้อยขอไข่สรรเสริญพระเจ้ารมนาแปลว่าอะไรกอไก่ลูกวัวตัวน้อยขอไข่สรรเสริญพระเจ้าคำนี้ใช้บ่อยนะครับนะเป็นการยกย่องพระนามของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังนะเป็นข้อไหนดีล่ะระหว่างกอไก่ลูกวัวตัวน้อยกับขอไข่สรรเสริญพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้ผมใบ้ไปว่ายกย่องใช่ไหมครับยกย่องพระเจ้าเหมือนบอกเลยนะเนี่ยเหมือนใบ้เลยนะเนี่ยนะเอาละใครรู้คำตอบกดโทรศัพท์กันเข้ามาครับ0841247876นะครับหมายเลขนี้ทีมงานรอรับสายคุณผู้ฟังนะครับตอบถูกก็เข้าสู่รอบ2กันเลยแล้วก็จับฉลากกันนะครับเราจะแจ้งผลการจับฉลากแล้ววันที่จับฉลากให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะเอาละครับคุณผู้ฟังครับนะมาฟังกันอีกเพลงนึงเนาะเพราะว่าเป็นรายการเพลงนี่นะครับนะอีกหนึ่งบทเพลงครับเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าน้ำหนึ่งใจเดียว

0: จงให้พรอย่าแช่งด่าเลย
1: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
0: อย่าถือตัวว่าฉลาด
1: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
0: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
3: คำถามประจำวันนี้คือคำว่ารัมมนาแปลว่าอะไรกลูกวัวตัวน้อยขอสรรเสริญพระเจ้าคำว่ารัมมนาแปลว่าอะไรกลูกวัวตัวน้อยขอสรรเสริญพระเจ้า
4: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสาระสุขภาพนะครับวันนี้นำเรื่องใกล้ๆตัวมาฝากกันอีกแล้วนะครับเรื่องของการดื่มกาแฟคุณผู้ฟังครับดื่มกาแฟเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยควรจะดื่มวันละกี่แก้วอันนี้นักโภชนาการเฉลยเลยนะครับคุณผู้ฟังครับว่าช่วงเวลาก็สำคัญนะช่วงเวลาก็สำคัญนะครับเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของหลายๆคนบางคนดื่มเพื่อช่วยให้ตื่นตัวบางคนดื่มเพราะชอบรสชาติแต่การดื่มกาแฟให้ดีต่อสุขภาพเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนแก้วเพียงอย่างเดียวนะครับยังต้องดูปริมาณของคาเฟอีนด้วยเวลาในการดื่มส่วนผสมและสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนักโภชนาการจึงแนะนำง่ายๆหลักง่ายๆสำหรับคนดื่มกาแฟเป็นประจำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการได้รับคาเฟอีนที่มากเกินไปและควรจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดื่มผิดเวลานะจะนอนแล้วมาดื่มนะครับคุณฟังไม่ใช่หรอกกาแฟมันเหลือเสียดายนะครับมีประสบการณ์จะนอนแล้วแต่กาแฟมันเหลืออยู่กาแฟแพงด้วยอะไรเงี้ยนะดื่มสักหน่อยนะเดี๋ยวเก็บไว้ไม่ดีมันใส่นมด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าไม่ใส่นมก็เสียดายอยู่แหละกินสักหน่อยไม่ดีครับคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีควรจำกัดคาเฟอีนไม่ให้เกิน400มิลลิกรัมต่อวันจะไปรู้ได้ไง400มิลลิกรัมต่อวันเอาเป็นว่าสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีเนี่ยปริมาณคาเฟอีนรวมจากอาหารและเครื่องดื่มทั้งวันโดยทั่วไปไม่ควรเกินประมาณ400มิลลิกรัมแต่จำนวนแก้วที่เทียบเท่ากันอาจแตกต่างกันมากเพราะกาแฟแต่ละชนิดขนาดแก้วและวิธีชงมีปริมาณคาเฟอีนไม่เหมือนกันดังนั้นการบอกว่า400มิลลิกรัมเท่ากับกาแฟ 2-3 แก้วจึงเป็นเพียงค่าประมาณนะครับ400มิลลิกรัมนะครับเท่ากับกาแฟ 2-3 แก้วนะหากเป็นกาแฟแก้วใหญ่หรือกาแฟที่ชงเข้มมาก 1-2 แก้วก็อาจจะได้คาเฟอีนมากแล้วดังนั้นควรตรวจสอบด้วยนะครับนะว่าไอ้ที่เรากินมันเข้มข้นขนาดไหนบางครั้งถ้วยเล็กๆเนี่ยแต่ว่าปริมาณคาเฟอีนมันเยอะนะครับก็พยายามควบคุมกันสักหน่อยนึงอย่างที่สองนะครับเขาบอกว่าไม่ควรรับคาเฟอีนปริมาณมากในครั้งเดียวคือนอกจากปริมาณรวมตลอดทั้งวันแล้วการได้รับคาเฟอีนในครั้งเดียวมากเกินไปอาจทำให้เกิดใจสั่นมือสั่นกระสับกระส่ายปวดศีรษะรู้สึกวิตกกังวลได้โดยเฉพาะคนที่ไวต่อคาเฟอีนคำแนะนำที่มักจะใช้คือไม่ควรได้รับคาเฟอีนเกิน200มิลลิกรัมในครั้งเดียวแต่ความอะไรอ่ะความทนต่อคาเฟอีนของแต่ละคนก็แตกต่างกันหากดื่มแล้วมีอาการผิดปกติก็ควรลดปริมาณลงแม้ยังไม่ถึงตัวเลขดังกล่าวนะครับก่อนนอนประมาณ6ชั่วโมงควรเลี่ยงการดื่มกาแฟเห็นไหมครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องของกาแฟกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับก่อนนอนประมาณ6ชั่วโมงควรเลี่ยงกาแฟ เพราะไอ้คาเฟอีนสามารถอยู่ในร่างกายได้หลายชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับและอาจรบกวนทั้งการหลับลึกและคุณภาพการนอนแม้บางคนจะรู้สึกว่ายังสามารถหลับได้ตามปกติก็ตามงานวิจัยนะครับงานวิจัยพบว่าการได้รับคาเฟอีนแม้ก่อนเข้านอนประมาณ6ชั่วโมงก็ยังทำให้ระยะเวลาการนอนลดลงดังนั้นหากเป็นคนที่หลับยากตื่นกลางดึกบ่อยๆหรือรู้สึกว่านอนแล้วไม่สดชื่นควรหยุดกาแฟตั้งแต่ช่วงบ่ายหรือตามเวลาที่เหมาะกับตารางนอนของตัวเองคือแน่นอนครับก่อนนอน6ชั่วโมงอ่ะบางคนควรจะงดการดื่มเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่ไวต่อคาเฟอีนแล้วก็หลับยากนะครับอีกสิ่งหนึ่งครับในการดื่มกาแฟเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราต้องระวังพวกแคลอรี่จากน้ำตาลไซรัปหรือว่าวิปครีมเทียมนะครับกาแฟดำเนี่ยนะครับไม่เติมน้ำตาลให้พลังงานค่อนข้างต่ำแต่เมื่อเติมน้ำตาลเข้าไปนะครับไอ้พวกวิปครีมต่างๆนมข้นหวานหรือครีมเทียมเนี่ยปริมาณน้ำตาลพลังงานในเครื่องดื่มอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวเลยดังนั้นผู้ดื่มกาแฟทุกคนควรให้ความสำคัญกับส่วนผสมมากๆพอกับตัวกาแฟด้วยเพราะกาแฟที่หวานจัดวันละแก้วอาจเพิ่มน้ำตาลและพลังงานสะสมโดยไม่รู้ตัวหากต้องการควบคุมน้ำหนักควรจะเลือกสูตรหวานน้อยหรือไม่เติมน้ำตาลเลยครับผมรับทราบครับแต่จริงๆแล้วบางครั้งมีน้ำตาลนิดมันก็อร่อยไม่น้ำตาลนะนมข้นหวานมันก็คือน้ำตาลนั่นแหละครับคุณผู้ฟังช่วงหลังๆนี่ผมรู้สึกว่าชอบดื่มชาร้อนชาไทยร้อนนะครับโบราณหน่อยนึงแต่มันมีนมข้นหวานนะเนาะต้องพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงนะครับไม่งั้นมันสะสมอ่ะนะครับเพราะว่าไปตรวจสุขภาพทีนึงนี่ก็น้ำตาลยังปกติอยู่แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับนะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับคนที่ขาดธาตุเหล็กก็ควรเว้นช่วงกาแฟจากมื้ออาหารนะขาดธาตุเหล็กนะครับนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องงดกาแฟตอนท้องว่างสำหรับทุกคนหมายความว่าห้ามดื่มกาแฟตอนท้องว่างไม่ใช่กฎที่ใช้ได้กับทุกคนเพราะคนจำนวนมากสามารถดื่มกาแฟก่อนอาหารได้โดยไม่มีอาการผิดปกติเลยนะครับคุณฟังครับแล้วก็แต่สำหรับการดื่มแล้วปวดท้องแสบร้อนกลางอกขึ้นไส้อาเจียนรู้สึกไม่สบายท้องการดื่มพร้อมกับอาหารเช้าหรืออาหารว่างก็ช่วยลดอาการได้นะครับนะแต่สำหรับบางคนนั้นเนี่ยอาจจะดื่มกาแฟก่อนอาหารก็เป็นไปได้สำหรับบางคนถ้าใจสั่นมือสั่นนอนไม่หลับเป็นสัญญาณว่าควรลดคาเฟอีนก็คือถ้าเราใจสั่นมือสั่นก็อย่าไปดื่มมันนะครับคุณผู้ฟังครับนะขณะที่บางคนอาจจะทนต่อคาเฟอีนได้มากแต่บางคนนั้นไม่ได้เลยครับนะหลังจากดื่มไปแล้วใจสั่นมือสั่นปวดศีรษะกระสับกระส่ายวิตกกังวลหลับยากนะครับก็ควรจะลดการดื่มกาแฟบางคนได้ดื่มกาแฟกระป๋องไม่ได้แต่กาแฟสดได้ดื่มเต็มที่เลยอย่างผมเนี่ยนะครับกาแฟกระป๋องผมดื่มไม่ได้คุณผู้ฟังครับใจสั่นกระสับกระส่ายวิตกกังวลนะครับนะขึ้นไส้อาเจียนเหมือนจะเป็นไข้โอ้ครบสูตรเลยนะดังนั้นก็ต้องดูนะครับว่าเราถนัดแบบไหนนะครับนะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนะเพื่อเห็นแก่ลูกนะครับนะดังนั้นคุณผู้ฟังครับก็นำมาฝากกันครับกาแฟเรื่องใกล้ตัวนะครับก็ควรจะรู้ไว้สักนิดนึงนะครับรู้แล้วก็เพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับนะดื่มได้กี่แก้วสูงสุดต่อวันนะครับปริมาณคาเฟอีนควรจะเป็นระดับไหนนะครับคุณผู้ฟังครับนะก็นำมาฝากกันครับคุณผู้ฟังเป็นสาระสุขภาพนะครับอีกหนึ่งบทเพลงครับเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าแล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียว

สิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

0: ่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
1: ประจำวันนี้คือคำว่ารัมมนาแปลว่าอะไรกอลูกวัวตัวน้อยขอสรรเสริญพระเจ้าคำว่ารัมมนาแปลว่าอะไรกอลูกวัวตัวน้อยขอสรรเสริญพระเจ้า
2: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดจากพระคำวันนี้ผมจะพูดในเรื่องมองอย่างมีสติในชีวิตประจำวันของเราคุณผู้ฟังครับเราต้องพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายใช่ไหมครับโดยเฉพาะข่าวสารต่างๆที่เราได้ฟังที่เราได้เห็นในทุกวันนี้มันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราของผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และบางครั้งก็นำไปสู่ความกลัวความวิตกกังวลทั้งเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขก็ได้เรื่องที่ทำให้เราผิดหวังและเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้คุณผู้ฟังครับหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงแต่เป็นวิธีการมองและการตีความเหตุการณ์นั้นๆแต่คุณผู้ฟังหากเรารู้จักมองอย่างมีสติเราก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างสงบและมีความสุขนักสังคมวิทยาได้พูดไว้ก็น่าสนใจอยู่นะครับเขาบอกว่าไอ้ความกลัวเนี่ยคือหนึ่งในอารมณ์เริ่มแรกที่รุนแรงที่สุดในวิวัฒนาการของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยไอ้ความกลัวและความวิตกกังวลมักจะตามหลอกหลอนเราตั้งแต่อยู่ในเปลวไฟจนถึงหลุมศพทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตชีวิตเช่นความเจ็บป่วยความทุกข์ยากปัญหาอันหนักหน่วงความสูญเสียและความตายซึ่งอารมณ์เหล่านี้มันแสดงออกอย่างรุนแรงมากที่สุดอันนี้เป็นความคิดของนักสังคมวิทยาได้พูดถึงเรื่องของความกลัวไว้คุณผู้ฟังครับแต่การมองอย่างมีสติคืออะไรครับก็คือการมองสิ่งต่างๆด้วยตามความเป็นจริงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกเพียงชั่วขณะหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาการมองอย่างมีสติไม่ได้หมายความว่าเราต้องมองโลกในแง่ดีตลอดเวลานะแต่หมายถึงการยอมรับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีอย่างเข้าใจเมื่อเราพบกับความผิดหวังเราสามารถเสียใจได้แต่ไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความเสียใจนั้นจนไม่มีกำหนดเวลาเมื่อพบความสำเร็จเราสามารถภูมิใจได้แต่ควรตระหนักว่าสิ่งต่างๆมันอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงได้คุณผู้ฟังครับในหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์สอนเราให้ใช้ความคิดอย่างระมัดระวังไม่ปล่อยให้อารมณ์เป็นผู้ควบคุมชีวิตคือมองอย่างมีสติพระคัมภีร์บอกให้เรามองอย่างมีสติจึงหมายถึงการหยุดใจของเราไว้กับพระเจ้านั่นเองก่อนที่จะรีบตัดสินใจหรือรีบตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมีคำกล่าวบอกว่าคนที่มองด้วยตาอาจเห็นเพียงปัญหาแต่คนที่มองด้วยความเชื่อจะมองเห็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลางปัญหานั้นเยี่ยมจริงๆครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับคนที่มองด้วยตาอาจเห็นเพียงปัญหาแต่คนที่มองด้วยความเชื่อจะมองเห็นพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางปัญหานั้นหวานจริงๆคุณได้ฟังครับในหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นคำว่าดำเนินชีวิตโดยความเชื่อหมายถึงวิถีชีวิตในแต่ละวันไม่ใช่เพียงการเชื่อในพระเจ้าเวลาที่เราไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าโอ้เราก็มีความเชื่อแต่หมายถึงการตัดสินใจการทำงานการดำเนินชีวิตประจำวันการมีความสัมพันธ์การเผชิญปัญหาอุปสรรคด้วยความไว้วางใจในพระเจ้านั่นคือการดำเนินชีวิตในความเชื่อไอ้ความเชื่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรารู้ทุกอย่างแต่หมายถึงว่าเรารู้ว่าใครเป็นผู้ที่เราควรจะวางใจได้คุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโล ไม่ได้สอนให้เราหลับตาเดินนะแต่สอนให้เราเปิดตาฝ่ายวิญญาณมองเห็นสถานการณ์ต่างๆตามความเป็นจริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มองเห็นพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์นั้นด้วยพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์นั้นด้วยคุณผู้ฟังครับผมขอจบด้วยคำกล่าวที่ว่าเราไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราฝากไว้เป็นข้อคิดครับ

0: ป้าจะไปไหนทำไมต้องเอาถุงผ้าไปด้วยคะ
1: อ๋อป้าจะไปตลาดซื้อของเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะเพื่อช่วยลดโลกร้อนไง
0: อ๋อใช่ๆค่ะป้าถุงพลาสติกใช้เวลาทำลายกว่า450ปีจึงจะย่อยสลายได้นะป้า
1: โอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอเออต่อไปเนี้ยป้าจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วล่ะ
2: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
3: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
2: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
3: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
2: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
3: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
2: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
4: สื่อมวลชนทานชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: เกินเรียน
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0841247876 0841247876

0: ขับรถไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงดียังไงคะ
1: ดีที่หนึ่งก็คือลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
0: ดีข้อที่สองล่ะคะ
1: ลดการสึกหรอของเครื่องยนต
0: ์แล้วเรื่องลดค่าน้ำมันล่ะคะ
1: นั่นแหละครับดีข้อที่สามล่ะ
0: สิ่งดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราช่วยกันขับรถไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
3: คำถามประจำวันนี้คือคำว่ารัมมนาแปลว่าอะไรกลูกวัวตัวน้อยขสรรเสริญพระเจ้าคำว่ารัมมนาแปลว่าอะไรกลูกวัวตัวน้อยขสรรเสริญพระเจ้า
4: คุณฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับคุณฟังครับอย่าฟังเพลินจนลืมที่จะร่วมสนุกในการเล่นเกมคำถามกันนะครับถามคุณฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยคำว่ารัมมนารัมมนาแปลว่าอะไรนะครับคำว่ารัมมันก็เป็นหมายถึงการแสดงออกถึงความสนุกสนานหรือการสรรเสริญใช่ไหมครับคุณฟังครับรัมมนาแปลว่าอะไรกอไก่ลูกวัวตัวน้อยขอไข่สรรเสริญพระเจ้าคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นข้อไหนครับรู้คำตอบกดโทรศัพท์มานะเดี๋ยวผมจะเฉลยและเดี๋ยวผมจะเฉลยและจะได้เข้าไปสู่รอบ2รอบ2ไม่ต้องทำอะไรครับนะรอรับของรางวัล นะครับจับฉลากได้ชื่อคุณผู้ฟังท่านใดเราก็จะส่งของรางวัลไปให้นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะขอรับหนังสือเอาไปอ่านกันแล้วมีหนังสือดีๆหนังสือหนุนใจให้ข้อคิดกำลังใจกับคุณผู้ฟังนะครับติดต่อมาที่สื่อมวลชนทางชีวิตครับช่องทางติดต่อง่ายๆหลายช่องทางทาง LINE ก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็ได้นะครับทาง LINE เนี่ยก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์0841247876นี่แหละครับ ID LINE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลย0841247876หรือว่าคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับนะหรือว่าจะติดต่อผ่านช่องทางเยอะแยะเลยนะครับนะพิมพ์คำว่า Facebook ก็เยี่ยมชม Facebook เราได้แล้วก็ติดต่อผ่าน Messenger ได้หรือเปล่าได้หมดแหละนะครับนะหลายช่องทางนะครับนะให้คุณผู้ฟังได้ติดต่อสื่อสารเข้ามาโทรมาที่สำนักงานก็ได้นะครับนะ023611182นะครับเร็วสักนิดหนึ่งนะ023611182โทรมาที่สำนักงาน 9:00 น.ถึง 4:00 น.โทรกันเข้ามานะครับคุณฟังขอรับหนังสือรับหนังสือฟรีจัดส่งหนังสือฟรีไม่เสียสตุ้งสตางค์ครับเศรษฐกิจแบบนี้สื่อมวลชนทางชีวิตเราไม่มีอะไรจำหน่ายไม่ได้หวังผลกำไรครับเราให้อย่างเดียวเอาละครับคุณฟังครับเฉลยกันแล้วนะครับนะคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำว่ารัมมนาแปลว่าอะไรระหว่างกอไก่ลูกวัวตัวน้อยขอไข่สรรเสริญพระเจ้าคำตอบที่ถูกต้องคือรัมมนาแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าครับข้อขอไข่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อขอไข่นะครับเข้าไปสู่รอบ2แล้วนะครับคนที่ตอบถูกนะครับนะพรุ่งนี้เล่นกันใหม่กับทีมงานของเราได้มีเกมคำถามทุกวันวันนี้ขออนุญาตลาพบกันพรุ่งนี้กับทีมงานขอพระเยซูอวยพระพรคุณผู้ฟังที่ผมรักและเคารพทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะขอพระเจ้าอวยพรทุกสิ่งที่ทำประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยินขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงาน

0: จะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
1: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดท่านนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
4: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขม่าวและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา

0: ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
0: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติ โดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
3: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทเขามีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
2: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
5: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
4: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
6: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
7: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนนะฮะจังหวัดตากสบขอบพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภัสแสนตุ้มรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
12: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่าง2ประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์ชหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชั่นในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละออขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละออเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละออคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจาก

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพและเป็นรายการที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านและทั่วทั้งประเทศไทยค่ะผ่านการรับฟังทางรูปแบบของ FM แล้วก็ AM ในรูปแบบของวิทยุแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่าสื่อมีบทบาทมากขึ้นทางรายการก็เลยเพิ่มเรื่องของสื่อในการติดตามรับฟังให้มากขึ้นด้วยเช่นการติดตามรับฟังทางรูปแบบออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้ารับฟังจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเพิ่มเติมทาง www.kcsradio.online เลือกไปที่ภาคกลาง FM 89.0 FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยและ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและพร้อมกันนั้นรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์รวมไปถึงศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทระภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงค่ะและมีท่านผู้ฟังให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราพูดคุยกันนะคะ0813346666ค่ะและหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกกับการที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อเป็นตัวเลือกในการที่จะใช้เป็นซัพพลีเมนต์หรือว่าส่วนของตัวเลือกช้อยสำหรับการดูแลสุขภาพของท่านผู้ฟังคือ10คู่สาย10หมายเลขของคลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังสะดวกคือ0625100560-9สักครู่หนึ่งนะคะเราจะเจอกันในช่วงต่อไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: ท่านผู้ฟังคะเรามาติดตามรับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงกันในรูปแบบของคนที่รักสุขภาพนะคะชีวิตของคนเราแต่ละคนแต่ละคนก็จะผ่านชีวิตทั้งในเรื่องของการทำงานมานะคะบ้างก็ทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวบ้างก็ทำเป็นรูปแบบของลูกจ้างบ้างก็ทำเป็นรับราชการองค์การรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะบางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวก็ว่ากันไปบางท่านก็อาจจะทำงานต้องใช้แรงงานบางท่านอาจจะทำงานต้องใช้สมองแต่บางท่านอาจจะไม่เคยทำงานเลยก็ได้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงบางท่านคุณผู้ชายบางท่านเนาะเพราะว่าท่านอาจจะต้องทำตัวเป็นแม่บ้านในการที่จะมีครอบครัวนะพอมีครอบครัวแล้วเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนรูปแบบแต่ถ้าบอกว่าเป็นคนในวัยทำงานก็ทำงานกันไปทีนี้เมื่อชีวิตย่างไกลเข้าสู่จากวัยทำงานหรือว่าวัยที่เป็นแม่บ้านมีครอบครัวมีลูกมีสมาชิกในครอบครัวร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นไปตามอายุไขของแต่ละคนจาก10ก็เป็น20จาก20ก็เป็น30จาก30ก็เป็น40จาก40ก็เป็น50 60 70 80 90 100 100กว่าก็มีนะคะคุณฟังปัจจุบันนี้เพราะวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นผู้คนใช้วิชาการทางการแพทย์วิธีการยุทธวิธีในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เข้าไปรักษาสุขภาพทำให้ชีวิตมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณฟังมีการแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดูเรื่องของสุขภาพกายก็ยังเดินได้ยังมองเห็นได้ยังทานข้าวได้เองยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ถึงแม้อายุจะร้อยกว่าก็ตามขนาดเดียวกันทางด้านปัจจัยเรื่องของอวัยวะภายในแล้วก็สมองความคิดความอ่านก็ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมไม่ได้นอนติดเตียงนะคะนี่คือสภาพของคนยุคใหม่ที่มีอายุยืนกว่าเดิมด้วยเหตุผลที่ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นและคุณฟังเข้าใจในระบบการรักษาทางการแพทย์การแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ซึ่งมันสำคัญมากๆคือศาสตร์แห่งการชะลอวัยAnti-Aging หรือว่า Lifestyle Medicine หรือว่า Longevity มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนทุกยุคทุกสมัยยิ่งถ้าทำได้มากแล้วก็รักษาแล้วก็มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตอายุจะยืนยาวมากขึ้นความจำไม่เสื่อมอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างมีความสุขจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตลมหายใจที่รวยรินค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปนั่นคือมีสติรู้สึกตัวแต่เมื่อร่างกายต้องลาลับจากโลกนี้ไปก็ต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะความอ่อนล้าอ่อนแรงของร่างกายและจุดจบของชีวิตก็ต้องมีค่ะตามหลักทางพุทธศาสนาที่บอกไว้ว่ามีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายบางคนก็อาจจะข้ามขั้นตอนการเจ็บไม่มีก็เป็นไปได้แต่เป็นไปตามวัฏจักรของวิถีชีวิตมนุษย์ของเราในโลกใบนี้ไม่มีใครเป็นอมตะนะคะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นเมื่อปรับความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้แล้วท่านผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่วัยไหนวัยใดค่ะจะมีโรคอะไรบ้างนะคะจะมีเลือดออกตามไรฟันจะมีเส้นเลือดฝอยแตกในดวงตาจะมีรอยจ้ำเขียวจ้ำแดงจะมีความดันสูงจะมีความดันต่ำจะมีเบาหวานจะมีโรคต่างๆก็เข้าใจในการที่จะรักษาโรคปรึกษาแพทย์รายการนี้จึงมีทีมแพทย์ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ ท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังท่านผู้ฟังของเราโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะโทรได้ตลอดถ้าไม่มีคุณหมอสองท่านก็จะมีคุณหมอท่านอื่นๆมาประจำการมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีทั้งผู้ดำเนินรายการและข้อสำคัญคือท่านผู้ฟังที่ใช้การรักษาในรูปแบบของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนะคะเผื่อว่าท่านอาจจะต้องใช้วิธีการในการที่จะดูแลสุขภาพในรูปแบบของศาสตร์ชะลอวัยท่านก็สามารถใช้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นคือหมายเลขโทรศัพท์02-51-00-560-9นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการที่จะเพิ่มเติมในส่วนของสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับและเป็นสมุนไพรที่รับรองโดยทีมแพทย์นะคะ062-51-00-560-9ในนามของสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งรูปแบบของสารสกัดจากใบแปลกกล้วยมาพร้อมๆกับกาแฟแปลกกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บค่ะคุณฟังคะสุขภาพจะดีได้ไม่ใช่คือการดูแลแค่เพียงวันเดียวนะคะแต่จำเป็นที่จะต้องต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันยาที่ดีคือการดูแลสุขภาพที่ดีทุกๆวันค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เราจะนำคุณฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งคุณฟังให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาการวินิจฉัยนะคะอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จภัยและท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ก็จะให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะในรูปแบบของโรงพยาบาลทางอากาศค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดี
5: สวัสด
4: ี
5: ค่
4: ะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: อยู่ปทุมธานีค่ะอ
4: ยู่ปทุมธานีเนาะ
5: จ้าๆก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่าตอนแรกนะคะมันมีเลือดออกทางอุจจาระทีนี้ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขาก็ให้ยาฤทธิ์สีดวงมากินแล้วมันก็หายไปเลยหายทีนี้ก็อยู่มาอีก3เดือนก็หยุดยาทีนี้มันก็มีเลือดออกอีกแต่มันไม่ใช่เลือดสดๆนะคะมันเป็นเม็ดๆอย่างถั่วเขียวถั่วเหลืองแต่มันเป็นเหนียวๆหนืดๆสีแดงๆเลือดๆค่ะ
4: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
5: อายุ69ค่ะ
4: 69นะครับน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก51ส่วนสูง150ค
4: ่
5: ะ
4: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนนะแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
5: ก็มีเบาหวานแล้วปีนแตกก้นมา3ปีเบาหวานเหลือ105
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมสวัสดีกับหมอชำนาญก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: คืออย่างนี้เราเล่าใหม่น
5: ะ
4: ตอนนี้อายุคืออย่างนี้เล่าเรื่องเบาหวานก่อนนะครับว่าเบาหวานคุณจากน้ำตาลเท่าไหร่หรือเท่าไหร่กินแปะกล้วยน้ำตาลลดยังไงนะครับแล้วก็แล้วน้ำหนักลดยังไงทำตามรายการเราฟังรายการเราประจำใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: เราบอกวิธีการรักษาเบาหวานโดยการไม่ต้องกินยาโดยการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมอาหารใช่ไหมครับและออกกำลังกายใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: แล้วมันได้ผลหรือเปล่าครับ
5: ผลค่ะ
4: เอาละเดี๋ยวค่อยๆเล่านะครับตอนนี้ให้หมอชำนาญจะได้เล่าเพราะว่าเป็นเจ้าตำรับนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 69ค่ะ
4: เท่าไหร่นะ
5: 69ค่ะ
4: ก็ไม่มากเลยสำหรับคนกินแปะกล้วยเนี่ยนะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: 150ค่ะ
4: สูงหนักเท่าไหร่ครับ
5: หนัก51ค่ะ
4: โอ้ดีแล้วดีแล้วไม่อ้วนมากเนาะมีพุงนิดหน่อยกันเองนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
5: มีเบาหวานอย่างเดียวค่ะ
4: เบาหวานก่อนที่มีเบาหวานและภูมิแพ้หอบหืดใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: แล้วน้องยาเราต้องเข้าใจว่าไม่มียารักษาเบาหวานให้หายขาดไม่มียารักษาโรคภูมิแพ้หืดหอบให้หายขาดจริงหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: แล้วทำไมมันหายอ่ะ
5: ก็กินแปะกล้วยมา3ปีเช้า4เย็น4
4: แล้วทำไมไม่ไปรักษาโรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องกินยานั่นยานี้
5: ก็ไปโรงพยาบาลมาประจำมาเป็น10ปีแล้วค่ะ
4: แล้วเขาเคยบอกว่าไม่หายใช่ไหม
5: เขาไม่ได้บอกอะไรไปถึงเขาก็บอกค่าน้ำตาลค่าไขมันแล้วก็จ่ายยามาแล้วก็นัดโรคต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ครั้งล่าสุดมันเหลือ105แล้วก็น้ำตาลสะสม 5.2 ไขมัน 7.2
4: เอ้ยแล้วหมอก็ไม่ตกใจเลย
5: เขาก็ไม่พูดเขาก็จ่ายยาเหมือนเดิม
4: เอาละจ่ายยาเหมือนเดิมนะครับ แล้วฟังจากรายการนี้เมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าค่าน้ำตาลจะลดอุดตันถึงขนาดนี้จริงหรือเปล
5: ่
4: า
5: ก็คุณหมอก็บอกว่ารายการคุณหมอก็บอกก็แค่นี้ไม่ต้องกินยาหยุดยาได้แล้วแต่คุมอาหารออกกำลังกายลดน้ำหนักค่ะ
4: เออแล้วได้ผลไหม
5: ได้ผลค่ะ
4: เบาหวานเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนจะรู้จักรายการนี้ 3-4 ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: ค่าน้ำตาลสะสมก็6 กว่า 6 กว่าค่ะ
4: กว่าเท่าไหร่ครับ
5: 6.5 6.8 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ๋อแล้วปฏิบัติชูการน้ำตาลตอนอดอาหารเท่าไหร่ครับ
5: ก็ไอ้น้ำตาลที่เจาะที่แขนก็ประมาณ120 125 30อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วหมอก็ให้ยากินก่อนอาหารหรือหลังอาหารครับ
5: อ๋อหลังอาหาร1 เม็ดวันละ1 เม็ดค่ะ
4: ครับแล้วเคยลดไหมกินยาตลอดเคยลดไหมในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยลดไหมน้ำตาล
5: ก็ลดค่ะลดแต่ทีนี้ก็คิดว่ากินยามากมันอาจจะไม่เป็นผลดีก็ได้ฟังรายการคุณหมอก็เลยซื้อใส่กล้วยมากินก็เลยลดยาบ้างค่ะเหลือตอนนี้เหลือ105ลดยาบ้างกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กินเหมือนก่อนยาเบาหวานน่ะนะคะลดมาเยอะแล้วค่ะ
4: อายุ
5: ต้องใช้เป็นโรคลิ้นสีดวงอ่ะอยากปรึกษาโรค
4: เดี๋ยวเอาที่โรคก่อนคือเบาหวานขนาดนี้น้ำตาลสะสมเหลือ50เศษนิดหน่อยนะครับ
5: 5.2 ค่ะ
4: 5.2 คืออะไรเดี๋ยวถามอาจารย์หมอจำตาลก่อนบางทีก็ผมก็เถียงกันเรื่องนี้นะครับเนาะเราก็ลดยาเองใช่ไหมครับ
5: ค่ะก็ฟังรายการคุณหมอค่ะ
4: เออแล้วหมอเขารู้ไหมหมอที่
5: ไม่รู้ค่ะเขายังไม่ถึงรอบตรวจ
4: เอาละเราไม่ขอวิจารณ์ต่อนะครับเป็นหน้าที่ของหมอไปแล้วก็โรคหืดหอบมันหายได้ยังไงครับ
5: โรคหืดหอบก็กินแปะกล้วยเนี่ยค่ะถ้าก็ไม่ต้องกินยาตลอดไม่ต้องกินยาประจำนอกจากว่าไปกินของทะเลหรือไปโดนฝุ่นก็จะมีอาการเล็กๆบางครั้งก็กินยาแก้แพ้บางครั้งก็มากินก็หายไปเองแต่ก็โรคหืดหอบไม่ต้องห่วงค่ะสามารถคุมได้กินแต่กล้วยก็สบายมาก
4: คุณรู้หรือเปล่าโรคหืดหอบถ้าเป็นอยู่คนเดียวมันตายลูกเดียวนะบางทีมันหายใจไม่ออก
5: ใช่ค่ะ
4: เคยบอกอาการของคนที่เป็นโรคหืดหอบใกล้ตายเป็นยังไงครับเมื่อก่อนนี้
5: ฮ
4: ั
5: ลโหล
4: คนที่เป็นโรคหืดหอบนี่เขามีอาการยังไงครับเวลาหืดจับหอบจับเนี่ย
5: อ๋อก็เหมือนกับว่าไปกินของแสลงมามันจะรู้สึกเอาละรู้สึกไอแล้วทีนี้จะเหนื่อยก็จะเริ่มหอบแล้วค่ะแล้วจะมีเสมหะแล้วค่ะทีนี้รู้สึกอึดอัดไม่สบายแล้วค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าหากว่ากินยาถูกกันก็จะหายเร็วถ้ากินยาไม่ถูกหาหมอก็เป็นอาทิตย์นะจ๊ะ
4: โอ้แล้วทรมานมากไหม
5: ก็ไม่ถึงมากแต่ก็ไม่ถึงว่าจะสบายก็ดีกินแปะกล้วย
4: โอ้คุณไออาก็แปะกล้วยทั้งเบาหวานก็ 5.2 นะ 5.2 เนี่ย 5.2 นะ
5: เมาเข่ง
4: เอาละเมาเข่งอันนี้เราไม่ขอวิจารณ์ต่อนะครับ
5: บ้านนอกอีก
4: เออแล้วเบาหวานมันหายได้ยังไงว่า A1C ได้ 5.2 เนี่ย
5: กินยาบ้างไม่กินบ้างอะค่ะเบาแต่ก็เบายาลดยาแต่ว่าไม่ทิ้งเลยจ
4: ้
5: ะ
4: โอ้สาธุนี่คุณเก่งมากๆเลยนะเราหืดหอบคุณผมกลัวคุณจะตายซะก่อนนะยังโชคดีที่ว่ามันหายขาดไปแล้วนะ
5: ไอ้หืดหอบเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากว่าอยู่ในระดับนี้ก็คงไม่ห่วงอะค่ะ
4: โอ้ตายแล้วพระเจ้าทรง
5: ไม่ห่วงก็พยายามรักษาตัวเองไม่ให้เย็นมากไม่ให้ร้อนมากก็กินน้ำอุ่นไม่กินของแสลงก็กินแต่กล้วยเข้าไปด้วยมันก็รู้สึกจะหมดห่วงไปประมาณ80ก็ได้
4: เชื่อหรือเปล่าเต้นลี่จริงนักร้องดังๆเขาไปตายที่เชียงใหม่อยู่ในห้องโรงแรมของห้องเขาตายด้วยโรคหืดหอบแอสมาญาติผมอยู่ในโรงพยาบาลหมอสงวนเนี่ยอยู่บ้านพักของทันตแพทย์เนี่ยตอน2:00ก้าวออกมาจากห้องบนชั้น2เดินเข้ามาตายที่ขาบันไดนึกจะเป็นหืดหอบ
5: ต่อไปก็พกไปไหนก็พกแปะกล้วยไปนะคะแล้วก็กินแปะกล้วยถ้าวันไหนกินแปะถ้าไม่ได้กินแปะกล้วยหลายๆวันรู้สึกฟืดถ้ากินแปะกล้วยก็ไปมันก็โอเคค่ะคุณหมอแปะกล้วยนี่หายห่วงเลยค่ะใช้ได้โอเคเลยจ้ะ
4: ลองบอกวิธีการกินที่ผมเล่าให้ฟังลองการกินที่กินยังไงครับแล้วก็กินผักกินผลไม้ยังไงแล้วก
5: ็ก็กินผักเป็นปันมันชามาค่ะผักต้มบ้างผักออร์แกนิกบ้างกินปลานึ่งบ้างกินปลาย่างบ้างแล้วก็กินไข่ต้มไข่ขาวแล้วก็กินอาหารจืดไม่กินรสจัดไม่กินน้ำมันมากค่ะมันเป็นอย่าง
4: น
5: ี้ค่ะ
4: ก็
5: แล้วออกกำลังกายเช้าละครึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วก็ออกไปตักบาตรนะคะ
4: โอ้โหจิตใจก็สบายเอาละตอนนี้จบไปแล้วนะเรื่องเบาหวานจบไปแล้วนะ นะโดยการกินแปะกล้วยเรื่องแอสมาหืดหอบก็จบไปแล้วนะ
5: แล้วก็ยังส่งไปบ้านนอกอีกเจอใครก็เล่าก็ฟังเจอใครก็เล่าก็ฟังแล้วคนบ้านนอกให้ซื้อส่งให้ก็ซื้อส่งไปให้ก็อีกจ้ะค่ะ
4: ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาละทีนี้เรื่องฤทธิ์สดวงทวารเป็นยังไงครับ
5: ก็อยู่ๆดีๆก็ปัสสาวะอุจจาระก็มีเลือดสดๆออกก็ตกใจก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลน
4: ั่
5: นแหละวันนั้นแหละพอเช้าขึ้นมาถ่ายก็เป็นเลือดก็เสร็จแล้วก็ไปหาหมอก็ส่งไปทางเดินอาหารหมอก็บอกให้ยาฤทธิ์สีดวงไปกิน10กว่าวันนะป้าแล้วก็มานัดดูอาการใหม่พอกินปุ๊บมันก็หายไปเลยค่ะคุณหม
4: อ
5: หายไปเลยนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระครั้งหมอก็บอกไม่มีละแล้วก็ตรวจเลือดอีกก็ไม่มีมะเร็งนะไม่มีเม็ดเลือดดีอะไรดีสะอาดนะเขาก็โอเคแล้วก็ทีนี้มาหยุดยาค่ะก็มาหยุดยาประมาณเนี่ยช่วงนี้หยุดยาไปแล้วบางทีตอนเช้าทุกวันเนี่ยไม่ได้ท้องผูกนะคะเวลาถ่ายอุจจาระมันก็จะมีเม็ดเลือดหรืออะไรไม่รู้มันแดงๆหนืดๆก็เม็ดเท่าถั่วเขียวถั่วเหลืองวันละเม็ดละเม็ดที่ก้นกระดาษซับดูมันก็ไม่มีก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากฤทธิ์สีดวงหรือเปล่าครับคุณหมอ
4: แล้วหมอได้ส่องกล้องดูหรือเปล่าครับที่ก้น
5: ก็ยังไม่ส่องกล้องเพราะว่าหมอโรงพยาบาลวิแคร์ก็บอกว่าถ้าหากมีเลือดอีกกลับไปหาเขาใหม่นะเขาจะทำเรื่องส่องกล้องให
4: ้
5: ทีนี้ส่องกล้องที่โรงพยาบาลเนี้ยเขาแพงมากอะรู้อะค่ะคุณหมอ
4: ก็ส่องกล้องที่ก้นประมาณ 7,000 ถึง 12,000 ครับ
5: ก็นั่นแหละทีนี้ก็ว่าจะไปโรงพยาบาลรามาเพราะรักษาเบาหวานก็รักษาที่รามาอยู่แล้วคิดว่าจะไปปรึกษาหมอที่รามาค่ะแบบนี้มันจะเกิดจากฤทธิ์ดวงกำเริบหรืออะไรคะคุณหมอคิดว่า
4: เชิญมาจำนานนะเรื่องเบาหวานเรื่องแอสมาคือขอบจบไปแล้วนะครับแล้วเรื่องสายตาจบไปแล้วนะครับโดยการกินแปะกล้วยนะครับตอนนี้ว่าถึงเรื่องฤทธิ์ดวงทวารเป็นหรือไม่ขนาดไหนขั้นตอนบอกแล้วคุณจะไปส่องกล้องหรือไม่ขนาดไหนตรวจเลือดไม่มี
5: แล้วก็ไม่มีตุ่มมีเม็ดอะไรที่ทวารเลยนะคะ
4: เชิญอาจารย์หมอจำนานครับเชิญเลยครับ
6: ก็คนไข้ก็มีหลายโรคนะครับจากการที่มีไขมันสูงมีน้ำตาลสูงเนี่ยนะครับ
5: ไขมันไม่สูงน้ำตาลก็ไม่สูงค่ะคุณหมอ
6: ไม่สูงเพราะทานยาไงครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไม่ทานไม่สูงเพราะทานยาแล้วน้ำตาลจะต่ำโดยซ้ำไปนะครับน้ำตาล105เนี่ย 5.2 เนี่ยมันต่ำไปนะครับแล้วโรคพวกนี้พอมันเป็นแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับเส้นเลือด
5: โ
6: ดยเฉพาะอย่างนี้เส้นเลือดดำนะครับเพราะฉะนั้นในการที่คุณเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณมีโรคประจำตัวแล้วมันก็ทำให้คุณภาพของเส้นเลือดไม่ดีนะครับมีความยืดหยุ่นลดลงน้ำเลือดหายก้นหายหนืดน้ำเลือดมันข้นมันหนืดนะครับเพราะนั้นพอน้ำข้นเลือดมันข้นมันหนืดเนี่ยมันทำให้เลือดที่ไหลเวียนจากขาเข้าหัวใจเนี่ยมันไปได้ช้ามันก็ทำให้เป็นเส้นเลือดขอดก็ได้หรือฤทธิ์สีดวงก็ได้นะครับการที่เป็นฤทธิ์สีดวงนั่นก็หมายความว่าเลือดตรงบริเวณทวารหนักของคุณเนี่ยมันไหลช้านะครับมันไม่ได้ไหลเร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเส้นเลือดดำแล้วมีเส้นเลือดดำเยอะมากเลยแล้วพอมันไหลช้าปั๊บเนี่ยแล้วพอโดนอุจจาระไปกดเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการอักเสบนะครับเพราะนั้นการรักษาของคุณหมอก็ให้ยาทานอะไรต่ออะไรก็ดีแล้วแต่ถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นน้ำเลือดหายก้นหายหนืดเนี่ยการใช้สมุนไพรที่คุณทานอยู่ก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้ามันเป็นซ้ำอีกเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคุณต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลนะครับอาจจะต้องไปส่องกล้องดูนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่านอกจากฤทธิ์ดวงแล้วก็การตรวจเลือดนะครับการมีเม็ดเลือดอยู่ในตรงเนี้ยตรงในอุจจาระเนี่ยมันก็มีความสำคัญเพราะว่าบางทีเราก็เจอคนไข้อายุเยอะๆแล้วเป็นแบบเนี้ยแล้วในสุดแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการซ้ำๆอย่างเนี้ยคุณต้องไปตรวจไปเช็คดูนะครับจะได้
5: แต่ตรวจเลือดที่โรงพยาบาลบีเคแล้วเขาก็บอกไม่มีมะเร็งนะป้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเชื้อไม่อะไรก็ตรวจเลือดแล้วแต่อย่างนี้มันจะมีเพิ่มมาอีกหรอคะ
6: คือถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรก็สบายใจนะครับก็น่าจะ
5: ตรวจเลือดที่เวลามาไอซีบีเคแล้วค่ะบอกป้าเชื้อมะเร็งไม่มีเลยนะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงดีเลือดดีมากไหลเวียนดีมากค่ะไม่มีนะเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะเชื้อมะเร็งไม่มีเขาตรวจไปแล้วอย่างนี้ค่ะ
6: เพราะนั้นถ้าไม่มีก็สบายใจแต่ว่าฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเบ่งอุจจาระมากเกินเบ่งอุจจาระแล้วก้อนอุจจาระมันค่อนข้างแข็งเนี่ย มันก็ไปกดเส้นเส้นเลือดดำที่อยู่รอบสมอง
5: แต่คุณหมอคะขออนุญาตนะคะอุจจาระไม่เคยแข็งเลยเขากินผักกินปลาเยอะอะ
6: ถึงอุจจาระจะไม่แข็งแต่คุณต้องเบ่ง
5: นะครับ
6: เพราะว่าการที่เส้นเลือดมันแตกตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรไปกดอ
5: ุ
6: จจาระจะไม่แข็งแต่คุณเบ่งเยอะนะครับแล้วก็คนสูงอายุเนี่ยประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆทวารเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรเพราะบางทีเราต้องเบ่งเยอะเพื่อนำมาอุจจาระออกมาแต่นี่อุจจาระที่ออกมาเนี่ยมันไปกดเส้นเลือดดำที่อยู่รอบๆทวารมันก็ทำให้เป็นลิซิดวงเพราะนั้นคุณก็ต้องไปตรวจไปเช็คว่าลิซิดวงเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันมีหัวอยู่ข้างในหรือเปล่าการรักษาโดยการกินยาอาจจะไม่พอนะครับต้องส่องกล้องดูถ้ามันมีหัวก็ต้องฉีดยาให้มันฝ่อลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็รักษาไปแต่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องพยายามทานผักเยอะทานอาหารที่เป็นไฟเบอร์เยอะๆเพื่อทำให้อุจจาระเนี่ยไม่แข็งนะครับแล้วก็เวลาที่เราเบ่งก็จะไม่ต้องเบ่งเยอะนะครับมันก็จะดีขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทานยารักษาเบาหวานที่โรงพยาบาลอยู่แล้วน้ำตาล105น้ำตาลสะสม572เนี่ยมันต่ำไปนะครับการดูแลคนสูงอายุเนี่ยเราต้องให้น้ำตาลสูงสักนิดสัก130เนี่ยกำลังดีนะครับแต่ถ้าต่ำไปเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากแล้วมันเป็นลมแล้วมันช็อกแล้วมันเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้น้ำตาลมันสูงกว่าปกติสักนิดนึงเพราะนั้นทางแก้ที่ดีที่สุดการที่คุณทานสมุนไพรมันก็ช่วยทำให้ความเสื่อมของเซลล์จับบอดมันดีขึ้นน่ะแล้วการดูแลเบาหวานน้ำตาลมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ถ้าน้ำตาลมันอยู่ระดับตรงเนี้ยน้ำตาลสะสมก็ดีหรือน้ำตาลที่เจาะปลายนิ้วก็ดีเนี่ยมันต่ำเนี่ยคุณต้องลดยาแผนปัจจุบันต้องลดยาโรงพยาบาลนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นไขมันสูงนะครับไอ้พวกเนี้ยถึงเราจะทานยาอยู่ก็ตามมันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาก็คือมันไม่แข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆอะ
5: คุณหมอคะขอแทรกนิดค่ะคือว่าหัวมันไม่มีเนี่ยมันจะเกิดจากข้างในหรือเปล่าคะแล้วที่การที่หมอก็ตรวจเลือดแล้วก็บอกไม่มีเชื้อมะเร็งเลยอย่างเงี้ยมันจะครอบคลุมได้มันรู้ได้ทุกอย่างหรือเปล่าคะ
6: คือการตรวจเลือดบอกได้นะครับว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งบอกได้แต่การที่เป็นลิซิดวงเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างเป็นมีหัวอยู่ข้างในก็ได้มันอาจจะมีหัวโผล่มาก็ได้นะครับ
5: อันนี้ไม่มีเลยอะค่ะมันมองไม่เห็นเลยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นภายในใช่ไหมคะ
6: มันก็อาจจะมีภายในเพราะมันมีเลือดออกแสดงว่ามันต้องมีหัวแสดงหัวที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นหัวที่อยู่ภายในนะครับทวารหนักซึ่งมันไม่ได้โผล่มาแล้วเรามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปตรวจ
5: ถ้า
6: สอง
5: กล้องนี่จะใช้เงินมากไหมคะคุณหมอคะตัวโรงพยาบาลมาเนี่ยค่ะ
6: ถ้าคุณไปโรงพยาบาลรัฐบาลหมอคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกครับนะครับแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเด็กชนมันก็แพงหน่อยแต่ในกรณีของคุณ
5: ก็จะไปโรงพยาบาลรามาค่ะเพราะว่าเบาหวานตรวจอะไรก็อยู่ที่นั่นหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีงานอะไรทำอาศัยอยู่กับลูกก็คงจะไม่มีเงินมากค่ะแค่มีค่ายาเล็กน้อยเท่านั้นได้แต่ค่าส่องกล้องเนี่ยเขาจะคิดแพงไหมคะ
4: โรงพยาบาลรามาแทบไม่คิดตังค์เลยครับ
5: อุ้ยสาธุ
4: โรงพยาบาลเอกชน 7,000 ถึง 12,000 ครับถ้า
5: ส่องกล้องคิดแพง
4: อ่า 3,000 ถึง 7,000 ครับก็แล้วแต่โรงพยาบาลเกรด A เกรด B เกรด C นะครับนะ
5: ค่ะ
4: ส่งไปโรงพยาบาลนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
6: การส่องกล้องเนี่ยมันจะสามารถทำให้เรารู้ว่ามีก้อนลิซิดวงอยู่ข้างในหรือเปล่าซึ่งบางทีเนี่ยคนไข้คลำไม่ได้แล้วมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตรงเนี้ยถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยคุณหมอก็อาจจะฉีดยาทำให้มันฝ่อก็ได้นะครับแต่อันนั้นน่ะมันเป็นการรักษาปลายทางการที่จะทำให้ตรงเนี้ยมันดีขึ้นคุณภาพของเส้นเลือดดำต้องดีด้วยแต่ทีนี้คนไข้มีโรคประจำตัวมีเบาหวานมีไขมันถึงแม้จะทานยารักษาอยู่จนผลเลือดเป็นปกติก็ตามเนี่ยแต่มันก็มีความเสื่อมเกิดขึ้นเพราะนั้นเส้นเลือดมันจะไม่แข็งแรงนะครับน้ำเลือดมันจะข้นมันจะเหนื่อยแล้วมันทำให้เกิดการเสียดได้ง่ายเลือดไหลเวียนได้ช้าลงนะครับเพราะนั้นในกรณีคุณเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะมีลิซิดวงอยู่ภายในเพราะนั้นก็ต้องไปรักษาไปส่องกล้องดูที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับ
5: แล้วการส่องกล้องเนี่ยเขาจะนัดกี่เดือนอย่างน้อยอย่างเร็วนี่ประมาณกี่เดือนคะ
6: อันนี้คุณต้องไปคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณรอให้หมอพูดเดี๋ยวคุณรอให้หมอพูดให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณพูดนะครับเพราะหมอยังพูดไม่จบเลยในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้อง

0: นะครับแล้วมันทำให้ระบบภูมิดีขึ้นเนี่ยอาการต่างๆที่มันเป็นหอบหืดมันก็จะเป็นน้อยลงเพราะนั้นหมอก็ได้บอกอยู่เสมอว่าการรักษาสุขภาพโดยพวกผู้สูงอายุเนี่ยการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่บางทีมันก็มีข้อจำกัดเพราะนั้นการใช้การรักษาแบบผสมผสานโดยใช้สมุนไพรก็ไปช่วยด้วยเนี่ยแล้วถ้ามันทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นเบาหวานคุณก็ดีขึ้นทำให้การเผาผลาญไขมันดีขึ้นไขมันก็ดีขึ้นทำให้ระบบภูมิดีขึ้นมันก็ทำให้เป็นหอบหืดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าพอคุณทานไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆก็ดีขึ้นอันนี้มันเป็นจริงไม่ใช่เป็นจริงที่ผิดปกติมันเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันสามารถอธิบายได้นะครับมันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผลนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยนะครับระบบภูมิในร่างกายของเราดีเนี่ยทุกอย่างมันจะดีหมดทุกอย่างมันจะฟื้นตัวได้เพราะเซลล์ที่อยู่ในคนสูงอายุเนี่ยมันจะต้องเสื่อมตามวัยนะครับมันไม่ได้แข็งแรงมันสมัยที่เป็นสาวแต่มันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเพียงแต่ว่ามันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถทำหน้าที่ได้ไม่สามารถสร้างพลังงานได้เพราะนั้นการที่คุณทานสารทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันเนี่ยแล้วมันทำให้ระบบภูมิดีขึ้นเซลล์แข็งแรงขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะออกมาจากปากของใครคนไข้เองนะครับว่าทานไปแล้วมันดีขึ้นนะดีขึ้นทุกอวัยวะเลยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอไปตรวจเลือดมันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะสมุนไพรเนี่ยในปัจจุบันในต่างประเทศเขาคือหากันมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่นำมาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันประชาชนคนเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ใช้กันนะครับเขาใช้สมุนไพรแล้วสมุนไพรในปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับว่าถ้าเราใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์มากและช่วยดูแลฟื้นฟูเซลล์ไม่ว่าจะเป็นสมองก็ดีความจำก็ดีตาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณก็รักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับถ้าต้องการให้ค่าใช้จ่ายมันไม่แพงคุณก็ต้องไปโรงเรียนแพทย์ไปโรงพยาบาลรัฐบาลจะดีที่สุดนะครับราคามันก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนมันก็แพงนะครับนะฮะเพราะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องดูแลทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความผิดปกติทุกอวัยวะโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีคนไข้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันเนี่ยโรคพวกนี้เป็นโรคสามกษัตริย์ที่อันตรายมากนะครับแล้วมันมีผลกระทบต่อเส้นเลือดมีผลกระทบต่อเซลล์ทุกๆอวัยวะอย่างที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
2: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
3: ภายหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลทางการแพทย์ผ่านไปคุณฟังจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพท่านก็จะร้อนอกร้อนใจท่านก็จะมีความกลัวแล้วก็เกรงนะคะแต่สิ่งหนึ่งเราเข้าใจทุกๆคนนะคะเพราะว่าทุกๆคนไม่อยากจะไปพบแพทย์ไม่อยากจะไปปรึกษาแพทย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะคือคนไข้เนี่ยอยากจะไปพบคุณหมอแต่คุณผู้ฟังคะก็โชคดีที่คุณเป็นคนไทยนะ30บาทรักษาทุกโรคก็ใช้การได้แต่กับการที่จะไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ทานยาเลยคุณฟังก็ไม่ต้องออกจากบ้านไม่เปลืองค่าน้ำมันไม่เปลืองค่ารถจะไปพบหมอถึงแม้จะฟรีทุกรักษาทุกโรคฟรีแต่หลายคนก็ไม่อยากจะทานยาเพราะไม่อยากจะนำสารเคมีเข้ามาไว้ในร่างกายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้วิถีชีวิตแห่งศาสตร์ของการชะลอวัยใช้อาหารเป็นยาใช้กระบวนการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายพักผ่อนควบคู่ไปกับการทานอาหารเป็นยารักษาสุขภาพแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรพร้อมกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มีตัวช่วยตัวเลือกแบบแบ็กวิตราไวกิ้งคุณฝั่งเองก็ยอมรับในระดับหนึ่งว่าการมีสมุนไพรพร้อมกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีบางครั้งก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าร่างกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามโอกาสตามสถานะตามวัยนี่สำคัญก็คือความเสื่อมหรือความแก่นั่นเองค่ะเวลาที่เขามาเย้าเยือนเราทุกๆปีเราไม่รู้นะคะว่าเขาจะมาก่อกลุ่มหรือว่าจะมาทำให้อวัยวะส่วนใดของร่างกายของเราที่ใช้งานไปมากๆที่ใช้

0: านไปหนักๆอะไรที่จะเสื่อมถอยลงไปบ้างอะไรบ่งบอกบ้างคะอาการค่ะคุณฟังคะหรือว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมีไม่มีอาการแต่เมื่อไปตรวจถึงได้ทราบจากผลของการตรวจเลือดเช็คเลือดค่าต่างๆก็จะบ่งบอกนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จำเป็นที่คุณฟังอาจจะต้องไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะเช็คเลือดนะคะแล้วก็ดูอวัยวะต่างๆว่าเขาทำงานเป็นปกติหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทำหน้าที่มิฉะนั้นเราก็จะไม่รู้นะคะคุณฟังเราจะไม่มีโอกาสได้ทราบว่าค่าไตของเราจะมีการทำงานเหลือแค่ไหนมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ค่าตับของเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนอวัยวะลำไส้ของเรามีอะไรที่กีดขวางทางเดินอาหารอยู่บ้างลำไส้ใหญ่ของเรานะคะมีการทำหน้าที่อย่างดีหรือเปล่าตับไตไส้พุงต่างยังทำหน้าที่ได้เต็ม 100% หรือไม่นั่นคือกระบวนการที่เราจะต้องไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะคะการประคับประคองความเสื่อมการเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ทุกอวัยวะนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดสมุนไพรแปลกวิตาวิงจะทำหน้าที่ได้นะคุณฟังค่ะแต่ก็ไม่มากอาจจะไม่ใช่ยาต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องนิดนึงพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะคุณฟังคะสนใจสมุนไพรแปลกวิตาวิงพร้อมด้วยกาแฟแบกเบย์คอฟฟี่จากคลินิกสี่แยกไฟฉายท่านผู้ฟังโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ขอสั่งซื้อได้นะคะจากคลินิกสี่แยกไฟฉายเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บวกเสาร์บวกอาทิตย์ค่ะที่0625100560-9นะคะ10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านฟังคะ10หมายเลขด้วยกันนะคะสำหรับการเป็นเจ้าของสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ่ง8โมงเช้าถึง5โมงเย็น8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะคุณฟังคะก็ขอเรียนเชิญนะคะส่วนการเพิ่มเติมพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ท่านผู้ฟังใช้หมายเลข0813346666ค่ะช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติมรับฟังกันได้ในชุดที่2นะคะเชิญรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขณะนี้คือ0813346666 0813346666แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
2: ก็ฟังเพลงด้วยอาจารย
1: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮะ
2: อยู่ราชบูรณะครับ
1: ราชบูรณะนะครับนะเราฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
2: ชอบทุกอย่างครับมีสาระหมด
1: เราได้ทำตามไหมอาหารเป็นยาการกีฬาอย่าให้ขาดได้ทำตามนะครับ
2: กำลังจะทำอยู่อาจารย์แต่ยังไม
1: ่อ้วนหรือเปล่า
2: โอ้แปดสิบอาจารย
1: ์สูงเท่าไหร่
2: 270ครับ
1: คุณต้องลดน้ำหนักอีก10กว่ากิโลเนาะยังอ้วนอยู่นะครับเข่าก็เริ่มปวดแล้วนะครับ
2: คร
1: ับ แล้วน้ำหนักเท่าไหร่เราก็ส่วนแล้วก็น้ำหนักกี่กิโลครับ
2: น้ำหนักนะครับ
1: 80สูงขนาดนี้คุณผู้ชายต้องเอวไม่เกิน90เซนต้องส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100นะครับน้ำหนักไม่ควรเกิน80นะครับนะแล้วก็มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
2: เมื่อกี้วัดเมื่อกี้150อาจารย
1: ์โอ้สูงมากเลยนะครับ จอดที่ปลายนิ้วใช่ไหมครับเราน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
2: วันนี้ผมไม่เคยนี่ไปหาหมอเลยอาจารย์เรื่องอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
1: โอ้โหคุณเลยผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะแถมให้หนังสือเนี่ยกำลังคิดจะพิมพ์อยู่เนี่ยนะครับ
2: ครับทำ
1: หนังสือสำหรับผู้คนอยากจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงหรือต้องการลดน้ำหนัก
2: ครับ
1: ของคุณน้ำหนักนี้เราเคยฉี่บ่อยๆไม่ปัสสาวะบ่อยๆเป็นไหมครับ
2: ก็ฉี่ก็บ่อยนะอาจารย
1: ์แล้วก็ไม่เคยตรวจเลือดว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงไม่เคยตรวจเลยใช่ไหมครับ
2: แต่ที่แน่ๆเป็นความดันอาจารย์ในเรื่องเบาหวานผมยังไม่ได้เช็คดูเลยว่
1: าอ้าวความดันก็เช็คแค่ท้องแขนไม่เกี่ยวกันนะฮะต้องตรวจเลือดนะครับนะไอ้จอดที่ปลายนิ้วมันตามจริง จาะที่ปลายนิ้วก็ตรวจหาน้ำตาลสะสมได้นะครับนะแต่ว่าต้องรู้ตัวนี่ไอตัวปกตินะเขาปกตินะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยนะครับถ้าเกินตั้งแต่ร้อยขึ้นไปถึง126ถือว่าความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานนะครับนะถ้าเกิน126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็น้ำตาลสะสมเนี่ยถ้าเกิน 6.5 ถือว่าเป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานแต่ผมว่าไม่ใช่คุณจะเป็นเพชฌฆาตตัดสินใจเขาเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงต้องรู้ถึงอายุรู้ถึงสภาพความดันไขมันต้องรู้จักว่าคุณอ้วนไม่อ้วนถึงไม่อ้วนน้ำตาลปกติคุณก็มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณต้องลดน้ำหนักทำไมถึงลดน้ำหนักเพราะคนที่ตรวจเบาหวานวันนี้นะถ้าเป็นเบาหวานวันนี้แสดงว่า15-20ปีที่แล้วคุณเป็นเบาหวานอยู่แล้วแต่ว่าตรวจเลือดไม่เจอตรวจเลือดไม่เจอคุณต้องตรวจหาค่าอะเลกลูโคสโทรลานเทสแต่ไม่มีใครสนใจให้ตายซะก่อนถึงจะสนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้น
2: เอาอย่างนั้นเลยนะ
1: ก็พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้ก็ความหวังดีไง
2: แล้วเราคอมเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์มันทำไมคุณอายุขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้คนอ้วนมากๆนี่ชอบกินข้าวเยอะๆสองกะละมังชอบกินก๋วยเตี๋ยว
2: เลยข้าวนะอร่อยมาก
1: น้ำมันก็คือน้ำตาลดีๆนี่เองอ่ะ
2: คร
1: ับ คนฟังรายการนี้นะไม่มีรายการไหนเหมือนรายการนี้แม้กระทั่งคุณอยู่ที่อเมริกาแคนาดาในญี่ปุ่นประเทศไทยเราก็มีรายการนี้รายการเดียวที่ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วกล้าพูดว่าของคุณเนี่ยถ้าน้ำตาลซื้อท่านน้ำตาล90น้ำตาลสะสมคือ5 120คือ6 150คือ7ของคุณเป็นเบาหวานแล้วแต่ต้องตรวจว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่เพราะความอ้วนนี่มีความเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานถ้าตรวจเจอเบาหวานตอนสมมติว่าคุณอายุ60แสดงว่าคุณเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ40-45แล้วครับเป็นแ
2: บบ
1: แต่ว่าตัวเลขยังไม่ปรากฏครับตรวจปกติมันไม่เจอครับแต่คุณเจอเบาหวานแสดงว่าเป็นมาแล้วไม่ประมาณ10กว่าปีขึ้นไปครับเนี่ยไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยแล้วการที่มาตู่ว่าเขาเป็นเบาหวานไม่ถูกต้องเลยนะครับมันต้องบอกว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดครับคุณต้องไปตู่ที่ไตด้วยว่าไตวายไหม eGFR เท่าไหร่คุณต้องไปตู่ที่ตามาตาคุณเบาหวานลงตาไหมนะครับคุณต้องไปตรวจที่โรคภูมิแพ้ด้วยบางทีเป็นเบาหวานมากๆมันจะคันเขยเนี่ยแล้วคุณต้องอธิบายให้ฟังว่าไอ้โรคพวกนี้สมมติว่าเป็นเบาหวานเรียกว่าเบาหวานความดันไขมันสูงมันหายได้โดยเปลี่ยนพฤติกรรมโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะแต่ขาดการออกกำลังกายน้ำหนักเยอะแต่อ้วนถึงแม้ไม่อ้วนมากก็ตาม80สูง170ถือว่าไม่อ้วนมากแต่ยังมีพุงกะทิอยู่จริงหรือเปล่า
2: ครับครับใช่
1: คุณหิวน้ำบ่อยจริงหรือเปล่า
2: ครับ
1: คุณชอบกินน้ำแล้วก็ฉี่บ่อยๆจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: คุณเป็นเบาหวานแล้วครับ
2: ครับ
1: ไปตรวจน้ำตาลสะสม
2: อาจารย์ขอวางเพลงด้วยนะ
1: ได้เลยต้องพัง
2: เพลงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่าเพลงนี้มีแม่เรียกหารักของแม่ผ่องมีไหมคร
1: ับผ่องสีเขาเคยเป็นมโนคนมโนรมจังหวัดชัยนาทเกิดเมื่อปี2482เป็นศิลปินแห่งชาตินะ
2: ครับ
1: ว่าบ้านเขาพ่อเขาเป็นตำรวจแม่เขาเป็นแม่ค้าขายขนมอยู่นะครับนะแม่ผ่องเราเนี่ยนะครับเขาชื่อเพลงอะไรนะ
2: ตอนนี้ก็เหลือดวงเดียวแม่ผ่องเหลืออยู่คนเดียว
1: อ้าวเขาเกิดปีเดียวกับไอ้สมเสียนพานทองอ่ะรู้จักไหมชัยเมืองสิงห์อ่ะเกิดปีเดียวกันชายเมืองสิงห์82ตอนนี้นักร้องอายุสายันเขาเกิดปี95ยอดรักเกิดปี97แล้วใครล่ะไปหมดแล้วนี
2: ่ไม่เหลือแล้วไปละ
1: หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีเขาเกิดปี68แม่สกินแปะกล้วยต้องจำให้ได้เลยเนี่ยใช่ไหมล่ะนักร้องลูกทุ่งไปหมดแล้วเนี่ยหว่าเนี่ยคุณอยากอายุเย็นคุณกินแปะกล้วยสิเช้า4 เย็น 4
2: ต้อง กินแน่นอน
1: เออมันทำให้หลอดเลือดดีอะไรต่อมีอะไรดี
2: มีโครงการอยู่แล้ว
1: เออต้องไม่มีโครงการแล้วคุณไปตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมหน่อยนะ
2: คร
1: ับ นะครับคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับ
2: คร
1: ับ แสดงว่าคุณเป็นมาแล้วเกือบ20ปีที่แล้วครับคุณชอบกินหวานกินมันกินเค็มกินก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ต้องต้มยำหวานหวานใช่จริงเขาป่ะ
2: ใช่
1: 3ชาม5ชามอ่ะคุณกินทีจริงเขาป่ะ
2: กินเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มอาจารย์
1: ก็ใช่สินี่คือว่าที่เบาหวานหรือเป็นเบาหวานแล้วนะครับแต่คุณไม่รู้ตัวคุณจะตายทั้งเป็นเลยครับนกเขาก็ไม่ขันจริงเขาป่ะ
2: เออขัน
1: นิดหน่อยคุณลองอีก3ปีมันจะบ่มีไกลแล้วถ้าไม่ฟังรายการนี้คุณต้องให้น้ำตาลให้เหลือไม่เกิน126
2: คร
1: ับ น้ำตาลสะสมไปตรวจหน่อยนะไม่ต้องอดข้าวแล้วน้ำตาลสะสมไปที่คลินิกอะไรก็ได้ข้างๆบ้านเนี่ยตรวจดูนะครับเพราะรายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยแต่ทุกคนต้องกินแปะกล้วยครับเอ้าฟังผังสีเรีย
2: ก
1: หารักนะครับเจอกันครับ

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์มี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง062-5100-560-9 อีกครั้งนะครับ062-5100-560-9ครับ

ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และFM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะซึ่งท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้ก็คงจะทราบว่าเรามีวิทยุนะคะ3 FM ด้วยกันที่คุณผู้ฟังจะฟังสุขภาพกับเสียงเพลงได้ช่วงเช้าๆตื่นเช้าขับรถเนี่ยเปิดวิทยุฟังนะคะสุขภาพกับเสียงเพลง 89.0 91.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับ AM ปตอ594ระบบ AM 1269ขสทบระบบ AM สทร2บางนา 6-7 โมงเช้าพอสายๆก็กระจายกันออกไปเริ่มสตาร์ทที่9โมงบ้างอย่างเช่นม2 774จังหวัดระยองพลปตอ594วปท792

นะคะเพิ่มเติมกับการที่จะเป็นเจ้าของสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟเพื่อสุขภาพในนามของกาแฟแปลกวิคอฟฟี่กาแฟแปลกวิคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ไม่ใช้น้ำตาลใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะแทนความหวานเพื่อเกิดความปลอดภัยใช้ครีมจากมะพร้าวแทนไขมันทรานเพื่อลดอาการไขมันในหลอดเลือดนะคุณฟังแล้วก็วิตามิน B6 B12 ค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแบกเวทคอฟฟี่พร้อมสารสกัดจากแบกเวทซองละ2เม็ด2เม็ดราคาเท่ากันนะคะทุกผลิตภัณฑ์แบกเวทราไวกิ้งกาแฟแบกเวทคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวท์เฮิร์บ260บาทค่ะคุณฟังคะสั่งซื้อจากคลินิกสีแยกไฟฉาย10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง17นาฬิกา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา062-5100-560-9 062-5100-565ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: กลมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
5: 064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำอีกครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6
3: อาจารย์หมอคะวันนี้ก็มีหลากหลายปัญหานานาสุขภาพถามเข้ามานะคะอยากจะฟังคำตอบจากอาจารย์หมอก็มีท่านผู้ฟังโทรเข้ามามากมายค่ะว่าอยากจะฟังเรื่องสะเก็ดเงินและการดูแลด้วยสมุนไพรสมุนไพรของเราตัวไหนที่จะมาดูแลสะเก็ดเงินบางท่านก็บอกว่ามันเป็นวงขาวๆนะคะใส่แต่เสื้อแขนยาวอย่างผู้ชายอย่างนี้นะคะและบางท่านนี่ก็บอกว่ามันลามขึ้นไปบนหนังศีรษะมันเป็นขุยๆขาวๆออกมาเหมือนขี้รังแคอย่างนี้คุณหมอคะ
4: ค่ะเรื่องของโรคสะเก็ดเงินนะคะหรือทางแพทย์แผนไทยเรียกว่าโรคเรื้อนกวางนะคะเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อและไม่ใช่โรคติดต่อนะคะอาการนะคะอาการก็จะมีลักษณะขึ้นเป็นผื่นหรือปื้นและมีเกล็ดสีเงินปกคลุมสามารถพบกับผิวหนังได้ทุกส่วนนะคะแต่ที่พบได้บ่อยนะคะก็คือผิวหนังส่วนข้อศอกและก็เข่าผิวหนังส่วนข้อศอกและเข่าด้านนอกนะคะส่วนด้านหลังหลังมือหลังเท้าหนังศีรษะและก็ใบหน้าของผู้ป่วยนี้นะคะมักจะมีอาการแบบเป็นๆหายๆนะคะนานแรมปีหรือตลอดชีวิตนะคะส่วนใหญ่พบได้มากในผู้ใหญ่นะคะเพราะปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคในเด็กยังมีไม่มากนะคะอย่างเช่นความเครียดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนพบในผู้หญิงผู้ชายมีใกล้เคียงกันนะคะผู้ป่วยมักจะเริ่มมีอาการครั้งแรกในช่วงอายุ 10-40 ปีนะคะประมาณ1ใน3พบว่ามีประวัติเป็นโรคนี้ในครอบครัวนะคะและอาการมักจะกำเริบเมื่อมีปัจจัยมากระตุ้นที่พบบ่อยก็คือความเครียดนะคะผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นพื้นฐานแต่ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ไม่จำเป็นที่บิดามารดาหรือญาติพี่น้องจะต้องเป็นโรคนี้กันทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีแนวโน้มทางกรรมพันธุ์ที่จะเป็นโรคนี้อยู่นะคะการใช้ยาบางชนิดอย่างเช่นพวกยารักษาโรคจิตประสาทกลุ่มยารักษาโรคมาลาเรียยารักษาโรคหัวใจบางชนิดนะคะยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทานนะคะแล้วก็ชนิดฉีดดังนั้นผู้ป่วยจึงควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองนะคะโดยเฉพาะยาที่มีผสมสเตียรอยด์นะคะและยาสเตียรอยด์เองนะคะก็จะช่วยให้อาการของโรคสะเก็ดเงินสงบลงได้เพียงชั่วคราวนะคะแต่เมื่อใช้ไปในระยะยาวก็จะมีผลข้างเคียงสูงมากเลยนะคะทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกระดูกหูความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคเบาหวานกำเริบกล้ามเนื้อรีบและอ่อนแรงพวกนี้นะคะถ้าใช้ยาสเตียรอยด์มารับประทานนะคะส่วนปัจจัยภายนอกนั้นนะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกายอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนการเกิดโรคของอวัยวะต่างๆอย่างเช่นโรคตับโรคไตปัจจัยทางด้านจิตใจก็เหมือนกันนะคะให้ระวังโดยเฉพาะความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยมีอิทธิพลต่อโรคสะเก็ดเงินนะคะพบว่าผู้ป่วยที่มีความเครียดนะคะหงุดหงิดโกรธง่ายนอนไม่หลับ ผื่นจะกำเริบแดงขึ้นนะคะก็จะคันมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยต้องแกะเกาจนส่งผลให้เกิดโรคกำเริบขึ้นมานะคะการรักษานะคะอย่างทางแพทย์แผนไทยก็จะใช้วิธีการรับประทานยาแก้ภูมิแพ้แล้วก็แก้น้ำเหลืองเสียรวมทั้งใช้ยาทาด้วยนะคะที่จะช่วยกันในการดูแลบำบัดให้อาการนั้นค่อยๆดีขึ้นนะคะ
2: สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและโภชนาการบำบัดที่ถูกต้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
5: ์064-265-1426ย้ำอีกครั้งนะคะ064-265-1426
3: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อน้องนาค่ะ
3: น้องนาปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: อายุ26ค่ะ
3: ที่จังหวัดไหนคะคุณนา
6: อ๋ออยู่สมุทรสาครค่ะ
3: คุณนามารู้จักสมุนไพรได้ยังไงเจ็บป่วยเป็นอะไรลองเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสิคะ
6: ก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาก็เลยบอกว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือเปล่าอย่างเนี้ยหนูก็ไม่รู้อยู่ๆก็พอมีคนหนึ่งอ่ะเขาก็เลยบอกว่าแนะนำสมุนไพรของที่เนี่ยเขาว่าเนี่ยมีคนกินใช่ค่ะมีคนเคยกินก็หายอย่างเนี้ยหนูก็ไม่เชื่อหนูก็ได้ลองสั่งสักชุดนึงมากินมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ 3-4 ชุดมามันก็ปกติอ่ะ
3: ค่ะน้องนาเป็นสะเก็ดเงินมานานแล้วยังคะ
6: ก็ประมาณถึงที่กินยานะคะ
3: ค่ะ
6: มัน2 ปีถึง3ปีค่ะ
3: ก็คือกินยามาตลอดเลยใช่มั้ยคะ
6: ใช่ค่ะกินยาประมาณปีกว่า
3: แล้ว
6: สะเก็ดเงินได้ปกติค่ะ
3: ค่ะปกติสะเก็ดเงินเราก็ใช้ชีวิตปกติได้อยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้อาการของสะเก็ดเงินที่น้องนาเป็นอยู่เนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะ
6: ก็ไม่เป็นอะไรนะคะถ้ากินที่กินไม่ได้อะถ้ากินก็มันเหมือนว่ารู้สึกคันๆแต่ก็ไม่กล้ากิน
3: ค่ะคือก่อนที่จะมาทานสมุนไพรเนี่ยอาการของสะเก็ดเงินก็คือคันใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: ค่ะคันบริเวณไหนบ้างคะทั้งตัวเลยไหม
6: ทั้งตัวเลยค่ะถ้าก่อนจะมากินนะคะทั้งตัวเลยค่ะไม่กล้าออกบ้านเลยค่ะ
3: อ๋อก็คือทั้งศีรษะทั้งตัวเลยเราต้องใส่เสื้อผ้าปกปิดอยู่ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: คันนี่คือมันร่วงเป็นสะเก็ดขาวๆเลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
3: ดูแลรักษาอาการของสะเก็ดเงินก่อนหน้านี้โดยวิธีทานยามาตลอดใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: มาเจอสมุนไพรนี่คือจากคำแนะนำของเพื่อนเหรอคะ
6: ของญาติบริเวณตรงนี้ตรงหน้าซ้ายนี่ค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีคนเคยกินหนูก็เลยตอนนั้นก็ไม่มีตังค์นะคะแบบไม่มีเลยอ่ะก็พยายามซื้อกินสักชุดหนึ่งเนี่ย
3: ค่ะทานไปกี่ชุดถึงว่าอาการดีขึ้น
6: ชุดแรกแล้วก็ชุดที่สองค่ะก็แบบมันเริ่มจางลงเรื่อยๆมันก็แบบมันจะไม่เคยขึ้นเท่าไหร่อ่ะครั้งแรกที่กินก็คือว่ามันเยอะมากเลยอ่ะเหมือนว่ามันคักออกมาหมดอย่างเงี้ยก็เราก็กลัวแล้วก็ไม่เป็นอะไรก็เนี่ยกินไปสัก5-6 วันมันก็เริ่มดีขึ้นอ่ะ2 วันแรกกินน่าทรมานมากเลยค่ะ
3: ค่ะคือ2 วันแรกนี่กินแล้วมันขับออกมาก่อนใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: แล้วหลังจากนั้นดีขึ้น
6: ใช่ค่ะ
3: จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: แล้วตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างคะ
6: ตอนนี้ก็เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะ
3: ค่ะดีใจด้วยนะคะน้องนาที่กลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะแล้วก็โรคสะเก็ดเงินมันก็เป็นโรคที่สร้างความรำคาญให้เราด้วยเนาะเวลาเราไปไหนมาไหนเนาะ
6: ใช่ค่ะ
3: แทนที่เราจะใส่เสื้อผ้า
6: ใช
3: ่แทนที่เราจะใส่เสื้อผ้าสวยๆได้อย่างเงี้ยเนาะกลับกลายเป็นว่าเราจะต้องใส่ปกปิดมิดชิดตลอดใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้ผิวพรรณเป็นยังไงดีขึ้นไหมคะน้องนา
6: ก็ดีขึ้นปกติคนทั่วไปค่ะใส่ได้เสื้อผ้าแบบคนทั่วไปใส่ได้ค่ะ
3: ค่ะดีใจด้วยนะคะในเมื่อดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ยังทานต่อไหมคะ
6: ก็ทานต่ออยู่ค่ะก็ไม่กล้าขัดแต่ก็กินน้อยลงมากเลยค่ะวันละ2เม็ดเองค่ะ
7: ค่ะคือพอดีขึ้นแล้วก็เลยลดปริมาณลงตามคำแนะนำของอาจารย์ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะตอนแรกๆที่กินของว่ากินได้วันนึงได้3มือวันละ9เม็ดมื้อละ3เม็ดใช่ไหมคะแล้วก็เดินสองเดินต่อไปหนูก็กินได้วันละ6เม็ดปีนึงหนูก็กินวันละ4เม็ดแต่ตอนนี้หนูเริ่มกินวันละ2เม็ดเองค่ะ
7: ค่ะในเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็รักษาผิวพรรณทำผิวพรรณของเราให้สวยสดใสตลอดไปนะน้องนานะ
6: ค่ะค่ะ
7: แล้วตอนนี้อาจารย์มีตัวที่ใช้ดูแลผิวพรรณเข้ามาใหม่ด้วยยังไงเราก็ลองปรึกษากันหลังไมค์ดูนะคะว่าถ้าเกิดเงินดีขึ้นเราหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะดูแลผิวพรรณให้สวยแล้วก็แต่งตึงสดใสได้อย่างไรนะคะ
6: ค
7: ่ะแล้วทางรายการก็ยินดีกับน้องนาด้วยนะคะที่กลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ทานสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพอยู่เรื่อยๆนะคะน้องนา
6: ค่ะ
7: ท้ายนี้น้องนามีอะไรจะฝากบอกกับทางบ้านไหม
6: ก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะทั้งวันหนูไม่เคยมีแบบออกข่าวอย่างนี้ค่ะมันอยู่ไกลมากมันก็เลยไม่มีข่าวไทยค่ะ
7: น้องนาอยู่ที่ไหนอะคะ
6: ประเทศจีนค่ะค่ะจีนยูนานค่ะ
7: จีนยูนานใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
7: ผิวพรรณก็คงจะสวยนะคนจีนเนาะปกติก็จะผิวพรรณขาวอยู่แล้วนะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: ค่ะฟังเสียงอย่างนี้สงสัยตัวจริงต้องสวยสดใสแน่เลยอายุก็ยังน้อยอยู่นะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องนา
6: ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
4: คือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะ
8: สมุนไพรสกัดมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาว
9: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรนะคะคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
10: ์0642651426ย้ำอีกครั้งนะคะ0642651426
11: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยนะคะ
12: ผมนิยมพยานครับบ้านสมบูรณ์ครับ
11: อยู่จังหวัดไหนคะ
12: อยู่ปราจีนบุรีครับ
11: อยู่จังหวัดปราจีนบุรีคุณนิยมคะ
12: น
11: ้องนิยมน้องเป็นอะไรคะ
12: ฟังรายการที่พระทาทุกวันเหรอครับ
11: ทุกวันเลยเหรอคะ
12: เป็นไอ้พวกไรนั่นพวกกลุ่มเพื่อนที่โรงจมูกอ่ะ
11: เป็นยังไงเล่าอาการให้ท่านฟังซิอาการมันเป็น
12: ยังไงมันเป็นหวัดทั้งปีเหรอเป็นน้ำมูกไหลทั้งปี
11: ค่ะน้ำมูกเขียวๆหรือไงคะ
12: น้ำมูกใสครับ
11: อ๋อน้ำมูกใสแล้วเป็นไงต่อไปเล่าไปเลยค่ะ
12: แล้วก็มาขี้มูกมันก็ข้นเหนียวเหนียวไม่กินเหม็นด้วยแล้วนี่พอกินรู้ว่าใครยังพี่ไปสักสองกล่องก็เริ่มดีขึ้นแล้วการ
11: อ๋อมันมีกลิ่นเหม็นด้วยใช่ไหมคะ
12: กลิ่นเหม็น
11: เหม็นโพรงจมูกตัวเองหรือว่าเหม็นน้ำมูกหรือว่าเหม็นน้ำลายหรือยังไงคะ
12: มันเหม็นอยู่ในโพรงจมูกนะครับ
11: อ๋อเหม็นเป็นในโพรงจมูกแล้วคนที่มานั่งใกล้ๆเรารู้สึกว่าเขาเหม็นด้วยไหมเขาพูดไหม
12: เขาไม่พูดเขาไม่อยู่ใกล
11: ้แต่ว่าตัวเองนี่รู้สึกว่าเหม็นเลยนะคะ
12: พอเนี้ยขี้เหยียดว่ามาดูมันเหม็นเป็นในพวกไอ้ความดันมึงไม่คิดแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นหลายโรคคนลูกเวลาต้องปลูกทั้งไอ้มันทั้งเลย
11: โอ้วัน
12: หลายอย่างผมอ่ะ
11: วันละหนึ่งโรคเลยนะ
12: วันหลายโรคผมหลายโรค
11: หลายโรคอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าถ้าถึงเป็นอย่างนี
12: ้อยู่ใกล้ตรงสีครับสีเท่า
11: หรออ๋อฝุ่นเล็กๆละอองเล็กๆมันเข้าไปเนาะห่างๆไปแบบนี้นะน้องนะอาจารย์หมอพูดว่าธรรมชาติย่อมเกื้อกูลธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็เอาธรรมชาติใช้สมุนไพรเนี่ยไปดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะก็ท่านผู้ฟังก็ฟังน้องนิยมอยู่นะคะ ฟังแล้วก็โทรเข้ามานะโทรมาหาสุภัทราค่ะนะคะ
12: ค่
11: ะน้องก็น้องนิยมพี่สุภัทราขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สำหรับอากาศบ้านเรานะคะมักจะเป็นภูมิแพ้กันมากเนื่องจากฝุ่นละอองนะคะและควันด้วยนะคะ
13: อาการของโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นสารด่างภายนอกเข้าไปในร่างกายนะคะกับภูมิแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นภายหลังได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปกระตุ้นในครั้งก่อนๆ นะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้ในหลายระบบอวัยวะนะคะแสดงอาการออกทางผิวหนังนะคะเช่นลมพิษออกทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นหอบหืดอาจแสดงออกทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอาเจียนอุจจาระร่วงบางรายมีอาการรุนแรงหายใจไม่ออกก็มีนะคะแล้วก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้นะคะหนึ่งเลยแหละนะคะก็คือกรรมพันธุ์นะคะอย่างเช่นโรคหืดจมูกอักเสบจากการแพ้อย่างนี้นะคะสองก็คือเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายมากและบ่อยครั้งยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสเกิดอาการภูมิแพ้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีแนวโน้มในการเกิดโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นกรรมพันธุ์นะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นได้ง่ายขึ้นนะคะสารก่อภูมิแพ้จะไปออกฤทธิ์ต่ออวัยวะที่ตอบสนองนะคะแต่ละคนมีอวัยวะตอบสนองต่างกันนะคะแม้ว่าจะได้รับสารที่แพ้อย่างเดียวกันอย่างเช่นว่าบางคนก็แพ้ฝุ่นในบ้านบางคนแสดงออกโดยหอบหืดบางคนก็อาจแสดงออกเพียงน้ำมูกไหลจามและคัดจมูกเท่านั้นก็มีนะคะหรือการแพ้ยาแม้ว่าจะเป็นยาชนิดเดียวกันบางคนแสดงออกโดยเป็นลมพิษบางคนออกเหือดบางคนก็เกิดช็อกจนเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในคนไทยนะคะก็คือโรคหอบเหือดเมื่อเกิดอาการจะมีอาการหายใจลำบากมีการหอบเหือดอาจได้ยินเสียงหายใจดังวิดวิดแต่ขณะไม่หอบเหือดก็เหมือนคนปกติทั่วไปนี้นะคะเรื่องของจมูกอักเสบก็เหมือนกันนะคะก็เกิดจากภูมิแพ้อย่างเช่นว่าบางคนเรียกว่าไข้ละอองฟองนะคะแต่คนทั่วไปนะคะมักเรียกโรคนี้ว่าโรคแพ้อากาศนะคะเมื่อผู้ป่วยสูดเอาสารที่ตนแพ้เข้าไปในร่างกายนะคะก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาคัดจมูกและคันตาคันในลำคอนะคะมีน้ำตาไหลแล้วก็จามอย่างนี้นะคะอาการดังกล่าวนะคะอาจเป็นในเฉพาะฤดูกาลก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นในฤดูกาลที่มีสอนหญ้าแล้วก็วัชพืชหรือว่าเชื้อราแต่บางประเภทจะมีอาการตลอดปีเลยนะคะอย่างเช่นฝุ่นบ้านตัวไรในฝุ่นเศษแมลงอาหารหรือเกสรและก็เชื้อรานะคะ
9: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณค่ะจึงสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
10: ์064-265-1426ย้ำอีกครั้งนะคะ064-265-1426
9: ย้ำอีกครั้งนะคะ
10: 064-265-1426
14: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะจากคุณบุเรียนนะคะ
14: ค่ะคุณบุเรียนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะคุณบุเรียน
15: อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะ
14: อายุเท่าไหร่คะ
15: อายุ50ค่ะ
14: คุณบุเรียนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรคะ
15: ก็มีเรื่องสายตานะคะ
14: ค่ะสายตาเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ท่านฟังทางบ้านฟังหน่อยนะคะ
15: ก็สายตาเยื่อปุบในดวงตาน้ำตาแห้งตาฝ้ามัวนะคะแล้วก็มองไม่เห็นเขาจะมีแบบฟ้ามาติดแบบเป็นเม็ดๆนะคะ
7: คือเป็นเหมือนฝ้ามาบังที่สายตาเราทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะ
7: ค่ะแล้วอาการเป็นอย่างนี้เป็นมานานหรือยังคุณบัวเรียน
15: ก็ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะไปรักษาไม่หายค
7: ่
15: ะ
7: ค่ะ2ปีที่ผ่านมาก็คือมองเห็นจางลางเหรอคะ
15: ค่ะ
7: แต่ก็คือพออ่านอ่านได้มองเห็น
15: อ่านค่ะ
7: ถ้าขับรถล่ะคะ
15: ไม่ได้เลยค่ะ
7: ขับรถนี่ไม่ได้เลย
15: ค่ะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ๆน่ะได้ถ้าตัวเล็กๆแบบไม่ได้เลยอะค่ะมองไม่เห็นน่ะ
7: ยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได
15: ้ก็ฟังจากวิทยุสทรบางนาค่ะช่วงเวลา 11:00 น.อะค
7: ่
15: ะ
7: ค่ะทานแล้วเป็นยังไงอาการ
15: ก็ดีขึ้นค่ะประมาณอาทิตย์กว่าๆประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็ตารู้สึกจะเริ่มดีขึ้นค่ะแล้วจะมีเยื่อแบบเป็นเม็ดๆออกมาจากดวงตาเวลาเรานอนหลับ
7: อ๋อเยื่อเป็นเม็ดๆเป็นคล้ายๆกับคราบขาวๆเนี่ยลอกออกมา
15: ใช่ใช่ค่ะลอกออกมาก็คือใสขึ้นก็ดีใจมากค่ะตอนที่นั่นอ่ะแบบรักษาไม่หายหมอบอกว่าให้ตัดแว่นใสค่ะก็แบบเป็นคนที่ไม่ชอบแว่นนะคะคือแพ้แว่นอ่ะ
7: ให้ใส่แว่นนี่คือแว่นสายตาอะไรคะ
15: สายตายาวอะค่ะมันเหมือนว่ามันคือความรู้สึกตัวเองมันไม่ใช่อ่ะคือแบบในใจคือโต้ตอบตลอดแล้วมันไม่ใช่พอเรามาฟังจากสทรบางนาช่วง11โมงอ่ะมันใช่โรคกับเราที่เราเป็นไงก็เลยฟังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอ่ะจึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มากินนะคะ
7: แล้วที่ตัดสินใจซื้อนี่อะไรผลักดันให้เราตัดสินใจซื้อได้คะ
15: คือในใจเราอ่ะมันตรงกับหมอที่ให้สมุนไพรนี่ค่ะกินนี่นะคะ
7: ก็คือฟังคุณหมอหลิงพูดใช่ไหมคะแล้วพอดีมันตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่เราก็ซื้อเลยตัดสินใจ2เดือนเนี่ยก็คือระหว่าง2เดือนคือเราก็ตัดสินใจมาแล้วก็ซื้อรับประทาน
15: ค่ะ
7: ค่ะแล้วคุณบัวเรียนรับประทานอยู่กี่กล่องอะคะที่ว่ามีอาการดีขึ้นเนี่ย
15: ก็กล่องแรกเลยค่ะ
7: กล่องแรกก็เริ่มเห็นแล้ว
15: ค่ะ
7: แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรอคะ
15: ไม่อะค่ะไม่เอาแล้วค่ะ
7: ใช่แล้วเรารู้สึกว่าลำคาญเนาะมันลำคาญด้วยอ่ะเน
15: า
7: ะ
15: ลำคาญรู้สึกทำอะไรไม่สะดวกค
7: ่
15: ะ
7: ใช่บางทีไม่ได้พกไปก็รู้สึกโอ้มันหงุดหงิดเนาะ
15: ใช่มันหงุดหงิดมันเราแบบไม่ชอบอ่ะใจแล้วไม่ชอบอ่ะ
7: ค่ะดีใจด้วยนะคุณบัวเรียนนะกลับมามองเห็นสดใสเหมือนเดิมเนาะ
15: ค่ะค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
7: อ่านหนังสือได้ดีเลยใช่ไหมคะตอน
15: เริ่มค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะ
7: ตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ปะคะ
15: รับประทานอยู่ค่ะ
7: วันละกี่เม็ดคะ
15: ค่ะวันละเม็ดค่ะ
7: ทานวันละเม็ดแล้วก่อนหน้านี้คือทานวันละเม็ดเหมือนกันเหรอคะ
15: ค่ะ
7: ก่อนหน้าที่ตอนที่เรายังเริ่มรับประทานคือวันละเม็ดมาตลอด
15: ใช่ค่ะวันละเม็ดตลอดค่ะก่อนนอนค่ะค่ะ
7: คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหม
15: คุ้มค่ามากมากค่ะถือว่าไม่แพงอะค่ะ
7: ค่ะ
15: ไปที่อื่นเยอะกว่านี้อีกอะค่ะ
7: ค่ะท้ายนี้ก็อยากให้คุณบัวเรียนนะคะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในการดูแลรักษาสายตาเนี่ยค่ะ
15: ก็ดีอะค่ะสมุนไพรที่กินจากคุณหมอหลินนี่ดีมากจริงๆอะค่ะทำให้เราแบบเหมือนมีชีวิตใหม่ในดวงตาอะคือมองเห็นอะไรแบบสดใสอะ
7: ค่ะก็อย่างคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแทนกันได้เนาะ
15: ใช่
7: ชีวิตหนึ่งเราก็มีดวงตาคู่นี้แหละเนาะคุณบัวเรียนเนาะก็รักษาไว้ให้ดีๆนะคะ
15: ค
7: ่ะนอกจากทานสมุนไพรดูแลดวงตาแล้วเนี่ยก็พยายามทานพวกเบต้าแคโรทีนนะคะหรือว่าพวกองุ่นแต่ว่าผักสีม่วงสีเหลืองอะไรเงี้ยคะที่บำรุงดวงตาด้วยนะคะเวลาออกไปที่ในแสงแดดเนี่ยใส่แว่นกันแดดด้วย
15: ค่ะ
7: ค่ะดีใจกับคุณบัวเรียนด้วยนะคะที่กลับมามีสายตาสดใสเหมือนเดิมนะคะคุณบัวเรียน
15: ค่ะ
7: ขอบพระคุณมากนะคะ
15: ค
7: ่ะสวัสดีค่ะ
9: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
16: 0642651426
9: ย้ำอีกครั้งนะคะ
16: 064
10: 2 6 5 1 4 2 6
9: ย้ำอีกครั้งนะคะ
10: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
9: คุณผู้ฟังที่เคารพคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพทุกๆท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านสำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกในการดูแลสุขภาพได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราให้ไปข้างต้นนะคะท่านผู้ฟังบางท่านนะคะก็แจ้งเข้ามาว่าโทรศัพท์เข้ามาติดยากมากเลยนะคะก็ขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าเบอร์ไหนที่เราไม่ได้รับนะคะถ้าเราเห็นโชว์เบอร์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะติดต่อกลับไปทุกท่านนะคะทีมงานของเรายินดีที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ฉันสุภาพาเจ็มจีดสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สนับสนุนรายการโดย
16: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกนะคะได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ
10: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำอีกครั้งนะคะ0 6 4 2หกห้าหนึ่งสี่สองหกย้ำอีกครั้งนะคะศูนย์หกสี่สองหกห้าหนึ่งสี่สองหก
9: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันเลยนะคะรวมทั้งใช้ทดแทนเพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศด้วยค่ะสรรพคุณในการดูแลบำบัดของยาสมุนไพรนั้นก็ไม่น้อยหน้ายาใดๆเลยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
11: ฉันสุภาพาเจียมจีน

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนา

0: แก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนานิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบีนิวฟาวิทพลัสความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
1: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
2: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพอย่างเดียวไหมไม่ใช่ค่ะคุณฟังคะนอกจากการถามตอบปัญหาสุขภาพแล้วโดยทีมแพทย์ซึ่งนำทีมโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะแล้วก็ยังคงมีเพิ่มเติมนะคะศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พณิชจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ค่ะนอกเหนือจากการถามตอบปัญหาสุขภาพแล้วทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงยังมีสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟัง

0: ด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่รับฟังแล้วก็จะได้รับความรู้ขนาดเดียวกันรายการนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนำเสนอเพลงสนุกๆพร้อมกับบทเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าเราออกกำลังกายกันที่บ้านโดยคุณผู้ฟังเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวของท่านเองค่ะนี่แหละค่ะคือรูปแบบของสุขภาพกับเสียงเพลงโรงพยาบาลทางอากาศถ้าปฏิบัติตามแล้วสุขภาพจะดีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันหยุดการใช้ยาได้ด้วยการใช้อาหารที่เป็นยานะคะพร้อมกับสมุนไพรที่มีรูปแบบของสารสกัดจากธรรมชาติเราไม่ได้ใช้สารเคมีแต่แนะนำให้คุณฟังใช้สารสกัดจากธรรมชาติในรูปแบบของสมุนไพรสารสกัดจากใบแปะกล้วยในรูปแบบของกิงโก้บิโลบ้ากาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บสารสกัดในรูปแบบของผักพร้อมด้วยในกลุ่มแร่ธาตุชนิดต่างๆนะคะคุณฟังคะนี่คือสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์0813346666ค่ะพักกันตรงนี้สักครู่เดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: ท่านผู้ฟังคะมารับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงบางท่านก็ฟังกันมานานนะคะบางท่านก็เป็น FC ของท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ฟังตั้งแต่เริงราตรีนั่นแหละเพราะอาจารย์เปิดเพลงเพราะมากโดยเฉพาะในแนวลูกกรุงนะคะแล้วก็เน้นในช่วงเวลากลางคืนฟังและหยาดเยิ้มหยดย้อยกันครับการความสุขกับการฟังเพลงไทยลูกกรุงโอ้มีความสุขมากภาษาก็สวยงามนะคะแต่ถ้าเป็นแนวเพลงลูกทุ่งรายการนี้ก็มีเหมือนกันนะคะมีกูรูลูกทุ่งเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศให้กับคุณผู้ฟังอย่าว่าแต่ลูกทุ่งเลยคุณผู้ฟังสากลก็มีนะคะมีทีมกูรูนะคะแล้วก็มีขุนพลเพลงลูกทุ่งพี่ดีเจแจ๋วแหววบ้างคุณมิ่งมงคลบ้างนะคะคุณสวัสดิ์สิริมงคลก็มาทางเพลงไทยสากล นะคะในรูปแบบเพลงสากล นะส่วนผู้จัดนั้นดิฉันก็จับชายต้มยำทำแกงให้คุณฟังได้หลากหลายทีเดียว นำเสนอกันหลายรูปแบบนะคะเอาเข้าจริงๆนี่จับชายก็อร่อยเหมือนกันนะคุณฟังคะฟังเพลงหลากหลายรูปแบบก็จะมีความสุขไปตามอัตภาพตามวิถีชีวิตของคนเรานะคุณฟังอันนี้เราพูดถึงเรื่องของเพลงนะไม่ได้ต้มจับชายนะคุณฟังแต่ว่าเป็นรูปแบบของการผสมเพลงเพราะที่ฟังแล้วดูมีความสุขทั้งอีซี่ทั้งไทยลูกกรุงไทยลูกทุ่งสากลผสมลงในรายการเดียวกันเป็นสุขภาพกับเสียงเพลงทั้งที่ 89.0 แล้วก็ 101 ก็ติดตามกันได้ทุกวันทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะรูปแบบของรายการจึงเน้นหนักในเรื่องของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะคุณฟังคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพจากท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ทางบ้านเนาะบางท่านก็นอนฟังกันมาโดยตลอดฟังรายการนี้ปฏิบัติตามอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ได้บอกไว้บอกให้ทานผักก็ทานผักให้ดื่มน้ำก็ดื่มน้ำไม่ทานผลไม้หวานน้อยๆก็ทานการให้ลดทุเรียนลดของหวานของมันของเค็มก็ลดกันมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะไม่ได้คิดเหมาเอารวมแล้วมาพูดกันเล่นๆแต่เป็นนโยบายหลักนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์แต่ว่าอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะเราก็ไม่สุดโต่งจนเกินไปนะไม่ใช่ว่าอาหารเป็นยาทำไอเอฟทำซิจนผอมแห้งแรงน้อยไม่ใช่ต้องมีการทานอาหารให้เป็นช่วงๆนะคะทานอาหารให้เป็นมื้อระหว่างมื้อเนี่ยคือมื้อส่วนที่เกินแล้วเราทานอาหารกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่แตะอาหารระหว่างมื้อให้น้ำหนักมันเกินให้เป็นภาวะเบาหวานความดันไขมันหรือแม้กระทั่งบางคนอายุมากขึ้นนะคะไม่ใช่แต่เบาหวานความดันไขมันแต่คุณฟังทราบไม่คืออะไรภาวะอัลไซเมอร์ภาวะพาร์กินสันและถ้าเป็นบางท่านก็อาจจะมีภาวะกระดูกเสื่อมมวลกระดูกน้อยนะคะแล้วก็ฮอร์โมนบกพร่องโอ้ยมันมีสารพัดโรคที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ติดเชื้อโรคนะคุณฟังโรคเยอะมากคำไทรอยมีมากมายจนกว่าที่เราคิดไม่ถึงหลอดเลือดมีภาวะการอักเสบมีภาวะอาการชากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทสิ่งเหล่านี้เราเจอกันบ่อยนะคุณฟังแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีวิธีการแก้ไขหลอดเลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีชาปลายมือปลายเท้าเป็นเพราะเป็นเบาหวานไหมภาวะเลือดหนืดไหมหรือว่าสายตามีปัญหาไหมเป็นไปตามความเสื่อมของอายุค่ะแต่จะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายถ้าคุณผู้ฟังมีอาการแบบนี้คืออาการเกี่ยวกับสุขภาพที่แปรเปลี่ยนไป จากไม่เคยเป็นแล้วก็มาเป็นในวันที่คุณผู้ฟังอายุมากๆขอให้ทำความเข้าใจว่านี่แหละค่ะคือภาวะของความเสื่อมของร่างกายของเราที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราเราจะถอยหนีถอยห่างก็ไม่ได้แต่เราจะต้องตั้งรับอย่างรู้จากการตั้งรับรู้จากการตั้งรับอย่างมีทิท่ารู้จากการตั้งรับด้วยการเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หาสาเหตุหาหลักการให้เจอเราทานของหวานมากเกินไปแม้ทานทุกวันคุณฟังทานบ่อยจนพุงโยพุงอ้วนน้ำหนักตัวมันเกินแบบนี้จะไม่เป็นเบาหวานได้อย่างไรไขมันจะไม่แย่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าทานเยอะทานแป้งเยอะทานน้ำตาลมากทานเค็มมากก็ต้องลดสิคะถูกไหมคะคุณฟังนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุปากของเราเรานำอะไรเข้าไปเราทานอะไรเราก็เป็นแบบนั้นทานเค็มเยอะคุณก็เป็นไตแน่นอนเพราะความเค็มทำร้ายไตลำดับต้นๆ นะคะถ้าปริมาณของเกลือเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนี่แน่นอนหรือว่าประมาณ1 ช้อนชานี่นะคะเกินแน่นอนคุณฟังแต่ความหวานต้องไม่เกิน6ช้อนชาความมันต้องไม่เกิน6ช้อนชาแต่ความเค็มนี่1ช้อนชาเท่านั้นนะคุณฟังคะฉะนั้นก็จงพินิจพิจารณาให้รอบคอบส่วนในเรื่องของมวลกระดูกลองดูสิคะว่าผู้หญิงเมื่อขาดฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนไม่สามารถที่จะนำหรือว่าร่างกายไม่สามารถนำแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าขาดฮอร์โมนก็ต้องเติมลงไปนะคะการรับประทานแคลเซียมอย่างเดียวแต่ขาดฮอร์โมนบางทีมันก็ไปไม่ถึงกระดูกนะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการขาดฮอร์โมนหรือว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในผู้หญิงทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลเซียมและภาวะกระดูกพรุนได้ประกอบกับคุณผู้หญิงอาจจะทำงานมากสูญเสียเลือดเนื้อไปจากการมีบุตรหรือว่าอาจจะประจำเดือนแต่ละเดือนแต่ละปีที่เคยผ่านมานะอันนี้ก็ลองคิดดูตรองดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าทานอาหารประเภทแคลเซียมน้อยทานโปรตีนน้อยไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องมาคิดกันว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังหรือเปล่าวันนี้คุณผู้ฟังคะเราไปฟังข้อมูลทางการแพทย์จากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันว่าท่านผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมวลกระดูกน้อยหรือเปล่าที่จะมีอาการส่งสัญญาณอะไรเตือนบ้างนะซึ่งคุณหมอท่านก็จะได้อธิบายให้ทราบไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: โทรจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
5: จังหวัดนนท์
4: นนทบุรีโชคดีเหลือเกินที่โทรได้สบายใจไหมฟังรายการเนี่ย
5: สบายใจมีความรู้มากค่ะคุณป้าอยากมีเรื่องจะถามว่าคุณป้าเป็นอะไรไม่ทราบเขาว่าเป็นกระดูกพรุนเคยไปตรวจมันจะเสียวในกระดูกค่ะ
4: กระดูกพรุน
5: กระดูกช่วงจากหัวเข่าลงไปถึงตะตุ่มเนี่ย มันเสียวในกระดูกมากค่ะ
4: เสียวในกระดูกมากใช่ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 82ค
4: ่
5: ะ
4: แค่82ฟังรายการนี้มา50ปีตั้งแต่อายุ30กว่าใช่ไหมล่ะ
5: ใช่
4: เรามีลูก4คนเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะครับมันเกี่ยวกับเรามาแต่งงานไม่ใช่แต่งงานกับวิทยุ
5: ลำดับให้ฟังว่าฟังมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้
4: บัดนี้เอาฟังแล้วเสียงยังเหมือนเดิมนะครับเสียงเหมือนเดิมเมื่อ50ปีที่แล้วไหมครับ
5: เหมือนค่ะ
4: เหมือนนะครับเพราะว่าผมกินแปะกล้วยไงผมกินแปะกล้วยอักขระจังหวะแล้วก็การพูดมันต้อง
5: ทุกรายการเลยตอนนี้เหลือน้ำหนักเหลือ43
4: โอ้โห
5: 43แล้วก็สูงแค่140
4: อ๋อมันก็เตี้ยลงใช่ไหมครับมันก็เตี้ยลงใช่ไหมครับ
5: เตี้ยลงกระดูกข้างหลังมันสุดค่ะ
4: แล้วมี
5: ล้มแล้วกระดูกหลังสุดแต่กระดูกหลังไม่เป็นไรเพราะเรากายภาพอยู่ตลอดเวลา
4: เราล้มยังไงครับ
5: ล้มเหรอฮะล้มก้นจ้ำลงไปอ่ะแต่ก็เอามือยันไว้ไม่เต็มที่แต่ไปตรวจแล้วหมอบอกว่ากระดูกมันสุดลงไป3ข้อ
4: กระดูก
5: เขาก็จะขาตอนนั้นช่วง6ปีน่ะละแต่คุณป้าไม่ยอมผ่าบอกไม่ผ่าบอกไม่ผ่าเขาก็เลยให้มาทำกายภาพก็มาทำกายภาพที่บ้านแล้วก็เอาแผ่นร้อนอังแผ่นร้อนนอนอังแผ่นร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฝังเข็มบ้างก็ดีขึ้นไม่เป็นไร
4: อืม
5: เต อย่าไปยกของหนักเพื่อยกของหนักแล้วมันจะหนักมันจะปวดเราไม่ยกของหนักเราจะไม่เป็นไรเลยเหมือนคนดีๆเดินออกกำลังทุกวันว
4: ัน ละ
5: 2กิโลขึ้นไปกับ5โล
4: เดินทุกวันเลยใช่ไหม
5: ทุกวัน
4: โอ้โหทำไมเก่งงี้หรือฟังรายการนี้เอาไปทำตามทุกอย่างเลยใช่ไหม
5: ใช่ใช่เว้นอยู่วันพระเพราะว่าต้องไปวัด
4: คุณอย่าไปโทษพระนะ
5: วันพระต้องไปวัด
4: อย่าไปโทษพระที
5: ่ที่ต่างเ
4: ทศเอาที่นี่ทำอย่างนั้นแล้วพอน้ำหนักลดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรดีขึ้นบ้างครับ
5: ตัวมันเบาขึ้นเดินสบายสบายทุกอย่าง
4: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
5: ไม่มีอะ
4: ไม่มีสักอย่างเลย
5: เฮ้ยมี
4: ความดันนิดหน่อย
5: มันมีไปเอ็กซเรย์หมอเขาบอกปลายประสาทเนี่ยเนื่องจากเราแก่แล้วก็มีแบบว่ามันมีแบบเหมือนเส้นเลือดเนี่ยมันประมาณครึ่งเซนเท่านั้นเองเขาบอกเพียงแต่รู้ว่ามีเท่านั้นเองเขาก็เลยให้ยาอะไร
4: แอสไพริน
5: ลดความไม่อะลดความดันของปลายประสาทมาเพราะเราจะปวดหัวเรื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไร
4: แล้วตอนนี้ก็หายแล้ว
5: ออกนอกลู่ทานบ้างไม่ทานบ้าง
4: คืออย่าง
5: เ
4: งี้ย
5: ตอน
4: ตอนนี้แล้วใครบอกว่าเป็นกระดูกพรุนหรือกระดูกบางแล้วครับ
5: อันนี้ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎมา
4: แล้วเขาทำไงถึงรู้ว่ากระดูกบางกระดูกพรุน
5: ก็เข้าไปตรวจมานานแล้วอ่ะไปตรวจมาตั้ง3ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็สามีตายแล้วก็เลยไม่ได้ไปตรวจเพราะว่าเรา
4: สามีเป็นข้าราชการพระมงกุฎใช่ไหมครับ
5: ใช่อ่ะเป็นข้าราชการทหาร
4: เป็นยศนายพลใช่ไหมครับ
5: ไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะเป็นแค่สัญญาบัตรเท่านั้นเอง
4: โอ้ครับครับก็ได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างนะครับเป็นทหารที่นั่นนะครับ
5: ใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะพอเสียไปแล้วไม่ได้สิทธิอะไรเลยไปเวียดนามมาด้วยนะแต่ไม่ได้สิทธิอะไรเลย
4: เอ้าทำไมอ่ะเขาตายไปแล้ว
5: เขาบอกว่าเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่ได้สิทธิอะไร
4: โอ้ไม่เป็นไรถือให้แค่นี้ก็มากเกินพอแล้วสำหรับชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะรักษาดีขนาดไหนรักษาดีขนาดใดมันสำคัญที่ตัวคนไข้เองต้องมีความเข้าใจที่กระดูกบางเนี่ยกระดูกบางลบเท่าไหร่ครับที่เขาบอกว่าบางมีตัวเลขในมือไหมครับ
5: นานแล้วค่ะจำไม่ได้ค่ะตั้ง3ปีแล้ว
4: แล้วกินยาอะไรอยู่ครับแก้กระดูกบางเนี่ย
5: ตอนนี้เราซื้อเขาจ่ายยานั่นมาแต่คุณป้าไม่ได้ทาน
4: แคลเซียมแคลเซียมหรือเปล่า
5: แคลเซียม
4: แคลเซียมเม็ดโต
5: ทานเอง
4: 1,500 มิลลิกรัม
5: แคลเซียมโรงพยาบาล
4: 1,500 มิลลิกรัมหรือ 1,000 มิลลิกรัมครับ
5: พ
4: ันมิลลิกรัม
5: วันละเม็ด
4: วันเม็ดเม็ดเท่านิ้วก้อยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะสีขาวขาว
4: นั่นแหละบางทีคุณอยากกินเม็ดเท่าไข่นะคุณอยากกิน
5: สีขาวขาว
4: เดี๋ยวมันจะติดไข่ตาย
5: เขียนไว้ว่าแคลเซียมดี
4: แคลเซียมดีบวกวิตามินดีหรือเปล่าครับ
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคโอเคเอาละ
5: ก็ทานอย่างน
4: ั้
5: น
4: แล้วในช่วงนี้มีขาปวดมีขาชาบ้างไหมครับ
5: ที่น่องข้างซ้ายเนี่ยค่ะน่องข้างซ้ายเนี่ยเป็นแบบพอเวลานั่นๆแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็จะปวดในกระดูกทุกทีเคยไปฝังเข็มนะฝังเข็มแล้วมันจะหายฝังเข็มแล้วหายตอนนี้คุณป้าก็เลยอยากจะปรึกษาว่าเราอยากได้หายถาวร
4: คุณโชคดีเจอหมอออร์โธปิดิกที่เรียกว่าสันสันกระดูกในแพทย์ชำนาญเชิญอาจารย์เลยครับผมให้รายละเอียดเพียงพอแล้วครับจะแก้ไขยังไงเขาอยากจะได้แคลเซียมสมุนไพรที่ไม่อันตรายเราไม่พูดถึงแคลเซียมอื่นนะครับนะเอาเชิญอาจารย์มาทำนาครับเจริญครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคนไข้ต้องการถามอะไรเหรอครับ
4: คนไข้ต้องการถามอะไรนะฮะเดี๋ยวนะครับ
5: ถามว่าที่กระดูกมันเสียวเนี่ยทำยังไงเราถึงจะหาย
4: กระดูกมันเสียวนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโทรศัพท์ของเชิญจะมีปัญหานะครับเอาละครับเชิญให้เจอจ่าเลยครับ
5: ค่ะ
4: เรามันเสียวยังไงครับ
5: ไหนคะ
4: เรามันเสียวยังไงครับ
5: มันเสียวแบบยังไง
4: มันเสียวแบบ
5: เสียวในกระดูก
4: เสียวในกระดูกมันเสียวคล้ายๆหนาวๆใช่ไหมครับคล้ายๆถูก
5: ไม่หนาวอ่ะ
4: ไ
5: ม่หนาวไม่เป็นไรมันเสียวเฉยๆ
4: อ่ะเออแล้วมีอาการชาด้วยไหมครับ
5: ไม่มีค่ะ
4: แล้วมีอาการปวดด้วยไหมครับปวดที่ทั้งขาตั้งแต่สะโพกหรือปวดเฉพาะน่องครับ
5: ช่วงน่องเนี่ย
4: ช่วงน่องเราช่วงที่ปวดหลังจากเดินมากๆมันถึงปวดใช่ไหมครับ
5: บางครั้งออกกำลังตั้ง 3-4 เดือนมันก็ไม่เคยปวดนะคะ
4: จะว่า
5: เดินมากอะ
4: เดินมากกี่กิโลครับ
5: สาเหตุไม่เจอเหมือนกัน
4: เราเดินพื้นขึ้นเขาหรือพื้นปกติ
5: ไม่ไปทางนั้นเราเดินถนนเรียบ
4: เดินเร็วเดินช้าหรือวิ่งด้วยครับ
5: โอ้แต่วิ่งไม่ได้อ่ะเดินเร็วบ้างช้าบ้างสลับกัน
4: เดินไป
5: ชั่วโมงจะไม่ได้วิ่งได
4: ้เดินไปชั่วโมงหรือเปล่าครับเดินไปชั่วโมงหรือเดินแค่15นาทีแล้วก็หยุด
5: หรือเดินประมาณ45นาทีไปกลับ
4: เดินเร็วสลับช้าหรือเดินเร็วตลอด
5: เดินสลับกัน
4: โอเคครับอาจารย์ฮะเขาไม่กินแคลเซียมจากโรงพยาบาลเขาน่าจะกระดูกบางหรือไม่อย่างไรนะครับข้อมูลมีขนาดนี้นะครับเขาลดน้ำหนักได้เยอะมากๆจนใกล้เคียงกับคนน้ำหนักปกติเขากินอาหารเป็นยาโรคประจำตัวแทบไม่มีเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
6: คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคนไข้รายนี้มันเกี่ยวครับสวัสดีครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคนไข้รายเนี่ยมันเป็นผลต่อเนื่องกันหมดนะครับแล้วมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลเราต้องยอมรับว่าพออายุมากแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นโรคกันทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อย
5: โอ้ยยอมรับทุกอย่างแล้วอายุตั้ง82แล้ว
4: แล้วพ
5: อยอมรับทุกอย่างอะกับโลกอะพออายุตั้ง82นะ
6: คือที่หมอพยายามจะอธิบายให้ฟังก็คือนอกจากคุณจะต้องยอมรับแล้วเนี่ย
5: ค
6: ุณก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลพวงจากการที่คุณมีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกรุนด้วยเพราะนั้นที่คุณปวดที่ขาที่น่องเนี่ยมันก็เป็นผลจากกระดูกหลังนั่นแหละครับแล้วมันซุดหลายข้อแล้วมันก็ไปรบกวนเส้นเลือดและเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณน่องนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
5: หลังไม่งอ
6: เดี๋ยวคุณฟังหมอนิดนะครับคุณเงียบๆฟังหมอนิดก่อนนะครับหมอทราบแล้วครับว่าคุณหลังงอพอกระดูกหลังทรุดหลายข้อเนี่ยแล้วเวลาที่เราเดินเท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักมันไปลงที่กระดูกหลังนะครับแต่เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยกระดูกหลังมันก็ต้องมีการปรับตัวก็โดยการคดหรืองอนะครับแล้วมันก็จะเป็นมากขึ้นทั้งนี้และทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่ากระดูกบางกระดูกรุนนะครับแล้วคนไข้ก็ยังเดินเยอะด้วยนะครับในกรณีคนไข้อายุ82ปีแล้วเนี่ยแล้วเดินวันหนึ่ง45นาทีเนี่ยหมอคิดว่ามันมากไปในคนปกติก็มากไปอยู่แล้วนะครับแล้วในกรณีของคุณเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังเยอะนะครับเพราะนั้นพอการเราไปเดินเยอะน้ำหนักมันก็ไปลงที่กระดูกหลังกระดูกหลังก็ทรุดไปเรื่อยๆอ่ะครับแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำคุณน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณหมอเขาคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็แนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาหรือผ่าตัดก็ตามแต่คุณไม่ได้ไปรักษาตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นผลพวงจากตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมและความเสื่อมอันนี้มันก็เดินหน้าไปเรื่อยเลยพอจนถึงวันนี้อายุ82ปีแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นเยอะแล้วสมมติว่าคุณต้องการอยากจะผ่าตัดหมอเขาก็ไม่ทำให้หรอกครับเพราะมันทำไม่ได้แล้วแล้วผลมันก็ไม่ดีด้วยเพราะกระดูกมันซุดแล้วกระดูกมันบางมันก็เหมือนเวลาที่เราผ่าตัดแล้วเราเอาดามเหล็กใส่น็อตบนกระดูกที่มันไม่แข็งแรงครับมันก็ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะทำให้กระดูกหลังคดโกงแล้วก็รบกวนคุณภาพชีวิตนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คุณบอกเนี่ยแล้วไปรักษาเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางทั้งสิ้นน่ะนะครับ การทำกายภาพบำบัดการฝังเข็มมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันแค่ทำให้คุณดีขึ้นชั่วคราวแต่มันเป็นการรักษาปลายทางแล้วมันก็ไม่ได้หายด้วยเพราะนั้นหมอก็ยังคิดถึงคำพูดของคุณหมอที่เขารักษาคุณนะครับว่าแนะนำในเรื่องของการรักษาที่ถูกต้องแต่ในเมื่อคนไข้ปฏิเสธเนี่ยคุณหมอก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะก็ต้องตามใจคนไข้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะต้องรบกวนคุณภาพชีวิตคุณไปตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ที่จะทำได้ก็คือคุณจะต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับตลอดเวลาถอดได้เฉพาะเวลานอนเท่านั้นตลอดเวลาหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเดินเท้ากระทบพื้นเนี่ยคุณจะต้องใส่เพราะเวลาที่เราเดินกระดูกหลังมันต้องทำงานหนักเพราะนั้นที่คุณเดินวันละ45นาทีคุณอาจจะมีความภูมิใจมากเลยว่าแข็งแรงเดินได้แต่กระดูกหลังมันรับไม่ไหวครับแล้วมันก็จะสุดไปเรื่อยๆแล้วกระดูกบางกระดูกรุนด้วยเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับเพื่อทำให้กระดูกหลังเนี่ยไม่ต้องเคลื่อนไหวเยอะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณต้องทานแคลเซียมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยคือปุ๋ยของกระดูกครับนะครับกระดูกคุณก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วการดูดซึมของแคลเซียมที่เข้าไปที่ไส้เล็กที่เข้าไปที่กระดูกนั่นนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยความเสื่อมอันนี้มันจะเดินหน้าไปเรื่อยเราจะลดความเสื่อมตรงนี้ได้โดยการรักษาโดยการใช้ยาอาจจะใช้ยาแผนปัจจุบันหรือใช้สมุนไพรก็สามารถที่จะทำได้เพราะสมุนไพรในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสารส่วนผสมที่ช่วยลดการอักเสบของกระดูกหลังช่วยทำให้กระดูกหลังแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องรักษานะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาเราปล่อยปละละเลยหรือไปใช้สารทางเลือกที่ไม่ได้ผ่านแพทย์เนี่ยนะครับกระดูกมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเดินไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างถ้ามีกระดูกบางกระดูกพุนรุนแรงเนี่ยบางทีเดินได้เฉยกระดูกยังหักเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้รบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วพออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นมากขนาดนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องใช้การรักษาแบบประคับประคองอย่างเดียวการผ่าตัดก็ทำไม่ได้นะครับเพราะคุณหมอก็ไม่ทำไม่ละพออายุเกินมากเกินไปมันมีความเสี่ยงเยอะแล้วมันไม่ได้ผลเราโดยเฉพาะยิ่งกระดูกบางกระดูกดุนด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องทานแคลเซียมเพราะแคลเซียมคือปุ๋ยของกระดูกในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องลดการเดินนะครับลดการเดินช้าๆเดินอย่าไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะครับแล้วในขณะที่เดินต้องเลือกรองเท้าที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็ต้องใส่เสื้อกระชับเอวตลอดเวลานะครับ
4: แล้วอีกประการหนึ่งก็คือไปหาซื้อเสื้อกระชับเอวตอนนี้ใส่อยู่หรือเปล่าครับ
5: อ๋อมีอยู่ไม่ได้ใส่มานานแล้วค่ะมีทั้งเสื้อเกราะทั้งเสื้อธรรมดาเพราะว่าตอนนี้จากที่หมอเขาบอกว่าเขาจะผ่าแต่ไม่ผ่าก็ได้เราต้องมาปฏิบัติตัวอย่างนั้นดิฉันก็ทำตามเขาก็หลังก็ไม่โกงนะคะหลังก็ไม่โกงแล้วก็ไม่ปวด
4: แล้วทำตามแล้วหมอได้แนะนำให้ใส่เสื้อกระชับเอวเหมือนหมอชำนาญหรือเปล่าครับแล้วทำไมไม่ใส่ทำไมไม่ใส่ก็ไม่รู
5: ้
4: เอาละไม่เป็นไรครับเรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับอายุขนาดนี้82กับ28เนี่ยมันต่างกันกลับหัวกลับหางนี่ออกกำลังกายมากกว่าคนอายุ28ซะอีกนะครับเกินไปอย่างที่อาจารย์หมอชำนาญว่าไว้นะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่อายุครับแม้กระทั่งความดันค่าน้ำตาลค่าอะไรต่อมีอะไรเขาบวกค่าความเสื่อมไปด้วยนะครับคนอายุ82ได้ขนาดนี้ก็เก่งมากๆแล้ว
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: การกินอาหารก็เหมือนกันนะครับกินอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆหลายหลากอันนี้คุณไม่ลำบากที่ไปค้นคว้าเอาเองเยอะแยะไปหมดกุ้งแห้งเอ้ยเยอะแยะพืชที่มีแคลเซียมก็เยอะแยะเราอย่าให้ล้มนะตอนนี้นะถ้าล้มมาอายุขนาดนี้หลังหักกับคุณพิการเลยนะครับนะอย่าให้ล้มนะครับคือแข็งแรงมากเกินไปก็อันตรายถ้าไม่รู้จักใช้แต่แข็งใจนั่นไซไม่เป็นไรโชคดีที่คุณไม่อ้วนลดน้ำหนักต้องเกือบ10กิโลได้ยังไงโอ้โหถ้าคุณยังอ้วนนะถ้าอ้วนกว่าเท่าเดิมนะกาป่านนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสได้หัวเราะให้เพราะขนาดนี้แล้วครับเนาะเนี่ยนี่คุณไปหาหมอทุกหมอเขาแนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างผมแนะนำหรือเปล่าครับ
5: ไม่เคยมีใครเพราะว่าน้ำหนักเราแค่43 1.2 สูง40เป็น148
4: เอาเมื่อก่อนนี้อ้วนกว่านี้น้ำหนักต้อง50กว่าตอนแรกละ
5: ใช
4: ่เกือบ60อ่ะ
5: แต่เราไม่มีใครแต่นี้เราเบื่อตัวเราเองที่อ้วนแล้วมันทำอะไรลำบากเราก็พยายามลด
4: ถ้าไม่อ้วนอาการจะหนักกว่านี้เชื่อหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: ถ้าคุณลดความอ้วนนะอาการจะเบาถ้าคุณไม่อ้วนเนี่ยมันจะสบายสบายน้ำหนักผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100หรือ105ก็จะดีกว่านะครับคุณอย่าไปถูกเข้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าอีผอมแห้งอีแรงน้อยไอ้อะไรต่ออะไรจะไปเชื่อเขานะครับอย่าไปเชื่อเขาคนอย่างในอเมริกาเนี่ยคนอ้วนซะ 75% ข้อมูลล่าสุดคนไทยก็ 25% นะครับอีกหน่อยจะ50อีกหน่อยจะ80หรือ100ทั้ง100อ่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักการกินเราไม่รู้จักการออกกำลังกาย
5: แต่ที่นี่เราจะคุมอาหารด้วยค่ะจะได้ทานมันไม่ทานหวานไม่ทานแป้ง
4: นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นยาที่พิเศษทำให้คุณน้ำหนักลดยังไงฮะคุณพี่น้ำหนักลด
5: เพราะเรามีจุดบอดอยู่แล้ว
4: กลัวเนี่ยเราฟังรายการเราพยายามวางนโยบายใช้อาหารเป็นยา
5: ใช่ฟังแล้วมันมีประโยชน์ก็เลยยิ่งกลัวใหญ่เลย
4: ไม่ใช่กลัวฮะคุณต้องทำตามฮะคุณอย่าไปกลัวนะครับเพราะว่าเราทำถูกต้อง
5: คือเราความที่กลัวและเราก็ต้องทำตามต้องระวังตัวเราเอง
4: ใช่ต้องลดต่อไปอีกสัก 4-5 กิโลนะครับนะนะครับลบได้105 110เออส่วนสูงก็ลบได้105 110หรือ100ท่วนก็แล้วแต่นะครับนี่ลดถ้า100ท่วนก็เอาหยวนๆนะ100ท่วนก็อีกสัก3กิโลนะเอาเนาะ
5: ลดอีก3โล
4: ใช่ลดอีก3กิโลพอแล้ว
5: 40
4: สูง140สูงเท่าไหร่
5: 148
4: ก็ลดหน่อยก็ดีนะเพราะมันมีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับ
5: คร
4: ับครับสวัสดีครับ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง .net ครับ
3: ฟังค่ะรับฟังข้อมูลสุขภาพทางการแพทย์ผ่านไปพร้อมกับคำวินิจฉัยจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงผ่านไปเรียบร้อยนะคะอะไรที่ขาดเราก็ต้องเติมลงไปอะไรที่พร่องก็ต้องเติมให้เต็มร่างกายก็จะได้อยู่ยงคงกระพันเหมือนเดิมแต่คำว่าอยู่ยงคงกระพันนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่เสียชีวิตนะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติคืออยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะถึงแม้จะอายุมากอายุน้อยๆแต่มีโรคก็ต้องขจัดโรคให้ได้รักษาโรคให้หายด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์พบแพทย์ปรึกษาแพทย์แล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดไปขาดแคลเซียมก็เติมแคลเซียมขาดฮอร์โมนก็เติมฮอร์โมนร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะบางคนล้นด้วยซ้ำนะคุณฟังมากเกินไปคุณฟังคิดดูแล้วกันคนเอเชียเนี่ยโดยภาพรวมจะมีปัญหาในเรื่องของจมูกไม่ค่อยโด่งเขาก็ไปเติมไปทำสัญญกรรมกันถูกไหมทีนี้ทางด้านฝรั่งโอ้ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันจะดูจมูกเขาโด่งมากเกินไปเขาก็ต้องไปตัดจมูกตัดกระดูกที่จมูกออกเพื่อที่จะให้เล็กลงหน่อย เป็นไงคุณผู้ฟังฟังแล้วมันขำๆเนาะคนเรานี่อะไรที่ได้มาเนี่ยบางทีมันก็มากเกินไปเนาะแต่เข้าใจรอมรับธรรมชาติว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มีความแตกต่างกันนะคะผิวพันธุ์ก็เหมือนกันบางคนผิวขาวก็อยากจะทำให้แทนไอ้คนที่ผิวแทนอย่างเราท่านก็อยากจะทำให้ขาวแต่มันก็เป็นไปได้ยากนะถึงแม้จะเป็นไปได้นะคุณฟังแต่ก็ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นไปได้คุณฟังทำได้นะคะใช้เงินมากหน่อย แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วคงไม่ใช่ตัวเรานะเราก็ต้องเข้าใจและยอมรับในตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังการเข้าใจในตัวตนของตัวเองเข้าใจในพื้นฐานของเราเข้าใจในศักยภาพของเรานี่ดีที่สุดค่ะคุณฟังคะเราจงทานอาหารให้เป็นยารักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายบ้างนะคะมีคำถามมีปัญหาสนใจที่จะปรึกษากับคุณหมอก็โทรมาที่0813346666ค่ะและหากว่าต้องการตัวช่วยแบบสมุนไพรแปดกล้วยตราไวกิ้งอันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้จากคลินิกสีแยกไฟฉายเนาะโทรไปที่0625100560-9นั้นช่วงนี้นำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์กันสักชุดหนึ่งน่าสนใจมากๆนะคะรับฟังพร้อมกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
7: อาจารย์สวัสดีค่ะ
4: เหนื่อยไหมฟังนี้เหนื่อยไหม
7: อาจารย์คะที่โถถามไปว่าคนที่ติดเตียงแล้วเข้า ICU แล้วออกมาค่ะ
4: ออกมาถ้าคุณต้องกินเลยครับ
7: ไม่โอ้ให้เขากินแล้วประมาณ2แผง2แพ็คตอนเนี้ยเขาเดินแบบเดินจนอกเป็นห่วงอะว่าเขาเดินไกลไปอะจากที่เขาแบบ
4: ไม่เป็นไรคืออย่างนี้เดี๋ยวคืออย่างนี้นะผู้ที่นอนติดเตียงทั้งหลายนะครับถ้าคุณเอาใจเขาให้เขานอนแช่แช่ฉี่จนตายเนี่ยคนที่ตายคือคนดูแลก่อนคือลูกเต้านะครับถ้าคุณให้เขาช่วยตัวเองโดยการเป็นฮาร์ปาราไลซ์หรืออัมพาตครึ่งซีกเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบแตกเนี่ยไม่มียารักษาเท่ากับตัวคนไข้เองช่วยตัวเองครับเอามือฝั่งที่มันดีๆเนี่ยช่วยยกแขนยกขาเพราะมันเดี้ยงไปครึ่งซีกตีบซ้ายเดี้ยงขวาตีบขวาเดี้ยงซ้ายคุณต้องให้ช่วยตัวเองทีนี้เวลาเขาเดินได้ไกลขึ้นหลังจากกินแปะกล้วยอาการก็ดีขึ้นแน่นอน 100% เลยเพราะว่ามันเอาจริงเขา
7: ป่ะใช่จานจนแบบเขาซักผ้าลองซักผ้าลองผงข้าวไม่เขาทำได้ไงประมาณแค่2แผลเองนะ
4: ก็ใช่สิมันเป็นงี้ทุกคนเลยครับเป็นงี้ทุกคนเลยครับเหมือนกับบิดาท่านเบอร์เดมชัยสะสมทรัพย์เนี่ยหลังจากออกจากบำรุงราษฎร์ฟังรายการเพื่อนซีผมอีกคนหนึ่งบรรทูลสุภกมณิตเป็นผอ.งบประมาณอยู่สมัยก่อนนู้นกับเลขานายกรัฐมนตรีเพื่อนซีอีกคนคือไอ้ธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฮ้ยไอ้ทุนใครว่าพูดดีเหลือเกินเนี่ยผมเอาเพื่อนเรานี่เองเกรียงศักดิ์ประคองวงไงเราก็ไปหาพ่อหามจากบำรุงราษฎร์อยู่ที่บ้าน10กว่าปีแล้วไม่เป็นไรเลยโอ้โหก็ขุ่นอย่างกับฝรั่งเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินนะคุณป้องกันอย่างนี้หาการซื้อหมวกกันน็อกมาสักอันหนึ่งนะให้เขาใส่กันหัวที่บ่ออ
7: าจารย์เขาเดินเขาไม่ใช้บล็อกเกอร์แล้วก็ไม่ใช้ไม้เท้าแล้วจนโอ้กลัว
4: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
7: ผมไม่ได
4: ้เอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวคุณเชื่อผมเนี่ยคนกินแปะกล้วยมันจะแข็งแรงยังกับห่อได้เนี่ยแล้วคุณจะห้าม
7: เขากินเช้าสี่เที่ยงสี่แล้วเย็นสี
4: ่โอ้โห
7: ขอลองอาทิตย์เดียวก่อน
4: ก็โดมขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าจากผักที่เขานอนติดเตียงเนี่ยแล้วเขาซักเสื้อผ้าได้แล้วก็ได้เคลื่อนไหวได้คุณต้องดีใจแล้วอาการดีขึ้นคุณจะไปสงสารเขาถ้ากลัวเขาจะน็อกนะคุณกันหัวก็พอครับกันหัวก็พอเอาหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ใส่ไว้ขออย่างเดียวเขาจะล้มก็ไอ้ทุกแขนขายังรักษาได้แต่อย่าให้สะเทือนถึงสมองก็แล้วกันนะครับเนี่ย
7: ตอนนี้ผมให้แต่เรื่องบริหารให้เขาบริหารอยู่กายภาพ
4: ต้องหนักเลยถ้าจ้างนักกายภาพมาช่วย
7: เค็มก็ห้าม
4: คือเค็มความดันมันห้ามไอ้พวกโซเดียมผงชูรสก็ห้ามนะครับผงชูรสพวกเค็มนะฮะเค็มก็คือถ้าผงชูรสก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตครับแล้วคุณคิดดูว่าเราทำอย่างเงี้ยจะตายทั้งทีผมสั่งลูกเต้าแล้วว่าเฮ้ยไอ้โก้ในแพทย์ธราทิพย์กับแพทย์หญิงวณิศวัฒน์เนี่ยพ่อไม่มีอะไรจะให้สมบัติลูกเลยนอกจากเราทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลจริงหรือเปล่า
7: ใช่พี่โอบอกว่าเดี๋ยวโอไปขอค่าที่แซมบอกค่าเก็ดเลือดอ่ะ
8: เออเท่าไหร่
7: แต่ยังไม่ถึงอาจารย์ยังไม่ถึงหาหมอเลยอ่ะเขาหายก่อนเขาแบบ
8: มันซ่อมคืออย่างนี้นะ
7: ต้องหา
8: เกิดเรื่องถ้าเกินแสนนะคุณฉลองแล้วพาไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้แล้วคืออย่างนี้คุณต้องบอกผมเนี่ยเพราะผมไม่ผมจำได้แล้วค่าเกล็ดเลือดบ้านมันต่ำนะมันต่ำเท่าไหร่แล้วเออ
7: ที่อาจารย์บอกให้โอ้ไปขอหมอนี่ยังไม่ได้ไปขอหมอเลยนะเพิ่งกินตั้งแต่วันนั้นถึง
8: ไม่ต้องไปหอไม่ต้องไปหาหมอแล้วอย่างเงี้ยเกล็ดเลือดมันต่ำก็แสดงว่าเกล็ดเลือดของคุณเพราะว่าไงไอ้เจ้าฟาร์บานอยด์เทอร์บานอยด์แปลกกล้วยเนี่ยมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อมทำให้ไขกระดูกที่เรียกว่าบอนแมโรเนี่ยมันผิดเซลล์จากผิดปกติให้เป็นปกติค่าเกล็ดเลือดของคุณเอาคอเป็นเดิมพันเลยไม่ต่ำกว่า150,000
7: เอาปวดหลังก็ไม่หักก็หายแล้วนะ
8: หายสิ
7: เขาบอกว่าปวดหลังแล้วคนลุกเขานั่งเขาลุกไม่ได้เออโอ้ไม่เห็นเขาบ่นมาหลายวันแล้วนะ
8: แต่เขาต้องใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับ
7: แต่หมอไม่ได้ให้มาแต่ว่าเขาไม่บ่นเลยนะที
8: ่
7: เขาเดินไกลๆ
8: แสดงว่าเขามีปัญหาเขาปวดเขากลัวว่ากระดูกไอ้หมอแล้วกระดูกมันเคลื่อนทับเส้นประสาททับเส้นเลือดเนี่ยผมกลัวอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้น
7: เขาไม่ได้บ่นแล้วนะคะอาจารย์
8: เขาหายแล้วอะแล้วคุณดีใจที่เขาซักเสื้อผ้าได้เป็นผู้หญิงผู้ชายครับ
7: ผู้ชายค่ะ
8: โอ้โหแล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร
7: ่ส่วนสูง165
8: น้ำหนักเท่าไหร
7: ่น้ำหนัก50 52เขา
8: พอแล้วคุณอยากเขาเพิ่มลดน้ำหนักดีคนผอมตายช้าครับคนไม่ต้องโดบให้เขาอ้วนนะครับพอแล้วครับ
7: ไม่โอ้ไม่ให้เขากินพวกที่อาจารย์บอกเอาให้เขาฟังของอาจารย์ทุกวัน
8: แล้วเขายืมนะโอ้ทำไมกู
7: ตอนแรกๆหมอให้ไปกายภาพอีก7 เดือนแต่นี่เขาเดินเองโดยไม่ใช่ไม่เอา
8: ถ้ากายภาพถ้าไม่กินแปะกล้วยเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าอุ้มเขาไปกายภาพเขาไม่ช่วยตัวเองก็ช่วยเขายกช่วยอะไรหน่อมแนมหน่อมแนมที่เขากินแปะกล้วยเนี่ยเขาเดินได้เร็วกว่าเราด้วยแล้วเขาซักเสื้อผ้าได้
7: ใช่เขาแอบหนีเดินไปโอ้กลัวอยู่เนี่ยเพราะมีคนนางยายเขาเห็นยายบอกว่าเฮ้ยทำไมมันต่างกันคนที่เขาเห็นข้างๆนั้นตอนที่กลับมาจากโรงพยาบาลนะ
8: เออ
7: เขาเดินไม่ไหวแต่วันนี้ทำไมเขาเดินแล้วอ่ะเขาเดิน
8: เขากินแปะกล้วยนะมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อม
7: ยังไม่ได้บอกว่ากินแปะกล้วยนะ
8: ผมอยากจะดูค่าเพลทเลือดเกล็ดเลือดน
7: ะ
8: ก่อนจะกินแปะกล้วยค่าเกล็ดเลือดเท่าไหร่สมมติว่าได้80,000สมมติอย่างนั้นต่ำมากเลย80,000เนี่ยถ้ามันได้
7: ขอเขาก่อนได้ไหมคะแบบครั้งที่แล
8: ้
7: ว
8: ขอได้เลยครับ
7: อันที่แล้วแล้วก็ขอเขาครั้งนี้ได้ใช่ไหมคะ
8: ไปเจาะใหม่แล้วก็เอาไปเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยว่าเกล็ดเลือดถ้ามันเกินแสน1,200,000นะครับปกติ150,000-1,900,000นะครับถ้าเกินแสนนี่บ่อเชียงกลางเนี่ยว่ะ
7: แต่หมอเขาก็ต้องรู้เองนะว่ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
8: ก็รู้โถเด็กปัญญาอ่อนฟังดู
7: ตอนนี้เขาลดยาคลายเครียดแล้วค่ะเขาบอกเขานอนเองได้แล้วเขาไม่ต้องกินยานอนหลับเขาบอกเอาออก
8: แล้วเขาไม่สงสัยแล้วคนไข้ไม่สงสัยแล้วว่าเขาตายแล้วเกิดใหม
7: ่เนี่ยเขาโอ้ก็ไม่รู้ว่าโอ้ไม่รู้ข้างในเขาอ่ะโอ้บอกว่าโอ้ไม่รู้นะข้างในเป็นไงถ้ามึนถ้าอะไรเงี้ยต้องบอก
8: มันไม่มีมึนนะเพราะมันหลอดเลือดมันเขาเรียกว่าโรคหลอดเลือดน้ำเลือดนะครับในเมื่อหลอดเลือดเขาแข็งแรงเนี่ยน้ำเลือดเขาโฟลว์ดีๆเนี่ยแล้วคุณจะมีปัญหาไงคุณถ้ากลัวล้มเขาขยันทำงานคุณไปซื้อหมวกกันน็อกสักอันดีเห็นไหมคุณเหมือนได้ชีวิตคนขึ้นมาใหม่เอาจริงป่ะกินแปะกล้วยแค่เช้า4-4 เที่ยง 4นั่นแหละแล้วมันกลับมาคนละคนภายในไม่กี่อาทิตย์อย่างนั้นคุณนอน
7: คนที่จะกินมี2คนแล้วเนี่ยคนที่จะดูเขาแล้วจะกินมี2คนแล้วแต่โอบอกว่าให้โทรไปหาอาจารย์ก่อนเพราะว่าโอบอกไม่ได้โอไม่รู้ข้างในไม่รู้อะไรทั้งอย่าง
8: เคยได้รับการแนะนำเจ๋งเป่งขนาดนี้ไหมอ่ะ
7: โอ้อาจารย์หนูไม่เป็นไรอ่ะหนูยังกินเลยอ่ะเช้า4-4หนูบอกว่าพอกินไปหนูเป็นอะไรวะเนี่ยแบบแต่มันกินแล้วหน้าตาผิวพรรณอะไรมันดู
8: ใช่สิทำให้มันซ่อมหลอดเลือดทำให้ผิวยังกับสีชมพูเนี่ยบางทีผมดำด้วยผมขาวๆมันดำด้วยเพราะมันซ่อมทำให้เกิดเมลานินขึ้นมามันจะทำให้ผมสีดำแล้วสายตาก็ดีหูแว่วก็ไม่มีภูมิแพ้ก็หายเออ
7: หนูเป็นทุกอย่างเลยทั้งภูมิแพ้ทั้งสายตา
8: แล้วกินแปะกล้วยหายไหมเอา
7: เออโอ้ว่ามันโอ้เดินไปกับเพื่อนแล้วโอ้บอกว่านี่โอ้ลืมอะไรไม่รู้ค่ะแล้วท่านนี่บอกเฮ้ยลืมอะไรวะพอดูเฮ้ยลืมแว่นอาจารย์นี่เรื่องจริงนะ
8: สายตามันดีขึ้นกูจะใส่แว่นทำไมกินแปะกล้วยเนี่ย
7: ต้องเดินขึ้นไปอีก2 ชั้นน่ะเพื่อไปเอาแว่น
8: ไปเอาทำไมอัน
7: นี้เรื่องจริงนะคะผมไม่ได้โกหก
8: เออเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหม
7: ใช่แต่นี้ต้องเอาแว่นไว้ข้างบนตลอดไม่ได้ใส่เหน็บไว้เฉยๆกันพลาด
8: เออพอแล้วคุณไม่ต้องใส่แว่นแล้ว เพราะมันทำให้ไอ้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันยืดให้มันจุดโฟกัสเป็นความเสื่อมของกล้ามเนื้อที
7: ่ที่ดำๆเขาหมด
8: หาย
7: ค่ะ
8: มันซ่อมเสร็จปกติคุณเจอของที่พิเศษที่สุดคือแปะกล้วยกล่องสีเขียวแล้วนะครับนะเอ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
7: สาธุค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: โอ้ยเห็นไหมเราก็ไม่อยากหายเหนื่อยเลยคืออย่างเงี้ยกล่องหนึ่ง260 บาทมันเกินคุ้มเกินค่าแล้วเอาความจริงมาพูดตอบหน้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีผลเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 100% น่ะอันนี้บอกว่าหายก็ต้องหายแต่เบาหวานมันจะไม่หายแต่มันหายได้เมื่อทำตามผมไม่มีใครหายโดยการฉีดอินซูลินแกนกิโคฟาตลิปิเตอร์อ้าวโทรไปสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100-561-9
9: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาหรือตั้งแต่6 โมงเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9อีกครั้งนะครับ0625100560-9ครับ

0: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้คุณฟังอาจจะฟังอยู่ทางระบบ FM 89.0 ก็ได้ระบบ AM 101กรมการกองทัพไทยก็ได้หรืออาจจะฟังทาง FM 91.5 MHz ก็ได้หรือฟังทาง AM วปท792ก็ได้ฟังที่ AM 1269ก็ได้หรือฟังที่ AM ม2774จังหวัดระยองก็ได้หรือจะฟังที่ AM ตชด576ก็ได้หรือรอดอ AM 747ก็ได้อันนี้เป็นระบบ AM นะคุณฟังมีรายการที่เยอะเลยต้องพูดให้หมดนะคะแล้วก็ฟังที่ AM 1269ก็ได้ฟังที่ AM ปตอ594ก็ได้หรือบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังใน AM แล้วก็ FM ที่ดิฉันพูดมาสักครึ่งหนึ่งไม่ได้ฟังเลยแต่ฟังทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.kcsradio.onlineฟังได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกบางท่านบอกว่าไม่ฟังจะเป็นผู้ชมด้วยเห็นภาพแล้วแหมคิดถึงคุณหมอได้เห็นภาพสวยๆวิวทิวทัศน์ได้เห็นโรคนั้นโรคนี้ได้เข้าใจก็เข้าไปชมใน YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะอาจารย์ท่านก็จะมานั่งพูดเราก็ไปกดไลค์กดแชร์เพิ่มยอดวิวให้หน่อยจะได้เป็นทั้งผู้ฟังผู้ชมแล้วก็ YouTube ก็จะได้อยู่ยงคงกระพันกับเราถ้าคิวน้อยๆหรือว่าวิวน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ออกอากาศนะคุณฟังก็เป็นกำลังใจให้กับทางรายการด้วยไปกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ดูไม่ชมก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผ่านไปก็ได้หรือไปนั่งชมกล่องกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ที่สวยงามก็ได้นะคะพูดถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะคะลองเข้าไปชมใน YouTube ค่ะเราจะมีภาพในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้เห็นกล่องกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กล่องสวยงามนะคะมีความหลากหลายสีสันมีผีเสื้อมีดอกไม้คุณฟังชอบกาแฟสั่งซื้อกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่15ซอง260บาทแต่ละซองก็จะมีสารสกัดจากแปะกล้วยรวมอยู่ด้วยซองละ2เม็ด2เม็ดส่วนแปะกล้วยราวิกิงรูปแบบกล่องสีเขียวนั้นก็ราคาเดียว260บาทอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นที่ต้องการเป็นที่สนใจสำหรับคนที่รักในสุขภาพต้องการควบคุมระดับน้ำตาลเป็นพรีไบโอติกดีๆคุณฟังรับประทานไวเฮิร์บวันละ1แคปซูลวันละ1แคปซูลนะคะถ้าน้ำหนักตัวน้อยๆอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้เป็นเบาหวานก็อาจจะวันเว้นวันอาทิตย์สัปดาห์นึงสัก 2-3 แคปซูลก็ได้ป้องกันน้ำตาลไม่ใช่คนผอมไม่มีน้ำตาลนะมีค่ะนะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนไม่มีไขมันไม่ใช่มีนะคะผอมๆไม่มีไขมันเยอะเหมือนกันนะก็ต้องไปตรวจนะถึงจะได้รู้ค่าตัวนี้เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์นะคะสรุปให้ว่าถ้าจะโทรปรึกษากับทีมแพทย์ก็โทรมาที่081-334-6666ผ่านทางรายการนะคะแต่ถ้าจะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บคุณฟังโทรไปที่02-5100-560-9 10หมายเลขนะคะ10หมายเลขแต่ถ้าเผื่อว่าคุณฟังจะฟังรายการนี้ FM AM ก็ฟังได้แต่ถ้าหากว่าใช้โทรศัพท์มือถือฟังทางรูปแบบออนไลน์ฟังได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลก www.kcsradio.online นะคะคุณฟังคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้แล้วเจอกันในวันต่อๆไปและช่วงต่อๆไปช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริเวชโชค่ะนะคะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวของสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่คุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาแล้วก็ทำให้อาจารย์ตุ้มนะคะวิทยากรประจำรายการซึ่งทำหน้าที่เป็นคุณพยาบาลวันนี้ก็พยายามที่จะส่องหาข้อมูลกันนะคะในความเป็นจริงแล้วก็

0: รวมทั้งในการดูแลสุขภาพแบบรูปแบบง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจด้วยภาษาที่รัดกุมนะคะพร้อมๆกันนั้นค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องของบทเพลงที่จะมากล่อมเกลาแล้วก็เป็นการผ่อนคลายเพื่อให้คุณผู้ฟังได้สบายใจด้วยตอนนี้ต้องมาที่อาจารย์ตุ้มค่ะ
1: เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ก่อนดีกว่านะคะช่วงนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของฝุ่นจิ๋วนะคะฟังถามมาว่าโอ้เนี่ยมันมี
0: ฝุ่นจิ๋วกับฝุ่นน้อยนี่เหมือนกัน
1: จิ๋วน่าจะเล็กกว่า
0: เล็กกว่าน้อยเนอะมีเล็กแล้วมีน้อยแล้วมีจิ๋วมี little มี small
1: เยอะแยะไปหมดเนาะแล้วก็มีเรื่องราวของโรคที่พบมากที่สุดนะคะ5อันดับนะที่เขาคิดมีข้อมูลมาว่า5อันดับเด่นเลยที่เกี่ยวเนื่องจากเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็คือโรคผิวหนังมาเป็นอันดับที่1นะคะก็คือมีผู้ป่วยเนี่ยพบ 700,000 กว่ารายนะคะประมาณ 3-4 ปีมาเนี่ยนะคะอันดับที่2คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอันเนี้ยประมาณเกือบ 500,000 รายนะคะอันดับที่3คือโรคตาอักเสบนะคะอันนี้ก็ประมาณ 445,000 รายนะคะอันดับถัดมาอันดับ4คืออาการของหลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลันนะประมาณ 390,000 รายค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นเรื่องหลอดเลือดสมองซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายที่น่ากลัวมากๆนะคะประมาณ 290,000 รายอันนี้ก็คือเป็นโรค5อันดับที่พบมากที่สุดซึ่งอาจจะมีเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นเรื่องของการที่PM 2.5 หรือการเผาไหม้หรืออะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็ยังมีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคนในภาคเหนือเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงที่สุดในประเทศนะแล้วก็ผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็มาจากฝุ่นพิษไอ้เจ้า PM 2.5 นี่แหละนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็เคยมีการเปรียบเทียบอัตราการตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดนะคะตั้งแต่ปี2553ถึง2564ระหว่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ก็พบว่าทางภาคเหนือเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และลำปางนะคะมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยสูงที่สุด
0: เป็นไปได้นะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งที่เรามองว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวที่สุด
1: ใช่แล้วก็บอกมีอากาศดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะก็จะมีการเขาบอกว่าพบสัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปอดในคนหนุ่มสาวของประชากรภาคเหนือเนี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าฝุ่นนี้เนื่องจากมีงานวิจัยที่รองรับทั่วโลกแล้วว่าการสัมผัสกับฝุ่น PM 2.5 ในระยะยาวมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะซึ่งหลักฐานสนับสนุนจากความสัมพันธ์ของฝุ่นนี้กับมะเร็งนะคะก็ได้จากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะที่ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองในพื้นที่อำเภอเชียงดาวค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่เนาะเขาขูดเซลล์บริเวณกระพุ้งแก้มนะคะของผู้ป่วยถุงลมโป่งพองเนี่ยไปตรวจเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 สูงกับช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 ต่ำนะก็ผลปรากฏว่าในช่วงที่มีฝุ่นสูงเนี่ยเซลล์กระพุ้งแก้มของผู้ป่วยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกว่ายีนซึ่งมีความผิดปกติเนี่ยจะส่งผลในระยะยาวจนกลายเป็นเซลล์ของมะเร็งได้ในอนาคตนะอันนี้ก็คือเป็นผลจากการวิจัยนะคะ
0: อาจารย์เรามองนะอีกครั้งหนึ่งนะดิฉันยังคงย้ำอยู่ตรงประเด็นเดิมว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคืออยู่ทางภาคเหนือของไทยแล้วอากาศก็ดีเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวนำร่องอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าสภาพของผู้คนไห
1: ม
0: ที่อาจจะเห็นแก่ตัวเนา
1: ะ
0: ใช้คำนี้ดีกว่าว่าถูกต้องไหมถูกไม่ถูกไม่รู้ละขออนุญาตใช้คำนี้ว่าเพื่อที่จะทำให้ระบบของการกำจัดวัชพืชน
1: ะ
0: ในฤดูกาลที่ไม่ใช่การเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะเตรียมดินด้วยวิธีการง่ายๆนะคะมันก็เลยทำให้สภาพอากาศเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ทำให้เกิดผลต่อผู้คนอื่นๆมากมายนะคะอันนี้พอเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปสำทับเข้าไปตรวจตราก็ปรากฏว่าผู้คนพวกนี้ก็อ้างอิงถึงการเป็นเจ้าของที่การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็ทำให้บรรยากาศแบบนี้มันเกิดอยู่เนืองๆนะคะหลายพื้นที่ก็มักจะเจอกับปัญหานี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปในการที่จะตรวจสอบนะคะหรือว่าไปแสดงตัวตนก็บอกว่า เป็นบุคคลที่มาจากตรงนั้นตรงนี้นะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปแตะไม่ได
1: ้
0: ซึ่งมันก็ทำให้เกิดเป็นภาพเสียนะคะของเป็นจุดบอดนะเป็นจุดบอดของจังหวัดเชียงใหม่ที่กลายเป็นสภาพของภูมิอากาศที่มันค่อนข้างที่จะยอดแย่ไห
1: ม
0: ต้องใช้คำนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้นี่คือผลจากการกระทำของกลุ่มคนบางกลุ่มนะไม่ใช่โดยภาพรวมนะคะแต่ว่าบางกลุ่มค่ะดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้นะคะจากมาตรการเด็ดขาดเนี่ยเขาก็ต้องมีมาตรการเด็ดขาดออกมานะคะอาจารย์ว่าเพื่อที่จะลดรณรงค์หรือว่ากำจัดฝุ่น PM 2.5 หรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่เสียเนี่ยห้ามเผาเด็ดขาด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องขอความร่วมมือกันนะคะแล้วทีนี้นอกจากนี้เขายังพบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจในส่วนบนนะคะระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็คือมันจะมีอาการที่บริเวณโพรงจมูกนะคะหรือว่าบริเวณคอก็คือเลือดกำเดาไหลนะน้ำมูกไหลลงจากจมูกอักเสบเนี่ยค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บคอมีเสียงแหบมีไอนะซึ่งเป็นผลมาจากฝุ่นตรงนี้แต่ว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะแต่โรคที่มีความรุนแรงและมีความสัมพันธ์กับเจ้าฝุ่นเนี่ยที่พบมากที่สุดค่ะก็คือการกำเริบของโรคถุงลมโป่งพองนะ
0: คะ
1: โรคของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคของหลอดเลือดสมองค่ะนะคะซึ่งทีนี้คุณผู้ฟังก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันคือเชื้อโรคหรือเปล่าน
0: ะคะ
1: จริงๆแล้ว PM 2.5 เนี่ยไม่ใช่เชื้อโรคนะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะคะเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ว่าเขาเกิดจากแหล่งกำเนิดนะอย่างที่อาจารย์สุพูดไปก็คือเรื่องของโรงงานผลิตอะไรต่างๆนะการคมนาคมขนส่งการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลการเผานี่แหละที่สำคัญเนาะอุตสาหกรรมการผลิตบางชนิดนะคะแหล่งกำเนิดต่างๆที่เป็นเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในบรรยากาศค่ะนะคะพวกนี้คือพวกสารเคมีปฏิกิริยาเคมีในชั้นบรรยากาศแล้วก็การปล่อยก๊าซต่างๆออกมาซึ่งเป็นอันตรายกับเซลล์ของร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจหรือว่าปอดของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะแต่ว่าเกิดจากพวกปฏิกิริยาทางเคมีเกิดจากการเผาไหม้นะพวกสารการเผาการทำลายหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรแบบนี
0: ้
1: นะคะไม่ใช่เชื้อโรคเน
0: า
1: ะ
0: ฝีมือของมนุษย์นั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าจะมีมาตรการเด็ดขาดแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องขอความร่วมมือแล้วก็อยากให้ดูแลกันอย่างจริงจัง
0: เพราะไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ใหญ่นะยังมีเด็กยังมีทารกยังมีเด็กๆยังมีผู้สูงอายุยังมีผู้คนอีกมากมายนะคะที่ต้องได้รับพิษภัยจากผลการประกอบการตรงนี้หรือว่าผลจากการกระทำตรงนี้เนี่ยนะมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็สภาพของการรักษาก็ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเพราะว่าถ้าระบบภูมิมันไม่ดีเนี่ยอาจารย์เรื่องของค่าใช้จ่ายมันเยอะน
1: ะ
0: ไม่ใช่ไปวันเดียวแล้วจะหายนะคะต้องอาศัยเวลาอยู่มากๆหลายครั้งหลายคราที่ต้องไปโรงพยาบาลต้องไปตรวจสุขภาพต้องไปเช็คโน่นนั่นนี่นะคะ
1: นะคะนี่แหละค่ะก็คือสุดว่าคือเขาไม่ใช่เชื้อโรคนะแต่ว่าเขาเป็นพวกสารเคมีปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็ชื่อของเขาคือจิ๋วเนี่ยก็คือมันเล็กจริงๆเพราะฉะนั้นการที่มันเล็กมากๆเนี่ยค่ะมันก็เลยยิ่งล่องลอยแล้วก็สามารถที่เข้าไปสะสมแล้วก็อยู่ในร่างกายของเราโดยที่มีผลในระยะยาวนะบางคนก็จะไม่ได้เกิดเห็นผลทันทีแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยเขาเรียกว่าเซนซิทีฟแบบเนี้ยก็อาจจะมีอาการทางด้านระบบทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยเช่นบอกไปว่าเลือดกำเดาไหลเนาะไอแสบคอหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าผู้ใดที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองได้ทันทีไม่ได้เซนซิทีฟเนาะมันก็สามารถค่อยๆสะสมเกิดผลกับระยะยาวของเรานั่นเองค่ะ
0: 1ปี2ปี3ปีแล้วแต
1: ่ปีก็ได
0: ้ก็ได้นะคะเหตุผลตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสภาพของการใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะ
1: ก็ยังต้องใช้อยู่
0: ก็ยังต้องใช้อยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลนะคะคุณฟังใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็ระมัดระวังตัวในการที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหรือว่ากิจกรรมนอกบ้านนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้นอกจากจะเป็นหน้ากากอนามัยแล้วดิฉันว่ากับการที่จะออกไปไหนมาไหนนะโอ้ยของภัยออกไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีบางครั้งก็ไม่จำเป็นก็ไม่อยากออกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยกลายเป็นคนที่จับเจ้าหรือไม่ก็ซึมเศร้านะบางทีมันเกิดความกลัวความวิตกกังวลนะอาจารย์กลายเป็นภาวะของความหวั่นวิตก ะคะแล้วก็ชีวิตก็ไม่สดชื่นเจอกับอากาศลองดูคุณผู้ฟังอยู่ใกล้ๆโรงงานไหนปล่อยควันขโมงชงเชงมีกลิ่นนี่เราก็แทบจะไม่อยากอยู่นะอากาศไม่ดีเนี่ยทำให้จิตใจก็ไม่ชื่นบานนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังไปเที่ยวเชียงใหม่นะแต่ว่าจากสภาพโดยภาพรวมเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าอากาศไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่ออิทธิพลทางด้านร่างกายของมนุษย์แล้วก็จิตใจค่ะนะคะอันนี้เป็นผลในภาพรวมจริงๆนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้ให้เป็นแนวคิดว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ด้วยกันด้วยความสุขก็จงรักษาชุมชนน
1: ะ
0: หมั่นดูแลความสะอาดไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านเรารอบบ้านเราหมู่บ้านเราทิ้งขยะให้เป็นที่เก็บกักเรื่องของเก็บสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็แจ้งเบาะแสได้ไหมได้เหมือนกันเนา
1: ะ
0: สำหรับพลเมืองดีนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าได้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนมองไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะว่ายังคงมีอีกหลายๆชีวิตที่จะต้องอยู่ในสังคมนี้นะคะหรือมิฉะนั้นตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราสมาชิกในครอบครัวเราก็จะได้รับผลจากการกระทำแบบนี้ค่ะก็คือสภาพอากาศที่มันเลวร้ายนั่นเองนะคะก็เป็นความห่วงใยความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะอาจารย์เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังบ้างเราสองคนคอมเมนต์กันได้ดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สังคมชุมชนนั้นน่าอยู่แล้วก็อากาศดีก็จะส่งผลให้สุขภาพของทุกๆคนดีนะคะการเสริมเติมด้วยการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตาไวกิ้งเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเซลล์เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเป็นตัวเลือกค่ะที่ราคาไม่แพง260บาทนะคะหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะ0813346666นะคะคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าสอบถามปัญหานะคะหรือว่าแนะนำเพลงไพเราะนะคะตอนนี้เราเปิดรับสายกันแล้วนะคะที่0813346666ค่ะเราฟังเสียงคุณผู้ฟังบ้างดีกว่าเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการโทรเข้ามาพูดคุยกันก็โทรมาได้เลยนะคะค่ะ
0: ตอนนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เพิ่มเติมเพลงได้ถ้าคุณผู้ฟังไม่โทรมาดิฉันอยากจะให้ฟังเพลงนี้ฟังเพลงนี้กันนะคะอากาศดีๆ Nursery Sound มันเป็นแบบไหนเชิญเลยค่ะ
1: ได้รับสายตรงนี้ก่อนนะ
0: หยุดเพลงไว้แป๊บนึงก่อนคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะอาจารย์ต
0: ุ้
2: ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พออาจารย์ตุ้มพูดถึงเรื่องมลภาวะต่างๆที่อยู่รอบร่างกายเราเนี่ยดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นภูมิแพ้มาตลอดเพราะว่ามีพันธุกรรม
0: ค่ะ
2: ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็กระทบกับคนทั่วไปจริงๆนะคะไอฝุ่นละอองอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก่อนนี้เป็นมากๆเลยนะเรื่องภูมิแพ้เนี่ยก
0: ่
2: อนพอตอนหลังมาได้กินแปะกล้วยมาเกือบ10ปีเนี่ยก็โอเคดีขึ้น
0: เป็นภูมิแพ้มากี่ปีคะ
2: โอ้ยเป็นตั้งแต่จำความได
1: ้โอ้ตั้งแต่เด็กเลยอืมค่ะค่ะ
2: เพราะว่ามันกระทบที่จมูกที่อะไรของเราเนี่ยหน้าตาเนี่ยเมื่อก่อนคนไทยเราไม่ใส่หรอกนะแมส
1: อ่ะใช่ๆๆค่ะ
2: เพราะมันใส่แล้วมันหายใจไม่ออกไง
1: อืมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอวัยวะหนึ่งบนหน้าเราเลยนะหน้ากากเนี่ย
2: ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ที่ต้องใส่ประจำ
1: แ
2: ล้วเป็นคนชีพจรรองเท้าอยู่ไม่สุกอันนี้เรื่องจริงนะ
0: อันนี้
2: ถ้าเราไปเป็นคนที่อยู่กับบ้านอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแหมมันเป็นอะไรที่ในใจอ่
0: ะ
2: ทำไม่ได้ไงตอนที่ป่วยไปผ่าขาแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มาเจอแบบด้วยเนี่ยโอ้โหอยากตายมากๆเลย
1: ค่ะ
2: มันเดินไม่ได้อ่ะมันคลานเข้าห้องน้ำ
0: อันนี้โทษนะคะพี่สาวละติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอันนี้มาจากต้นเหตุของอะไรคะก่อนหน้านั้นก็คือ
2: ไปปีนต้นมะม่วงที
0: ่
2: บ้านมะม่วงมันดกแล้วเราก็สอยไม่ถึงต้นมันแก่มากแล้ว
0: นิดเดียวเองนะ
2: ต้นใหญ่มากสูงก็ถึง3ชั้นอีกอ่ะคุณสุ
1: โอ้ยโอ้ทำไมกล้าหาญอย่างนั้นต้องไปปีนต้นมะม่วง
2: ปีนต้นมะม่วงแล้วกิ่งมันหักตกลงมาข้อเท้ามันมีเส้นเลือดใหญ่ไงแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้วันแรกมันก็ปวดนิดหน่อยแล้วก็ไปกินยาแก้ปวดแล้วก็ไปเอาน้ำตาลทรายมาชงกับเราขาวอ่ะแกช้ำในแต่มันก็ปวดที่ข้อเท้าเราก็ไม่รู้ว่าซ้อนแล้วมันไปติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะเราเป็นภูมิแพ้อยู่ไง
0: อันนี้คือเหตุผลนะเป็นต้นเหตุเลยนะ เป็นต้นเหตุเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ใช่เพื่อเลือดมาเดินไม่สะดวกอยู่
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
2: แล้วเราตกลงมาจากต้นมะม่วงแล้วขามันซน
1: โอ้แล้วแปลว่าอดทนมากนะจริงแล้วมันปวดมากเลยนะคะน่ะ
2: ทีแรกมันก็ปวดแบบพอทนได้เราก็ทายาแล้วก็กินน้ำตาลทรายกับเหล้าขาวอ่ะ
1: เป็นแบบภูมิชาวบ้านที่เขาให้รักษาแบบนี้เหรอคะน้ำตาลทรายกับเหล้าขาว
2: เพราะว่าแม่เจี๋ยเนี่ยเป็นคนจีนไงเขาชั้นในอะไรเขาก็จะให้กินน้ำตาลทรายเอาไปคนกับเหล้าขาวให้มันเหนียวๆแล้วก็กลืนเข้าไป
0: แต่หารู้ไม่ว่าจากการอักเสบที่ข้อเท้าเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่เราคิด
2: ช้ำในช้อแก้ช้ำในแล้วก็ใช้แบบแม่แบบเตี่ยที่เขาทำมาน
0: ะ
2: แล้วก็กินเข้าไปวันนึงพอรุ่งขึ้นอีกวันเดินไม่ได้เลยคุณสุข
1: ค่ะ
0: มันยิ่งช้ำในไปกว่าเดิ
2: มมันไปติดเชื้อในกระ
0: เ
2: พาะ
0: มันไปติดเชื้อ
2: แล้วปอกมาสูงไงแล้วตอนนี้มันช้ำข้างในที่ข้อเท้าอ่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ไงพอลุกขึ้นอีกวันเดินไม่ได้เลยทำยังไงดีอ่ะลูกชายก็มาจากที่ทำงานบอกแม่เป็นไรอ่ะมันทำไมแม่ซานเลยบอกลูกเลยโทรไป1669เขาก็ไม่มารับนะเพราะว่าเราตอนหลังเรามารู้ทีหลังว่าอ๋อมันนอกเขตเขาส่งแค่โรงพยาบาลสมุทรปราการตอนนี้เรารักษาอยู่รามาไง
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: แล้วคลอดลูกรามา3คนก็คลอดลูกรามาแล้วก็เป็นคนไข้ของรามาเราจะให้เขาพาไปส่งรามาเขาไม่ไป
0: เขาต้องไปในเขตของเขาใช่ใช่
2: ใช่ใช่เขาไม่ส่งเราก็ไม่รู้ไงมารู้ทีหลังว่าอ๋อนอกเขตลูกชายเขาขี้วลงมาจากบ้านอ่ะเพราะตอนนั้นยังอ้วนอยู่ไง
0: ประคองปีกเออค่ะ
2: โอ้70-80 กิโลอ่ะเกือบ80 กิโลอ่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วเลยมาตอนหลังนี้มากินแปะกล้วยมาอะไรมันดีขึ้นอ่
0: ะ
2: 10 ปีแล้วนะตั้งปี10 ปีแล้วมานอนฟังวิทยุไงไปเปิดโทรทัศน์แล้วก็หนูผีตัวเล็กๆมันตายเข้ามาที่ห้องนอนอ่ะไอ้กระจกบานเกล็ดหน้าต่างมันแตกอ่ะ
0: ค่ะ
2: ลวดก็ขาดแล้วมันก็เลยเข้ามากัดไอ้สายโทรทัศน
0: ์
2: โทรทัศน์พังเปิดโทรทัศน์ไม่ได
0: ้ชาวนี้ไม่มีเพื่อนแล้วค่ะ
2: คุณส
0: ุ
2: ไปลื้อหัวเตียงไปเอาวิทยุสมองของลูกบ้านอ่ะมาฟัง
1: ค่ะ
2: มาเจอรายการสุขภาพเสียงเพลงที่เคยฟังวิทยุมานานแล้ว
1: นี่ต้องขอบคุณหนูผีนะคะเนี่ยที่ก็ทำให้ค้นพบรายการนี้
0: มันเกือบจะเป็นวลหันไปแล้วเนาะค่ะ
2: มันมีความรู้สึกว่าตายแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วเราไม่เคยอยู่คนเดียวเฉยๆแล้วเอ๊ะทำยังไงว่าหุ่นหงิดโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้ไปลื้อหัวเตียงเอาวิทยุออกมาฟังมาเปิดเจอรายการนี้แล้วก็มีความรู้ว่าน่าสนใจเพราะลูกมาจากทำงานลูกไปซื้อแปะกล้วยให้แม่กินแม่จะซื้อมากินนะบอกไม่เป็นไรเขาบอกแล้วว่าเขามีใบอนุญาตจากไอ้องค์การอาหารและยาอะไรก็เขาตรวจสอบมาแล้วหมอเขาเป็นคนผลิตแม่เชื่อเพราะว่าเขาถ้าเขาไม่มีใบอนุญาตเขาออกอากาศไม่ได้หรอกใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อแล้วก็เลยบอกว่าไปซื้อเลยลูกก็ขี่บิ๊กไบค์ไปซื้อเลย
0: อันนี้รบกวนลูกนะ
2: แม่จะกินหรอลองกินดูก่อน4 กล่องอุ้ยกินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นคุณสุ
0: ค่ะ
2: โอ้ร่างกายเรามันเซนซิทีฟไงมันรับอะไรได้เร็วเงี้ยแล้วมันก็กินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นมาจากค่อยๆ คานเข้าห้องน้ำก็ตายไปได้ยืนได้พอเดินได้กระเจิบก็ได้เฮ้ยมันดีขึ้นว่ะลูกชายไปซื้ออีกทีนี้เลยบอกว่าเฮ้ยกินตลอดแล้วเช้า4 เย็น 4เช้า4 เย็น 4กินอยู่เป็นปีนะคุณสุ
0: ค่ะ
2: โอ้ยมันดีขึ้นหมดเลยอ่ะคือเลือดมันเดินสะดวกแล้วมันก็ดีขึ้นเราเป็นโรคหัวใจเป็นความดันเป็นภูมิแพ้เป็นกระแสคือมันติดเชื้อในกระแสเลือดพ่อเลือดเราเส้นเลือดเรามันตันไง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราอ้วนไง
0: ค่ะ
2: มันก็ไปตามไขมันน่ะ
0: ค่ะ
2: เราไม่ฟังรายการนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ความอ้วนเนี่ยมันทำให้เราเป็นนู่นเป็นนี่ได้เราก็จริงว่ะเฮ้ยทำยังไงวะต้องลดความอ้วนให้ได้ไอ้จากที่เคยชอบก็ไม่กินอย่างที่อาจารย์เขาพูดอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ฟังหมอกับอาจารย์เกียงศักดิ์เขาพูดแล้วก็ฟังแล้วก็มาใช้ปฏิบัติจากข้าวขาหมูข้าวมันไข่อะไรที่เคยชอบเราเป็นคนจีนไงคือเขาก็สุกมากินแบบนี้แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นจริงๆว่ะเฮ้ยดีทีนี้แนะนำหมดเลยคนแถวบ้านเขาบอกอะไรว่าแก70 กว่าแล้วเหรอจะยังปั่นจักรยานตัวปิวเงี้ยเหรอบอกใช่ก็จะกินด้วยจะกินแบบด้วยเนี่ย
0: แค่นี้ หลายๆอย่างประกอบกันนะคะก็ออกกำลังกายด้วยลดควบคุมอาหารด้วยนะคะเป็นการควบคุมน้ำหนักไปในตัวเนาะข้อเข่าก็ไม่ปวด
2: แล้วอาจารย์สุกอาจารย์ตุ้มรู้ไหมว่าน้ำหนักคือ80โลอ่ะแล้วปัจจุบันนี้เหลือ46โล
0: โอ้โหยิ่งกว่าอะไรเขาเรียกว่าเข้าคอร์สเข้าคอร์ส
1: ไม่ต้องไปเข้าคอร์ส
0: ไม่ต้องไปเข้าคอร์สค่ะไม่ปืนกระตัง
2: ถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองแล้วเราไม่ได้ทำด้วยตัวเองเราจะไม่สามารถพูดอย่างนี้ได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะคนอ้วนยังจะลดน้ำหนักลดไม่ได้นะคุณ
0: แล้วพูดแล้วดีแสลงใจค่ะจะลดสักกี่กิโลดีคะอาจารย์เนาะค่ะ
2: ว่าปัจจุบันนี้มีความสุขมากแล้วก็วันไหนไม่ได้ฟังรายการของอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้แล้วมันขาดอะไรไปอย่างเพราะวันไหนไปไหนนานๆหลายๆวันแล้วไม่ได้เอาวิทยุไปแล้วต้องเปิดในโทรศัพท์ฟัง
0: ค่ะ
2: ฟังในโทรศัพท์เอาหูฟังมาเสียบแล้วก็ฟังใครๆเขาบอกแม้วัยรุ่นนะขี่จักรยานยังใส่หูฟังมีความรู้สึกว่าโอเคเพราะเรามีเป็นส่วนหนึ่งของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงไงที่ทำให้เรามีทุกวันนี้มีความแข็งแรง
0: นะ
2: มีนี่73ปีนะคุณสุ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใครๆเขาบอกว่าตายแล้วเธอเป็นยังไงอะเธอบอกฉันมาซิเธอทำยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเขาเคยเห็นเราอ้วนไง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอตอนนี้เราผอมแล้วเราตัวเล็กแล้วก็เปรียวทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวอยู่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยใครๆเขาก็อยากปฏิบัติตัวตามเราก็เลยบอกเขาว่าเธอไปเปิดรายการนี้ฟังนะแล้วก็เธอก็สอดแทรกเข้าไปในตัวเธอเองแล้วก็พยายามฝึกปฏิบัติตัวเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรที่มันเลวร้ายทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้
0: พี่คะในขณะที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วก็มาปัจจุบันนี้น้ำหนักตัวน้อยเนี่ยพี่คิดว่าพี่คิดผิดมาหรือคิดถูกมา
2: สิคะเพราะว่าเราไม่ได้ฟังรายการที่คุณหมอมาพูดแล้วมีหมอที่ไหนจะมาพูดอะไรขนาดนี้อ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ๆค่ะนะคุณหมอท่านจะไม่ค่อยอธิบาย
2: ไปรอ3ชั่วโมงพูดกับคุณหมอไม่ถึง10นาที
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็เกรงใจคุณหมอด้วยนะที่จะถามอะไรต่างๆที่โรงพยาบาล
2: ส่งไอ้ใบที่เขาดูในข้อมูลในไอ้จอคอมอ่ะแล้วเขาส่งให้พยาบาลแล้วเราก็พูดง่ายๆว่าเชิญออกนอกห้อง
1: หรอจริงไหมคะคุณพยาบาล
2: ต้องเรื่องจริงนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
2: เขาส่งให้ส่งไอ้ข้อมูลให้พยาบาลถือแล้วก็คือส่งเราออกจากห้องเพราะว่ามีคนไข้รออยู่หน้าห้อง
0: เราก็จะหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าคนไข้รออยู่นั่นเองนะคะ
2: เราต้องเข้าใจไงเวลาจะพูดอะไรมันพูดออกไหมล่ะ
0: แล้วก็ไม่กล้าพูดพูดไม่ออก
2: พูดไม่ออกก็มีส่วนหนึ่งของคนไข้ที่รออยู่แล้วคนข้างในเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะออกมาสักทีวะนึกอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
2: เมื่อไหร่จะออกมาสักทีวะกูจะได้เข้าไปนึกในใจนะ
0: แล้วทุกคนก็ปัจจุบันนี้ทุกคนก็แข็งแรงนะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหารเป็นยามากขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นชีวิตในบ้านปลายเหมือนกับได้พลาเล่มงามนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตรูปแบบใหม่มีความสุขทุกวันแล้วใช่ไหมคะฟังรายการนี
2: ้โอ้ยทุกวันนี้ลูกชายยังบอกเลยแม่ผมเขาไม่ฟังรายการอะไรเราก็ฟังแต่รายการสุขภาพกับเสียงเพลง อ้าวอันนี้เรื่องจริงนะคุณสุ เพราะว่าเราฟังแล้วเรามีส่วนประกอบในร่างกายเราแล้วทุกคนเขาฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้แล้วมันก็มันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดอ่ะ
0: ใช่ค่ะนะมัน
2: เขาบอกนี่นะเส้นเลือดอุดตันลูกต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลคือมันน็อกไปแล้วอ่ะพอเดี๋ยวนี้กินแต่กล้วยมาเป็น10ปีแล้วเอ้ยเส้นเลือดมันเดินสะดวกแล้วมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดหัวใจตีบต้อง 2-3 เส้นนะเกือบจะต้องทำบอลลูนทำไบพาสอะไรนั้นอ่
0: ะ
2: หมอไปทำให้ทุกอย่างจนเที่ยวหลังนี่ติดกล่องมา24ชั่วโมง
0: โอ
2: ้ยทุกอย่างแหละไปทำทีสีจักรแกนทำโอ้ยทำทุกอย่างใครเขาบอกอะไรมาโอ้ยเยี่ยคนนี้ทำหมดอันนี้เรื่องจริงนะคุณสุ
0: ก่อนหน้านี้เคยทานแปะกล้วยเช้า4เย็น4ปัจจุบันนี้ลดลงแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังคง
2: เดี๋ยวนี้เหลือเช้า2เย็น2
0: เราลดได้เพิ่มได้นะคะแล้วก็รับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารใช่ค่ะ
2: แผนปัจจุบันน
0: ่ะ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินยาแล้วแผนปัจจุบันแล้วมีความรู้สึกว่าพอเราไม่ต้องกินยาแล้วร่างกายเรามันก็ดีขึ้นอ่ะ จากเมื่อก่อนพอเรากินยาแล้วเราจะง่วงแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ปกติคอคืออะไรมันขมอ่ะ
0: ใช่ค่ะมันจะมีปฏิกิริยาผลข้างเคียงของยาบ้างเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ละคน
2: ถ้าเราเป็นคนร่างกายไม่เซนซิทีฟนะมันก็จะไม่แสดงอาการนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: เราจะไม่รู้ไงพอเรามากินแปะกล้วยนานๆแล้วเราโอ้จริงว่ะพอเรากินแปะกล้วยนานๆแล้วเรากินไม่ต้องกินยาแล้วเดี๋ยวนี้เส้นเลือดมันเดินสะดวกไง
0: ค่ะ
2: แล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองเราจะไปบอกว่าเป็นยาวิเศษนั้นไม่ใช่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาไง
0: ใช่ค่ะนะหลังการที่เราได้รับประทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เวิร์กที่สุดดีที่สุดวันนี้พี่สาวรักโทรเข้ามาในรายการแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: การใช้ชีวิตจากน้ำหนักตัวมากๆเป็นน้ำหนักตัวร้อยลงข้อเข่าก็ไม่ปวดนะคะแล้วก็ร่างกายก็คล่องแคล่วว่องไวขึ้นในวัยวันนี้ที่มีความสุขนะคะลูกก็คงจะชื่นใจที่คุณแม่มีความสุขสดชื่นขึ้นนะคะเราจะไม่เป็นภาระให้กับใคร
2: ลูกคนโตอยู่เมืองนอกนะเขาแต่งงานกับฝรั่งแล้วเขาไม่มีความสุขอะเพราะว่าคุณแม่อายุมากแล้วก็ยังโอเคยังทำอะไรได้อะไรไม่ค่อยมีเป็นภาระอะไรของลูก
0: ค
2: นที่อยู่เมืองไทยอ
0: ะ
2: นี่อยู่กับลูกชายก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็โอเคตามลูกภาษาของเขาเด็กๆอ่ะ
0: เ
2: พราะว่าพี่มีลูกหลงมาคนหนึ่งไงคนลูกชายเนี่ยคลอดช่วงตอนอายุ43
0: อืมค่ะ
2: เกือบชายอ่ะตอนนี้เรา70กว่าเขายัง20กว่าอยู่เลย
0: เป็นหลานเลยนะคะวันนี้พี่สวรักษ์อยากเพิ่มเติมฟังเพลงอะไรไหมคะหรือว่าจะแนะนำเพลงไว้ออกกำลังกายก็ขอเชิญนะคะ
2: เอาเพลงออกกำลังกายก็เป็นเพลงฝรั่งนะคะ
0: ได้เลยค่ะเพลงอะไรคะ
2: ได้นะคะเอาเพลง I Do It Again ละกัน
0: โอเคได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: แล้วก็อะไรนะ Back Magic Woman
0: โอ้ได้เลยค่ะ Back Magic Woman นะคะ
2: ขอบคุณ
3: มากๆเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่โทรมาแชร์เรื่องราวดีๆนะ
0: ค
3: ่
0: ะในเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนเนี่ยความแตกต่างก็จะมีอยู่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มีการดูแลตัวเองนะคะอีกหนึ่งสายค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะปีนังย่าค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ปีนังย่าจะโทรมาบอกว่าปีนี้ทำไมเอฟจาก60เหลือ54ค่ะ
0: โอ้โหค่ะใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
4: 4 เดือนค่ะ
3: ค่ะ4 เดือนเนาะเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีเนาะนะคะในการลดน้ำหนัก
4: เพราะว่าปีนี้ต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปให้เลือดเขาเอา50 โลขึ้นไป
3: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
4: ไปจากเลือดปีนี้ไปอยากมา10 ครั้งแล้ว
3: อืม
0: ค่ะ10ครั้งนี่ไม่ธรรมดานะสำหรับน้องผู้หญิงอายุเท่าไหร่ครับปีนัญญา43กว่า
4: ค่ะ
0: โอเคเลยนะเป็นการให้ที่คุณค่ามาก
4: เขาเดือดร้อนเรื่องเลือดเขาบอกว่าขอถุงใหญ่ปีนัญญาให้ถุงใหญ่เลย
0: โอ้500เลยใช่ไหม
4: ปีนัญญาโอ้ให้ได้ทุกคนเลย
0: โอ้โห
4: เป็นกรุ๊ปที่แสนดีให้ได้หมดแล้วโ
3: ค
4: นี่อย่าง
3: เดีย
4: ว
3: กรุ๊ปที่แสนดีคือกรุ๊ปโ
0: คที่แสนดี
3: เป็นกรุ๊ปเลือดสำหรับผู้ให้
4: แล้ว
3: โคน
4: ี่อย่างเดียวแล้วก็เพียงแย่ก็ทำตามที่อาจารย์บอกว่ากินอะไรได้บ้างกินอะไรได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเ
0: ช็
4: ค
3: ค่ะค่ะ
4: เช้าสามเช้า8 โมงเย็น3 โมงครึ่งที่บ้านจะเป็นเวลาเป็นอาหารคุณแม่ทาน
0: หกใช่ไหมคะ
4: กินข้าวเป็นเวลาทำอะไรทำกิจกรรมอะไรเป็นเวลาหมด
0: 6/18 หรือ 18/6/18
3: ค่ะค่ะ
4: คือมีเวลาหมดตั้งเวลาไว้ว่าเวลานี้ต้องทำวันนี้เวลาน
0: ี้
4: ต้องทำว
0: ัน
4: น
0: ี้อ
4: ะค่ะ
0: โอ้ปีรัญญานี่เคร่งครัดในการดูแลสุขภาพมาก
4: เคร่งครัดจ้ะค่ะเพราะว่า8 โมงเช้าต้องกินอาหารเช้าแล้ว3 โมงครึ่งต้องทานข้าวอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โห
4: ใช้ 4 ทุ่มต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นเวลาหมดอะ
0: จะได้
4: เคยชิน4 ทุ่มตื่น4 ทุ่ม 4 ทุ่มมาดูอาจารย์ทุกวันอะไร
0: จะให้พี่จะให้พี่สู่กับอาจารย์ตุ้มมอบเหรียญทองให้หรือเปล่าคะ
4: ขอเป็นเพลง
3: มอบเป็นเพลง
4: แล้วก็เพลงนึงแล้วก็ขอเพลงลูกทุ่ง
0: ได้เพลงอะไรคะเพลงอะไรคะ
4: คุณจะงอนมากไปแล้วของพี่ก๊อฟจะหาหน่อยนี่ลาด
0: โอเคเอาตอนออกกำลังกายหรือว่าฟังตอนนี้เลย
4: เอาต
0: ั
4: วของกำล
0: ัง
4: กาย
0: ค่ะโอเค
3: ใส่ดี
0: ได้ค่ะ
4: ใจให้ที่2คนนะคะ
3: ขอบคุณมากเลยค
4: ่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้คุณผู้ฟังแนะนำเพลงเพิ่มเติมวันสักครู่นี้จะให้ฟังอากาศดีๆดิฉันเปลี่ยนใจตัดละตัดออกแล้วให้คุณผู้ฟังแนะนำดีกว่านะ0813346666เชิญค่ะเรามีเพลงค้างอยู่ไหมคะอาจารย์มีนะเดี๋ยวนะเพลงอะไรโดยเพลงของคุณเพลงคุณฝนเราก็เปิดไปแล้วนะคะเพลงระฆังรักระฆังใจ
3: สายนี้นะคะ
0: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ขอฟังเพลงหน่อยค
0: ่
2: ะ
0: เพลงอะไรดีคะแนะนำเพลงอะไรดีคะ
2: กันตรึมของยิ่งยงยอดวงงาม
1: ฟังตอนนี้ใช่ไหม
3: ฟังตอนนี้เนาะค่ะ
1: ใช่ไหม
2: ค่ะค่ะ
3: ได้ได้ค่ะฟังตอนนี้นะกันตรึมของคุณยิ่งยงได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เพลงนี้เป็นเพลงในแนวลูกทุ่งนะคะก็ของคุณยิ่งยงล
3: ู
1: กทุ่งนิดๆนะคะเดี๋ยวนะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย์ของคุณยิ่งยงนะเดี๋ยวดิฉันดูให
3: ้สายนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณยิ่งยงน
5: ี่2.5
1: ค่ะ
5: แล้วเปิดในทางพยาบาลลูก
3: ค่ะ
1: อะไรนะ
3: เพลงอะไรนะคะ
5: 2.5 จะเปิดใจแล้ว
1: อะไรนะคะ
3: คุณผู้ฟังปิดเสียงก่อนนะว่ายังไงนะคะเมื่อสักครู่ไม่ได้ยินเลย
5: พยาบาลลูก
3: ค่ะ
5: ผมรู้จะน่า
3: อ๋อค่ะค่ะว่ายังไงนะคะ
5: 2.5 นี่จะเปิดใจแล้ว
3: 2.5คือ
5: ค่า PM นี่ไง
3: อ๋อฝุ่น PM เหรอคะเป็นยังไงคะ
5: คุณเสาร
3: ัก
5: เล่า
3: จะ
5: ยาวอ๋อ
3: หมายถึงว่าหมายถึงคุณเสารักเล่าจะยาวเลยอ๋อเข้าใจแล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะ
1: แต่พี่เสารักเป็นคน
5: แพ้เขาแต่ตอน
3: เอาเพลงอะไรคะเพลงอะไรนะฟอร์เฟื่องฟ้าโอเคได้เลยค่ะน่าได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
5: ได้ระเบิด
3: โอเคขอบคุณนะคะคุณเล่าใจ
1: การกลุ่มสกาของคุณยิ่งยงเลยนะคะเชิญเลยค่ะ

0: บทเพลงจากคุณยิ่งยงยอดบงงามนะคะวันนี้ให้2เพลงเลยนะเพื่อที่จะให้มีความสุขกันค่ะแล้วก็ท้ายรายการเราจะก้าวผ่านไปกับเพลงสนุกสนุกนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกันนะคะคุณฟังก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแนะนำเพลงเพราะๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวสนุกต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการเล่าสู่กันฟังนะคะในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะดีไซน์ชีวิตของตัวเองให้เป็นไปตามรูปแบบตามอัตภาพที่เราเป็นอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้มีความสุขทุกๆวันค่ะนะคะเพราะความสุขจะช่วยรังสรรค์แล้วก็ช่วยสร้างให้คุณผู้ฟังนั้นอยู่กับบรรยากาศของความปรารถนาดีเนา
1: ะ
0: จากความสุขก็เป็นความปรารถนาดีแล้วก็เป็นความสุขทั้งกายแล้วก็ใจนะคะก็เชื่อมั่นว่าจะส่งให้สุขภาพของคุณฟังของเราแข็งแรงค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันสักนิดค่ะคุณฟังแล้วชีวิตจะสดใสขึ้นทานอาหารให้เป็นยานะคะพร้อมกับสมุนไพรแปลกไว้ตาไวกิงอย่าลืมนะคะฝากไว้ที่หมายเลขโทรศัพท์0625100560ถึง9

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยจาไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยรายการเสือใส่ใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยคร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ใครที่มีสุขภาพที่พอจะไปไหนมาไหนไปเที่ยวไปทำบุญไปกับลูกกับหลานได้เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่มีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนได้มาไปทำบุญก็สุดยอดนะไปเที่ยวก็นะไม่เป็นภาระของลูกของหลานลูกหลานมีความสุขด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขปู่ย่าตายายมีความสุขแล้วสุขภาพแข็งแรงนี้ทำให้หลายๆครอบครัวนะคะก็มีความสุขไปด้วยเอานะคะใครอยากจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาการหรือว่าโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข087 7054
1: ครับนะก็หน้าหนาวนี่ครับ โรคที่น่ากลัวนะก็มีโรคเลือดจางนะใครเลือดจางเนี่ยพอเจออากาศหนาวนะครับ
0: เป็นไงจะ เจออากาศหนาว
1: มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวาย นะครับนะนี่ก็เจอทุกปีนะครับ
0: ค่ะมีลายแดงกำลังอ่านลายค่ะลูกค้าโทรไลน์เข้ามาค่ะจังค่ะสวัสดีครับแฟนมีอาการไอออกมาเป็นเลือด
1: ครับ
0: นะคะเมื่อก่อนเป็นวัณโรครักษาหมอหยุดยาหมอบอกว่าหายแล้วแต่ปอดมันเป็นแผลอยู
1: ่ครับ
0: นะคะแล้วก็มีอาการไอเป็นเลือดด้วยครับพอจะช่วยแก้ไขได้ไหมครับ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ท่อเลือดอักเสบ
0: ค่ะตอนนี้แดงจัดแดงบอกว่าคือแผลที่เป็นน่ะจะหายไหมตอนนี้แดงให้เป็นคอร์ฟิน่าสาหร่ายแดงพรมมินะคะแล้วก็เป็นน้ำว่านในการอักเสบ
1: ครับ
0: 3อย่างนะคะก็บอกว่าไปโรงพยาบาลได้แต่ยาห้ามเลือดกับยาฆ่าเชื้อนะคะก็นะเมื่อกี้สั่งมาเป็นชุดใหญ่เลยนะคะเป็นน้ำว่าน4ขวดคลอฟีน่า1แล้วก็สาหร่ายแดงพรมมิ1
1: ครับ
0: นะคะก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังท่านนี้เคยทานสมุนไพรกับเราไปแล้วชุดล้างตับค่ะอาจารย
1: ์ครับตอนนี้ตับดีขึ้นแล้ว
0: ตับดีขึ้นแล้วนะคะตับดีขึ้นแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะคือแฟนเนี่ยเป็นหลายโรคก่อนหน้านี้คือเป็นหมอบอกว่าเป็นทารัสซีเมีย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็มาเป็นวัณโรคนะคะแล้วก็คือท้องผูกแดงอ่ะแนะนำให้ล้างตับก่อน
1: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะแนะนำให้ล้างตับตอนนี้ล้างแล้วดีขึ้นแล้วนะคะก็แดงก็เลยจะจัดเป็นคอร์ฟิน่าเป็นสาหร่ายแดงนะคะแล้วก็เป็นน้ำว่าน
1: ครับ
0: เป็นเซตใหญ่เนี่ยก็เชื่องช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพแฟนน่ารักมากอาจารย์คะคือคนที่สั่งนี่คื

0: มานะคะขอให้หายเร็วๆขอให้มีอาการดีขึ้นดีขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็ยาหมอก็กินควบคู่ไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อสักครู่นะคะคุณพ่อผัดค่ะคุณพ่อผัดอยู่ตำบลประตูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะบอกว่ามีอาการนอนไม่หลับมีอาการแบบมึนๆงงๆนะคะแล้วแรงก็จัดคลอโรฟีนาคกับซาลายแดงภูมิให้ไปหนึ่งชุดนะคะคุณพ่อผัดอยู่ลำพูนค่ะ
1: อ๋อครับ
0: นะคะก็จัดให้วันพรุ่งนี้น่าจะได้รับแล้วเมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการคุณปราณีนะคะคุณปราณีอยู่ที่ถนนวานิชหนึ่งนะคะแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพ
1: ครับ
0: ก็อยากจะล้างตับก่อนสักครึ่งโดสนะคะก็จัดให้หนึ่งกระปุกนะคะไวต้าเซลแล้วก็มีสาหร่ายแดงพรมิด้วยอยากจะบำรุงสมองไปพร้อมๆกันได้ไหมก็ได
1: ้
0: นะคะก็จัดไปให้หนึ่งชุดนะคะพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะอันนี้เมื่อสักครู่ที่โทรเข้ามานะคะแล้วก็นะคะใครที่ดูแลนะคะในเรื่องของเนื้อกระเพาะช่วงนี้เป็นโรคกระเพาะกันเยอะ
1: มาก
0: ลำไส้อักเสบกันเยอะเป็นแผลแล้วเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังโทรมาเกี่ยวกับเป็นแผลเขาเรียกอะไรเป็นแผลที่ลิ้น
1: ครับแผลที่ลิ้น
0: ที่ปลายลิ้นเขาบอกว่าเป็นเส้นประสาทปลายลิ้นอักเสบ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็คือกินอะไรตอนนี้ไม่รู้รส
1: ครับ
0: นะคะเลยโทรเข้ามาสอบถามเราว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยมีตัวไหนที่จะช่วยได้บ้างคะอาจารย
1: ์ครับถ้ากินไม่รู้รสเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับก็ตับตัวหนึ่งแล้วล่ะครับตับทำให้เรากินอาหารไม่รู้รสไม่อร่อยนะครับเพราะล้างตับด้วยสาหร่ายแดงด้วยคลอโรฟีนาด้วยเพราะอักเสบแล้วนะครับก็ทานอยู่3 ตัว
0: นะคะอย่างน้อยต้องล้างตับด้วย
1: ครับ
0: แล้วเกี่ยวกับปลายประสาทคือตอนนี้หมอให้กินยาปลายประสาท
1: ค
0: ือกินมาแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นไงอาจารย์กินของหมอของโรคไปหาหมอมาแล้วไม่ดีขึ้นก
1: ็
0: เลยโทรมาสอบถามเราว่าเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไง
1: ครับ
0: มีตัวอื่นไหมที่จะช่วยนะคะ
1: ก็มีเนี่ยแม่ครับมีน้ำว่านมีคลอโรฟีนาม
0: ีสารแดงไปล้างตับ
1: ครับล้างตับ
0: อันดับแรกให้ล้างตับก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นค่อยกินตัวอื่นหรือจะกินไปพร้อมกัน
1: ก็ได
0: ้ได้นะคะถ้างบประมาณเพียงพอนะคะอันนี้โทรมาจากตำบลบึงนะคะบ้านบึง
1: บ้านบึงชลบุรี
0: ค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มีปัญหาสุขภาพแล้วคิดถึงเราเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลสุขภาพของทุกท่านนะคะอย่างเมื่อคืนนอนสงสัยผ้าห่มหลุดอาจารย
1: ์เป็นไงฮะเท้าเย็น
0: หนาวหนาวทั้งคืนเลยตื่นมาที่ตัวเย็นเฉียบเลยนะคะคือตอนแรกอาจจะแบบนอนแล้วแบบมันห่มผ้าหนาแล้วคงจะพอดึกมันร้อน
1: ครับ
0: พอมันร้อนแล้วก็ผ้าห่มก็หลุดนะคะพอตื่นเช้ามาตื่นมาอีกทีนึงโอ้โหแขนนี่เย็นจะเยือกเลยนะคะก็เลยอาจจะมีอาการนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรแดงอ่ะกินน้ำว่านแป๊บเดียววันสองวันก็ดีขึ้นใช่ค่ะนะคะเพราะว่าแดงต้องมีน้ำว่านต้องติดไว้นะคะพูดถึงน้ำว่านทีไรคิดถึงป้าเนียบ
1: ป้
0: าเนียบบอกน้ำว่านเราไม่ดีเลย
1: ร้านแย่งกินหมด
0: ไม่ใช่เอาไปใส่แช่ตู้เย็นไว้เปิดตู้เย็นไปทีน้ำว่านหายจากครึ่งจากน้ำว่านอ่ะนะคือเด็กวิ่งกินทั้งคืน
1: ครับ
0: นะตื่นมาอีกทีตอนเช้าจะไปกินน้ำว่าน
1: แสดงว่าเด็กฟังรายการเราอยู่ด้วยเปล่า
0: คือเด็กคงคิดว่าเป็นน้ำอะไรก็เลยแอบชิมปรากฏว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นของลิ้นจี
1: ่
0: นะคะพอเขาเทใส่แก้วเขาอร่อยอาจารย์เขาก็คิดว่าน้ำผลไม้นะคะเขาก็กินจนหมดน้ำว่านหายเหลือแค่เสร็จก้นขวดนะคะแต่ขวดไม่หายนะ
1: ครับ
0: แต่น้ำว่านในขวดหายไปเหลือแค่ติดขวดไว้นิดเดียวนะคะโอ้โหหลานก็น่ารักมากเหลือไว้ให้คุณยายนิดเดียวนะคะเราก็ตกใจทำไมน้ำว่านไม่ดีน้ำว่านไม่ดีเพราะว่าน้ำว่านหายอ่ะ อร่อยก็ชอบเนาะเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะเพื่อสุขภาพทำให้สุขภาพดีนะสุขภาพดีไม่มีขายนะอยาก

0: ใช่เราต้องดูแลตัวเราเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายแน่นอนอายุมากขึ้นไม่ใช่แค่นี้นะคะต้องมีอาหารเสริมนะสกัดนะคนอายุมากขึ้นต้องได้รับอาหารเสริมสกัดค่ะแต่ถ้าไม่สกัดเนี่ยมันจะกินเยอะแต่ว่าประโยชน์น้อยแต่ถ้าสกัดแล้วเนี่ยกินน้อยค่ะประโยชน์เยอะนะคะก็นี่คือสุขภาพของเรานะคะสุขภาพเราต้องดูแลกันเราเองนะใครก็ต้องก่อนที่จะดูแลคนอื่นต้องดูแลตัวเราเองก่อนตัวเราเองแข็งแรงเราค่อยดูแลคนอื่นให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะเอาละค่ะอยากแข็งแรงอยากดูดีนะคะจากภายในสู่ภายนอกจากหัวจรดเท้ามาบำรุงกันนะคะใครที่อยากจะบำรุงสมองนะคะบำรุงสมองท่อเลือดนะคะสายตาเราก็มีนะคะอย่างสาหร่ายแดงผมมีเนี่ยบำรุงทั้งสมองท่อเลือดสายตาเลยแหละนะคะแต่ถ้าจะบำรุงสายตาโดยตรงเราก็มีอาหารเสริมบำรุงดวงตา
1: เน้นดวงตาเลย
0: เน้นดวงตาเลยค่ะนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องดวงตาเพราะดวงตามีค่ามหาศาลนะคะโอ้เทียบไม่ได้เพราะบางคนมีเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อดวงตาได้นะคะฉะนั้นเนี่ยพอดวงตาไม่มีใครขายหรอกอาจารย์ใครก็จะไปขายเพราะดวงตาเนี่ยมันทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะถ้าดวงตาเราบอดมาเนี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่ขายเราด้วยบางคนเขาขายไตนะเขามีความจำเป็นต้องขายไตเขาเลยไตข้างหนึ่งเขาขายไตข้างหนึ่งยังทำได้แต่ถ้าดวงตาแล้วเนี่ยโอ้โหอย่าเลยค่ะมันอยู่ข้างนอกมองเห็นเลยแล้วอย่างนึงถ้าเราขายไปตาหนึ่งคือตาส่วนใหญ่เขาจะเป็นการบริจาคสำหรับคนที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขาก่อนเสียชีวิตเขาจะต้องทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้นะคะให้กับถ้าเกิดว่าเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยดวงตาเขาอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ลักษณะนี้ค่ะแต่ต้องมีระยะเวลาด้วยนะนะคะไม่รู้ว่าบริจาคไปแล้วเนี่ยจะใช้ได้จริงเท็จแค่ไหนหรือบางคนเนี่ยมันคือถ้าบริจาคต้องรีบอะค่ะก่อนเสียชีวิตเขาต้องรีบละแล้วก็มาเอาสุขภาพเอาดวงตาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นเฉพาะกิจเขาแต่คนดีๆเขาไม่คนดีๆสุขภาพดีหรือยังไงเนี่ยเขาไม่ขายกันนะคะขายไตเขาก็เขามีนะคะขายอะไรอีกคะที่อยู่ข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันไตเนาะนะคะตับก็มีอันเดียวใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: คนเรามีตับอันเดียวนะ
1: ไตมีสองข้าง
0: ปอดสองข้างนะคะปอดสองข้างเราก็ต้องมีให้มันมีไว้เนาะเพราะเวลามันชำรุดเสียหายไปข้างหนึ่งมันก็ยังมีข้างหนึ่งไตก็เหมือนกันไตเนี่ยก็มีเสียหายไปข้างหนึ่งเราก็ชำรุดไปข้างหนึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ข้างหนึ่งนะคะแต่อย่างเพื่อนแดงเนี่ยเขากินยามาเยอะกินสเตียรอยด์มาเยอะกินฉีดเขาเรียกอะไรนะยาแก้ปวดฉีดมอร์ฟีนฉีดมอร์ฟีนฉีดสเตนรอยกินสเตนรอยกินทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งกินจนกระทั่งไตตัวเองหายพังทั้งสองข้าง
1: ค
0: ือไตอ่ะเสียทั้งสองข้างใช้ไม่ได้ทั้งสองข้างนะคะแต่เขาโชคดีเนาะที่เขามีสามี
1: เลือดกรุ๊ปเดียวกัน
0: เลือดกรุ๊ปเดียวกันแล้วเข้ากันได้นะคะก็สามีก็สละไตให้หนึ่งข้างทุกวันนี้ก็เลยมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีใครสละให้ก็แย่เหมือนกันบางคนสละให้แต่เข้ากันไม่ได้ก็ไม่สามารถนะคะเพราะเลือดเขาโชคดีที่เลือดทุกอย่างก็เข้ากันได้กับสามีเขาก็เลยแบบมีชีวิตอยู่รอดได้นะคะก็เที่ยวอย่างสนุกสนานนะคะเขาบอกว่าชาตินี้ขอเที่ยวก่อนขอมีความสุขเพราะว่า
1: ให้คุ้มก่อน
0: ที่ผ่านมาเขาทุกข์กับการที่เขาเป็นโรคนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นภูมิแพ้ทุกอย่างแพ้กุ้งแพ้อะไรหมดดังไปกับเขาเนี่ยนะจะกินกุ้งไม่ได
1: ้ครับนะแพ้กุ้ง
0: เรากินได้แต่ปูปลานะคะไปด้วยกันในกุ้งยกไว้ก่อนนะแต่ไปกับคนอื่นเนี่ยค่อยกินกุ้งแล้วนะฉะนั้นเนี่ยแต่สำหรับแดงไม่แพ้อะไรเลยนะคะกินแล้วเนี่ยชนะหมดเลยชนะนะ
1: เลยมาเก็บไว้หน้าท้องหมด
0: เอาละค่ะนะคะนะจะไม่เป็นไรเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเดี๋ยวก็พอผ่านกันเองเมื่อคืนนี้ก็ออกกำลังกายเดินลู่วิ่งเดินได้15นาทีนะ16นาที
1: ครับ
0: วันละแค่15 16นาทีก็
1: พอแล้ว
0: ค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองวิ่งเดิน10นาทีนะคะวิ่ง6นาทีโอ้ร่างกายนอนหลับปุ๋ยเลยถึงเช้าสบายมากนะคะนี่ค่ะร่างกายของคนเรานะคะอายุมากขึ้นไม่ต้องวิ่งก็ได้วิ่งแค่เดินแค่เดินให้ร่างกายเราฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรงอ่ะค่ะใครอยากแข็งแรงอยากสุขภาพดีคุณผู้ฟังโทรมาได้สอบถามเราได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรคุณผู้ฟังสามารถถามได้พูดได้คุยได้ค่ะนะคะไม่มีเงินไม่เป็นไรคุยไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่ค่อยโทรมาสั่งก็ได้นะคะเราก็ถ้ายังไม่มีก็ฟังรายการของเราไปก่อนนะคะถ้าใครมีอะไรที่อยากจะดูแลนะคะเหมือนอย่างเช่นคุณเล้งเนี่ยคุณเล้งก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะแล้วมาเป็นลูกค้าประจำของเราแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ของเราแดงก็แนะนำเหมือนกันนะคะว่าโอเคถ้าสั่งผลิตภัณฑ์ในงวดนี้นะคะอยากได้แป้ตำปึงนะคะเราก็ส่งไปให้ไว้ปลูกเอาไว้ทานจะได้ช่วยกันประหยัดนะคะสั่งมาก่อนนะคะแล้วก็เอาไปปลูกจะกินทีหลังนะคะคือพอดีขึ้นแล้วเราค่อย
1: ลดลง
0: นะคะลดลงนี่ค่ะเป็นลูกค้าเรานะคะก็ทานได้ก็ทานค่ะอย่างแดงเนี่ยโอ้ยกว่าจะทานได้นะเพราะแดงเป็นคนไม่กินผักแป้ตำปึงเนี่ยมันมีกลิ่นแรงนะคะแล้วก็ฮาวานงอกเนี่ยมันก็จะเหนียวคือมันจะเป็นเมือกอาจารย
1: ์
0: เวลาเรากินมันจะเป็นเมือกกินยากเหมือนกันทั้งสองอย่างแต่คนอื่นเขาบอกว่าเขากินง่ายเพราะเขากินผักมันไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นแต่สำหรับแดงเนี่ยมันยากเพราะแดงเป็นคนไม่กินผักโอ้โหที่กินเนี่ยต้องรีบเคี้ยวแล้วก็ปิดจมูกตามด้วยน้ำ จะกินยากขนาดนี้กินทำไมนะคะก็กินเพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่าตอนนั้นเองก็มีปัญหาสุขภาพเยอะหลายอย่างนะคะก็ส่วนช่วงหลังมาพอมีน้ำว่านมาอาจารย์เอ้ยแดงเนี่ยโชคดีมากๆเลยไม่ต้องกินไอ้แป้ตำปึงละไม่ต้องกินฮาวานงอกละกินน้ำว่านกินคอโลฟิน่านะคะควบคู่กันไปสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่คือไม่เป็นภาระของใครนะคะเราก็ยังช่วยเหลือตัวเราเองได้นะคะลูกเราก็นะสมัยนี้เนาะ
1: ครับลูกก็ต้องสร้างอนาคตของเขา
0: ใช่ค่ะเขาก็จะมีอนาคตของเขาเขาก็จะมาดูแลเรามันก็คงไม่ได้อยู่ดีนะคะคือพ่อแม่น่ะเลี้ยงลูกอ่ะอย่างแม่แดงพ่อแม่แดงเลี้ยงลูกมา5คนเนี
1: ่
0: ย
1: เลี้ยงได้
0: แต่เอายายแดงมีลูก12คนน่ะ
1: เลี้ยงได้
0: แม่มีลูก5คนน่ะเลี้ยงได
1: ้ครับ
0: แดงมีลูก2คนเลี้ยงได้แล้วลูกแดงอ่ะ
1: จะเลี้ยงเราได้
0: จะเลี้ยงเราได้มั้ยเขาต้องเลี้ยงดูลูกเขาอ่ะถูกไหมอาจารย์ลูกเขาเมียเขาลูกเขาสามีเขานะคะนั่นแหละค่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ยแม่เนี่ยยังไงก็เลี้ยงลูกได้ตลอดนะคะแต่ลูกเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับเขามากมายนะคะถ้าเขาเลี้ยงเราได้ก็ถือว่าเป็นบุญเนาะเขาเรียกว่าบุตรอะไรนะ
1: อภิชาติบุตร
0: นะคะใครที่มีลูกแล้วก็ลูกดูแลนะแต่บางคนเนี่ยลูกเขาก็ต้องไปดูแลครอบครัวกลายเป็นว่าพ่อแม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวลำพังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีค่ะ
2: ยาที่สั่งไปยังไม่ส่งมาเลย
0: ค่ะแดงส่งไปแล้วนะคะคงจะใกล้จะถึงแล้วมั้งคะนะคะเพราะว่าถ้าส่งไปแล้วนี่ต้องรอรับโทรศัพท์อ๋อเพิ่งสั่งเมื่อวานนะคะอาจจะวันนี้บ่ายๆเย็นๆนะคะช่วงนี้จะมีพัสดุ
2: มันเย็นมากไปเราไม่อยู่บ้าน
0: เดี๋ยวเขาจะโทรเข้าไปก่อนนะคะก็รอรับโทรศัพท์เขานะคะเพราะว่าของเราส่งไปแล้วนะคะบางคนก็ได้รับเช้าแล้วบางคนก็รับบ่ายบางคนอาจจะได้รับเย็นแล้วแต่พื้นที่นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของ
2: ผมจะไม่อยู
0: ่อันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางปลายทางเขาจะเป็นคนโทรเข้าไปนะคะปลายทางคนที่เขาส่งของเขาจะเป็นคนโทรเข้าไปนะคะต้องรอรับโทรศัพท์เขาด้วยนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นะคะเพราะเราจะส่งไปแล้วเนี่ยจะเป็นปลายทางนะคะจะเป็นคนโทรไปแจ้งเรานะคะลูกค้าเราบางคนเราโทรเราส่งวันนี้นะตอนเช้าโทรมาได้รับของแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์เร็ว
0: ค่ะเร็วมากนะคะบางคนก็บ่ายนะคะก็โทรมาว่าได้รับของแล้วอย่างเงี้ยบางคนก็เย็นเลยแล้วแต่พื้นที่ว่าพัสดุตรงพื้นที่ส่วนไหนพัสดุเยอะมากน้อยแค่ไหนเขาจะวิ่งตามสายงานสายของเขาอะค่ะจะวิ่งไปเรื่อยเรื่อยนะคะแหมยังมีเคอรี่ที่มาส่งของเนี่ยนะคะยังมีอยู่วันช่วงวุ้ยพัสดุเยอะเขาส่งกันถึงทุ่มสองทุ่มเลยนะอาจารย์
1: ไม่ได้อยู่ได้หย่อน
0: ใช่ค่ะแดงอยู่ที่ตอนที่แดงอยู่บางบัวทองเนี่ยค่ะลูกเคอรี่มาส่งแดงอ่ะทุ่มหนึ่งค่ะอาจารย์แดงสั่งของเหมือนกันก็มาส่งให้เราทุ่มหนึ่งเพราะเขาบอกว่าเนี่ยพี่น่ะยังไม่หมดนะผมมาส่งพี่วินี่ยังไม่ใช่คนสุดท้ายนะผมยังต้องไปที่อื่นอีกเพราะว่าผมคือบริษัทของส่งเขาต้องพยายามส่งให้หมดในรายวันไม่งั้นเนี่ยถึงบ้านลูกค้ามันก็จะช้าเผื่อพรุ่งนี้เช้าเขาต้องรับของใหม่อีกไง
1: ครับ
0: ค่ะบางทีของเนี่ยบางคนเนี่ยต้องไปเอาของมาส่ง3รอบต่อวันนะคะคือหมายถึงเต็มคันรถน่ะ3ครั้งต่อวันนะคะเนี่ยค่ะก็เลยทำให้อาจจะมีการล่าช้าเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องขออภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านของคุณพัทเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ตำบลสำโรงนี่เองอำเภอพระแดงสมุทรปราการนะคะก็น่าจะได้รับภายในวันนี้ค่ะไม่น่าจะเกินวันนี้นะคะเพราะว่าอยู่แค่สำโรงนะคะสมุทรปราการพระประแดงนี่เองนะคะเอาละค่ะส่วนท่านอื่นนะคะที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
1: ครับเชิญครับ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในส่วนของเมื่อสักครู่ก็คุณบุญยสิทธิ์นะคะอยู่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยาสั่งน้ำว่านมา4ขวดค่ะจังคะคลอฟิน่าอีก1แล้วก็ซาลาแดงพรมมิก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะคะพรุ่งนี้น่าจะได้รับสินค้านะคะก็สั่งกันทางไลน์เลยค่ะ
1: ครับ
0: นะไม่เป็นไรใครมีไลน์นะคะไลน์เด้งขึ้นอัตโนมัติเดี๋ยวเราเมมชื่อแดงนะคะไลน์ขึ้นอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวก็
1: ต้องพิมพ์ให้ดีนะว่าแดงไหนนะ
0: แดง
1: สมุนไพร
0: นะคะ
1: เดี๋ยวผิดภรรยาเอาเรื่องเอาอีก
0: ขนาดนั้นหรอกมั้งอาจารย์นะคะเออแต่เดี๋ยวนี้ก็มีกันหึงหวงกันเกิดขึ้นกันเยอะแยะเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหบางคนก็นะมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องที่มีความรู้สึกเนาะต่างแตกต่างกันไปนะคะบางครั้งคนเราพ่อแม่รักมากมาเสียชีวิตเพราะไปรักอีกคนอื่นเลยไม่ได้คิดถึงพ่อแม่นะคะแกไม่ได้นะฉันไม่ได้แกก็อย่าอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงมาเนี่ยนะคะโอ้โหนะที่มีข่าวนะหลายคนมีข่าวเรื่องของการฆ่าภรรยาแล้วก็ฆ่าตัวเองตายนะคะโอ้พ่อแม่ของภรรยาก็เสียใจพ่อแม่ตัวเองก็เสียใจนะกว่าจะเลี้ยงลูกได้พ่อแม่บางคนบอกว่าเราเลี้ยงเข้ามาเนี่ยทำไมเขาไม่อยู่รอทำงานศพให้เราแต่เราต้องกลายมาเป็นทำงานศพให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นนะเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะ ความรักนะคะทำให้คนตาบอดเขาถึงบอกอาจารย์อาจารย์เคยมีความรักไหมล่ะ
1: รักการมากกว่า
0: เคยมีความรักเลยรักค่ะมีความรักรักลูกรักภรรยารักงานที่ทำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ในการจิตความรู้สึกนะคะแดงก็มีความรักนะแดงเคยมีความรักนะคะแต่แดงก็เลือกอาชีพเลือกงานของตัวเองค่ะนะคะทำยังไงให้เราอยู่รอดไม่มีเขาเราอยู่ได้ไหม
1: ครับ
0: นะไม่มีเขาเราต้องอยู่ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีรายได้เราอยู่ได้ไหมอ
1: ยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเงินคือไม่มีเงินอะสมัยก่อนเนี่ยเป็นไงกัดก้อนเกลือกิน
1: ครับ
0: ทุกวันนี
1: ้ทุกวันนี้ลำบาก
0: เกลือยังจะต้องเสียภาษีความเค็มเลยไม่มีเกลือก็ไม่ได้นะคะทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกัดก้อนเกลือกินเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะคะเพราะทุกวันนี้อย่าว่าผู้หญิงหน้าเงินแต่ทุกอย่างในต้องใช้เงินอะไม่ว่าจะซื้ออะไรจะทำอะไรทุกวันนี้ต้องใช้เงินเราบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแน่นอนถ้าเรามีที่นะอาจารย์ถ้าแดงนะเป็นคนที่มีที่สักแบบ10ไร่นะแดงจะปลูกผักเลี้ยงปลานะ
1: เลี้ยงไก่
0: นะคะเลี้ยงอะไรทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ของเราอะไม่ต้องซื้อกินเลยนะ
1: เชือดกินเองกล้าเหรอฮะ
0: ฮะ
1: เชือดไก่นี่กล้าเหร
0: อไม่กินปลาไงกินปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยปูปลาอยู่ในบ้านนะเราก็สามารถคือเราทำเองข้าไม่กล้าเขาไม่กล้าฆ่าน่ะแต่ว่าต้องให้คนอื่นทำนะคือเราพยายามอาหารมันเป็นอาหารเราอยู่แล้วนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เป็นอาหารเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไอ้ค่าเชือดไก่เรื่องนั้นไม่เอาละค่ะนะคะเห็นไหมเราจะกินไก่เรายังต้องซื้อถูกไหม
1: ครับ
0: นะคะโอ้นะมันก็เป็นอะไรที่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าร่างกายเราดีร่างกายเราแข็งแรงทำงานได้หาเงินได้มันก็เป็นความสุขอย่างนึงนะคะคนเราที่มันไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเงิน
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนที่มีข่าวอาจารย์นะคะป่วยภรรยาป่วยพี่ป่วยทุกคนป่วยหมดและตัวเองหาเงินอยู่คนเดียวเลี้ยงทุกคนอะไม่ได้เพราะว่าเงินไม่พออะไรไม่พอจนกระทั่งต้องฆ่าทุกคนแล้วก็ฆ่าตัวเองด้วยเพราะว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคนอื่นได้เพราะว่าคนนั้นก็ป่วยคนนี้ก็ป่วยคนนั้นก็ป่วยแล้วตัวเองหาเงินอยู่คนเดียวก็เครียดสิคะนะคะเครียดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไม่อยากป่วยก็ต้องทำสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายเนี่ยทำให้ได้ดีที่สุดคือการออกกำลังกายทำให้สุขภาพเราแข็งแรงเพราะร่างกายเราแข็งแรงออกกำลังกายมันก็ไม่ได้เสียเงินใช่ไหมคะอาจารย์นะออกกำลังกายไม่ได้เสียเงินเดินค่ะเดินในบ้านลุกนั่งผู้ใหญ่นะคะผู้สูงวัยมีเก้าอี้สักตัวหนึ่งนะคะ ลูกนั่งลูกนั่งแต่มือต้องจับเก้าอี้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ลูกนั่งแบบชนิดที่ว่าหงายหลังไม่ได้นะแดงๆอย่างยายแดงเนี่ยนะคะท่านอายุ80กว่าตอนนั้นน่ะท่านก็ใช้แบบใช้วอล์กเกอร์เดินเนาะ
1: ครับก็ยังดี
0: วอล์กเกอร์เดินมีอยู่วันนึงเด็กหลานๆเล่นๆน่ะพูดง่ายๆเล่นๆเค้าเล่นกันหัวเราะเค้าล้อเค้าหัวเราะเล่นกันยายก็ขำกับเค้าพอขำแล้วมือปล่อยค่ะอาจารย์ปล่อยแล้วล้มลงแบบหงายหลังอ่ะ
1: ครับ
0: หัวนี่ฟาดพื้นน่ะพื้นกระเบื้องอ่ะนะคะแล้วก็คุณยายก็ปากแข็งคอคือขากรรไกรอ่ะ
1: ค้างเลย
0: ค้างงับไม่ได้งับไม่ได้ต้อง
1: ห่าปากอยู่งั้น
0: ค่ะเอาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าคุณยายคือบอกญาตินะ
1: ว่า
0: บอกญาติว่าต้องทำถามว่าอายุเท่าไหร่เขาบอกว่า80กว่าแล้วนะคะก็ท่านอายุมากแล้วเนาะต้องทำใจนะเพราะโรคคนแก
1: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยโอ้เชื่อไหมอาจารย์เอาไปโรงพยาบาลนะหมอเขาบอกเอากลับบ้านดีกว่าไหม
1: ขนาดนั้นเลย
0: ใช่ค่ะแค่ไปโรงพยาบาล นะคะทุกคนก็เอาญาติพี่น้องก็โอ้โหขนาดนั้นเลยเขาก็เรียกลูกหลานไปหมดแดงก็ไปพอแดงไปแดงมีอาหารเสริมเต็มกันรถ
1: ครับ
0: เชื่อไหมอาจารย์ปากเขาพูดไม่ได
1: ้
0: อ๋ออ๋ออ๋อใครใครจะพูดกับเราอะแต่พูดไม่ได้ปากงับไม่ได้อะปากแบบอะไรอย่างเงี้ยล็อกแล้วล็อกแล้วแดงก็แบบแต่เขาหมอเขาเอาเนี่ยเอายาไปกินนะยาโน่นเนี่ยคลายกล้ามเนื้อยาอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็เขาก็บอกลูกหลานไปคือยายนอนอยู่ตรงกลางลูกหลานนั่งล้อมวงอาจารย์นั่งล้อมวงอ่ะแดงไปถึงในน้ำตาไหลเลยเพราะยายแล้วเลี้ยงดูแลมาเรามาตั้งแต่ยังเกิดเลยแหละ
1: ครับ
0: นะคะคือเราก็ไปแล้วแดงเอาน้ำว่านลงเลยลังหนึ่งเลยครับอาจารย์คือจะกินเม็ดก็คงกินไม่ได้แดงก็ใช้น้ำว่านแล้วก็ฉีดเข้าไป
1: เข้าปาก
0: เข้าปาก
1: ใช้สลิง
0: สลิงค่ะฉีดเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าหมอเขาให้มาให้สลิงมาแล้วก็ฉีดเพราะว่ามันเป็นน้ำตัวอื่นได้ยังไม่ให้กินอย่างคลอโรฟิน่าในแดงก็แกะใส่น้ำ
1: ผสมน้ำว่าน
0: แล้วก็ฉีดด้วย
1: ฉีดได
0: ้ถ้าฉีดให้เชื่อแม่จันกินของแดงไปเนี่ยเริ่มมีแบบพัฒนาการเริ่มจะขากรรไกรเริ่มลงปากเริ่มอ่อนอะไรอ่อนก็อยู่ได้อีกตั้ง8ปี
1: โอ้โหครับ
0: นะคะตอนนั้นอายุ81แล้วอยู่ได้ถึง89
1: ครับ
0: นะก็เนี่ยค่ะเป็นคนป่วยที่เราไม่ยอมไงพอหมอบอกว่าก็ถ้าแก่ๆแล้วลาเอา
1: ปล่อย
0: ไปปล่อยไงให้ปล่อยแต่แดงไปไม่ปล่อยไงแดงฉีดถึงเข้าปากคือพยายามให้เขากินเพราะเขากินอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้ว
1: คร
0: ับ เราต้องฟื้นเขาเร็วๆนะคะฟื้นเพิ่งเป็นไงเราก็แดงก็ไปเลยไปก็เนี่ยค่ะทำให้โอ้ทุกคนน่ะแต่ก่อนนี้เขาเห็นแดงขายสมุนไพรอาหารเสริมคือแดงไม่ได้จบด้านนี้ก็จริงแดงจบการตลาดแดงทำงานมาเกือบ30ปีเขาไม่คิดว่าแดงจะมาอยู่ในจุดนี้ได้นะคะแต่เราอยู่เพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพไงพอกลับไปที่บ้านไม่มีใครเชื่อนะอาจารย์พอหลังจากนั้นนะเริ่มมาขอกิน
1: มาขอกินตอนนี้เริ่มดัง
0: ทุกวันนี้เริ่มแบบไปถึงบ้านวันนี้มีอะไรมาให้กินไม่ใช่มาให้ขายนะไม่ให้มาให้ซื้อนะนะมีเงินทุกคนอ่ะที่บ้านอ่ะแต่ขี้เหนียวกันทุกคนนะคะเงินทองอ่ะมีกันเยอะแต่ว่าขี้เหนียวนะคะจะกินได้ขอแดงก็บอกว่านะต้องมีค่าครู
1: ขอค่าครูบ้าง
0: ขอค่าครู
1: ไม่งั้นเข้าตัวนะ
0: ใช่ต้องขอค่าครูเพราะฉะนั้นแล้วก็ของฟรีไม่มีในโลกนะแต่ก็คือเราก็พยายามให้แบบแค่ค่าครูนิดนึงเลข9อ่ะ9บาท19บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นญาติๆแล้วก็อันนี้ล่ะค่ะก็ทำให้เราดูแลคนป่วยดูแลคนที่เรารักนะคะจนอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะเราก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่ตรงนี้หลายคนถามว่าแล้วทำไมไม่เปิดร้านแว่นน่ะลูกศิษย์ลูกหาแดงนะที่แดงสอนเขาในเรื่องของ
1: ทำ
0: แว่นนะคะวัดสายตานะประกอบแว่นขายนะคะแก้ปัญหาอะไรทุกอย่างในปัญหาของลูกค้าในการประกอบแว่นมีอะไรบ้างขายแว่นตานะดูแลดวงตามาตลอดเนี่ยแต่ทำไมเราไม่ไปทำเองนะคะ ถ้าทำแล้วเราก็ต้องอยู่กับที่อาจารย์นั่งอยู่กับที่อยู่ในร้านเฝ้าร้านนั่งอยู่กับที่รอลูกค้ามาแต่เราเป็นคนนึงที่แบบว่าถ้าทำแล้วเราต้องอยู่ในจุดๆนึงเราก็ทำนะคะให้แดงแต่งยังชอบอยู่ตรงนี้อยู่ยังอยากช่วยเหลือสังคมยังอยากช่วยดูแลสุขภาพของคนอื่นอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเราคือทำอ่ะทำได้นะคะแดงทำให้ลูกหลานช่วยดูก็ทำได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังรักในจุดนี้อยู่นะคะสักวันหนึ่งแดงก็อาจจะไปทำตรงนั้นใช่ไหมคะเพื่อให
1: ้ได้อยู่กับที่วันที่แก่แล้วว
0: ันที่แก่แล้วไปไหนมาไหนไม่ได้ขับรถไม่ไหวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะสนใจอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะดูแลตัวเองดูแลคนอื่นด้วยนะคะมาบำรุงสมองด้วยสาหร่ายแดงพรหมินะคะพรหมิเซนทีนเนี่ยแดงก็กินทุกวันแหละเพราะว่าเราสมองเราใช้งานทุกวัน
1: มันไม่ได้สมองอย่างเดียวหน้าอ่อนด้วยนะคร
0: ับ
1: ช่วยสร้างท่อเลือดฝอยใหม
0: ่
1: นะครับให้กับเรา
0: ทั้งท่อเลือดทั้งสมองทั้งสายตาทานคู่กับคลอโรฟีน่าจะดีมากนะคะได้ระบบเลือดระบบไขกระดูกทานควบคู่กันไปนะคะจะทำให้ระบบเลือดระบบไขกระดูกเราดีเลือดดีทุกส่วนของร่างกายก็จะดีด้วยมันเลือดดีก็คือเลือด
1: ไหลเวียนดี
0: เม็ดเลือดแดงเนี่ยยังไขกระดูกเนี่ยของเราเนี่ยเราต้องบำรุงเขานะคะเพราะไขกระดูกมันผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงก็ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายก็ทำให้ร่างกายเราได้รับออกซิเจนนะเมื่อร่างกายเราได้รับออกซิเจนการป่วยมันก็จะ
1: น้อยลง
0: นะคะอย่างขอกสาหร่ายแดงพรหมีมันซีนท่อเลือดให้เหนียวนะคะ
1: สร้างท่อเลือดที่ตายไปท่อเลือดฝอยให้ฟื้นขึ้นนั้นก็เลยได้ในเรื่องของหน้าตาอ่อนเยาว์ริ้วรอยตื้นขึ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะหกล้มนะคะท่อเลือดเราจะได้ไม่ต้องแตกไม่แตกง่ายนะคะท่อเลือดเราเหนียวยืดหยุ่นได้ดีนี่คือสาหร่ายแดงนะทานควบคู่กับคลอโรฟีน่าแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องตับนะคะตับนะก็มาล้างตับกันบ้างนะด้วยไวต้าเซลโกล้างตับนะตับดีส่วนต่างๆของร่างกายก็จะดีด้วยเพราะบางคนมีปัญหาเรื่องตับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีปัญหาเรื่องตับบางคนก็ไปตรวจอย่างที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งโทรเข้ามาเนี่ยถ่ายไม่ออกมีปัญหาเรื่องขับถ่ายนะเวลาจะถ่ายต้องเอามืองัดนะคะอุจจาระถึงจะออกได้อาจารย์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยแดงก็บอกว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของตับนะคะตับไม่หลั่งน้ำย่อยก็เลยทำให้อุจจาระเราเนี่ยถ่ายยากถ่ายกันขี้แพะขี้แกะโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งก็จะสูงเพราะนั้นเราก็ล้างตับกันบ้างนะคะลูกค้าเขาก็บอกว่าอ๋อไปตรวจแล้วหมอเขาบอกว่าตับดีทุกอย่างตับดีไตดีเลือดดีทุกอย่างนะคะแต่ว่าอาการที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาของตับเพราะฉะนั้นการไปตรวจธรรมดานี่มันไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังมันต้องรู้ว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างอย่างคนที่เป็นโรคตับแน่นอนท้องผูกท้องอืดผะอืดผะอมถ่ายยากถ่ายลำบากในการถ่ายนี่คือคนที่มีปัญหาเรื่องตับแล้วนะคะ
1: อาหารตัวเย็น
0: ใช่ค่ะ
1: สมรรถภาพทางเพศเสื่อมก็มาจากตับ
0: ไม่ค่อยหิวข้าวนะคะกินข้าวไม่ค่อยได้จุกๆที่ลำคอแน่นหน้าอกแล้วยิ่งปวดบริเวณแน่นบริเวณชายโครงด้านขวานี่คือตับนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะนั้นเรารู้ว่าคุณมีปัญหาสุขภาพแต่บางทีเราก็ไม่ได้ว่าลูกค้าไม่เชื่อเรานะแต่เขาเชื่อหมอเขาบอกว่าตับดีไตดีทุกอย่างดีหมดถ้าดีหมดนะคุณไม่มีอาการแบบนี
1: ้
0: นะคะฉะนั้น
1: ก็เหมือนที่เป็นเบาหวานไปหาหมอบอกว่าไม่เป็น
0: ค่ะนะคะพอลูกค้าเป็นเบาหวานระบาดคือปัสสาวะบ่อยๆ6ครั้งแล้วปัสสาวะเยอะด้วยแล้วก็ปากแห้งคอแห้งหิ
1: วน้ำตลอด
0: แล้วก็ที่สำคัญคือนอนไม่หลับไงกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ค่อยหลับไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่มีแรงนั่นคือเบาหวานแต่ลูกค้าบอกว่าคืออาการเป็นเหมือนที่เราพูดทุกอย่างแต่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นเบาหวานเอาก็ไม่ว่ากันเนาะฉะนั้นถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ไม่ต้องซื้อ เพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วคุณไม่เชื่อเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะคะแต่ถ้าคุณรู้เนี่ยอาการที่เราบอกไปเนี่ยคืออาการของคนที่เป็นเบาหวานหรืออาการที่เราบอกไปเป็นอาการของคนที่เป็นโรคตับคือมีปัญหาเรื่องตับอะตับมันไม่หลั่งน้ำย่อยแล้วนะคะมันก็จะทำให้ท้องผูกนะเราก็ดูแล้วกันฟังแล้วค่ะเชื่อใครก็ไม่ว่ากันนะคะอาละค่ะถ้าเชื่อเราก็โทรมาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ 8 7 0 6 0 7 0 5 4ค่ะนะคะก็เชื่อหูไว้หูแล้วกันเนาะนะคะ
1: คือพิสูจน์ตามที่เราว่า
0: ค
1: ่ะพอเราบอกอาการเลยนะครับว่าโรคตับเนี่ยมีอาการยังไงแค่ผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารตัวเย็นกินอาหารจุกแน่นถ่ายยากอะไรเงี้ยนี่โรคตับทั้งหมด
0: บางคนถ่ายเป็นขี้แพะขี้แกะอันนี้หนักแล้วนะนะคะคุณจะล้างตับแค่เดือนเดียวบางทีไม่อยู่บางคนอาจจะล้างตับ2เดือนบางคนอาจจะล้างตับ3เดือนแล้วแต่อาการที่เป็นหรือตับที่มีความหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าคนทั่วไปเนี่ยล้างแค่1โดสนะคะคือ2กระปุกทานได้1เดือนอันนี้คือคนทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าคุณมีปัญหาถ่ายยากแล้วกินยาถ่ายยาระบายไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือนนะคะในการล้างตับของคุณฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการที่มันมีของเสียอยู่ในลำไส้อยู่ในร่างกายเยอะนะคะมันก็จะเป็นผลนะคะ
1: ครับก็โทรเข้ามาปรึกษากันนะครับโทรมาได้ที่เบอร์นะครับ087 06 07 054นะครับนะ087 06 07 054นะครับ
0: ก็มีหลายท่านที่เป็นโรคกระเพาะนะคะโรคกระเพาะไม่ว่าจะเป็นอย่างของคุณอุทัยนะคะคุณอุทัยนี่อยู่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองนครราชสีมานี่ก็เป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็
1: เป็นมาหลายปีโรคกระเพาะนี่ไม่หายนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นตอนอายุ18นู่นก็ยาวจนตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: นะโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมนั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีแม่ต้อนนะคะแม่ต้อนตำบลสองแควอำเภอดอยหล่อนะคะเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะแล้วคุณรัตวรรณนะคะก็เป็นโรคกระเพาะนะคะก็อยู่เพชรเกษม36แยก1นะคะบางแคเนาะนะภาษีเจริญนะคะกทมนะแขวงบางจากทางโน้นนะคะก็เป็นโรคกระเพาะ
1: เป็นกันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: นะ
0: แล้วก็ยังมีคุณประสิทธิ์นะคะคุณประสิทธิ์อยู่เชียงรากน้อยบางปะอินนะคะอยุธยาอันนี้ก็เป็นโรคกระเพาะนะคะสั่งน้ำมันไป4ขวดคลอฟิน่า1นะคะสาแดงพรมมิอีก1นะคะอันนี้ก็เป็นเซตใหญ่ไปนะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามกับเราโทรมาได้นะคะที่หมายเลข087 0 6 0 7 0 5 4ย้ำค่ะ0 8 7 0 6 0 7 0 5 4ค่ะ
1: มาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนะใครที่มีปัญหาส่วนไหนยังไงนะเล่าสู่กันฟังนะครับนะแล้วเราจะจัดสมุนไพร
0: ให้
1: ตรงตัว
0: กับโรคที่เป็นหรือว่าสมุนไพรให้ตรงกับอาการที่คุณผู้ฟังเป็นอยู่นั่นเองนะคะหลายคนเป็นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพบางคนไม่รู้ตัว
1: ครับ
0: เพราะไม่เคยฟังรายการของเรานะคะแต่บางคนมีลูกค้าบางท่านที่ฟังรายการของเราไปสังเกตลูกหลานตัวเองอาจารย์มีหลานตัวเล็กๆอ่ะไปโรงเรียน 5-6 ขวบอ่ะนอนในห้องแอร์เวลาวันหยุดอ่ะกลางวันเนี่ยมานอนห้องนอนแล้วเหงื่อออกท่วมตัวเลยทั้งที่เปิดแอร์นะ
1: นั่นก็เป็นเลือดจาง
0: ค่ะแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่ได้ฟังรายการไงคุณยายนะคะคุณยายคุณย่าเนี่ยฟังรายการของเราก็สังเกตแล้วล่ะแต่สังเกตแล้วทีนี้พอจะเอาสมุนไพรให้ลูกหลานกินเนี่ยคือต้องแอบ
1: ครับ
0: นะคะต้องแอบหรือบางคนเนี่ยเห็นลูกหลานท้องผูกอ่ะหลานท้องผูกค่ะอาจารย์ไม่ถ่ายเนี่ยเด็กมันอึดอัดไง
1: ครับ
0: เด็กอึดอัดเด็กไม่สบายตัวแล้วเวลาไปปวดท้องเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้คุณยายต้องไปงัดออกอ่ะ
1: ครับ
0: งัด
1: นะงัดที่ก้นเลย
0: ค่ะนะคะเป็นก้อนยากมากฉะนั้นเนี่ย นึ่งแล้วค่ะต้องทานเข้าไปด้วยนมเปรี้ยวทานด้วยนะคะล้างตับเด็กเขากินแคปซูลไม่ได้ก็แกะค่ะโรยกับข้าวใส่ไปในข้าวต้มใส่ไปในโจ๊กก็ได้นะคะแกะแคปซูลแล้วเอาให้หลานกินนะคะอันนี้ก็คือมันจะอร่อยมันๆเนาะ
1: ครับ
0: ไม่มีรสชาติขมไม่มีอะไรนะคะแต่ถ้าสาหร่ายแดงเนี่ยไม่ได้
1: มันจะมีรสขมบ้างเพราะพรหมมี่นี่รสขม
0: ใช่ค่ะมีรสขมแต่ว่าอย่างล้างตับเนี่ยให้เด็กล้างบ้างค่ะไม่เป็นไรเด็กก็วันละแคปซูลก็พอใส่ในข้าวให้เด็กกินค่ะนะคะเด็กก็จะได้ตับดีสุขภาพดีนะคะไม่ขับบางคนน่ะเด็กบางคนเขากินแบบพวกเนื้อสัตว์อะไรเยอะๆค่ะไม่ค่อยย่อยแต่บางคนก็ท้องผูกนะคะต้องมันลำบากนะอาทิตย์นึงไม่ถ่ายเนี่ย3วัน4วันไม่ถ่ายนี้มีโอกาสความเสี่ยงสูงมากสำหรับเด็กนะคะกลุ่มนี้จะเป็นมีโรคภัยไข้เจ็บจะอยู่ข้างในนะคะเพราะเวลาคนเราไม่ถ่ายเนี่ยของเสียมันอยู่ในลำไส้มันก็จะหมุนเวียนอยู่ในร่างกาย
1: อุจจาระออกมาแห้งหมดเห็นไหมครับคือน้ำเสียในอุจจาระซึมเข้าสู่กระแสเลือดอีก
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะต้องคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณตาคุณยายเนาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องสังเกตแล้วต้องฟังรายการของเราแล้วอ่านมาดูแลลูกหลานนะคะด้วยแต่บางคนเนี่ยนะเขาเรียกว่ากินอาหารตอนกลางคืนเยอะเพราะว่าไม่เป็นงานเลี้ยงนะคะบางคนมี
1: ทำอาชีพกลางคืน
0: ไม่ใช่อาชีพกลางคืนหมายถ
1: ึ
0: ง
1: ว่านักร้องนักดนตรีพวกศิลปินอะไรพวกเนี้ยเราสังเกตดูจะเป็นโรคมะเร็งง่ายนะครับ
0: ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ทำงานแบบเป็นกะนะอย่างพยาบาลอย่างหมอบางทีพยาบาลเห็นไหมป่วยกันเยอะนะพยาบาลป่วยกันเยอะมากเพราะว่าเขาต้องกินแบบนะหรือคนทำงานที่แบบเข้ากะโรงงานก็ตามนะคะร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงเนี้ยนะคะแต่บางคนก็อาจจะต้องมาฟื้นในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะระบบหมุนเวียนของร่างกายเขาเรียกนาฬิกาทรายนาฬิกาวงจร
1: ชีวิต
0: นะคะที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ปกตินะคะเพราะคนปกติจะทำงานเช้าถึงเย็นนะคะแล้วก็กลางคืนจะพักผ่อนแต่คนไม่ปกติเนี่ยจะทำงานแบบว่าบางทีเข้ากะเช้าบางทีเข้ากะบ่ายบางทีเข้ากับกะดึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลยากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องมาฟื้นฟูร่างกายมากกว่าคนปกตินะคะบางคนทำงานกลางคืนกลางวันนอนร่างกายไม่โดนแดดเลย
1: ก็ไม่ได้ขาดวิตามินดี
0: ใช่ค่ะ
1: กระดูกผุกระดูกพรุนง่ายนะคะ
0: นะคะตัวจะเหลืองซีดนะคะจะพอร่างกายไม่ได้โดนแดดโดนอะไรเลยนะแสงร่างกายก็ไม่ทนทายาทนะคะต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเอาละค่ะนะคะมาล้างตับกันบ้างดูแลตับกันบ้าง2กระปุกเท่ากับ1โดสทานได้1เดือนนะคะสำหรับชุดล้างตับแต่ถ้าเป็นชุดผู้หญิงนะคะชุดวัยทองชุดวัยสวยความสวยความงามนะคะทุกคนอยากได้อยากมีอยากจะดูดีทั้งนั้นนะคะก็มาดูแลสุขภาพด้วยเบลล่านะคะเบลล่า1ชุดมี2อย่างเบลล่าน้ำมันโกลเด้นออยล์เบลล่าชุดพรีเมียมจะมี3อย่างมีเบลล่าคลอฟิน่าแล้วก็โกลเด้นออยล์ถ้าเบลล่าชุดพิเศษนะคะพรีเมียมพิเศษจะมีทั้งหมด4อย่างเบลล่าคลอฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหมมินะคะเป็นชุดที่ขายดิบขายดีนะคะใครอยากจะดูแลภายในนะภายในต้องดีภายในต้องกระชับภายในต้องไม่มีกลิ่นนะคะภายในต้องมีน้ำหล่อลื่นนะคะก็อารมณ์ต้องดีหงุดไม่ต้องหงุดหงิดหรือโมโหง่ายชุนเฉียวพวกนี้เป็นไวทองเราต้องสลัดออกให้หมดนะคะมาทานสมุนไพรไวทองเบลล่านะคะก็ดูแลจากหัวจรดเท้านะคะภายในสู่ภายนอกแล้วก็ดูแลกันทั้งองค์รวมของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเรามีแต่สิ่งดีๆนะคะสนใจก็โทรเข้ามาค่ะปรึกษากับเราได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054สี่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้ว
1: ครับเราสองคนต้องขอลาท่านผู้หวังไปก่อนครับสวัสดี

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำคาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลนสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลนสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลนสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิต แก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 22845111199 ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 22845400099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800
7: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณฟังวันนี้พบกันช่วงเที่ยงคืนนะคะเราจะเริ่มที่วปท AM 792นะคะกับเสียงเพลงที่อยู่กับคุณฟังมีจะเอาดำเนินรายการนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าค่ะเสียงดังฟังไกลฟังชัดหลายจังหวัดนะคะกับคนที่ต้องใช้ชีวิตในยามค่ำคืนนะคะหรือปัญหาการนอนไม่หลับของหลายๆท่านเนี่ยนะคะจากภาวะความเครียดกระสับกระส่ายวิตกกังวลนะคะหรือว่าบางคนนอนกลางวันเยอะนะคะผู้สูงอายุสูงวัยเราเนี่ยเราต้องพยายามที่จะให้นอนให้ได้สัก 7-8 ชั่วโมงนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่ต้องทำงานในเช้าวันใหม่บางท่านอาจจะนอนตั้งแต่4ทุ่มตื่นมาสัก 6-7 โมงเนี่ยก็ได้ 7-8 ชั่วโมงละนะคะเราต้องดูแลสุขภาพเพราะเรื่องการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราได้ฟื้นฟูร่างกายนะคะคนเราใช้พลังงานเคลื่อนไหวร่างกายจากการทำงานการใช้ชีวิตการเดินการวิ่งนะคะการไปเจรจาทำงานธุรกิจต่างๆเนี่ยร่างกายท่องแข็งแรงนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยต้องป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของมวลกล้ามเนื้อไม่ให้มันสลายเร็วจนเกินไปต้องดูแลจากการออกกำลังกายจากการกินโปรตีนใน1สัปดาห์เนี่ยต้องออกกำลังกายแบบที่สร้างกล้ามเนื้อด้วยกันยกเวทยกดัมเบลนะคะเดินว่ายน้ำนะคะการเดินเหินที่สม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงถ้าเราอายุ70เรายังไปเที่ยวกับเพื่อนได้ที่เอาแข้งขาเรายังมีแรงนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปลายได้อย่างมีความสุขต้องพยายามนะคะในการเดินบ่อยตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะการเดินสัก10นาที15นาทีเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เรามีพละกำลังวังชาดีขึ้นหลังกินอาหารแล้วเดินสัก10นาที15นาทีแล้วในกิจกรรมระหว่างวันเนี่ยนะคะท่านพยายามเดินบ่อยๆเดินขึ้นบันไดขับรถเองสายตายังไม่พร่ามัวเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้นะคะรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องของสุขภาพจากทีมแพทย์ที่มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ที่ให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะถ้าสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับทางทีมแพทย์ของรายการทางหมายเลขโทรศัพท์081-334-6666นะคะใครก็สามารถที่จะสุขภาพดีได้ถ้าเราใส่ใจเรื่องการกินให้ถูกวิธีกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะพักผ่อนให้พอดื่มน้ำจิบน้ำในระหว่างวันนะคะการทานผักให้หลากหลายชนิดนะคะจากที่ได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์เกี่ยวกับเรื่องของการกินผักเนี่ยมันจะทำให้เราได้กากใยไฟเบอร์สารอาหารที่เราดูแลร่างกายได้ครบถ้วนแล้วก็ต้องมีเนื้อสัตว์พวกโปรตีนเนี่ยนะคะเสริมในทุกมื้ออาหารถึงจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงอยากเดินได้อยากคล่องตัวกินพวกธัญพืชพวกปลาพวกไข่อาหารที่เป็นการเสริมสร้างให้มวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงและอย่าลืมออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านสักสัปดาห์หนึ่ง1-2วันนะคะการเดินก็เป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งการนอนพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองนะคะปัญหาการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุบางครั้งก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะท่านจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนสมุนไพรนะคะปรึกษาที่คลินิกคุณหมอชำนาญสนใจซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260 บาทจะทำให้เซลล์

จะสั่งพร้อมกับไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดถ้าสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะวันนี้ขอเริ่มด้วยเสียงของพรพิรมนะคะกับเพลงจำใจจากอ่านหัวใจจากทูลทองใจนางในดวงใจจากเสียงของปอง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟบางอย่างทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะหลายคนที่มีชีวิตที่อยู่ยืนยาวแข็งแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะดูแลตัวเองจากการที่ทำสม่ำเสมอทำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะตื่นเช้ามาออกกำลังกายรับแสงแดดยามเช้านะคะทานอาหารให้ตรงเวลาการเลือกกินผักกินผลไม้นะคะเพื่อช่วยกากใยไฟเบอร์เนี่ยก็ต้องดูตามปริมาณความเหมาะสมใครที่เป็นเบาหวานนะคะต้องจำกัดเรื่องปริมาณอาหารการกินท่านที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มเบาหวานความดันไขมันสะสมเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยท่านพยายามที่จะกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำทำไทย IF Food นะคะทานอาหาร2มื้อเนี่ยจะเป็นมื้อเที่ยงแล้วก็ก่อนมื้อเย็นเนี่ยนะคะก็กินสัก2มื้อแล้วระยะเวลาอดอาหารเนี่ย12ถึง18ชั่วโมงเนี่ยร่างกายจะดึงไขมันที่เราสะสมในภาวะความอ้วนของหลายๆท่านเนี่ยมันก็จะได้นำมาใช้เป็นพลังงานเมื่อใบหน้าเรายุบแขนขายุบลงจากไขมันพุงที่ยุบลงเนี่ยมันจะช่วยลดพุงลดโรคได้นะคะกับการที่เรามีการเลือกอาหารการกินและท่านจะเสริมได้ไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกที่มีผักเชียงดาตัวฆ่าน้ำตาลมีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไปช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะท่านทานก่อนอาหารสักหนึ่งแคปซูลจะเพิ่มการเผาผลาญแล้วก็ทำให้ลดค่าน้ำตาลในเลือดนะคะส่วนคนที่กินอาหารมื้อหนักๆท่านก็ทานไวเฮิร์บหลังมื้ออาหารการเผาผลาญจะดีขึ้นจะได้ไม่สะสมข้าวแป้งน้ำตาลเป็นส่วนเกินที่สะสมในรูปแบบไขมันในร่างกายการลดน้ำหนักคือการลดไขมันลดพุงลดโรควันนี้เสริมได้ไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะท่านจะสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีสนใจนะคะพร้อมกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียวราคาเดิม260บาทที่เชื่อมั่นกันมานานนะคะจากผู้สูงอายุที่เราได้คุยกันในโทรศัพท์เนี่ยบางคนอายุ80ปีเดินคล่องกินข้าวได้นอนหลับไปเที่ยวได้นะคะแต่บางท่านอายุยังน้อยเนี่ยถ้าเราตรากตรำทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนไม่ดูแลก็จะทำให้เรามีโรครุมเร้าเราจะเห็นบางคนมีโรคก่อนใบอันควรหรือว่ามีอัตราการสูญเสียในเรื่องของชีวิตก่อนที่จะถึงวัยที่ต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นความเสียดายความเสียใจของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้เรารักตัวเองกลับมามีวินัยในการเลือกรับประทานอาหารการกินการออกกำลังกายนะคะการดูแลพักผ่อนให้ได้เพียงพอในแต่ละคืนเนี่ยจึงสำคัญแล้วก็ต้องขจัดปัญหาภาวะความเครียดคนเรามีเรื่องเครียดเยอะนะคะในแต่ละชีวิตประจำวันเนี่ยแต่เราต้องแบ่งเวลาไม่ต้องมีการปล่อยวางถ้ารู้สึกปัญหาแก้ไม่ได้อาจจะพบปะเพื่อนฝูงพูดคุยกับคนที่เราสามารถจะคุยระบายอัดอั้นความรู้สึกตันใจได้หรือไปพักผ่อนนะคะการไปเที่ยวการไปอยู่ในที่อากาศดีๆบางคนดูหนังฟังเพลงบางคนชอบอยู่กับบ้านบางคนอาจจะอยู่กับตัวเองได้นะคะมันดูแลในเรื่องสุขภาพกายใจเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงและต้องการจะดูแลระบบเลือดในร่างกายให้หล่อเลือดเรายืดหยุ่นดีก็แปะกล้วยตราไวกิ้งมีสารฟลาวานอยด์เทอร์ปีนที่ทำให้เลือดลมดีนะคะไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็จะมีสารอาหารออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่ไม่มีปัญหาอุดตันนะคะถ้ามันแตกตีบตันขึ้นมาเนี่ยปัญหาอัมพฤกษ์อัมพาตมันจะตามมาวันนี้เนี่ยดูแลสุขภาพนะคะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านดื่ม1แก้วท่านจะได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะและสั่งไวเฮิร์บไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญที่หมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-569ฟังเสียงของสอนคิรีสีประจวบขาบุพเพสันนิวาสแด่คนชื่อเจี๊ยบจากเสียงของสายันสัญญา

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีสวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่หน้ารามค่ะ
0: หน้ารามคำแหงเนาะ
2: ค่ะคุณหมอ
0: ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายใจยังไงหรือไม่ยังไงครับเชิญเลยครับ
2: อ๋อค่ะคุณหมอพอดีจะขอปรึกษาปัญหาสุขภาพให้คุณแม่นะคะ
0: คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
2: คุณแม่อายุ70ค่ะ
0: โอ้ยังอ่อนกว่าผมต้อง10อ่อนกว่าผมต้อง10ปีเนี่ยต้องเรียกผมว่าพี่แล้วอย่างนั้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก54ค่ะ
3: 50
0: สอง
3: แล้วหร
0: ือ50เฮ้ยเดี๋ยวคุณแม่ลดน้ำหนักยังไงเนี่ยแสดงว่าคุณแม่ฟังรายการนี้ประจำนี่ใช่ไหม
3: ก
0: ิน
3: อย่างที่คุณหมออ
0: ่ากินผัก50ผลไม้20โปรตีนอีก20ต่อด้วยการกินคาร์โบไฮเดรตกินให้น้อยที่สุดเข้ากล้องเข้าซ้อมมือแล้วก็เดินออกกำลังกายใช่ไหมล่ะแค่นี้ละง่ายจะตายไปลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักจริงๆตอนนี้เท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ52ค่ะ
0: 52แล้วส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ส่วนสูงประมาณ165ค่ะ
0: โอ้โหคุณแม่นี่เมื่อก่อนนี้อาจจะปวดเข่าไม่แข็งแรงตอนนี้หลังจากลดน้ำหนักแล้วคุณแม่มีอาการดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับ
3: ก็ดีขึ้นค่ะคุณหมอแล้วกินแปะกล้วยมา8กล่องแล้วคุณหมอแล้วว่ามันไม่เหนื่อยเนี่ยคุณหมอแล้ววันนั้นที่ท่านโทรมาแบบว่าจะผ่าตัดวันที่16เนี่ยก็มันไม่มีอาการเหนื่อยนะคุณหมอ
0: มันไม่เหนื่อยแสดงว่าอย่างนี้ถ้าไม่เหนื่อยเพราะว่าแสดงว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยนำเอาน้ำเลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายมีประมาณ70ล้านเซลล์ดีกว่าเดิมทำให้หลอดเลือดมีอีลาสติกซิตี้มีแรงยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีความเหนียวไม่ตีบไม่แตกง่ายนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมเขาเรียกว่าวิสคอสซิตี้จึงทำให้ไม่เหนื่อยไงเ
3: พราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำ
0: ครับ
2: ค่ะคุณหมอคือจริงๆคุณแม่เขาเหมือนแบบมีปัญหาในเรื่องของลิ้นหัวใจรั่วกับแบบเหมือนหัวใจตีบอ่ะค่ะคุณหมอ
0: คืออย่างงี้เดี๋ยวมีอยู่รายนึงนะฮะผมก็เถียงเขาอายุประมาณสัก60นะครับเป็นลูกจ้างแห่งหนึ่งดีกว่านะครับไปเป็นลิ้นหัวใจรั่วนะครับเขาเหนื่อยมากๆแค่พูดทำท่าจะตายอ่ะพอเขากินสมุนไพรตัวนี้คือแปะกล้วยเช้า4เย็น4 2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยเขาหายเหนื่อยหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่แต่คิดว่านะครับผมคิดว่าในเมื่อเขาหายเหนื่อยแสดงว่าลิ้นเนี่ยมันซ่อมตัวเองทำให้ลิ้นปิดเปิดได้เป็นปกตินะครับเขาถึงหายเหนื่อยก็ขอร้องให้เขาไปฉีดสีใหม่หรือ MRI คาร์ดิโอใหม่นะครับบังเอิญลูกสาวเราเนี่ยก็อยู่ที่รามา MRI คาร์ดิโอเนี่ยนะครับก็บอกว่าลองไปทำใหม่นะทีนี้ก็กลิ้งโทรศัพท์มาบังเอิญไอ้คนที่จะผ่าลิ้นหัวใจเนี่ยมันตายไปนะครับเขาก็เลยได้คิวพิเศษโทรมาถามผมเขากินแปะกล้วยแล้วเขาหายเหนื่อยแต่เขาถามผมว่าถ้าไม่ผ่าจะได้ไหมคนได้โอกาสคนเท่ากับได้เงินประมาณไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทในการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยคุณไม่ผ่าเถอะครับช่วงแรกคุณอาจจะเหนื่อยเพราะว่ามันเปลี่ยนลิ้นใหม่อาจจะเหนื่อยแล้วก็ต่อๆไปมันจะดีขึ้นคุณต้องเชื่อแพทย์ที่รักษาพอคุณผ่าเสร็จแล้วคุณมาเริ่มต้นกินแปะกล้วยใหม่ก็ได้เขาไม่อยากผ่าผมว่าคุณต้องผ่านะครับคุณจะไปเชื่อผมคุณจะไปเชื่อในแปะกล้วยอย่างเดียวคุณต้องเชื่อหมอที่เขาอยู่ในหน้าจอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรครับก็เลยเล่าให้ฟังต่อ
2: คือเนี่ยแหละค่ะคือจริงๆเรียนตามตรงว่าคุณแม่เขาไม่อยากผ่าค่ะคุณหมอ เขาก็จริงๆเขาโทรมาคุยกับคุณหมอประมาณ2ถึง3 2ครั้งแล้วนั่นแหละแล้วก็เหมือนให้หนูโทรมาอีกรอบนึงเพื่อแบบอาจจะให้มาคุยกับคุณหมอที่นู้นว่าถ้าการทานแปะกล้วยอะค่ะ มันจะทำให้ดีขึ้นไหมเพื่อแบบไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมคือเหมือนเขากลัวในเรื่องของการแบบผ่าตัดแบบนี้ค่ะแต่คุณแม่เขาศรัทธาคุณหมอเกรียงศักดิ์หมอชำนาญมากก็เลยแบบเนี่ยค่ะอยากจะมาขอคำแนะนำหรือปรึกษาอีกรอบนึงว่า ว่าแบบถ้าเขาไม่อยากพาเขาทานแปะกล้วยเพื่อแบบเป็นการแบบคล้ายๆเหมือนรักษาไปต่อเรื่องเรื่อยๆอยากจะได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค
2: ือ
0: เป็นได้คุณเมื่อมีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: เห็นไหมน้ำหนักอย่างนี้แสดงคุณแม่เนี่ยทำไอเอฟตามเราทุกอย่างจริงหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเขาก็แบบออกกำลังกาย
0: นี่
2: แห
0: ละ
2: ก่อนถึงอาหารอะไรแบบนี้ค่ะ
0: หลักของพระพุทธองค์นะ
2: ค่ะ
0: จงรู้จักต้นเหตุแห่งโรคคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุผมก็แก้ไขต้นเหตุให้โรคมันถึงหายไงทุกโรคอ่ะแล้วหลักของฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์จงใช้อ่านเป็นยาหมอบอกว่ายังไงครับที่จะเหนื่อยง่ายเขาหายเหนื่อยใช่ไหมครับกินแปะกล้วยแล้วเนี่ย
2: ค่ะ
0: หายเหนื่อยแล้วไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงไอ้คนอย่างนี้มันจะมีได้ยังไงไม่มีทุกสักโรคใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: เมื่อก่อนนี้เหนื่อยแล้วเมื่อก่อนนี้เคยเหนื่อยใช่ไหมครับ
2: คือเหมือนด้วยความที่คุณแม่เขาไม่ได้แบบเขาอยู่บ้านอย่างเดียวเขาไม่ได้ทำอะไรค่ะเขาก็จะแบบไม่ได้แบบไม่ได้เหนื่อยมากก็เหมือนมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าถ้าจะมีอาการเหนื่อยบางทีเขาอาจจะแบบมีอาการภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วภูมิแพ้ดีขึ้นไหมครับ
2: ในบางวันเนี่ย
0: เรากินแปะกล้วยภูมิแพ้เขาหายไม่ดีดีกว่าฮะกินแปะกล้วยแล้วภูมิแพ้ก็หายไหม
2: ดีขึ้นค่ะ
0: ดีขึ้นเขามีภูมิแพ้มีอาการยังไงครับคุณแม่ครับ
2: ก็คือเวลาที่เหมือนแบบแพ้อากาศจะมีแบบอาการจามน้ำมูกไหลแบบเนี้ยค่ะ
0: มันสามารถอธิบายได้นะครับว่าภูมิแพ้นี่มันหายบังเอิญรุ่นพี่ผมเนี่ยนะฮะพันเอกประยูรคณานนท์เขาได้รับวิชาทำแอนติเจนทำยาแก้ภูมิแพ้เป็นทั้งทำสกินเทสเป็นทั้งแอนติเจนด้วยแล้วก็แก้ไขรักษาด้วยให้แพทย์ท่านหนึ่งอยู่โรงพยาบาลแถวพระมงกุฎนะครับดังมากๆเลยครับเบื้องหลังปิดพองก้นพระคือพันเอกประยูรคณานนท์ทำให้แล้วก็ตอนหลังก็เลิกนะครับเพราะว่ามันสู้แปะกล้วยไม่ได้ครับตรงไปตรงมาเลยครับคุณแก้ไขที่ปลายเหตุไม่ใช่แก้ไขต้นเหตุต้นเหตุเกิดจากระบบภูมิคือลิมโฟไซต์ไม่แข็งแรงนะครับม
2: ี
0: ตั้งแต่ลิมโฟบลาสต์ตั้งแต่เซลล์ตั้งแต่ไขกระดูกอะมันผิดมาเนี่ยคุณต้องแก้ไขจุดต้นเหตุแห่งทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องรู้จักต้นเหตุการกินสมุนไพรแปะกล้วยมันซ่อมทำให้ตั้งแต่แหล่งต้นตอคือบนแมโลคือไขกระดูกเป็นผู้สร้างมันซับพลายด้วยเลือดพอมันสร้างดีมันแข็งแรงดีพวกบลัสเซลตัวอ่อนก็แข็งแรงดีแล้วพอออกมาเป็นตัววัยรุ่นลิมโฟไซต์มันก็ยังแข็งแรงใหญ่มันก็สร้างระบบภูมิทำให้ภูมิแพ้ดีขึ้นนะครับนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุโดยหลักวิชาการและการใช้บิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบันคือฮิปโปเครติสสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาแม้กระทั่งฮอร์โมนของอาจารย์หมอชำนาญก็เป็นอาหารเป็นพืชสมุนไพรแม้กระทั่งหลายๆอย่างครับแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรเป็นสมุนไพรหมดรวมทั้งแปะกล้วยก็เอามาจากต้นตอคืออายุเกิน300ล้านปีนะครับเป็นสายพันธุ์เพื่อคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเรายังบอกว่าขอให้ควบคุมโดยแพทย์ที่เอาใจใส่คุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิแพ้ก็หายได้เบาหวานก็หายได้ไม่มีใครเชื่อหรอกครับแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลิกทำแล้วกลับบ้านเก่าไปแล้วไม่มีลมหายใจไปนานแล้วนะครับน่าเสียดายทำงานร่วมกันต้องหลายปีนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อแพทย์ที่รักษานะครับนี่เป็นถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นความจริงเราก็เอาความจริงมาสู่ประชาชนตอนนี้คุณแม่หายเหนื่อยหรือยังครับ
2: คือจริงๆอาการเหนื่อยของเขามันไม่ได้มีแบบไม่ได้เป็นทุกวันนะคะคุณหมอมันอาจจะมีบ้างเป็นบางวันนะคะ
3: เฮ้ยถ้าจะมีการจามมันก็เป็นนะคุณหมอ
0: ก็อาจจะใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยก็ได้ครับเราจะรักษาจะถามหมอชำนาญเรื่องอะไรครับอยู่ข้างๆผมครับ
2: คืออยากจะถามเพื่อแบบจะได้ให้คุณแม่เขาแบบตัดสินใจจริงๆเลยว่าสรุปแล้วอะค่ะเขาจะผ่าหรือไม่ผ่าเพราะเหมือนแบบเขาลังเล
0: จะผ่าอะไรดีกว่าจะไม่รู้สึก
2: เปลี่ยนใจไปมาเนี่ยแบบ
0: จะผ่าอะไรครับจะผ่าอะไรครับ คุณแม่จะผ่าหัวใจหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะผ่าลิ้นหัวใจจะมีนัดผ่ากลางเดือนนี้ค่ะที่รามาน
0: ี่เหมือนกันเลยนะฮะลูกสาวผมก็อยู่รามาเป็นหมอหัวใจด้วย MRI คาร์ดิโอด้วย
2: ค่ะ
0: ผมไม่กล้าตัดสินใจแล้วครับคุณต้องเชื่อหมอที่รามาเลยครับ
2: คืออย่างนี้คุณหมอเขาไม่อยากทำเลยเข
0: า
2: พยายามแบบ
0: บีบผมเหมือนกันรายที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังอะที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งไปที่โรงเรียนแพทย์เขาร้องไห้ก็ไม่จะผ่าเขาผ่าก็แต่ผลสุดท้ายผ่าก็ดีขึ้นนะครับนะผ่าลิ้นหัวใจเนี่ยอาจารย์ลองช่วยปลอบประโลมเราสิครับเขาไม่อยากผ่าหัวใจเชิญเลยครับ
1: คนที่ปลอบประโลมคนไข้ได้ดีที่สุดก็คืออาจารย์นั่นแหละ แต่หมอในฐานะที่เป็นแพทย์เนี่ยนะครับหมอก็จะพยายามชี้แจงอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลก็จะผ่าตัดให้ใครๆก็กลัวทุกคนนะอาจารย์เกียงศักดิ์ก็กลัวถ้าคุณหมอก็บอกว่าจะผ่าตัดหัวใจ10ห้องให้เนี่ยแกก็หนีเหมือนกัน
0: หนีมานานแล้ว
1: แกก็หนีมานานแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่คุณหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดเนี่ยมันเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะครับซึ่งมันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลของการแพทย์แผนปัจจุบันในกรณีที่คนไข้ไม่อยากทำเนี่ยหมอก็เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครอยากทำหรอกแล้วก็อยากจะใช้ศาสตร์ทางเลือกใช้สมุนไพรช่วยนะครับแต่เราก็จะบอกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบว่าสมุนไพรตัวนี้มันก็มีประโยชน์นะแต่มันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาในทุกโรคนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาหลักก็คือการรักษาแผนปัจจุบันนะครับถ้าคุณหมอเขาตรวจคนไข้แล้วก็ประเมินแล้วว่าเนี่ยมันเป็นเยอะถึงเมื่อไหร่จะต้องผ่าตัดคุณก็ต้องทำนะครับแต่ถ้าไม่ทำคุณหมอเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ตามใจฮะแต่มันจะทรมานคนไข้แล้วโรคมันก็จะเป็นมากขึ้นแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยไอ้ที่ควรจะทำน้อยก็ต้องทำเยอะแล้วมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณจะทานสมุนไพรจนได้ทานได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องให้คุณหมอที่โรงพยาบาลก็เป็นคนประเมินด้วยว่าอาการของคุณแม่ขนาดเนี้ยจำเป็นจะต้องทำไหมจะต้องทำเดี๋ยวนี้ไหมหรือใช้เวลารอเวลาไปก่อนได้ครับอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสาเหตุที่มันทำให้เส้นเลือดหัวใจมีปัญหาเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลนะครับว่าอายุเยอะมีความเสื่อมนะครับเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเมื่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยหัวใจมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วก็มีลิ้นหัวใจรั่วด้วยแล้วก็ทำให้คนไข้เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งคุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดแล้วไม่ทำเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการนะครับเหนื่อยหอบนะครับเดินไกลไม่ได้นะครับแล้วมันก็รบกวนคุณภาพชีวิตเยอะแล้วมันก็เป็นมากขึ้นด้วยแล้วพอถึงวันหนึ่งมันก็หนีการผ่าตัดไม่พ้นหรอกครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องพิจารณานะครับในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยก็ต้องพยายามพูดกับคุณแม่เนี่ยว่าการผ่าตัดหัวใจเนี่ยมันไม่อันตรายเลยมันปลอดภัยแล้วคุณหมอเขาผ่าตัดเนี่ยเขาต้องการให้คนไข้ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะทานสมุนไพรตัวเนี้ยก็สามารถที่จะทานได้อยู่แล้วนะครับแต่สมุนไพรตัวเนี้ยมันไม่ใช่ยาเกลือยาที่จะรักษาได้ทุกโรคมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้หมดเพราะฉะนั้นคนไข้จะต้องคุยกับคุณหมอที่รักษานะครับถึงความเป็นไปได้ว่าจะต้องทำตอนนี้ไหมหรือรอไปอีกสักระยะหนึ่งดูอาการไปก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเช่นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแล้วการใช้ศาสตร์ทางเลือกแก้สมุนไพรนะคงเป็นทางเลือกที่สามารถการควบคู่กันผสมผสานกันได้ครับ
0: เขาผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือเปล่าครับคุณแม
2: ่มีนัดที่จะผ่าค่ะคือจริงๆอ่ะเขาเคยได้รับนัดมาตั้งแต่ตอนแบบสมัยแบบช่วงโควิดแล้วตั้งแต่ปี2020อะไรประมาณนี้ค่ะ21แต่ช่วงนั้นอ่ะด้วยความที่สถานการณ์โควิดมันค่อนข้างรุนแรงคุณหมอก็เลยเลื่อนมาใช่ไหมคะแล้วพอเลื่อนมาปุ๊บเนี้ยค่ะได้นัดคิวผ่าแม่เขารู้สึกเปลี่ยนใจแล้วเขาก็ไม่อยากผ่า
0: คืองี้คุณขอชื่อภาษาอังกฤษหน่อยนะฮะเขาผ่าแต่เพราะอะไรขอชื่อภาษาอังกฤษที่หมอหัวใจเขาบอกนิดนึงนะครับขอขึ้นต้นก็ยังดีครับ
2: ชื่อภาษาอังกฤษ
0: เนี่ยนะครับ
2: server MR for sale อะไรสักอย่างอะค่ะคุณหมอ
0: ครับ
2: ค่ะอันนี้ไหมคะ
0: แล้วเขาให้ยาอะไรมากินครับ
2: คือจริงๆตอนนี้คุณแม่ทานยาหลายตัวค่ะยาลดความดันยาละลายลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้พอเรามีนัดผ่าเนี่ยแล้วก็หยุดเป็นพวกยาลดความดันไปหมดแล้วไม่ขอทายาละลายลิ่มเลือด
0: เมื่อก่อนจะกินแปะกล้วยหมอหัวใจบอกว่าคุณแม่ต้องผ่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันเหนื่อยมากขนาดไหนครับ
2: คือจริงๆเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะ
3: คือ
2: เขาป่วยอะค่ะเขาก็แอดมิทเข้าโรงพยาบาลก็เลยเหมือนแบบมีการตรวจแบบเพิ่มเติมอะค่ะก็เลยพบว่าเขาว่ามีลิ้นหัวใจรั่วแต่ตอนนั้นมันน่าจะเพิ่งเริ่มต้นอะไรแบบนี
0: ้
2: ค่ะใช่แล้วคุณหมอเขาก็แบบแนะนำให้ผ่าแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ผ่านะคะจนแบบมันก็ล่วงเลยมาประมาณเนี้ยค่ะ 4-5 ปีค่ะ
0: โอเคสรุปคุณต้องผ่าที่ไหนครับโรงพยาบาลไหน
2: มีนัดผ่าที่รามาค่ะ
0: คุณรีบผ่าเลยครับ2ล้านคุณไม่ต้องเสียคุณถ้าเกิดกำไร2ล้านนะครับคุณอย่าไปเชื่อในแปลกกล้วยผ่าเสร็จแล้วมันเป็นแก่เขาเก่งมากเลยที่รามากว่าจะจบ MRI โอ้ยเรียนจนแก่แล้วครับไม่ใช่เรียน MRI มันง่ายจะตายมันต้องผ่านเลยรู้ไหม HGP ซะก่อนนะครับแล้วอายุรกรรมซะก่อนแล้วคาร์ดิโอซะก่อนแล้ว MRI คาร์ดิโอจนแม่ของลูกสาวผมบอกของลูกสะใภ้ผมมึงจะเรียนไปทั้งไหนวะเนี่ยพอแล้วเขาจะไม่เรียนไงตอนนี้นอนมันเรียนมันต้อง 20-30 ปีเนี่ยกว่าจะได้วิชานี้มาคุณต้องเชื่อเขานะครับสรุปคุณต้องเชื่อในรามาเท่านั้นนะครับนะผ่าก็ผ่าครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะดีกว่านี้อย่างมากมายส่วนแปะกล้วยก่อนผ่าสัก2อาทิตย์คุณจะงดกินไปก่อนนะครับสวัสดีครับต้องผ่านนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณหม
0: ออืมอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับผมพูดไปเนี่ยสงสารเนี่ยก็คนไม่มีอาการเนี่ยเขาไม่อยากผ่าอาจารย์เลยแต่เราบอกว่าเฮ้ยลองไปหาลูกสาวไป MRI สักครั้งเดียวว่ามันเป็นยังไงมันซ่อมตัวเองได้ครับแปะกล้วยเนี่ยมันลิมโฟไซต์มันซ่อมตัวเองได้เราก็ไม่กล้าพูดเราก็เกรงใจไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวไปยุ่งกับทางระบบเขาอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าเขาต้องผ่าครับเชิญเลยครับ
1: คือถ้าคุณหมอเขามีผลในการที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าคนไข้เป็นถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วทานยาละลายลิ่มเลือดทานยารักษาอยู่ประจำเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเลือดมันก็ไม่แข็งแรงหัวใจก็ไม่แข็งแรงแล้วถ้าหัวใจไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะทำให้ปอดไม่แข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ไม่ผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่โรคมันจะเดินหน้าไปเรื่อยแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการในคลินิกมากมายเกิดซึ่งสิ่งเหล่านี้มันลดคุณภาพชีวิตเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่หัวใจมันไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยถึงวันหนึ่งปอดก็จะไม่แข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเราต้องการให้คุณแม่เนี่ยใช้ชีวิตได้เป็นปกติมีสุขภาพแข็งแรงหัวใจแข็งแรงปอดแข็งแรงเนี่ยเราต้องเชื่อคุณหมอนะครับเพราะคุณหมอก็ทำผ่าตัดเนี่ยเขาต้องมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็การผ่าตัดอันเนี้ยทำไปแล้วมันจะดีขึ้นแล้วมันปลอดภัยนะครับมันไม่มีปัญหาหรอกครับมันไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อาการต่างๆที่เป็นเหนื่อยน้อยลงอะไรก็เดินได้ไกลมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือคนไข้ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์เจสันได้พูดได้บอกไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการพักผ่อนในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพราะพอถึงวันหนึ่งถ้าร่างกายเราแข็งแรงดีทุกอย่างแล้วเนี่ยค่าของเลือดมันดีขึ้นเนี่ยความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต่อไป
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062 5100 5666 6ถึง9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มโรคภัยนะคะเป็นมะเร็งนะคะเป็นเบาหวานไขมันสูงนะคะมีปัญหาเรื่องของไขมันที่มันอุดตันนะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยวันนี้การเสริมสร้างการดูแลสุขภาพนะคะถ้าเราปฏิบัติด้วยตัวเองตามคำแนะนำท่านก็สามารถที่จะอยู่กับโรคภัยได้อย่างมีความสุขจะปรึกษาทีมแพทย์โทรศัพท์ไปที่0813346666จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปดูแลคนที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังสาวสันกำแพงเสียงยุยยัดเยอะรักขมที่สันทรายจากเสียงของยอดรักสลักใจค่ะ

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะถ้าเรายังอยากที่จะไปไหนมาไหนสามารถที่จะไปด้วยตนเองได้นะคะบางคนไปซื้อกับข้าวไปตลาดทำอาหารดูแลตัวเองได้เนี่ยนะคะเราต้องรักษาในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อเราไว้โดยเฉพาะเรื่องของขาแข้งที่เราจะต้องเดินเหินคล่องเนี่ยนะคะการเดินเที่ยวเนี่ยเราอาจจะต้องลุกนั่งสบายฮะบางคนไปทำบุญเนี่ยนะคะต้องนั่งเก้าอี้นั่งพื้นไม่ได้ลุกไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนก้าวขึ้นรถได้สามารถไปไหนมาไหนได้เนี่ยนะคะกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยมันสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินบ่อยๆทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกน่องนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเดินเหินได้คล่องนะคะถ้าเราไม่ได้ฝึกแบบที่เวลาออกกำลังกายแล้วเนี่ยการรักษามวลกล้ามเนื้อในการทำแรงต้านเนี่ยนะคะมวลกล้ามเนื้อมันจะลดลงเราก็จะทำให้เราเดินไม่คล่องเดินไม่ได้นะคะมีปัญหาเมื่อยแล้วก็ไม่อยากไปไหนนะคะบางทีจะลุกจะนั่งยังลำบากเนี่ยนะคะเคยได้ยินเขาพูดว่าลุกโอยนั่งโอยนะคะมาไว้ผู้สูงอายุแต่เราสามารถที่จะฝึกในคนวัยที่กลางคนขึ้นไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวทำง่ายๆบางคนก็อาจจะเป็นซิทอัพนะคะนั่งเก้าอี้ฝึกเวททำสัก 2-3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะทำให้มวลกล้ามเนื้อเราไม่หายไปจากที่เราเสริมโปรตีนแล้วเนี่ยเราต้องฝึกออกกำลังกายเดินบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยในวัย70ปีขึ้นไปเนี่ย80ปีอาจจะมีไม้เท้าแล้วก็ได้มันก็ช่วยพยุงนะคะถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่รีบสลายเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถไปไหนมาไหนได้คล่องตัวการที่เราเดินอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยนะคะคนที่นั่งรถแล้วไปทำงานเลยนะคะแล้วก็นั่งนานๆกลับมาก็นอนโซฟากินอาหารก่อนนอนอย่างเงี้ยมันก็จะสะสมในรูปแบบของน้ำหนักตัวที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ท่านอ้วนแล้วหรือยังฮะก็ดูส่วนสูงกับน้ำหนักถ้าผู้ชายเนี่ย110ลบด้วยน้ำหนักตัวผู้หญิง100ลบด้วยน้ำหนักตัวนะคะเราก็จะรู้เกณฑ์ว่าเราควรจะหนักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามดูแลนะคะให้รูปร่างเรากระชับมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะการดื่มน้ำ1แก้วก่อนอาหารทานผักที่หลากหลายชนิดให้มันมากขึ้นสักครึ่งจานนะคะแล้วกินผลไม้ที่ชนิดไม่หวานในรายที่เป็นเบาหวานต้องระวังนะคะแล้วการกินโปรตีนกินเนื้อสัตว์กินพวกแกงส้มต้มยำนะคะกินเนื้อปลาเนื้อไก่นะคะใครที่ชอบอาหารเมนูต้มยำน้ำใสนะคะกินปลานึ่งมะนาวนะคะหรือว่ากินอาหารที่มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีกล้ามเนื้อไม่ให้มันรีบสลายไปเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราการเคลื่อนไหวร่างกายการเดินเหินคล่องขึ้นนะคะดูแลสุขภาพร่างกายเสียแต่วันนี้นะคะไม่มีอะไรที่สายเกินไปวันนี้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตจากที่เราไม่เคยออกกำลังกายเราก็ไปเดินนะคะเริ่มแต่วันนี้เลยนะคะใครที่ออกไปตากแดดบ้างนะคะใช้ชีวิตการเดินการใช้พลังงานในระหว่างวันไม่เกิดการสะสมไม่เป็นภาวะโรคอ้วนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานเนี่ยท่านปรับไลฟ์สไตล์เรื่องการกินการนอนเป็นเวลานะคะและออกกำลังกายสม่ำเสมอเราต้องไม่เครียดนะคะมันจะทำให้ค่าของน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยลดลงเสริมด้วยไวท์เฮิร์บได้นะคะไวท์เฮิร์บเป็นสมุนไพรที่มีมะระขี้นกมีผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะวันนี้ท่านใดสนใจจะสั่งซื้อไวท์เฮิร์บขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีมีแปะกล้วยตราไวกิ้งไปกินคู่กันเพื่อดูแลหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมเร็วดื่มกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ามีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้สบายใจนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ฟังในฝันนะคะทูลทองใจคนสุดท้ายจากเสียงผ่องศรีวรนุชเด็กท้องนาจากละอองดาวโสธรบุญค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงท่านฟังอยู่วปท. AM 792ขณะนี้นะคะซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะซึ่งแพทย์ผู้มีประสบการณ์นะคะรักษาผู้เจ็บป่วยก็มาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะฟังได้ที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ยานเกราะ FM 91.5 กองทัพไทย101และก็ในเครือข่ายของ KCS Radioรวมทั้งทาง www.kcsstudio.online นะคะเข้าสายปรึกษาทีมแพทย์นะคะที่0813346666ช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยท่านก็จะได้ฟังท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะมาตอบปัญหาสุขภาพหรือใครจะแวะไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญท่านก็โทรไปสอบถามนัดแนะวันเวลานะคะใครที่มีปัญหาความเสื่อมเรื่องของมวลกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการดูแลเรื่อยสมุนไพรเนี่ยกับการใช้หยูกยาต่างๆที่มีแพทย์ดูแลท่านไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญพบคุณหมอได้นะคะหรือท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งสะดวกสบายจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ที่ได้แปะกล้วย2เม็ดแล้วคนเป็นเบาหวานดื่มได้แล้วก็มีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานไขมันสูงนะคะมีภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยการลดพุงลดโรคจะช่วยทำให้ค่าเบาหวานความดันลดลงจะได้ปรับยาและใช้ชีวิตปกติได้นะคะท่านจะสั่งซื้อนะคะมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายโทรไปที่0625100560-569ค่ะฟังเสียงครวญจากเกาหลีจากสมศรีม่วงสอนเขียวเสียงเรียกจากหนุ่มไทยจากสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: 爸。กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: 081-334-6434แล้วก็64ตัวโอ้โถมาเยอะแยะนะครับเนี่ยท่านฟังรายการนี้นอกจากจะหัดร้องเพลงดังที่ศาสตราจารย์ดร.ในเพชรปิติว่าไว้อยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคไหนของประเทศยังอำนาจเจริญเนี่ยเอาอีสานอุบลอุดรมหาสารคามก็สามารถหรือโคร่งโคราชฟังได้ทั้งนั้นแหละครับร้องเพลงหรือจังหวัดจะร้องเพลงอยู่จังหวัดทางภาคเหนือก็ได้เชียงรายเชียงใหม่ทางใต้ก็ได้ภูเก็ตหาดใหญ่สงขลาเราก็สามารถฟังได้หมดสวัสดีครับรายการสุขภาพกับสิง
1: ห์หมอที่ว่ามือชา3นิ้วค่ะ
0: แ
1: ล้วหมอบอกว่า
0: ต้องผ่าตัด
1: เป็นอะไรหมอว่าเป็นอะไร
0: พังผืดพังผืดพังผืดไปรัด
1: หมอว่าเป็นเกา
0: เป็นเกาโอ้คนละเรื่องเลยเฮ้ยเดี๋ยวคุณไปตรวจเลือดหรือยังครับ
1: ตรวจแล้วค่ะ
0: เราค่าอยู่อีกเท่าไหร่ครับ
1: ไม่หมอไม่ได้บอกค่ะ
0: เดี๋ยวคือเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าเป็นเกาเนี่ยเกิดจากการมีกรดยูริกในเลือดสูงเกินไปจนเป็นผึกเป็นเกลือยูเรตสะสมในข้อทำให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับ
1: ร้อนแล้วก็บวม
0: อ๋อ
1: หมอฉีดยาให้แล้วตอนนี้การมาบวมตรงนิ้วกลางอีกมันทีนี้กับมือเท้าไม่ได้เลยค่ะบวมจังบวมอยู่
0: คืออย่างนี้นะคุณต้องเข้าใจว่าสาเหตุการเกิดเกาเนื่องจากกินอาหารที่มีพูรินสูงนะครับเนี่ยพูรินคืออะไรพูรินคือสารเคมีตัวหนึ่งนะครับทำให้เกิดกรดยูริกทำให้เกิดการเหมือนเวลาเอาไอเจาะดูที่ตรงมันบวมๆเนี่ยมันจะมีออกมาสีขาวๆนะครับแล้วเอาไปย้อมดูมันจะเป็นคล้ายๆกับ
1: ฝ่ามือนะสองฝ่ามือนะอุ้มมือ
0: นั่นนะฮะ
1: มันบวม
0: เนี่ยคืออย่างนี้คุณต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับคุณต้องรู้จักว่ากินเกากินยางยังไงก็ไม่หายหรอกครับถ้าคุณกินอย่างนี้นะครับนะคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนเหมือนพระพุทธองค์ว่าไว้คือว่าต้องรู้จักการกินอาหารที่มีพูรินต่ำอย่าให้มีพูรินสูงเป็นสารเคมีคุณจำไว้นะฮะพวกเนื้อแดงพวกเครื่องในสัตว์อาหารทะเลบางชนิดเนี่ยคุณต้องจำไว้ไหมนะครับถ้ากินพวกนี้มันจะเกิดอาการโทไฟขึ้นมานะครับไอ้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหวานมากๆเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตสเช่นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันสูงและโรคไตก็ถ้ามีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับปัจจัยของพันธุกรรมบางคนนี่เกิดจากพันธุกรรมก็ได้ส่วนมากนะครับที่โรคเการู้ทันสาเหตุวิธีการรักษาก็คือว่า 1. คุณต้องสังเกตดูว่าการกินสัตว์ปีกทุกชนิดห้ามปลาทุกชนิดกินได้เป็นปลาดุกทำให้เกิดพูรินสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยพอเป็นผึกเสร็จปั๊บมันจะกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อซึ่งเรียกว่าโทไฟหรือโทฟี่นะครับมันมีคุณสมบัติอย่างนี้รักษาไม่หายครับโดยการฉีดพวกคอนจิซินไปมันก็แก้ไขได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับการกินสมุนไพรแปะกล้วยเพื่อสร้างระบบภูมิขึ้นมาเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่คุณต้องหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับสิ่งที่แพ้ก็คือกินได้เช้า4เย็น4ครับแต่มันไม่หายนะครับนะคุณต้องกำจัด1สัตว์ปีกทุกชนิดห้ามกินยอดผักอ่อนๆกินไม่ได้นะครับยอดผักกระน้ายอดผักกระเฉดยอดผักมันมีพูรินสูงนะครับแล้วก็
1: ปลาดุกทานไม่ได้แล้วปลาดุกทานได้มั้ยคะ
0: ปลาดุกกินได้เป็นปลาดุกก็มีพูรินสูงครับ
1: ปลาหมึกก็ไม่ได้ใช่มั้ยคะ
0: คืออย่างงี้ปลาหมึกก็กินได้บ้างนะครับคืออย่างงี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าคุณต้องจำเป็นตัวเช่นพืชบางอย่างเนื้อบางอย่างที่กินแล้วเกิดอาการโทฟี่คืออาการปวดบวมแดงร้อน คุณต้องจำเป็นตัวไปนะครับหลักๆ ก็คือว่าสัตว์ปีกทุกชนิดห้ามเช่นเป็ดพวกไก่พวกไก่พวกเป็ดพวกห่านเนี่ยเนื้อมันกินไม่ได้เลยแล้วเครื่องในสัตว์ทุกชนิดห้ามนะครับไม่ว่าตับไตไส้พุงหัวจุงหัวใจกระเพาะทั้งหลายแหล่นะครับเราคุณต้องจำว่าอาหารทะเลเนี่ยเป็นพวกหอยปลากุ้งปลาซาดีนพวกปลาทูนี่ก็มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับไม่ควรกินสัตว์เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูที่ติดมันมากๆก็ควรจะหลบหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่แปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนพวกแฮมเนี่ยก็ไม่ควรกินนะครับแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดพวกเบียร์พวกเหล้าเพราะมีโปรตีนและส่งผลต่อการขับกรดยูริกออกมาทางไตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเป็นสิ่งที่เป็นยานะครับอาหารเป็นยาคือยาพิษคุณจำไว้สัตว์ปีกทุกชนิดเครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะครับแล้วอาหารทะเลส่วนใหญ่เช่นปลาบางชนิดก็กินได้บ้างนะครับคุณต้องกินลองกินดูถ้าเกิดชิมดูถ้ามันเกิดอาการทัวร์ไฟหลังจากนั้นสัก 5-6 ชั่วโมงเนี่ยต้องจำเป็นตัวนะครับพวกอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนนี่ก็ห้ามนะครับนะเนี่ยนั่นแหละมันยากในการคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยละเว้นพวกยอดผักอ่อนๆเช่นยอดผักคะน้ายอดผักหวานยอดผักบุ้งจีนหน่อไม้ฝรั่งดอกกระหล่ำสตอกระถินชะอมผักขมเนี่ย
1: ยอดตำลึงทานได้ไหมครับ
0: ไม่ควรกินยอดแต่กินใบได้ครับแต่ยอดคุณจะไปกินนะครับยอดผักทุกชนิดห้ามนะครับแต่ว่ามีอยู่ทฤษฎีหนึ่งบวกกินได้คือว่ากินได้ไม่ได้ถ้าคุณสังเกตดูนะครับถ้ากินอะไรก็ตามนะที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้เนี่ยเราเกิดอาการบวมเนี่ยอันนั้นเป็นเกี่ยวกับการแพ้นะครับคุณต้องจำเป็นตัวไปนะครับต้องจำเป็นตัวไปและจำดีที่สุดคุณต้องจำว่าอะไรที่มันกินได้ที่ไม่มีอาการทัวร์ไฟส่วนยาแผนปัจจุบันก็แก่เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองแหละครับนะอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วย
1: แต่กล้วยมันจะหายไหมครับอาจารย
0: ์ไม่หายไม่มีทางหายแต่ถ้าไม่แน่นะฮะต่อไปถ้าคุณสร้างระบบภูมิดีมันอาจจะหายได้เหมือนกับเบาหวานนะครับนะไอกลุ่มอย่างคุณไอเนี่ย กระฉอกก็หายไอแต่ถ้าคุณต้องจำเป็นตัวว่าอะไรที่กินได้นะครับเพราะมีโปรตีนต่ำทำให้การผลิตยูริกมันน้อยนะครับเช่นคุณอาจเทพก็ได้ฟักทองฟักเขียวแฟงน้ำเต้าแตงกวา
1: ทานได้ใช่ไหมคะ
0: กินได้ครับกินได้พวกบวบเหลี่ยมพวกบวบหอมพวกสควอชพวกบีทรูทพวกมันฝรั่งนะครับพวกมันเทศมันหวานกินได้นะครับเนี่ย คุณต้องจำว่าควรจะกินอะไรนะครับควรจะไปจำว่าแพ้อะไรมันทั้งนั้นแหละครับ
1: แล้วอีกนานไหมคะเนี่ยมันจะหายเนี่ย
0: ไม่หาย
1: ค่อยชั่ว
0: ไม่หายมันจะทุเลาลงนะฮะแล้วคุณมันออกกำลังกายนะครับเพื่อการสร้างระบบภูมิให้มันต่อต้านพวกโปรตีนที
1: ่เดิน
0: ต้อง
1: เว
0: ีย
1: งแขนต้องแรง
0: นะก็ได้เออได้ครับทีนี้อาหารสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาต์นะครับเช่นที่มีกรดที่ทำให้เกิดการสะสมกรดยูริกมันไม่สูงเช่นนะครับก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดคุณต้องสังเกตดูเองนะครับแหมถ้ามัน
1: หลายปีแล้วค่ะทำงานอยู่ค่ะบวมสองข้างเลยต้องไปฉีดยาและฉีดยาเห็นมันก็ดีขึ้น
0: เขาฉีดพวกไอ้คอนจิเซียนอยู
1: ่
0: คุณต้องตรวจเลือดดูนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรวจเลือดดูหาค่ายูริกของคุณเนี่ยค่ายูริกเท่าไหร่คุณต้องรู้นะฮะต้องรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: โรคพวกนี้มันเกิดจากการโภชนาการนะครับอาหารเกาที่เป็นเกาคุณจะกินอะไรนะฮะที่จะพวกทานผักที่โตเต็มใบแล้วไม่ทานต้นอ่อนของพืชผักนะครับผักอ่อนๆไม่ควรกินนะครับแม้ทั้งผัก ผักอ่อนๆเช่นว่ามันจะไม่แก่เต็มที่คุณกินมันอาจจะเกิดอาการโทฟายได้นะครับเนี่ยแนะนำให้ทานผัก3กลุ่มดังต่อไปนี้ครับคุณลองกินดูนะครับนะแต่มันจำไม่ไหวแล้วครับคุณต้องจำอะไรที่คุณกินได้ดีกว่านะครับคุณจดไปเลยไปจดจำได้ตอนแรกก็ชิมดูก่อนนะฮะแล้วเราชิม
1: จำได้บางสิ่งบางอย่างค่ะ
0: คุณจดไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันบางทีเนี่ยมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของการกินนะครับบางทีเนี่ยกินคุณจำไว้ว่าไอ้พวกที่มีพูลินสูงเช่นเนื้อแดงเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลบางชนิดนะครับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง
1: สัตว์เนื้อแดงทุกชนิดไม่ค่อยดีทานนะคร
0: ับไม่กินกินแล้วก็บวมเลยฮะเช้ามาตื่นมาคุณคลานสีเท้าเลยครับเนาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะยิ่งฟรุกโตสสูงเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิดห้ามนะครับและแอลกอฮอล์พวกเบียร์พวกเหล้านี่ห้ามแล้วโรคที่น่ากลัวสำหรับคนเป็นเกาคือโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงคุณจะปวดสะบักช่อเลยครับนะเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมครับเป็นโรคไม่ติดต่อหน่อยนะ
1: 56ค่ะ
0: แล้วสูงเท่าไหร่
1: สูง155ค่ะ
0: เออดีแล้วนะครับดีแล้วกินแปดกล้วยเช้า4-4แล้วหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับเพราะมันสร้างระบบภูมิไม่ดีขึ้น
1: 2เม็ดเย็น2เม็ดค่ะ
0: เพิ่มดีกว่าเช้า4-4พอมันดีขึ้นสร้างระบบภูมิดีขึ้นนะครับมันสามารถต่อต้านสารพวกพูลินได้เนี่ยคุณค่อยๆลดเหลือเช้า2-2
1: เพิ่มเป็น4แล้วคะ
0: ใช่เพิ่มเป็น4ดีกว่าครับเนาะ
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: ที่โทรมาไม่ใช่อะไรก็มือไม่หลังเข้าห้องน้ำมือมันต้องเท้านี่มือเท้าไม่ได้เพราะมันเสียวเก็บก็เป็นการใจ
0: มันเสียวเพราะว่ามันมีผึกนะมันเหมือนกับเรือใบที่เขาวางสลับรถบรรทุกให้มันเหยียบให้มันยางมันแตกนะฮะมันเป็นแหลมๆทุกด้านเลยครับแหลมทุกด้านเป็นประมาณ8เหลี่ยมนะครับนะแหลมทุกด้านเลยคุณเหยียบงั้นมันแทง
1: มัน
0: ไม่ได้เลยปวดเกานี่ทรมานมากๆเลยครับแล้วเป็นโรคที่ต้องรักษาตามอาการ
1: ถ้ามันจะเป็นมันจะคันบ่อยๆนะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: ดังมือ
0: ใช่มันจะคันก่อนครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทำไมหมอเขาไม่อธิบายอย่างนี้
1: หมอพอดีไปเจอหมอคนใหม่ค่ะก็เลยไม่ได้ไปเมื่อวันคืนเองเป็นได้4วันก็เลยไปหาแล้วเขาเอาเลือดไปตรวจเขาบอกว่าเป็นเกาก็รอ
0: ทำไมคนก่อนเขาไม่บอกตั้งนานนะฮะเมื่อ4-5ปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ตรวจเรื่องเราบอกว่าเป็นเกาเพราะการรักษาเกาการรักษาโรคปวดข้อมันคนละเรื่องเลยนะครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยปวดทุกข่าวบวมสองข้างเลยก็ไม่ทราบว่าเป็นเกาทีนี้ข่าวหายมาตั้ง10 กว่าปีแล้วครับก็เลยไม่ได้สนใจแล้วมันนี่มาเป็นที่มือเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไร
0: เอ้าตอนนี้รู้แล้วนะครับคุณก็เปิดดูใน Google นะครับเปิดเป็นไหม
1: ดีค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ครับเปิดใน Google ดูนะครับแล้วก็อาหารสลับคนที่เป็นโรคเกานะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือคุณต้องเข้าใจครับโรคที่น่ากลัวตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี้คือมะเร็งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันไขมันสูงก่อให้เกิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยน้ำตาลเกิน100แต่ไม่เกิน126นะครับคือโรคอ้วนถ้าเกิด126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110นะครับเช่นว่าสูง160น้ำหนักไม่ก็ไม่ควรเกินลบได้110ไม่ควรเกิน50ถ้าผู้ชายลบได้100เช่นว่าสูง170ลบได้100ก็ไม่ควรเกิน70นะครับถ้าเกินจาก70สัก 5% 10% ถือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนนี่ตายมากกว่ามะเร็งนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดความดันก่อให้เกิดเบาหวานก่อให้เกิดไขมันในเลือดสูงไตวายข้อเข่าเสื่อมนิ่วในถุงน้ำดีมะเร็งบังเรงโอ้ยเยอะแยะไปหมดโรคอ้วนเนี่ยนะครับเส้นเลือดสมองตีบแตกโอ้ยผัวทิ้งอะโรคอ้วนนอนกรนก็โรคอ้วนหยุดหายใจบางขณะก็โรคอ้วนนะครับตายมากกว่ามะเร็งคือโรคอ้วนนะครับผิดอีกผมจะเลื่อนโรคอ้วนเป็นอันดับ2เลื่อนมะเร็งอันดับ3คือโรคที่ ไม่รู้จักตัวเองครับไม่ได้สนใจตัวเองไม่รู้จักสนใจแต่ชาวบ้านเขาสนใจแต่ประเทศเพื่อนบ้านแต่โรคที่น่ากลัวที่สุดไม่รู้จักตัวเองตายอันดับหนึ่งเลยครับปล่อยได้ยังไงโรคอ้วนปล่อยได้ยังไงเป็นเบาหวานปล่อยยังไงเป็นไขมันสูงโดยไม่รู้จักการรักษาที่ถูกต้องโรคตายอันดับหนึ่งของโลกทั่วโลกเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักตัวเองส่องกระจกทุกวันยังไม่รู้จักตัวเองเลยเป็นโรคอ้วนก็ไม่รู้จักเป็นเกาก็ไม่รู้จักตายมากที่สุดอันดับสองคือโรคอ้วนตายมากที่สุดคือโรคไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักว่าทำยังไงอันดับสองคือโรคอ้วนอันดับสามค่อยตกจากการแข่งขันจากเป็นแชมเปี้ยนอันดับหนึ่งกลายเป็นตกอยู่อันดับสามคือมะเร็งครับอันดับสี่คือโรคหลอดเลือดท่อเลือดในสมองตีบหรือแตกอันดับสามนะครับที่มันเลี้ยงเหมือนคุณผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมันตีบอ่ะแก้ไขยังไงคุณต้องรู้จักตัวเองให้มากกว่านี้เขาเป็นเกาก็ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ยังโชคดีคุณลองถามในลุง Google ดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคืออะไรคุณต้องรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นโรคเกาเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเกิดจากความบกพร่องของตับอ่อนนะครับที่ไม่สามารถย่อยสลายพวกพูรีนได้จนกลายเป็นผึกยูริกแอซิดผึกเวลามันเข้าไปในร่างกายมันก็เหลวๆขาวๆนะครับแต่เหลวๆขาวๆเนี่ยถ้าเอาไปย้อมดูนะครับเอาไปย้อมสีดูนะครับมันจะเป็นรูใบครับมันแหลมทุกด้านเลยครับแหลมๆแหลมๆมากๆด้วยนะครับแหลมแปดเก้าเหลี่ยมอะแหลมแหลมเป็นเช่นว่าก็เหมือนกับจะว่าปลาดาวก็ไม่ใช่มันเหมือนกับแหลมซ้ายขวาเยอะหน่อยเป็นเรือใบอะเวลาไปวางปั๊บมันจะตั้งแหลมก็ชี้จี้ถึงไปที่เข่าที่นิ้วมือเนี่ยโอ้ยตัวแสบแล้วมีอาการสำคัญคือมันร้อนครับมันต่างกับลุงมาตอยนะครับรักษาคนละเรื่องเลยนะครับนะปวดข้อเหมือนกันแต่ลุงมาตอยส่วนมากจะเป็นข้อใหญ่ๆเกาส่วนมากจะเป็นข้อนิ้วข้อมืออาจจะมีข้อเข่าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ข้อนิ้วโอ้โหการปวดเข่านี่มันทำให้มันเป็นคุณสมบัติของโรคนะครับคุณอยากจะกินเครื่องในอยากจะกินอาหารอะไรที่มันทำให้ปวดมันเป็นพฤติกรรมของโรคที่ต้องการทำให้คุณเนี่ยอยากขึ้นมาทำให้คุณอยากจะกินเครื่องดื่มชูกำลังอยากจะกินพวกเป็ดอยากจะกินเครื่องในหมูตับกระเพาะไอ้พวกนี้เป็นสัญชาตญาณนะครับคืออยากกินของอะไรที่มันแสลงอะที่มันเกิดอาการโทไฟอะทำให้เกิดข้ออักเสบมันอยากจะกินเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมของโรคนะครับมันห้ามใจนี่มันห้ามยากเหมือนคนเป็นเบาหวานอยากจะกินข้าวสักสองกะละมังอยากจะกินชานมไข่มุกอะใส่น้ำตาลสักสิบช้อนเนี่ยโอ้โหใส่ครีมเทียมไปต่างหากก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วหวานเนี่ยคุณแก้ไขต้องแบบ IF แบบไทยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเรียนแพทย์ปี2ขนาดนี้ครับแพทย์ยังไม่ได้เรียนกับการโภชนาการเลยนะครับแค่เรียนเรื่องโรคเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่รู้จักจนอาจารย์หมอปิติเนี่ยตั้งคณะแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยว่าเรื่องการกินการออกกำลังกายยังไงจบไปแล้วทำอะไรได้พูดให้คอแตกก็ไม่ได้สตังค์นะครับอย่างนี้ได้สักคิดเขา500เขาก็ด่าแล้วไม่ให้วิตามินมากินไม่ใ ไม่มีหัตถการเนี่ยเพราะฉะนั้นหมอทางด้านอรุมาโตเนี่ยน่าสงสารโอ้ยเป็นโรคพวกนี้มันปวดปวดแบบผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นโรคเกาเนี่ยเขาชอบไปกินเป็ดย่างพูนสินทั้งที่รู้ว่าพอกินเสร็จคืนนี้สักทุ่มสองทุ่มเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้นะบวมจับดูร้อนยังก็โอ้โหคานก็เจ็บอยู่เฉยๆก็เจ็บปวดเกานี่มันทรมานมากๆนะครับไปหาหมอก็ให้ยาแก้ปวดพวกคนจิตเสียนกันมาก็แค่นั้นไม่มียารักษาครับไม่ใช่การหลบหลีกเลี่ยงรู้จักกินอะไรที่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีพูลีนก็ไม่ใช่กินอะไรที่ไม่เกิดอาการโทไฟปวดบวมแดงร้อนที่ข้อก็แล้วกันนะครับพูดต้องพูดให้เขาเข้าใจการกินแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้การอักเสบดีขึ้นขณะที่เป็นเกาปวดน้อยลงนะครับเพราะเลือดไปถูกซัพพลายบริเวณนั้นแต่คุณต้องหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เช่นยอดผักอ่อนๆเครื่องในสัตว์ทุกชนิดสัตว์ปีกทุกชนิดมีโพลีนสูงมากๆปลาทุกชนิดกินได้เป็นปลาดุกมีพูลินสูงนะครับคุณลองกินดูสิบวมเลยโอ้โหนัดกับแฟนไว้พอแฟนเขาไปกินปลาดุกบวมเลยคานก็ไม่ได้ปวดหน้าดูเลยน่าสงสารมากๆนะครับเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกินแปะกล้วยชาวสี่ยันสี่เป็นทั้งเกาหรือลุมมาต่อยก็ได้ครับก็กินแปะกล้วยเหมือนกันนะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะไม่มีใครที่อยากจะอยู่กับภาวะการเจ็บป่วยนะคะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะคะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านสามารถเข้าสายหน้าใหม่ปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666วันนี้ใครก็สามารถจะเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงได้ถ้าเราดูแลตัวเองและมีความรู้ความเข้าใจนะคะวันนี้ส้มเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสนใจสั่งซื้อนะคะโทรไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าเป็นต้นไปหมายเลขโทรศัพท์คือ0860050560-569ฟังเพลินพรมแดนนะคะจากเพลงอย่าลืมเมืองไทยค่ะหนุ่มนารอนางจากเสียงของไวยพจน์เพชรสุพรรณ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะในวันเวลาที่เราเหลืออยู่กับชีวิตในโลกใบนี้เนี่ยสำคัญนะคะแต่เราต้องอยู่อย่างแข็งแรงนะคะรักษาความอึดของหัวใจให้ทำงานให้ดีปอดแข็งแรงนะคะเดินได้เราก็ดูกำลังขาที่แข็งแรงของเราเนี่ยนะคะถ้าเราเดินรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็พักก่อนนะคะเวลาไปเที่ยวเราจะรู้เลยว่านะคนอื่นเขาเดินได้แต่บางทีเนี่ยเราต้องนั่งพักบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าการทำงานของระบบการไหลเวียนเรื่องของหัวใจเรื่องของปอดเนี่ยออกซิเจนเนี่ยไปให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันก็ไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามนะคะเวลาที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เราจะเห็นเดี๋ยวนี้มีผู้สูงอายุนะคะแบกกระเป๋าไปกับเพื่อนเงี้ยนะคะไปเที่ยวไปอยู่ในที่อากาศดีๆไปทานอาหารอร่อยไปสวนเสเฮฮานะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าเราเดินได้นานขึ้นไม่เป็นภาระเราก็ยังสามารถที่จะไปไหนมาไหนนะคะอาจจะเสริมสร้างสุขภาพในส่วนนี้ไว้ด้วยกันบางคนไปเต้นแอโรบิกช่วงเย็นเนี่ยก็เต้นกับรายการสุขภาพเกษียงเพลงช่วงคุณสุจิราเขาเปิดเพลงที่คลื่นต่างๆของสุขภาพเกษียงเพลงเนี่ยท่านก็ออกแบบท่าเต้นอยู่ที่บ้านนะคะเพราะการออกกำลังกายเนี่ยการเดินการวิ่งเดินสลับช้าการนั่งบนเก้าอี้เนี่ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายในการทำเป็นเซตหรือว่าเต้นแอโรบิกก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นจะเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำจะเต้นนะคะสัก1สัปดาห์เนี่ย150นาทีวันนึงอ่ะจะได้สัก20นาที30นาทีเนี่ยแต่เราทำทุกๆวันมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราจะต้องทำให้หัวใจเราเนี่ยแข็งแรงแล้วร่างกายเราก็จะมีความฟิตนะคะที่จะเดินเหินได้คล่องนะคะไปไหนมาไหนได้นะคะเวลามีเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันถ้าเราไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเป็นภาระของใครสมองยังดีนะคะยังจดจำแม่นไม่เป็นอัลไซเมอร์หลงๆลืมๆพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีร่างกายที่มันเสื่อมสภาพลงหลายคนก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของกลุ่มโรคประจำตัวได้นะคะแต่เราต้องรักษาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องดูแลตัวเองวันนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดไม่แข็งแรงนะคะพยายามออกกำลังกายดูแลสุขภาพและเสริมแปะกล้วยตราไวกิ่งนะคะจะทำให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะและต้องการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานก็ดื่มได้กล่องนึงของกาแฟจะมี15ซองคนที่เป็นเบาหวานนะคะดื่มได้สบายใจไม่มีน้ำตาลผสมนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกล่องนึง15ซองเนี่ยราคา260บาทส่วนไวเฮิร์บก็เป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดที่มีผักเคียงดานะคะมีสารสกัดจากมะระขี้นกมีแมกเนเซียมมีซิงค์แร่ธาตุสังกะสีและมีโครเมียมที่เป็นแร่ธาตุสารอาหารสำคัญไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปลดความอยากอาหารลงนะคะไปเพิ่มการเผาผลาญได้มากขึ้นวันนี้สั่งซื้อไปที่หมายเลขโทรศัพท์0625100560-569ค่ะมาฟังเพลงที่ยุคสัก40ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเพลงนี้โด่งดังถือว่าดังมากๆในทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีท่านที่ร้องเพลงนี้เวลาที่มีงานสังสรรค์พบปะนะคะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืออันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งประจำชาติเขาคาดได้ใครๆเวลาร้องเพลงครูก็จะร้องเพลงนี้ได้นะคะเสียงของสรเพชรพินโยกับน้องนุชดวงชีวันและให้ฟังยอดรักกับสุนารีรักน้องเบาๆรอยรักรอยมันทินจากเสียงของไพรวันลูกเพชรค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะคนรักตัวเองคนรักสุขภาพใครๆก็สามารถที่จะแข็งแรงได้นะคะวันนี้ถ้าการทรงตัวเรายังดีเดินคล่องกินอาหารดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะสายตาระบบประสาทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการที่เราต้องเอาใจใส่ให้มากขึ้นนะคะถ้าใครที่เป็นเบาหวานถ้าท่านมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของชาตามประสาทมือเท้าสายตาพร่ามัวปัสสาวะบ่อยๆนะคะเราต้องลดค่าน้ำตาลในเลือดปรับพฤติกรรมทำไทย IF food นะคะคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะที่ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านแนะนำให้ทานสัก2มื้อนะคะแล้วกินผักให้มากขึ้นกินข้าวกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงเพื่อที่จะได้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลและการเสริมด้วยโปรตีนทุกมื้อจะทำให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงจะทำให้เราเดินเหินคล่องเคลื่อนขึ้นนะคะปัญหาทุกวันนี้ของคนที่บางครั้งอาจจะมีปัญหากระดูกทับเส้นนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้บางคนเนี่ยนะคะร่างกายอ่อนแอก่อนอายุจริงอีกบางคนแข็งแรงจนถึงบั้นปลายชีวิตอยู่ที่การใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะพยายามที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราก็เป็นคนไทยที่แข็งแรงได้ถ้าเราตื่นเช้ามานะคะดื่มน้ำสัก 1-2 แก้วและยืดเหยียดร่างกายอาจจะปั่นจักรยานบกอยู่ตรงที่นอนนะคะถ้าเดินเหินคล่องเนี่ยหรือว่าคนที่มีปัญหาเริ่มอ่อนแรงเนี่ยมีตัวช่วยในการนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ทำท่าออกกำลังกายนะคะยกขาเซตละ10นาทีหรือว่าการที่เขย่งปลายเท้านะคะรวมทั้งหลังอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยท่านพยายามที่จะเขย่งปลายเท้าหรือว่าเดินสัก10นาที15นาทีถ้าเราทำได้ทั้ง3มื้อเนี่ยวันนึงก็เดินได้30นาทีแล้วนะคะการดูแลเนี่ยอยู่ที่เราปรับพฤติกรรมอยู่ที่วิถีชีวิตของแต่ละท่านนะคะท่านตื่นนอนเนี่ยท่านอาจจะรีบไปทำงานบางคนลืมอาหารเช้าด้วยพอทำงานเสร็จกินตอนเที่ยงนั่งหลับสักงีบอีกนะคะยังติดชาไข่มุกของหวานหวานน้ำอัดลมเนี่ยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงที่เราควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราสามารถที่จะจำกัดปริมาณการกินกินอาหารเป็นมื้อได้จะได้ไม่ต้องไปปักปากกาที่เขาฮิตกันตอนนี้เนี่ยนะคะการที่มีการลดน้ำหนักที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยบางครั้งมันจะอาจจะเกิดโยโย่เอฟเฟกต์ได้นะคะคนละแต่เราแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราจะทำอะไรที่นอกเหนือไปจากการควบคุมอาหารเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาแพทย์อยู่ในความดูแลนะคะแต่ใครที่สามารถเลือกสารอาหารการกินเป็นจำกัดปริมาณการกินได้เนี่ยใช้เวลานะคะบางคนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยลดไป10กิโลเนี่ยนะคะค่าเบาหวานความดันมันจะลดลงตามถ้าเราลดน้ำหนักได้ 5-10% เนี่ยค่าเหล่านี้จะลดลงได้นะคะคนเราค่า A1C ต้องไม่เกิน 6.5 น้ำตาลปลายนิ้วต้องไม่เกิน126ถ้าเป็นเบาหวานต้องปรับพฤติกรรมนะคะแล้วท่านจะเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสักหนึ่งแคปซูลนะคะจะทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดวันนี้จะสั่งซื้อไวเฮิร์บแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวเนี่ยท่านสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรไปที่062-5100-560-569ค่ะฟังเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะดาวเรืองดาวโรยช่วยน้องทำนาจากไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาก
1: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชาบิ๊กกาแฟฟังจังคำต้องกินกาแฟ
4: ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
0: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงออกไปหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยมีตำนานเขาบอกว่าเออผมมีคู่หนึ่งย้ายไปอยู่โน่นย้ายไปอยู่สามแยกไฟฉายเดี๋ยวนี้เป็นสี่แยกแล้วเออมีลูก3 คนนะครับเราย้ายไปอยู่ที่101101มันต้องมีลูก100 คนสิก็เลยไม่กล้าย้ายนี่เขาเล่าเรื่องขำขันนะครับอย่าไปเชื่อในโชคลางอย่าไปเชื่อตัวเลขอย่าไปเชื่อการเสกการเป่าดังที่ฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์เมื่อสมัยก่อนนี้เชื่อในการปลุกเสกรถน้ำหมากรถน้ำมนต์เชื่อในอิทธิฤทธิ์แต่งตัวบิลิเกเหมือนเทวดาออกมาปราบโรคให้คนกราบไหว้ฮิปโปเครติสเมื่อ 2,000 ปีเศษได้กล่าวไว้ว่าสู่เจ้าจงอย่าไปเชื่อจงต้องมีการตรวจมีการวิเคราะห์โรคเสียก่อนสมัยก่อนเนี่ยมีแต่พ่อมดแม่มดปลุกเสกรถน้ำหมากรถน้ำมนต์มีแต่ตั้งองค์เป็นผู้วิเศษเป็นพ่อมดแม่มดรักษาได้ทุกโรคเสกเป่าสาบงสาบานโอ้สารพัดเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: อยู่ที่ดินแดงคอนโดดินแดงค่ะ
0: ฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
1: ฟังมาตั้งอายุ30แล้วตอนนี้80แล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยฟังต้อง50กว่าปีตั้งแต่เริงราตรีเนี่ย
1: ตั้งแต่สาวๆเลยค่ะ
0: โอ้ย
1: แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ทายเพราะมันต้องเป็นเบาหวานมาเป็นเบาหวานมา3-4ปีเนี่ยฟังดูก็มันกุ้มใจมันเครียดจริงยังไงก็ไม่หายจริงยังไงก็ไม่หาย
0: เดี๋ยวก่อนนะช่วยปิดวิทยุก่อนนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ76
0: น้ำหนักส่วนน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก69ส่วนสูง151ค่ะ
0: 151น้ำหนักเท่าไหร่นะ
1: น้ำหนัก69ค่ะ
0: ส่วนสูง
1: ส่วนสูง151ค่ะ
0: น้ำหนักควรจะ40-41ต้องลดน้ำหนักอีกต้องเกือบ20กิโล
1: ไม่ใช่ลงไป4โลนะใช่ไหมท่านฟังตามคุณต้องหมอพูดนะ
0: ต้องลดต่อฮะต้องลดต่อฮะ
1: ตอนนี้ลดต่ออยู่เนี่ยโซมอยู่ในโหยหา
0: ของไม่เลยฮะลดโดยการกินผักผลไม้กิน
1: ก็ผักผลไม้เนี่ย
0: เอาละอันนี้ก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นก็ให้เดือนนึงดูประเมินผลนะครับว่าเกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมียหรือเปล่าในเมื่อไม่เกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมียเนี่ยก็กินต่อได้เลยครับเนี่ยอ
1: าการมันเป็นยังไงครับ
0: สั่นสะเทือนหน้าซีดกินคู่กับยาแผนปัจจุบันแล้วหน้าซีดหน้าเซียวทำท่าไม่มีแรงนะครับน้ำตาลในเลือดต่ำเขาเรียกว่าไฮโปไกลเซเมียต้องหยุด
1: ฉันเคยซื้อมาทีทานทีแผงแล้วนานแล้วนะ2 เดือนแล้วนะแล้วก็หายไปตอนนี้ไปตรวจใหม่ที่ไปเจอน้ำตาลเยอะหมอว่าก็เลยมาซื้อมาทานอีก2 แพ็ค
0: แล้วตอนนี้อายุขนาดต้องลดน้ำหนักด้วยนะฮะลดอีกบ
1: าง อายุ78
0: สูงเท่าไหร
1: ่สูง151ค่ะ
0: น้ำหนักควรจะไม่เกิน41ไม่เกิน45
1: น้ำหนัก69ค่ะ
0: 69ต้องลดอีก
1: ธรรมดามัน75นะมันลงมาแล้วนั่น
0: ลดต่อไปอีกฮะลดต่อไปอีกเท่าที่ทำได้นะครับนะอย่าไปเครียดนะครับลดต่อไปอีก
1: ยาตัวนี้สถานมีอาการยังไงเลิกใช่ไ
0: ห
1: มคะ
0: ไม่ฮะยาถ้ามีอาการก็เวลากินสมมติว่าเรากินยาแผนปัจจุบันนะฮะกินพวกกลูโคฟาสเรากินวันละกี่มื้อครับยาเบาหวานเนี่ย
1: ว่าเบาหวานกินมื้อเช้ากับมื้อเย็นค่ะ
0: เรากินมื้อเที่ยงก็ได้ครับที่กินอาหารน่ะ
1: ตอนช่วงที่ไม่ได้ทานยา
0: ใช่กินมื้อเที่ยงก็ได้ครับ
1: เราทานข้าวปุ๊บทานเลยมันเนี่ยเที่ยงเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่คืออย่างงี้คุณต้องจำไว้2 ข้อนะครับไม่มียาในโลกนี้รักษาเบาหวานหายนะครับผมพูดประจำจริงหรือเปล่า
1: ประจำฟังค่ะ
0: และคุณต้องเชื่อหลักในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าคุณต้องรู้จักต้นเหตุที่เป็นเนี่ยเพราะว่าเกิดจากเมื่อก่อนนี
1: ้
0: กินข้าวเยอะทำงานแยะทำงานนั่งเก้าอี้เฉยๆนะครับไม่ได้ออกกำลังกายเลยใช่จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: แล้วพอรถพุ่มพวงมาไอติมคุณกินประจำจริงหรือเปล่า
1: ไม่ทา านเลยสิไม่ชอบ
0: เมื่อก่อนนี้ทานของหวานนะทาน
1: ของหวานชอบแต่นมเลยไม่เอาค่ะ
0: ของหวานนั่นแหละตัวแสบมากกว่านมเลยสิอีกรู้ป่ะแล้วกินจุกจิกทั้งวันเลย
1: ต้องมีอยู่เดือนนึงเนี่ยกุ้มใจนะทานมันคุดทั้งโลโลโลโลโลโลโลโลเลย
0: โอ้โหนี่แหละ
1: อะไรขึ้นเลยโดนหมอว่า
0: คุณกินได้ยังไงเนี่ยฟังรายการเนี่ย
1: คือว่ามันฟังแล้วมันอดไม่ได
0: ้คืออย่างนี้นะ
1: ไอ้
0: โรคพวกนี้นะมันตายไม่ตายอยู่ที่ปากของคุณนะครับ
1: ตอนนี้จะสาบานตัวแล้วตะปฏิญาณตนแล้วจะไม่แตะ
0: กินคืออย่างนี้นะคุณจำไว้เลยนะอย่านอกเหนือกฎเกณฑ์นี้นะครับไอ้ยากินไม่กินผมไม่สนเท่าไหร่หรอกเพราะมันกินยังไงก็ไม่หายนะครับมันหายได้เพราะการทำ IF ครับคนเขา
1: การออกกำลัง
0: เออใช่ใช่คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ถ
0: ้าเราเป็นนักเซ็งลีนักค้าขายแล้วก็โฆษณาแบบเป็นนิ้วสมัยมันโกหกนะครับโกหกว่าเออยานี้รักษาทุกโรคเอดก็ยังหายเลยยาพุทธคุณ
1: ไม่ใช่
0: มันโกหกไงโกหกว่าเบา
1: สั่งนั่นแหละ
0: เออยานี่เบาหวานกินแล้ว
1: กินน้ำ
0: เออคืออย่างนี้นะ
1: ออกกำลังกายออกมาตื่นจักรยานขับกาหมดแต่ยังตังน้อยด้วย
0: ไม่มีใครหายจาก
1: ตั้งใจไม่ดีนั่น
0: ขนาดอินซูลินบ้าแน่ๆกูโคฟาดบ้ายอดแน่มันยังแก้ไขเบาหวานไม่หายเลยมีแต่ขึ้นจนคุณฟอกไตถ้าคุณไม่ลดน้ำหนักนะน้ำตาลไม่ลดหรอครับจริงหรือเปล่า
1: เริ่มลดราคาเริ่มปฏิบัติราคา
0: เออแล้วนี่แหละคือวิธีการทำให้เบาหวานหายคือการทำไอ้
1: ลดลงมาหน่อยสี่ห้าโล
0: ก็ดีแล้วลด
1: ตามหมอพูดแต่ไหนฟังหมอพูด
0: คืออย่างเงี้ยเราพูดความจริงที่ไม่มีใครพูดจริงหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะพูดอย่างเงี้ยมันเสียเวลามากเลยเราลดยังไงกินอะไรก่อนหลังก็ไม่ได้บอกอีกนะกินข้าวน้อย
1: ข้าวนิดเดียวค่ะ2ช้อน
0: กินต้องกินอันดับสุดท้ายครับ
1: อันดับสุดท้ายเลย
0: ใช่
1: ผลไม้ก่อนแล้วปลาก่อน
0: กินผลไม้
1: ป
0: ล
1: านี่ฉันไม่มีฟันนะฉันใช้ปั่นได้
0: ปั่นก็ได้จะใช้ปั่นใช้สับก็ได้ครับ
1: มันเคี้ยวจะคืนก็ไปติดคอ
0: ใช้ปั่นแล้วใส่น้ำสำนิดหน่อยก็ได้ครับ
1: ใส่น้ำนิดหน่อย
0: เออพอแล้ว
1: ใช้ผักขมปั่นใบคะน้าปั่น
0: เออดี
1: ใบตำลึงปั่น
0: ใช่ลูกๆเสร็จ
1: ฝรั่งปั่น
0: โอ้โหนี่แหละคือยาที่พิเศษเลยคือใช้
1: หมอแนะนำเนี่ยหมอแนะนำทั้งสามตอนได้สองสามเดือนเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วทำแล้วเห็นผลไหมล่ะ
1: ก็โอเคต้องลดไปตั้ง4-5โลแล้ว
0: ค่ะแล้วไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนในรอบ40ปีใช่ไหมฮะ
1: ก็ไม่ไปคือประชาการน่ะได้ยินหมอนานแล้วนานเลยทะเลแล้วค่ะตอนนี้มากลับมาตอนนี้อยู่บ้านเฉยไม่ได้ไปไหนก็ปวดฟังได้ยินเสียงกระฟังอีกต่อ
0: แล้วจากรายการเริงราตรีจำได้
1: ซื้อมาเฉพาะเลยเปิดฐานีเดียวเลยไม่เปิดฐานีอื่นเลยนี่หลานกายจะหมดมย่าซื้อมาเฉพาะเออคือเปิดทั้งคืนทั้งวันเราได้ยินทุกคืนน่ะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เพลงมั่งอะไรมั่ง
0: การฟังอะไรที่ได้ประโยชน
1: ์ได้ประโยชน
0: ์ตอบตัวเองก็
1: อาหารใจอาหารปาก
0: คืออย่างนี้เราได้ความรู้ด้วยนะ
1: ได้ความรู้ค่ะ
0: เราได้ความรู้ไม่ให้เราตายเร็วนะ
1: ไม่ตายเร็ว
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่าตายช้าเลย
0: แล้วอักพอลดน้ำหนักอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นจริงก็ว่า
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมฮะเราไม่ต้องซักเลยต้องปวดเข่าต้องกินยาแก้ปวด
1: ไม่ตอนนี้เดินสบายปิ้วเลย
0: อ้าวแล้วเพราะใครอ่ะ
1: คือหมอคือหมอต้องมีพระคุณมากมาย
0: คืออย่างนี้นะอย่างน้อยๆเนี่ยเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราต้องขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับขอบคุณโรงเรียนจุฬามหาวิทยาลัยจุฬาและศิริราชนะครับต้องขอบคุณเขาหมดเลยนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆเรานะครับที่มันส่งเสริมว่าเฮ้ยเองทำถูกต้องเลยโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์หมอชำนาญอาจารย์หมอปิติอาจารย์หมอป่วน
1: แรงมากเลย
0: คือว่าอย่างนี้นะการทำอะไรก็ตามแหละคุณต้องมีความเข้าใจคุณต้องสงสารประชาชนที่เขาป่วย
1: ทำบุญด้วยใจจริงอ่ะ
0: ใช่
1: ใจพูด
0: คืออย่างนี้นะคุณต้องเสียงเพลงเสียงพูดคุณต้องมีความไพเราะเพราะพริ้งให้เขาอิงกับเราคุณอย่าไปว่าเขาถ้าเขายังลดไม่ได้ทำไม่ได้คุณอย่าไปว่าคนอื่น
1: ต้องชนะตัวเองก่อนนะ
0: ใช่ต้องชนะตัวเองก่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมตื่น
1: ตัวเราทำงานดีช่วยหรือตัวเรา
0: ผมตื่นนอนจะนอนตีสองตีสามตีสี่ก็ตามผมต้องตื่น
1: นอนไม่หลับอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรเราไม่หลับ
1: เดี๋ยวเขายังไม่นอนฟังวิทยุ
0: เขามีโรคใหม่คุณจะหายาแก้ยังไม่มีเลยเขาเรียกว่าโรค วิทยุแปลว่า
1: ก็ต้องพุทโธพุทโธทีมก็เปิดหลับไปเหมือนก
0: ันนั่นแหละพอแล้วหลับแล้วตื่นตื่นคืออย่างนี้นะเวลาย
1: ังฉี่บ่อยนี่มันเป็นไรครับหมอ
0: ฉี่บ่อยมันเกี่ยวกับต้องดูสาเหตุก่อนนะครับ
1: คุณ
0: ก
1: ินห้าครั้ง
0: คุณเอ้ยคุณน้ำตาลคุณไม่ลดเลย
1: ไม่ลดค่ะ
0: ไม่ลดมันจะก็ฉี่บ่อยใช่เบาหวานเนี่ยคุณลด A1C ให้ตอนนี้น้ำตาลสะสมครั้งหลังสุดเท่าไหร่ครับ
1: ยังอยู่ในตู้ยังไม่ได้ไปเปิดหรอกผมไว้หาหมอมาวัน
0: เดี๋ยวหมอเคยให้ฉีดอินซูลินไหม
1: ไม่ให้ค่ะเขาบอกว่าถ้าหากไม่เชื่อฟังหมอเขาไม่ได้ฉีดอินซูลิน
0: อ๋อแสดงว่าน้ำตาลประมาณ170ขึ้น
1: ฉันจะกลัวใช่ไ
0: หมแล้วกินยาเบาหวานเนี่ยกิน1เม็ดหรือ2เม็ดครับ
1: อะไรคะ
0: กิน1เม็ดเช้าเย็นหรือเปล่าครับหรือกินเม็ดเดียว
1: เบาหวานเหรอคะเบาหวานเหรอ2เม็ดค่ะ
0: 2เม็ดเช้าเม็ด1เย็นเม็ด1ใช่มั้ยฮะ
1: ไม่ค่ะเช้า2เย็น2ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำตาลคุณเกือบ200อ่ะ
1: 100กว่า
0: เกือบ200อ่ะ100 100สูงด้วยแล้ว A1C ไม่ต่ำกว่า7นะครับ
1: เนี่ยก็
0: ภ
1: ูมิใจเคร
0: ีย
1: ดเน
0: ี่ยแปดไม่เป็นไรคุณยังมีเวลาอีกคุณยังไม่ตายง่ายๆหรอกครับเพราะว่าไงนะว่าคุณเดินทางมาถูกทางแล้วนะครับ
1: ถูกทาง
0: เมื่อก่อนนี้ถ้าไม่เจอรายการนี้นะตาคุณ
1: เจอหมอเขาถูกทางตาคุณมานานแล้ว
0: เราคุณยัง
1: สงสารแล้วยังตามมีเครียด
0: อืมคืออย่าง
1: น
0: ี้
1: สาวๆหน่อย
0: ถ้าไม่ทำ
1: ไม่ได้ติดวิทยุ
0: จาก
1: ติดเลยซึ่งมาตัวหัวนอนเลย
0: เราเสียงเมื่อ50กว่าปีที่แล้วกับเสียงตอนนี้มีความ
1: เดิมค่ะ
0: มีความแตกต่างกันไหมครับ
1: ก็แตกต่างก็คือการเวลาเท่านี้เสียงไม่เพี้ยนเท่าไหร่ละค่ะ
0: เพราะเรากินแปะกล้วยไง
1: ต้องจะกินมันก็ไม่กล้ากิน
0: คืออย่างนี้นะยังเดี๋ยวคุณหยุดพูดก่อนนะจากรายการเริงราตรีที่ขึ้นต้นรายการว่าแด่แด่แด่แด่แด่ณปัจจุบันถึงเวลาของเราแล้วเสียงเจ้ยแจ้วส่งสำเนียงจำเรียงหวานด้วยสาระและรื่นเริงแสนสำราญขอเชิญท่านร่วมบันเทิงเริงราตรีสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังนี่ก็มาเริ่มต้นวันใหม่กับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยเลยครับในรายการเริงราตรีท่านฟังรายการนี้มากี่ปีแล้วครับ20ปี30ปีหรือมากกว่า40ปีเราก็เปรียบประดุจเหมือนบุคคลไปในครอบครัวเดียวกันไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องไม่ใช่คู่รักก็ยิ่งกว่าคู่รักกันซะอีกนี่แหละครับเราเสียงเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วกับเสียงตอนนี้ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับตอนนี้เสียงอาจจะดีกว่าเพราะว่าไง
1: จำมั่นเสียงตอนนี้หนุ่มหน่อยนะเสียงหน
0: ุ่
1: มหน่อย
0: จริงๆเพราะเรากินแปะกล้วยไงทำให้เลือดไปซับพลายที
1: ่ไปถ้ากินได้ไหมเนี่ย
0: กินได้เลยกินได้เลยเช้าสี่เย็นสี
1: ่กินไม่มีปัญหาใช่ไหมคร
0: ับไม่มีปัญหาต้องกินด้วยนะครับเพราะว่ามันทำให้มันทำ
1: กินยาละลายริมเลือดไปด้วย
0: เออกินด้วยเออไม่เป็นไรครับมันสำลิกกัน
1: ไม่แรงไป
0: เลย
1: คร
0: ับ เออไม่แรงกันฮะกินแปดกล้วยเช้าสี่ยันสี่เพราะว่าไงรู้ป่ะคุณลองดูคิดดูนะเบต้าเซลล์อิสเลสออฟอิสเลสเซลออฟลังเกอร์ฮาร์เนี่ยมันมีผลิตฮอร์โมนอินซูลินกับกลูคาคอนน้ำตาลในเลือดสูงนะครับอินซูลินก็กระฉอกออกมาถ้าเกิดคุณตื่นนอนตอนเช้าๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดต่ำปั๊บตอนเช้าคุณไม่ได้กินอะไรนานๆเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งผลิตจากแอลฟาเซลล์กลูคาคอนมันทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับอย่างนั้นคุณก็ตายสิอย่าง
1: เลือดสี่โมงเลือดทานข้าวแล้วค่ะหมอ
0: เออดีเพราะนั้นคุณกินแปะกล้วยช่วยได้อีกมันจะซ่อมเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะครับทำให้ผลิตอินซูลินได้ดีขึ้น
1: ลงมา4โลเนี่ย
0: ลงอีก10กิโลฮะ10กิโลนะครับ
1: อีก10กิโลก็ไม่ยากแต่เราจะอดใจได้
0: แล้วอย่างนี้คุณปล่อยให้ท่อดีของคุณถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลเป็น 20-30 ปีเนี่ยทำไมไม่มีใครกล้าแนะนำว่าจงลดเบาหวานด้วยการกินอะไรกินผักยังไงและออกกำลังกายยังไง
1: ฟังหมอเน
0: ี่ยนะมันทั้งที่เป็นพื้นฐานในการรักษาโรคเลยนะครับ
1: ไม่ไม ม่ได้ได้ฟังหมอนี่แหละถึงได้ความรู้เยอะแยะเพิ่งจะมารู้ได้ตอนจะแก่จะ80-90แล้วเน
0: ี่ยดียังไม่ตายซะก่อนยังโชคดีโชคดีเป็นบ้าเลย
1: ต้องตายต้องงานไปเข้าโรงพยาบาลเปาโลมา
0: เข้าไปก็แก้ไขที่ปลายเหตุ
1: 3เส้น
0: เออตีไป3เส้นบอลลูนใบพัดจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็แค่นั้นแล้วบอลลูนใบพัดถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณอาจจะบอลลูนอีกครั้ง2ครั้งก็ได้หรืออาจจะไม่ต้องบอลลูนตอบคุณตายซะก่อนเพื่อนผมขนาดเป็นปลัดกระทรวงนะยังบอลลูนไปทั้งบอลลูนใบพัดกำลังจะทำบอลลูนเต็มไป4เส้น
1: กินยาขยาย
0: มันปลายเหตุครับต้นเหตุคือต้องลดน้ำหนักต้องลด LDL ด้วยครับ
1: เข้าทางแล้วค่ะหมอฉันทำตามกับหมอแล้ว
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: 2-3 เดือนแล้วเนี่ย
0: ผมเคยฝันว่าไม่ใช่ทั่วประเทศไทยนะครับโรคอ้วนก็หายเบาหวานก็หายความดันก็หายไขมันก็หายคุณกินแปะกล้วยคู่กับการทำ IF สิครับ
1: ออกกำลังไม่เคยออกเชื่อหมอตอนนี้เดิน100 เมตร 200 เมตรไปกลับ
0: เราเป็นขนาดนี้สายตาอาจจะเริ่มมีปัญหาคือจอประสาทตาเสื่อมของกลัวที่สุด
1: ลอกมาแล้วก็2ตา
0: เห็นไหมดีนะมาเจอเราอย่างนี้ก่อนเนี่ย จริงๆนะถ้าไปตรวจโรคนะมีคนไข้อยู่รายนึงเป็นรปภ. อายุประมาณ64เขากินทุกคนเลยเขามีเพื่อนๆที่เป็นรปภ.ด้วยกันเนี่ยกินกาแฟทรีนวันหนึ่ง 5-10 ซองอ่ะ
1: ทานต้องการ
0: แต่ไม่
1: ถึงขนาดน
0: ั้น 5-12 เลยข้าวปลาแทบไม่กินเลย อยู่เว้นเด็กๆก็สดแต่กาแฟยี่ห้อดังๆด้วย
1: เขาไม่ได้ความรู
0: ้ปรากฏว่า5คนที่ตายไปนะเขาถูกตัดขาไปขาหนึ่งแล้วนะครับตากระจะบอดบังเอิญมาฟังรายการนี้ทำ IF นะครับ
1: จับคืนได้จับตัวได
0: ้เขาบอกว่าน่าจะเอาวิธีการทำ IF เนี่ยไปแจกในโรงพยาบาลผมว่าแจกเขาก็ไม่สนใจแล้วครับ
1: แต่มันไม่เหมือนหมอพูดหรอก
0: คือว่าเราพูดเนี่ยเราพูดคนอาจจะได้เห็นภาพเพราะเราพูดด้วยความรู้สึก
1: ด้วยความจริงใจ
0: ด้วยความจริงจังด้วยจริงใจด้วย
1: จริงใจใจ
0: แล้วเราไม่โกหกคนอะ
1: แล้วถ้าเราปฏิบัติตัวพูดว่าพูดไปถ้าไม่ปฏิบัติตัวมันก็ไม่ได้อะไรที่เราปฏิบัติตามก็โอเค
0: ใช่เลยเพราะว่ายังไงรู้ไหมอย่างนั้นเราไม่ยืนหยัดมาถึงเกือบ60ปีแล้วครับมานั่งเนี่ย
1: พูดมาตลอดเลย
0: พูดมาตลอดเลยตั้งแต
1: ่อะไรยังเด็กรุ่น
0: เมื่อแต่เพลงอะนะรุ่นสุเทพยังเป็นยังอายุ20กว่าๆอยู่
1: แ
0: ล้ว
1: ตอนนั้นไงคือแม่เป็นคนฟังแม่ฉันนะก็ฟังผ่านเนี่ยมาภรรยาหลังเนี่ยรอเกษียณงานออกมาเนี่ยก็ได้ยินมั่งคราวนี้เอ๊ะชักหนักอะไรเบาหวานอะไรลูกลามใหญ่โตก็เลยฟังดูเข้าใจก็เลย
0: เรา
1: หันมาเอาจริงจังเลยคือวิธี
0: ถ้าทำรายการนี้ผมกล้าประกันเลยว่าถ้าคุณไม่ทำตาม IF ทำตามเราอย่างนี้กินแต่ยาฉีดแต่อินซูลินหรือแต่กินแต่ยาเพื่อจะแก้ตัวเลขแล้วปล่อยให้อ้วนเรื้อรังอย่างนั้นอ่ะถ้าคุณจะต้องตาบอดจะต้องถูกตัดขาหรือต้องฟอกไตคุณอย่ามาโทษผมก็แล้วกันนะครับ
1: อ้วนตะก่อนอ้วน75 75 780นะตอนนี้ลงมันเนี่ยมาปฏิบัติตามหมอเนี่ย
0: เออ
1: แค่3เดือนนั้นน่ะ
0: เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามาถูกทางแล้วใช่มั้ยล่ะ
1: แข็งใจอดอาหารทุกอย่างทำใจให้ได
0: ้มันยาก
1: ปากแล้วมันกินมันก็ไม่เข้าไปนะปากไปคอ
0: แล้วใช่ๆคืออย่างงี้นะการที่เราพูดด้วยความเมตตาพูดได้หัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้น
1: พูดได้ใจ
0: พูดด้วยความซื่อสัตย์เหมือนเราเป็นทาสรับใช้ประชาชนน่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตัวสูงค่ะ
0: แต่คุณ
1: จะแรงมาก
0: คืออย่างนี้นะการทำให้คนไม่พิการตายเนี่ยมันได้กุศลรุนแรงมากกว่าการทำบุญอันหลายแบบหลายอย่าง
1: ทำบุญเยอะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562 ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้เกิดภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลเสริมสร้างสุขภาพเราให้แข็งแรงให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062 5100 560-569 ค่ะฟังชมทุ่งนะคะเสียงเพลินพรมแดนทำบุญร่วมชาติจากเสียงของชายมือสิงค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะของเรานอกจากจะดูแลในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพื่อทำให้ระบบการเผาผลาญเรายังดีขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าในเรื่องของมวลกระดูกก็สำคัญนะคะบางคนเนี่ยเป็นปัญหากระดูกพรุนกระดูกเปราะกระดูกบางนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยบางทีหลังวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของกระดูกพรุนกระดูกเปราะนะคะการรักษาเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการ

กระดูกหักสะโพกแตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรักษาในเรื่องของความเสื่อมที่มันมาเยือนตามธรรมชาติในเรื่องของการดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมวลกระดูกต้องแข็งแรงนะคะถ้าท่านมีปัญหาจะปรึกษาคุณหมอชำนาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของมวลกระดูกเนี่ยท่านจะไปที่คลินิกให้ท่านโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนว่าคุณหมอเข้าวันไหนนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้สูงอายุแล้วเช่นเดียวกันเป็นหมอเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นใครจะไปคลินิกโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่นัดวันเวลากับคุณหมอก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยท่านโทรปรึกษาได้ในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งจะมีที่คลื่นของ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 แล้วก็กองทัพไทย101นะคะท่านเข้าสายหน้าใหม่ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่081-334-6666ถ้าเป็นเช้าเนี่ยก็จะมีช่วง6โมงถึงเที่ยงมีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์แต่ถ้าเป็นวันพฤหัสท่านจะได้คุยกับคุณหมอป่วนท่านมาวันพฤหัส9โมงถึงบ่าย3โมงส่วนวันศุกร์นะคะวันศุกร์เนี่ยใครที่จะคุยกับคุณหมอพนิษฐ์ประมาณช่วงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นแล้วก็วันพุธอีกวันหนึ่งท่านมา2วันแล้วก็คืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ถึง4ทุ่มนะคะปรึกษานาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีถ้าสามารถเข้าสายปรึกษาได้เลยนะคะที่081-334-6666ใครก็อยากจะเป็นคนไทยสุขภาพดีวันนี้ดูแลตัวเองแล้วหรือยังนะคะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ่งจะทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงอายุยืนนะคะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยช่วยเหลือตัวเองได้วันนี้ซ่อมเซลล์ไม่ให้แก่เร็วกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพถ้าท่านดื่ม1ซองเนี่ยท่านจะได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วไม่มีน้ำตาลผสมเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่เหมาะสำหรับเป็นของฝากให้กับคนที่ท่านรักแล้วก็มีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกจากผักหลากหลายชนิดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นที่มันมีไขมันสะสมภาวะโรคอ้วนนะคะเพิ่มการเผาผลาญด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงพี่ทองใจเย็นๆจากเย็นจิตพรเทวีหนุ่มวัยทองจากพรศักดิ์ส่องแสงลุงขาดป้านะคะจากเสียงของสิทธิพรสุนทรพจน์ค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะใครที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะในยามที่ลูกหลานไปทำงานนะคะหรือบางคนคู่ชีวิตจากไปก่อนแล้วเนี่ยนะคะท่านก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ได้นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้สุขภาพเราแข็งแรงเราเป็นผู้สูงอายุที่จะต้องไม่เป็นภาระใครใครมีโรคประจำตัวท่านที่เป็นเบาหวานวันนี้เนี่ยนะคะถ้าท่านอยู่ในความดูแลของแพทย์ท่านต้องการไวเฮิร์บไปเสริมทำให้การเผาผลาญดีขึ้นเนี่ยคนเป็นเบาหวานจะทานไวเฮิร์บให้ทานก่อนอาหารนะคะมันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลถ้าวันไหนกินหนักๆมานะคะไปกินพวกหมูกระทะชาบูนะคะอาหารรสจัดพอกินชอบกินพวกไส้กรอกฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์อาหารแปรรูปเนี่ยมันจะเป็นตัวสะสมไขมันที่มีไขมันทรานเพราะฉะนั้นเรากินหลังอาหารเพิ่มการเผาผลาญแล้วก็เดินหลังมื้ออาหารสัก10นาที20นาทีให้น้ำตาลได้นำไปใช้ทันทีนะคะถ้าท่านทำไทย IF Food อดอาหารได้18ชั่วโมงเนี่ยไขมันมันจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานในการทำให้เราเดินเหินทำงานอะไรต่างๆเนี่ยจะได้เปลี่ยนมาใช้มันไม่เกิดการสะสมไขมันถ้าเรากินเยอะไม่ได้ออกกำลังกายนะคะกินแล้วนอนกินแล้วนั่งกดไหลย้อนเป็นไม่หายสักทีเนี่ยนะคะต้องปรับไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพวันนี้นะคะและจะเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกท่านสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราที่เขียนโดยคุณหมอปิติแล้วก็ในแพทย์พนิษฐ์รวมทั้งท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ที่ได้แนะนำสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมในร่างกายนะคะท่านนำไวเฮิร์บเนี่ยซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราไปให้ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกอยู่สี่แยกไฟฉายนะคะท่านจะเดินไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะสั่งซื้อแปะกล้วยมาส้มเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังตชด.ขอร้องนะคะเสียงเพชรโพธารามทหารเกณฑ์คนจนจากเสียงของเอกพจน์วงศ์นาคค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมพูดเหล่านี้ถูกต้องไหมครับ
1: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: ครับได้ยินครับเชิญจากไหนครับเนี่ย
1: อ๋อจากกรุงเทพอะครับ
0: ครับเชิญเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 55ครับ
0: โอ้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง183น้ำหนักตอนนี้68ครึ่ง
0: โอ้แสดงว่าเป็นนักกีฬาวิ่งตลอดจริงหรือเปล่า
1: อ๋อไม่ใช่ครับก็ทำงานก่อสร้างกลางแจ้งครับเดินไปเดินมาทั้งวันนะครับ
0: นั่นแหละคือการออกกำลังกายไงดีกว่านักกีฬาอีก
1: ครับ
0: เหงื่อก็ออกข้าวเหนียวก็แทบไม่กินเลยใช่ไหม
1: ไม่กินครับ ก็ดูแลสุขภาพแบบ
0: นี่แหละคือการคุณมีอาชีพที่ดีที่สุดคือออกกำลังกายกลางแจ้ง
1: ครับ
0: ได้ทั้งวิตามินดีได้ทั้งรู้จักสุขภาพใครบ่นว่าผอมเป็นเมียคนเดียวบอกว่าพี่แข็งแรงที่สุดจริงหรือเปล
1: ่
0: า
1: ครับแต่ช่วงนี้ใครๆก็ทักว่าผอมเกินไปดูโรยๆไปหน่อยเพราะว่าผมก็ทำงานนี้ก็ตากแดดแล้วก็ไม่ค่อยได้หยุดพักผ่อนเท่าไหร่ก็เลยดูก่อนหน้านี้น้ำหนักเดิมทีก็ประมาณ80แล้วก็คุมอาหารแล้วก็ลงมา78แล้วระยะประมาณ 4-5-6 เดือนก็ลงมา72ก็ตกใจนะครับก็เลยล่าสุดก็มาลงเป็น 68.5 อีกยิ่งตกใจไปใหญ่ก็เลยอยาก
0: ไม่ต้องตกใจนะฮะในเมื่อคุณยังเดินเหินไม่ปวดเข่าไม่ปวดร้าวถึงกระดูกสันหลังนะครับจะผอมอย่างนี้ก็ถือว่าแข็งแรงดีกว่าน้ำหนักขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: คุณจะไปเชื่อแล้วไอ้คนอ้วนๆเนี่ยหรือคนกินแล้วลงพุงเนี่ยเขาคุณก็เท่แต่คุณอย่างเราเนี่ยครับมันแข็งแรงคุณตรวจดูเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่เจอ LDL ก็ปกติไตรกลีเซอไรด์ก็ปกติมันจะสุดยอดมนุษย์เราครับ
1: ปกติแล้วอะฮะ
0: เออ
1: ผมมีความดันตั้งแต่อายุ30เพราะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะนอนดึกเที่ยวดื่มเหล้าดื่มอะไรตามภาษาวัยรุ่นพอแต่ก็ทานยามาตลอดนะครับยาความดันแต่ก็สูงไม่มากก็150อะครับประมาณนี
0: ้อืม
1: แล้วก็พอทานมาเรื่อยๆปุ๊บก็วันนึงแต่ก็จำปีไม่ได้นะครับก็มีเบาหวานขึ้นมาประมาณ110หมอก็ไม่ได้แจ้งอะไรครับบอกอ่ะเอายาไปกินเลยโดยปกติแล้วที่เคยฟังมาจากเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าให้คุณไปดูแลตัวเองก่อนด้วยการออกกำลังกายทานไอ้พวกน้ำปั่นไอ้ใบอะไรนะใบขึ้นช่ายอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณค่อยมาตรวจใหม่เขาจะให้เราไปบำบัดตัวเองก่อนแต่เมืองไทยก็ไปหาพวกเขาก็บอกอ่ะอย่าไปกินหน่อยแล้วกันก็กินมาตลอดก็ปกตินะครับ
0: ก็ยังเดี๋ยวๆนะฮะอายุขนาดเกือบ60เนี่ยถ้าน้ำตาลสะสมไม่เกิน 6.5 ฟาติบัจจุก้าไม่เกิน126คุณต้องไปสอบแก้ตัวใหม
1: ่
0: ค
1: ือ
0: ให้ลด A1C สักนิดหนึ่งถ้าไม่ลดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ลดได้ก็ดีลดต้องดูจากค่าน้ำตาลสะสมนะครับน้ำตาลแค่110นี่ไม่ควรจะให้ยานะครับ
1: ใช่ใช่ฮะเพราะเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่มีความรู้มากใช่ไหมครับตอนนี้มาฟังหมออาจารย์เนี่ยผมมาฟังหลายเดือนละผมก็ฟังมันก็จริงๆมันควรจะต้องแบบนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่มันต้องอย่างนี้คุณไม่ได้เป็นเบาหวานให้ยามันเกิดสภาวะที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียบางทีคุณกินยาพวกกลูโคฟาสเนี่ยบางทีคุณจะเป๋จะเซเพราะว่าน้ำตาลในเลือดมันจะต่ำเกินไปครับเนี่ย
1: เพราะว่าช่วงหนึ่งนะครับก็ช่วงนั้นอายุประมาณไม่ถึง50ปีครับเพราะผมทานยาพวกนี้มานานแต่เบาหวานนี้น่าจะทานมาไม่เกิน10ปีแต่ยาความดันเนี่ยทานมาแต่ผมทานแค่ครึ่งเม็ดนะครับไอ้ซันดาซิลอะไรพวกนี้ฮะก็มันมีช่วงที่เราเวลานั่งปุ๊บแล้วลุกแล้วมันรู้สึกวูบหมอเขาบอกว่าอ๋อเดิมทีน่าจะให้เม็ดหนึ่งเขาบอกตอนหลังให้ทานครึ่งเม็ดแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ปกติก็อยู่ในลักษณะปกติ
0: การบัดความดันนะครับเดี๋ยวขอฟังนิดหนึ่งนะครับ ควรจะวัดที่บ้านเป็นเกณฑ์นะครับ
1: คร
0: ับแล้วเวลาไปอยู่ไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับคุณเอาไปเครื่องไปคาลิเบรตก็ได้ครับเอาเครื่องไปด้วยนะครับบางทีเกิดมีโรคอยู่โรคหนึ่งเรียกว่าไวโคดไฮเปอร์เทนชันคือความตื่นเต้นเนี่ยเวลาไปเจอหมอเครียดเข้มๆเจอพยาบาลดุดุหน่อยหรือสวยเกินไปคุณก็เกิดความตื่นเต้นบางทีความดันมันจะสูงโดยความดันที่แท้จริงไม่ได้สูงเลยนะครับคุณต้องเอาความดันที่บ้านเป็นเกณฑ์วัดเช้าวัดก่อนนอนสักครั้งหนึ่งสองสามวันวัดครั้งหนึ่งแล้วเอาความดันที่เนี่ยจดไว้ก็ได้
1: ไปเทียบ
0: เอาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับว่าถ้าเขาไม่สนใจคุณก็เปลี่ยนหมอใหม่ก็ได้ครับวัดความดันที่คลินิกก็ได้ครับเพราะว่ามันเกิดสภาวะที่คุณกินความดันลดความดันโดยคุณไม่เป็นความดันเกิดเป็นน้ำความดันต่ำเกินไปก็อันตรายนะครับคุณจะเป๋ไปเซมาไม่มีเรี่ยวมีแรงเหงื่อออกปลักจริงเขาป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยคุณก็ต้องมีหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำก็ได้นะครับคุณก็ต้องมีเครื่องเจาะปลายนิ้วดูถึงแม้จะไม่มีเบาหวานก็ตามนะครับแต่ไม่มีอาการคุณก็ไม่ต้องตรวจ
1: ร
0: แล้วโรคพวกนี้ประมาณสัก4ล้านคนเนี่ยก็มีสถิติอยู่นะครับว่ากินยาความดันโดยไม่เป็นความดันไปที่โรงพยาบาลเกิดสภาวะไวโคดไฮเปอร์เทนชันความดันสูงโดยไม่ใช่ความดันสูงเกิดจากความตื่นเต้นประมาททำให้เกิดความดันสูงนะครับช่วงขณะอันนั้นไม่ใช่โรคความดันฮะก็เรียกว่า false positive ครับความดัน
1: เป็นช่วงที่เราไม่ปกติที่เราเดินเหินหรือตื่นเต้นใช่ไหมครับ
0: เวลาไปพบหมอเนี่ยเวลาบางพื้นที่เดินขึ้นบันไดเนี่ยมันเหนื่อยยังไม่เท่าไหร
1: ่
0: เอ้าคุณหญิงนั่งน้อยเออตับเข้าไปตื่นเต้นความดันก็ขึ้นเกือบ180แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันที่บ้านเนี่ยไปซื้อสักเครื่องหนึ่งแล้วเอาไปคาลิเบรต
1: มีอยู่คร
0: ับ แล้วไปวัดดูแล้วเอาไปแชร์
1: แล้วก็มีวัดความดันอยู
0: ่นะครับเนี่ยเหมือนคนที่เป็นไอ้ตื่นเต้นมากๆหรือนอนไม่หลับเนี่ยนะครับไปวัดน้ำตาลที่เรียกว่าฟาสต์บัจจุก้ามันบางทีมันก็สูงได้นะครับถ้าได้ความดันต้องวัดจากค่าน้ำตาลสะสมที่เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C นะครับคนที่สูงเกิน 6.5 ถือว่าเป็นโรคน้ำตาลในเลือดสูงไม่ใช่เบาหวานนะครับผมเรียกว่าน้ำตาลในเลือดสูงดีกว่านะครับ
1: แล้วก็มันมีช่วงนึงครับอาจารย์เมื่อประมาณสัก 4-5 เดือนก่อนแล้วก็ปกติทานข้าวก็ตรงเวลาวันนั้นพอดีทำงานเกินเวลาแต่ที่ผ่านมาก็คือทำงานเกินเวลาไม่เคยมีอาการแต่วันนั้นแบบครั้งแรกนะครับเกินไปบ่าย 2:00 นตัวสั่นแล้วก็หัวใจเต้นเร็วผมก็งงไอ้ผมเป็นอะไร
0: อันนั้นอาจจะเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
1: ผมไม่เคยเกิด
0: เลยครับมันเกิดได้ครับมันเกิดได้ทุกคนเลยครับ
1: นะครับ
0: เออ
1: แต่ผมไม่เคยเกิดนะผมทำงานก่อสร้างเกินเวลาดึกๆ 3-4 ทุ่มบางทีปูนไม่แห้งก็ยังไม่เป็นอะไรแต่แค่รู้สึกเหนื่อยหิวให้
0: คุณต้องกินน้ำเชื่อมนะฮะ
1: ตอนนั้นแล้วผมไม่รู้ผมไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้เป็นอะไรผมไม่เคยเป็นไม่เคยได้ยินด้วยว่า
0: ที่เงี้ยบางคน
1: แต่ได้ยินว่ามีน้ำตาลตกแต่ต้องพกลูกอมอะไรพวกนี้ตอนหลังก็เลยมาศึกษาแท้จริงแล้วแล้วตอนหลังผมก็เริ่มทานแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตอน4โมงก็ทานนมหน่อยเออ
0: มันบานหน่อยก็ได้
1: เกินเวลา
0: เออพวกคุณไม่มี
1: เวลาได
0: ้เออ
1: มันก็เหมือนกับอาหารระหว่างมื้ออย่างเงี้ยครับทีแรกก็ซื้อไอ้พวกโคเซน่ามาดื่มไปมาแล้วไปตรวจเลือดเขาบอกว่าการกินโปรตีนของเสียจากการกินโปรตีนเกินอาจารย์อย่างนี้มันหมายความว่าไงครับกินโปรตีนเกินก็ไม่ได้เลยครับค่าเลือดก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหม
0: โปรตีนจากอะไรนะฮะ
1: โปรตีน
0: จากเนื้อโปรตีนจากผักโปรตีนจากอกไก่
1: เขาเรียกค่าเลือดที่แบบของเสียจากการกินโปรตีนนะครับ
0: ของเสียเกิดจากการคืออย่างนี้นะถ้าผมบอกไปคุณก็จำไม่ได้ บอกวิชาการคุณรู้จักลุงคุณลุงคนหนึ่งได้ไหมลุง Google น่ะ
1: คร
0: ับ นะเดี๋ยวนี้เก่งกว่าลุง Google ก็มีของจีนที่เขาค้นพบอ่ะมันจะบอกละเอียดเลยนะครับกินโปรตีนมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมลองเปิดดู Google ดูนะครับว่ามากเกินไปเนี่ยนะครับมากเกินไปเช่นปัญหาเกี่ยวกับบริโภคโปรตีนมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายประการเช่นปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารภาวะขาดน้ำนะครับทำงานหนักเกินไปทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตนอกจากนี้ยังอาจผลเสียเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ทั้งกินน้ำมากไปก็มีผลเสีย
1: แสดงว่าทุกอย่างต้องกินตามวัยใช่ไหมครับ
0: ต้องกินตามความเหมาะสมของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะครับตามวัยก็มีส่วนนะครับตามวัยก็มีส่วนนะครับโอเคครับ
1: ของแต่ละคนด้วย
0: ใช่ใช่ยังว่าคุณจะกินผักทุกวันโดยไม่กินโปรตีนเลยมันก็เจ๊งนะครับ
1: ครับ
0: กินแต่อกไก่ทุกวันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องกินหลายหลัก
1: คือตั้งแต่วันนั้นมาที่น้ำตาลตกผมก็เลยตั้งตัวใหม่เลยว่าต่อไปจะต้องรักษาเบาหวานให้ได้ด้วยการไม่กินยาผมก็พยายามคุมอาหารมาด้วยการตอนเช้านิสัยผมก็แต่ไหนไรก็ดื่มนมเช่นไอ้เขาเรียกอะไรไวตามินนมจืดไอ้เนี้ยฮะไอ
0: ้มันผิดตั้งแต่แรกแล้วครับคุณได้น้ำตาล110นะครับมันค่าฟอลโพสติฟหรือฟอลเนกาทีฟได้นะครับตัวเลขปลอมก็ได้นะครับถ้าแปลภาษาไทยนะครับควรจะตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมเป็นหลักนะครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำตาลของผมเนี่ยมันล่าสุดวัดเมื่อเดือนหนึ่งได้ 5.5
0: 5.5 เดี๋ยวนะฮะถ้าน้ำตาลสะสม 5 ฟาติบัตชูก้าเดี๋ยวนะฟาติบัตชูก้าประมาณ90นะครับ90มันขึ้นเดือนละ30ถ้า6ถ้า120ถ้า 5.5 ประมาณ100นึงฮะ
1: ครับประมาณ100นึงครับ
0: ประมาณ100นึงฮะบวกลบนิดหน่อยนะครับคุณปกติคุณยอดแล้วเรื่องของคุณยอดแล้วไม่ได้เป็นเบาหวานเลยครับต้องหาค่าน้ำตาลสะสมเป็นหลักแล้วตรวจค่าน้ำตาลสะสมไม่ต้องอดอาหารครับไปตรวจที่ไหนก็ได้เพราะว่าเขาตรวจจากเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันถูกห่อหุ้มด้วยน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ผมมีกินสมุนไพรนะครับเป็นพวกไวเฮิร์บอะไรพวกนี้ประมาณนี้ฮะ
0: ก็ได้ฮะมันเป็นพืชที
1: ่แต่ผมกินอยู่นะครับ
0: ก็กินได้ฮะ
1: เพราะว่าคุมอยู่ใช่ไหมครับ
0: คุมอยู่ฮะคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็น่าจะกินแต่เป็นเบาหวานต้องระวังว่าเกิดสภาวะไฮโป
1: แพทย์อีกท่านหนึ่งแต่ผมไม่น่าจะเอ่ยชื่อได
0: ้ครับ
1: ก็คือรักษาอยู่อย่างตรงนั้นก็เขาก็ให้เป็นลักษณะเป็นสมุนไพรแคปซูลมาเป็นแบบพวกปลาขี้นกเชียงดาอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้ก็เหมือนกับคุมอยู่ตรงนี้อยู่ผมก็เลยอยากทราบว่าต้องทานแบบนี้ต่อหลอดไปไหมถึงคุมอยู่
0: ไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็น
1: คืออย่างน
0: ี้การทำอะไรก็ตามนะคุณนอกจากให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วนะครับคุณอย่านึกถึงเรื่องเซงลีจะมาถึงธุรกิจอย่าพูดถึงการอยากได
1: ้
0: คุณต้องให้ความรู้แก่ประชาชนให้ความรู้ที่แท้จริงนะครับและเมื่อคุณน้ำตาลไม่สูงคุณจะกินทำไมเหมือนคุณเนี่ยเดี๋ยวฟังฟังนิดนึงเหมือนผมถามศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอะนะครับท่านฉีดอิสลินอยู่นะครับสองมื้อเช้า40เย็น20นะครับผมก็ถามว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ตรวจเจาะปลายนิ้วน้ำตาลไม่เกิน120ต้องฉีดอินซูลินไหมไม่ต้องฉีดแล้วถามศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพัชรากับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุนทรธรรมว่าน้ำตาลไม่เกิน120เจาะปลายนิ้วต้องกินกลูโคฟาตไหมก็ไม่ต้องกินทีนี้ไอ้โรคพวกนี้มันซับซ้อนนะฮะ
1: ครับ
0: คุณต้องถามคนที่เก่งกว่าผมคือถามหมอที่รักษาเนี่ยนะครับ
1: สังเกตตัวเองเนี่ยน้ำหนักผมลงเอาจนมีคนทักมากมายว่าอิดโรยเขามองด้วยตาที่เขาเคยเห็นเราอ้วนแบบพอประมาณไม่อ้วนมาก
0: ลงไปเพราะคุณขาดโปรตีนนะครับ
1: แต่ผมก็ทานตอนเช้าก็คือ
0: กินเนื้อนะฮะ
1: คืออย่างเงี้ยอาจารย์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับตอนเช้าผมก็จะทานถ้าเมื่อก่อนแบบเร่งรีบเนี่ยก็คือนมไอ้แลคตาซอย 0% นะครับ
0: ไม่พอไม่พอไม่พอโปรตีนไม่พอ
1: ล้วก็ขนมปังประมาณ5แผ่นเองนะครับ
0: แป้งเอาไม่พอฮะไม่พอฮะ
1: แล้วพอตอนเที่ยงก็เห็ดทุกชนิดนึ่งแล้วก็ไข่2ฟองนึ่งแล้วก็ข้าวกล้อง1ถ้วยนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อปลาประมาณให้พอรวมกันให้วันให้ได้ประมาณสักครึ่งกิโลครับแล้วตอนเย็นก็อาจจะเป็นปลาย่างเป็นแกงจืดแค่นี้เองครับผมก็ทานแบบนี้มาตลอดแต่ผมดูจากร่างกายผมก็ทำไมถึงผอมลงขนาดนี้ก็เลยกำลังมองว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นหรือเปล่ามาฆ่าน้ำตาลเราจนหมด
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าคุณขาดโปรตีนฮะ
1: นะคร
0: ับโปรตีนคุณจะกินเนื้อวัวให้มากกว่านี้ครับ
1: นะครับ
0: เนื้อหมูยังน้อยกว่านะครับเนื้อวัวให้มากกว่านี้ครับ
1: เ
0: นี่ยมันขาดเนื้อวัวนะครับเนี่ยมันเป็นรายการที่ละเอียดอ่อนต้องมีอุดมการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฟังรายการนี้เขาจะรู้ทุกอย่าง
1: ครับผมก็มาฟังเสริมแล้ววันนั้นพอดีผมก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ10เดือนที่ผ่านมาผมแบบช่วงนั้นนอนไม่ค่อยหลับก็เลยเอากัญชามาเสพกะให้นอนหลับพอดีวันนั้นแบบเพลินไปหน่อยก็ยังไม่ออกฤทธิ์แล้วก็ไปเสริมอีกโดสนึงก็เลยเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับช็อกไม่ใช่ช็อกครับเขาเรียกว่าความดันขึ้นสูง180อะไรพวกนี้หัวใจเต้นเร็ว120ตั้งแต่นั้นมาเวียนหัวมาตลอดก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็ให้ยาเซิร์กมาให้ยาไอ้เขาเรียกอะไรนะครับแปะกล้วยแบบยี่ห้อกล่องแดงๆครับก็ของประมาณ800กว่าบาทผมก็ดูว่ามันแพงเกินแล้วก็กินมาก็มันก็ดีไหมก็ดีแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปจากอาการครับก็สามารถดีไหมก็ดีแต่ตอนหลังผมก็ไม่ได้ไปหาเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีผมก็เลยมาใช้สิทธิ์บัตรทองก็รักษาตามอัตภาพแล้วผมก็ฟังอาจารย์มาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแปะกล้วยตัวนั้นที่ผมเคยทานเนี่ยมันโอเครู้สึกอาการมันดีผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทานตัวนี้ต่อผมก็เลยวันนั้นผมฟังแล้วผมก็เลยไปหาหมอชำนาญที่สามแยกไปใช้ผมก็ซื้อมา4แผงผมก็ทานวันเช้า2เย็น2ตั้งแต่วันนั้นผมทานมาดีประมาณ 4-5 วันรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่หลังจากนั้นมาอีก5วันก็อยู่ในภาวะปกติผมจะเดินโค้งเคงเดินเหมือนกับแผ่นดินไหวตลอดนะครับอาจารย
0: ์คืองี้แปะกล้วยต้องราคาถูกนะครับต้องสั่งโดยแพทย์นะครับเราไปดมการอย่างนั้นนะครับเราไม่คำนึงถึงว่าจะสั่งมากสั่งน้อยสั่งอะไรไม่สั่งก็ตามแต่เราพูดเป็นกลางๆนะครับ
1: ครับ
0: ว่าอยากให้แพงจะแพง
1: อะไรนะครับ
0: คุณให้ต้องให้ในราคาถูกที่คนจนเข้าถึงได้ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความจริงแก่ประชาชนไม่ใช่ว่าคุณกินแต่แปะกล้วยคุณจะหยุดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีอาการสรุปได้ว่าโรคทั้งหมดที่เป็นนะฮะที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย 74% ที่เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดน้ำเลือดมะเร็งสโตรกสมองแล้วก็บัลลูนบายพาสแล้วก็เบาหวานเกิดจาก 3-4 คุณไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับการแก้ไขโรคพวกนี้ถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยาทั้งหลายไม่จำเป็นเลยครับ
1: ครับแล้วตอนหลังที่ผมลดน้ำหนักมาเนี่ยความดันที่เคยสูง
0: หายล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ผมวัดไปเมื่อ2เดือนก่อนนะครับก็ตื่นเช้ามาวัดแล้วช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำงานโดยที่ว่าก็นอนพักผ่อนเต็มที่ด้วยตื่นเช้ามาวัด118
0: ใช่
1: 115
0: ไม่เกิน140โอเคเอ้า
1: ผมก็เลย
0: เดี๋ยวหมดเวลาพอดีครับเนาะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะติดตามช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะขณะนี้ทางคลื่นของวท AM 792คงจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะตื่นมาในช่วงของเช้าวันใหม่แล้วก็จะเจอกันนะคะถ้าท่านฟังกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนก็จะอยู่ถึง6โมงเช้าส่วนคลื่นของ 89.0 91.5 กองทัพไทย101เดี๋ยวช่วงตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยท่านจะปรึกษาทีมแพทย์ท่านโทรเข้าสายหน้าใหม่นะคะที่0813346666ค่ะหรือจะไปสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวน์เฮิร์บ8โมงท่านโทรไปนะคะมีบริการจัดส่งใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยมีเก็บเงินปลายทางโทรศัพท์สั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะละขี้นกสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะฟังเสียงสายันสัญญานะคะผู้เสียสละบทเรียนราคาแพงจากเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับการดูแลร่างกายในเรื่องของระบบการเผาผลาญเนี่ยนะคะเราจะต้องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพุงที่มันมีไขมันสะสมใครที่มีค่าเบาหวานน้ำตาลสูงเป็นความดันมีไขมันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินเหินมันก็จะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะเดินได้ดีเนี่ยอายุเรา45ปีเนี่ยเข้าสู่วัยทองไปจนถึง60เนี่ยนะคะถ้าน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเป็น10กิโล15กิโลเนี่ยเราก็ต้องแบกน้ำหนักไว้การเดินมันก็จะไม่คล่องนะคะบางคนเนี่ยน้ำตาลขึ้นสูงความดันสูงรอบเอวก็รู้สึกต้องขยายกางเกงอยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราเนี่ยพออายุ70มันก็จะเหนื่อยขึ้นมากกว่าเดิมถ้าอีก10ปีขึ้นไปอีกเป็นเท่าไหร่จากน้ำหนัก70เป็น85เนี่ยนะคะการขึ้นบันไดข้อเข่าข้อเท้าหัวใจมันก็จะเต้นแรงขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำพาร่างกายเราไปไหนมาไหนได้สะดวกวันนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนมีเบาหวานถ้าเราคุมไม่ดีเนี่ยนะคะเรื่องของโรคเบาหวานเราจะเกิดชาตามปลายประสาทมือขาเป็นโรคหลอดเลือดมีความเสื่อมในร่างกายเราเดินไกลๆก็ยิ่งลำบากทำให้ไม่อยากไปไหนนะคะถ้ากล้ามเนื้อเราเนี่ยไม่แข็งแรงเราก็ต้องดูว่าค่าของน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงมากเท่าไหร่แล้วดูแลไปตรวจเช็คร่างกายบ้างนะคะค่าเบาหวานความดันไขมันสะสมเนี่ยมันตรวจเช็คแล้วก็ดูรอบเอวเราเนี่ยนะคะไม่ให้ใหญ่เกินมาตรฐานผู้ชายเนี่ยเอวต้องไม่เกิน90เซนผู้หญิงไม่ควรเกิน80เซนนะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของระบบการเผาผลาญกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนให้พอออกกำลังกายเดินบ่อยๆนะคะนิสัยของคนเราเนี่ยถ้าเราขยับขยื่นร่างกายอยู่บ่อยๆเนี่ยทำงานบ้านหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่เราจะต้องใช้ขาของเราเดินไปตลาดนะคะในระยะทางใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องพึ่งพามอเตอร์ไซค์หรือขับรถไปมันเดินบ่อยๆเราก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะเราก็ใช้ชีวิตของเราในวัยผู้สูงอายุเนี่ยให้มีความสุขในทุกๆวันมันก็จะเป็นการทำให้อายุยืนขึ้นอายุยืนต้องแข็งแรงต้องพึ่งพาตัวเองนะคะไม่เป็นภาระลูกหลานนะคะถ้าใครเริ่มเดินแล้วเหนื่อยเร็วเริ่มไปออกกำลังกายซะนะคะแล้วดูแลหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมเร็วกับแปะกุ้ยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทใครที่มีปัญหาเรื่องของความเสื่อมในร่างกายวันนี้ซ่อมเซลล์กับแปะกุ้ยนะคะที่จะดูแลด้วยสารฟาวานอยด์เทอร์ปีนท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดในการที่ฟื้นฟูร่างกายภาวะหลังการเจ็บป่วยและแข็งแรงแล้วเนี่ยภายใน4สัปดาห์ท่านก็อาจจะลดเหลือเช้า2เย็น2การที่เราทำอะไรเป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอในการดูแลสุขภาพจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะและในรูปแบบของกาแฟเนี่ยมันดื่มแล้วชื่นใจใครอยากจะได้กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะกล่องหนึ่งมี15ซองไม่มีน้ำตาลผสมใช้สุคโรสเยาว์หวานและยังมีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมอะทริโอเนตไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลผสมนะคะใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าว1กล่องมี15ซองขายราคาเดียวกับแปะกล้วยคือ260บาทไวเฮิร์บก็260นะคะไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญในผู้ที่มีไขมันสะสมภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินไขมันเยอะหรือท่านที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดที่มีมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเป็นสมุนไพรผักพื้นบ้านนะคะในรูปแบบของแคปซูลสั่งซื้อที่0625100-569ค่ะช่วงนี้ฟังเสียงของฝนธนสุนทรนะคะใจอ่อนเรารอเขาลืมจากสุนารีราชสีมาค่ะดอกไม้กับก้อนอิฐจากเสียงเสรีรุ่งสว่าง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะหลายท่านตื่นมาในเช้าวันใหม่นะคะเวลาที่เรานอนเนี่ยร่างกายมันจะขาดน้ำปัญหาเลือดข้นเลือดหนืดหรือบางคนเนี่ยล้มนะคะในช่วงเช้าๆเนี่ยเราต้องค่อยๆตะแคงลุกขึ้นมานั่งก่อนแล้วก็ดื่มน้ำสัก 1-2 แก้วตอนเช้าเนี่ยระบบการไหลเวียนจะได้ดีขึ้นนะคะเพราะเราสูงอายุเนี่ยการที่เราออกกำลังกายเราก็ต้องไม่หักโหมจนเกินไปแต่เราทำสม่ำเสมอสามารถเดินนะคะเดินเร็วสลับช้าถ้าใครวิ่งได้ก็จ็อกกิ้งไปสัก10นาที20นาทีหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องเล่นตัวช่วยที่สามารถทำให้เราได้ออกกำลังกายนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ย150นาทีแล้วภายใน 1-2 วันเนี่ยนะคะท่านก็อาจจะออกแบบมีแรงต้านให้มวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะการที่เราออกกำลังกายมันจะเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงการเคลื่อนไหวร่างกายการเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นรวมทั้งการดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยระบบการเผาผลาญที่มันเสื่อมลงเนี่ยนะคะจากการที่เราขาดโปรตีนขาดแคลเซียมขาดแมกนีเซียมขาดสารอาหารถึงให้กินผักหลากหลายชนิดเพราะผักเนี่ยมันจะมีสารอาหารแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะกินฟักทองพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเราก็งดข้าวแป้งน้ำตาลนะคะพยายามกินข้าวแล้วเราจะไม่กินพวกขนมหวานที่มันเกิดคาร์โบไฮเดรตซ้ำซ้อนเนี่ยมันก็จะสะสมในรูปแบบไขมันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าน้ำหนักมันขึ้นนะคะหันมากินผักมันแคลอรี่ต่ำผลไม้เลือกไม่หวานนะคะเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยคนที่กินผลไม้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่เราสามารถกินอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมได้นะคะไม่ใช่กินจืดชืดทั้งวันก็อาหารที่เราแนะนำกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลานึ่งปลาเผาแกงส้มต้มยำปลานึ่งมะนาวนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงสมุนไพรรวมทั้งการกินผักให้หลากหลายชนิดนะคะท่านจะเป็นลาบหรือว่าจะทำเป็นผักเครื่องเคียงน้ำพริกน้ำจิ้มเนี่ยนะคะน้ำซอสพวกนี้เครื่องปรุงเนี่ยจิ้มให้น้อยลงใครที่ชอบกินซดน้ำประเภทแบบที่มีเกลือโซเดียมสูงก็ต้องระวังนะคะมันก็จะเกิดการสะสมพวกนี้มันก็จะแปรรูปเป็นไขมันที่ไปอยู่ตามร่างกายถ้าเราเผาผลาญไม่หมดวันนี้เนี่ยการดูแลร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันที่จะฝึกเดินบ่อยๆมาเดินบางคนเห็นไหมเดินเร็วจังบางคนทำอะไรคร่องบางคนก็เดินตามหลังเพื่อนเดินไม่ทันก็มีนะคะถ้าเราได้เดินเร็วได้เต้นแอโรบิกทำให้หัวใจเรามีความอึดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งเราจะเดินเหินได้คร่องเราก็สามารถที่จะทรงตัวทำอะไรต่ออะไรได้นะคะต้องพยายามกินโปรตีนให้พอและกระจายในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะเพื่อช่วยรักษาหมวงกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงและท่านที่อยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวในช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงกันได้ต่อเลยนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพคือ081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาส้มเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันนะคะทาง062-5100-560-569ค่ะให้ฟังในช่วงนี้นะคะกับผลงานเพลงดอกไม้ในป่าช้าเสียงของอัมพรแหวนเพชรสั่งนางจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: แต่ช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะใน

0: ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหมายเลขโทรศัพท์กันเองขนาดนี้คือ081 334 6666 081 334แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับอาจารย์หมอชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: โอเคครับได้ยินแล้วนะครับเอาละครับเปิดเสียงนาทีนะครับ081334แล้วก็64ตัวเอ้าโทรศัพท์ไปไหนอีกครึ่งนึงนะครับนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีจ้า
2: ค่ะคุณหมอชำนาญใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วนั่งอยู่ข้างๆผมเองครับ
2: ดีใจมากเพราะเป็นลูกค้าเก่าตั้งแต่สมัยพหลโยธินนะคะ
0: โอ้ดังเดิม
2: เคยไปพบคุณหมอครั้งหนึ่ง
0: แ
2: ล้วก็ตอนนั้นก็ทานฮอร์โมนแต่กล้วยก็ทานมาตลอดก็มีเว้นบ้างค่ะทีนี้จะเรียนปรึกษาคุณหมอเนื่องจากไปตรวจมวลกระดูกอะค่ะทีนี้พอเราไปตรวจเนี่ยตอนแรกหมอก็บอกบางทั้งสะโพกและหลังก็เป็นปีๆเขาก็ให้แคลเซียมมาให้เลซีดอนมาทานตอนเช้าอาทิตย์ละครั้งแล้วก็แคลเซียมมาทานทุกวัน 1,500 อ่ะฮะแคนแทบแล้วก็
0: ชื่อแคลเซียมอะไรครับ
2: ชื่อแคลเซียมเนี่ยที่ป้าเอามาดูน่ะแคนแทบอ่ะฮะ
0: โอเคเราตัวนามสกุลมันนามสกุลอะไรครับแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมไบคาร์บอเนตแคลเซียมแอลโอทูเนตแคลเซียมอะไรครับ
2: เอ๊ะเดี๋ยวป้าต้องใส่แว่นนะป้าไม่เดี๋ยวพ่อแว่นป้าไปแว่นแม่จะไรมัน
0: โอ้กินแปะกล้วยแล้วไม่ต้องใส่แว่นนะถ้ากินนานๆต้องกินดูนะ
2: แต่ก็ตัวชื่อยาเนี่ยค่ะป้าหาแว่นไม่เจอดีใจคุณหมอโทรมาแต่ว่ามันเป็นสีม่วงนะคะ
0: โอเค
2: เม็ดสีม่วงแล้วก็เขาเขียนว่าไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยป้ามองไม่เห็นนะแต่ว่าบอกแคนแทบ 1,500 มิลลิกรัมเป็นแคลเซียม
0: เป็นแคลเซียมสารเคมีดีกว่านะครับนะแคลเซียมอะไรก็มันก็เจ๊งตั้งแต่แคลเซียมแรกแล้วครับเอาทีนี้ไปตรวจหามวลกระดูกค่าทีสกอร์มันเท่าไหร่ครับ
2: ค่าทีสกอร์เนี่ยป้าก็อ่านไม่ค่อยออกนะฮะเขาก็ให้มาดูแต่มัน
0: ลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่
2: ลบ2.เดิม 2.6 อันนี้ 2.9 อ่ะค่ะ
0: ว้าย ว้าสี่เดียวว่ะ
2: แย่เลยใช่ไหม
0: ว้าสี่คืออย่างงี้มันต่ำค่าปกตินะฮะต่ำกว่าลบ1นะครับนะครับทีนี้ถ้ามันต่ำมากๆลบ2ลบ3ลบ 2.5 ขึ้นไปนี่เขาเรียกว่ากระดูกพรุนนะครับถ้ากระดูกบางก็2.5 ถ้ามากกว่า 2.5 เขาเรียกว่าออสซิโอporosis นะครับกระดูกบางกระดูกพรุนแล้วไม่ใช่บางแล
2: ้
0: ว
2: อ๋ออย่างนี้เราก็ต้อง
0: เดี๋ยวก่อนนะครับแคลเซียมเนี่ยมันต้องมีรถบรรทุกส่งไปคือฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเป็นรถบรรทุกไปก่อนที่กระดูกนะครับถ้าเป็นแคลเซียมเหมือนเรากินแคลเซียมธรรมชาติดีกว่านะครับอย่างกินพวกกระดูกอะไรเมื่อไรหรือกินพวกไอ้ปลาที่มีกระดูกเนี่ยไม่มีแคลเซียมธรรมชาตินะครับมันไม่เป็นไรนะครับแต่แคลเซียมถ้าเกิดจากภูเขาแล้วก็ยกอย่างง่ายๆหรือสารเคมีไม่ขอแนะนำนะครับนะทีนี้แคลเซียมต้องมีวิตามินดีอยู่ด้วยนะครับวิตามินอยู่ด้วยก็กินเพราะว่า
2: คุณหมอขาวิตามินดีหมอเขาให้อาทิตย์ละเม็ดเนี่ยเราทานอาทิตย์ละเม็ดตามเขาดีไหมคะ
0: เอาเดี๋ยวต้องฟังแพทย์ทางออร์โธถึงจะรู้เรื่องดีนะครับว่าแคลเซียมคืออะไรแคลเซียมสมุนไพรแคลเซียมธรรมชาติมันแตกต่างกับแคลเซียมปัจจุบันยังไงแล้วทำไมแคลเซียมไปเกาะที่ไตแคลเซียมไปต่อที่ส่วนที่ไม่ควรเกาะนะครับ
2: ไปผิดที่
0: มันไปผิดที่ทีนี้ก็ยุ่งนะครับถ้าแคลเซียมไป
2: อย่างนั้นป้าก็มาจะสั่งของหมอนะ
0: อาจจะบังเชื่อคุณจะบังเชื่อแม่จะไม่ได้เห็นหน้ากันเลยจีบแล้ว
2: เคยไปฮะเคยไปคลินิกเคยไปหาหมอชำนาญมาหนึ่งนะ
0: มาเราดูโงเห้งหมอชำนาญเป็นไงครับ
2: รูปหล่อขาว
0: เฮ้ย
2: ตอบถูกค่ะ
0: โอ้โห
2: คุณหมอเกียงศักดิ์เห็นแต่รูปตอนนั้นที่อยู่ซอยอาลีตรงข้างอาลีนะครับทีนี้ป้าจะเรียนถามว่าตอนนี้ป้าทานมีซอยนี่ก็ทานไปได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ไม่เป็นไรทีนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุป้า74จะ75
0: โอ้ยข้าพเจ้า79แล้วครับจะเรียกว่าป้าไงเรียกว่าน้องดีกว่านะครับนะ
2: เป็นน้องหนูไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอขาอย่างนี้นะครับเดิมเคยทานฮอร์โมนคุณหม
0: อ
2: ทีนี้ก็ด้วยเศรษฐกิจก็หยุดไปฮอร์โมน ก่อนนอนทีนี้ป้าจะสั่งแล้วเพราะมันต้องทานคู่กันก็มี1ฮอร์โมนกับ2ไอ้แคนทิโปใช่ไหมคะ
0: เออใช่
2: เดี๋ยวป้าจะสั่งแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังก่อนอย่าเพิ่งสั่งฟังก่อนนะครับฟังอาตมาถวายคำพูดจะก่อนนะครับนะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เชิญอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับขอโทษครับเชิญเลยครับ
3: พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ย
2: มัน
3: ก็มักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันทุกคนนะครับแล้วคนไข้ก็ฟังรายการของเรามาตลอดแล้วที่บอกว่าหมอชำนาญหล่อเนี่ยผมก็บอกว่าหมอก็บอกว่าหมอหล่อน้อยกว่าอาจารย์เชียงครับพอบอกว่าหล่อแล้วชอบใจใช่ไหมครับ
2: ก็ชื่นใจนะไปเห็นคุณหมอแล้วขาวผ่องเลยแล้วก็แข็งแรงมากค่ะน่ารักมากก็ยังติดใจไม่งั้นเป็นแฟนแปะกล้วยนั่งแต่โอ้จะ20ปีแล้วมั้งคะแต่ทานบ้างหยุดบ้างเศรษฐกิจนะทีนี้ก็ตกลงจะตายเชื่อตามหมอนะคะ
0: เดี๋ยวฟังต้องฟังรายละเอียดก่อนจะเพิ่งเชื่อในสิ่งที่พูดนะครับจงเชื่อในเหตุในผลทางวิทยาศาสตร์นะครับเชิญอาจารย์หมอจำนาญครับเชิญเลยครับ
3: ในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยคนจะอายุยืนนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่ได้เสียชีวิตตอน50 60หรอกบางคนก็จะอยู่ถึง70 80 90 100ปีหรือ120ปีเป็นเพื่อนอาจารย์เชียงตักแต่เป้าหมายของคนไข้ก็คือว่าตราบใดที่เรามีลมหายใจเรามีชีวิตลมหายใจเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องเดินได้ไม่ใช่เป็นคนไข้นอนติดเตียงไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับต้องเดินให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินให้ได้เนี่ยกระดูกคุณต้องแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลังก็ดีกระดูกสะโพกก็ดีแล้วการที่กระดูกจะแข็งแรงได้เนี่ยมันก็ต้องมีแคลเซียมนะครับเพราะแคลเซียมเนี่ยก็คือปุ๋ยของกระดูกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคนสูงอายุไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมอมักจะแถมยาแคลเซียมมาให้จะให้แคลเซียมมาให้แต่แคลเซียมอันนั้นน่ะมันเป็นแคลเซียมเคมีแล้วมันดูดซึมได้น้อยแล้วมันก็มักจะมีปัญหาต่อระบบทางเดินอาหารนะครับบางทีก็ท้องอืดแน่นท้องจุกท้องอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้สบายตัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันดูดซึมได้น้อยนะครับแล้วคนไข้รายนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนแล้วก็คือภาษาหมอก็เรียกออสซิโอพอลิสิสนะครับนะเพราะฉะนั้นพอกระดูกพรุนเนี่ยมันก็จะเป็นมากขึ้นในเลยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีเดินอยู่ในบ้านเนี่ยกระดูกหักเฉยเลยนะครับแล้วมันก็รักษายากด้วยนะครับเนื่องจากในวัยนั้นอายุก็เยอะแล้วนะครับแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตก็แย่เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาบอกว่าเป็นกระดูกพรุนแล้วก็แสดงว่าไอ้เซลล์ของกระดูกตัวแก่เนี่ยมันเยอะแต่กระดูกแต่เซลล์ของกระดูกตัวอ่อนเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการทำลายเกิดความเสื่อมนะครับมันก็เลยทำให้กระดูกเนี่ยบางแล้วก็พรุนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานยาก็ดีหรือการฉีดก็ดีเนี่ยมันก็จะได้ในผลในระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าการใช้สารเคมีระยะยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการข้างเคียงได้เพราะว่าเป็นพวกเนี้ยต้องทานยาไปตลอดชีวิตเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเราไม่อยากให้มันเป็นกระดูกบางกระดูกพรุนเยอะตอนอายุเยอะๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะให้กระดูกแข็งแรงได้เนี่ยเราจะต้องทานแคลเซียมแล้วแคลเซียมที่ทานเนี่ยจะต้องเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้เยอะนะครับแล้วต้องเป็นสารธรรมชาตินะครับเพราะการใช้สารเคมีเนี่ยมันก็จะเกิดอาการข้างเคียงไม่มากก็น้อยนะครับเพราะนั้นการใช้แคลเซียมธรรมชาติเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราใช้แคลเซียมแอลทิวเนียนนะครับซึ่งเป็นแคลเซียมที่สกัดมาจากข้าวโพดเนี่ยนะครับแล้วมันก็เป็นสารธรรมชาติแล้วมันก็สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปได้เยอะนะครับมากกว่า 80% นะครับแล้วพอก็ดูดซึมได้เยอะก็เ ้าไปที่กระดูกได้เยอะเนี่ยนะครับกระดูกมันก็จะแข็งแรงแต่การดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะต้องอาศัยวิตามินดีกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นสาวๆเนี่ยซึ่งมีฮอร์โมนเยอะจากมดลูกและรังไข่เนี่ยนะครับพอทานแคลเซียมเข้าไปร้อยหนึ่งก็เข้าไปที่กระดูกได้ร้อยแต่พออายุเยอะๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพ้นวัยสองแล้วหมดประจำเดือนเนี่ยมันมีการคล่องของฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้แคลเซียมที่เราทานเข้าไปเนี่ยไม่สามารถดูดซึมที่ลำไส้เล็กเข้าไปที่กระดูกได้ทั้งหมดนะครับมันก็ไปสะสมตามที่ต่างๆนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราต้องการให้เดินได้ต้องถ้าเราต้องการให้กระดูกแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลังกระดูกสะโพกก็ดีเนี่ยเราจะต้องทานแคลเซียมเพราะแคลเซียมคือปุ๋ยของกระดูกนั่นเองนะครับหมอคิดว่าการใช้วิตามินดีที่คุณหมอก็ให้มาก็ทานไปนะครับแต่แคลเซียมเคมีถ้าเปลี่ยนได้ก็น่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันดูดซึมไม่น้อยแล้วมันมีอาการข้างเคียงค่อนข้างเยอะและที่สำคัญที่เราทำที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องทานฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับ
2: นอนนะคะทานคู่กัน
0: คืออย่างนี้คืออย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับแคลเซียมที่ดีที่สุดคือแคลเซียมจากอาหารแต่มันไม่พอเพียงไม่เพียงพอ
2: ใช่ค่ะ
0: หรือเอาสารอาหารที่เป็นพืชเนี่ยนะครับไปสกัดที่เรียกเสกได้แคลเซียมแอลอาทิวเนตเท่านั้นนะครับมันสามารถดูดซึมต้องมีรถบรรทุกเข้าไปคือวิตามินดีวิตามินดีนี่ในแสงแดดมีมากมายแต่เราส่วนมากจะใช้ครีมกันแดดป้องกันไม่ให้ป้องกันมะเร็งนะครับแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวกลัวผิวมันจะคล้ำกลัวน่าจะเป็นฝ้าจริงหรือเปล่า
2: จริงค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
2: เ
0: ราก็กางร่มวิตามินดีก็แทบไม่ได้เพราะฉะนั้นการกินวิตามินดีก็จำเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองแดดเนี่ยถ้าคุณแก้ผ้าอยู่กลางแสงแดดเนี่ยโอเควิตามินดีเต็มที่แต่ผิวมันจะไหม
2: ้สุดยอด
0: ใช่ไหมฮะแต่แก้ผ้าไม่ได้
2: เช
0: ื่อ
2: คุณหมอค่ะเชื่อคุณหมอ
0: เออนั่นแหละมันแก้ผ้าไม่ได้ฮะมันมี
2: แต่ปิดป้าจะรีบสั่ง
0: เดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนแม่ใจง่ายเลยก็จะไม่จีบเลยเว้ยเนี่ย
2: ก็แหมฟังมาอยู่ระยะนึงแต่ตอน
0: เดี๋ยวดูก่อน
2: ม
0: ันต้องมีเหตุผลเพราะคนอื่นเขาอยากจะรู้ว่าทำไมต้นเหตุเกิดจากแคลเซียมเพราะว่าไงผู้หญิงเนี่ยกลัวแสงแดด
2: ยัง
0: แฟนผมที่บ้านนะฮะเขาแก้เนี่ยหยิบแก้วน้ำขึ้นเนี่ยกระดูกท่อนระหว่างข้อศอกกับข้อเนี่ยมันหักกลางเลยครับเนี่ยไปตรวจดูซัดฮอร์โมนกินฮอร์โมนแล้วกินวิตามินดีกินแคลเซียมสมุนไพรจากหมอชำนาญจบเลยตอนนี้ยกบาเบลยังยกได้เลย
2: คุณหมอขาเวลาเราเดินคงเคงคงเคงคงอาจจะเป็นอย่างนี้ฮะ
0: ไม่ใช่คงเคงอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่เกี่ยวกระดูกคนเคงเกี่ยวกับสมองฮะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีพอคุณกินแปะกล้วยเพิ่มหน่อยเช้า4-4ครับคือคนเรานี่มี
2: ปัญหาควรจะหลังอาหารดีหรือก่อนอาหาร
0: ก่อนหรือหลังก็ได้มันไม่ใช่ความเป็นกรดหรือเป็นด่างในการที่จะนำพาน ั่นแหละครับ
2: คุณหมอคะเดี๋ยวป้าจะถามอีกนิด
0: คุณพูดภาษาอังกฤษผมพูดไม่เป็น
2: ป้าเรียนถามอีกนิดนึงผลของที่จะสั่งฮอร์โมนคุณหมอเนี่ยคิดว่าสักระยะนึงเนี่ยมันดีขึ้นไหมครับเพื่อคนแก่จะได้สบายใจค่ะ
0: อะไรแก่แค่70นิดนิด
2: ผมจะ
0: 80แล้วนะอีกแค่ปีเดียวก็80แล้วเนี่ยยังเรียกว่าป้าอย่างงั้นป้าอย่างงี้ผมใจน้อยนะรู้เปล่าต้องได้วันน้องเอาเชิญอาจารย์ต่อนะครับว่า
2: ค่ะ
0: จะถามว่าไงครับ
2: จะถามว่าเนี่ยจะสั่งคุณหมอเนี่ยเพื่อความคือชื่นใจเพราะว่าจะสั่งเดี๋ยวพอเสร็จจะคุณหมอจะโทรที่คลินิกทีนี้ป้าทานสักระยะนึงเนี่ยมันจะผลปรากฏกับตัวเราเองในเรื่องเวลาเราเดินเราสังเกตว่าความมั่นคงของขาหรืออะไรมันจะเห็นผลเร็วไหมคะสักประมาณที่เราทานเนี่ย
0: เชิญอาจารย์มาชำนาญต่อนะครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะ
3: คือการที่จะให้ข้อมูลนะต่อคนไข้เนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลนะครับซึ่งผ่านการค้นคว้าวิจัยมามากมายนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคนไข้ทานแคลเซียมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะดีขึ้นแน่นอนแต่จะถามว่าจะดีขึ้นภายในเวลาเท่าไหร่เนี่ยบางทีมันตอบไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเซลล์ของคนไข้แต่ละคนนะครับบางคน2อาทิตย์ก็ดีขึ้นแล้วบางคนต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่สรุปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วมันที่สำคัญที่สุดมันปลอดภัยมันเป็นสารธรรมชาติแล้วที่สำคัญนั้นก็
2: ค
3: ือมันดูดซึมได้เยอะนะครับ
2: โอเคค่ะ เราก็ทานตลอดไปเลยชีวิตเรา
0: ส่วนการเดินโครงเครงโครงเครงมันไม่เกี่ยวกับแคลเซียมแล้วครับมันเกี่ยวที่สมองครับมันได้รับเลือดไม่พอนะครับทำให้มันเกเป๋ไปเป๋มาเนี่ยก็ต้องกินแปะกล้วยเพิ่มหน่อยเช้าสี่ยันสี่สักสี่อาทิตย
2: ์แปะกล้วยนี่ไม่เพียเลยฮะทานเนี่ยเวลาไปไหนออกไปเนี่ยโอ้โหสุดยอด
0: อาจารย์เป็นงี้เกิดทุกราทำไมกินแปะกล้วยแล้วไม่เพียครับเชิญเลยครับ
3: คือมันก็ต้องมีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละนะครับคือไอ้ตัวสมุนไพรเนี่ยถ้าผ่านการค้นคว้าวิจัยมามากมายเนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบในสมุนไพรตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้เซลล์แข็งแรงทำให้เซลล์แข็งแรงเซลล์แข็งแรงหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันก็ไปกระตุ้นทำให้เซลล์เนี่ยมีพลังงานมันไปกระตุ้นอดีเซลล์ในร่างเซลล์ในร่างกายของแต่ละอวัยวะเนี่ยแล้วเซลล์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วในเซลล์นั้นน่ะมันก็จะมีตัวที่สร้างพลังงานที่เรียกว่า ATP เพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถทำให้เซลล์มันแข็งแรงขึ้นได้เนี่ยนะครับ ATP มันก็ทำงานแล้วมันก็ทำให้มีพลังงานเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะบอกเองนะครับว่าทานไปแล้วแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทานไปแล้วแข็งแรงทานไปแล้วสดชื่นทานไปแล้วนอนหลับสบายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับ
2: ถูกต้องค
0: ่ะทีนี้ผมลืมถามน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: สูงป้าเคยสูงเกือบ150 145แต่ตอนนี้มันลดมาประมาณสัก140
0: หรือเราหนักกี่กิโลครับ
2: หนักน่าจะน้ำหนักละครับเดี๋ยวไปชั่งไปค่ะก็น้ำหนักก็ไม่ค่อยนั่นนะฮะน้ำหนักน้อยฮะ
0: ถึง50มั้ย
2: โอ้ไม่ถึงครับ42กว่า
0: โอเคดีแล้วดีแล้วครับน้ำหนักก็อยู่ในมาตรฐานต้องไม่อ้วนนะครับทีนี้ความอ้วนทำให้
2: ค่ะ
0: เกิดภาวะที่ปวดข้อปวดกระดูกหรือไม่อย่างไรกับคนผอมนี่นะครับเมื่ออายุสัก70กว่าๆเนี่ยมันควรจะผอมหรือควรจะอ้วนหรือควรจะเป็นซูโม่ครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
3: พวกนี้คือก็ต้องหุ่นดีเหมือนอาจารย์นะเนาะนะครับแล้วสิ่งที่คนไข้บอกก็คือความสูงลดลงนั่นก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยเป็นกระดูกบางกระดูกพรุนแล้วกระดูกมันก็ไม่แข็งแรงกระดูกแต่ละข้อมันก็ซุดนะฮะมันซุดแล้วบางทีมันซุดแล้วมันโกมันโคตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีนอกจากความสูงจะลดลงแล้วในคนไข้บางทีจะเดินตัวเอียงหลังค่อมก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ก็จะดีมากเพราะหมอบอกได้เลยว่าคนที่จะยั่วยืนต้องผอมเหมือนอาจารย์เจงตักเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมาพูด70 80เราพูดกันเราพูดกันเป็น100แล้ว
2: นะรักมากเลยคุณหมอเกียรติเดี๋ยวพอนั่งดูสามีด้วยลุกๆนั่งๆคุณหมอคะเดี๋ยวป้าถามอีกประโยคนะคะเรซิดอนที่เขาให้ทานก่อนก็เราก็ไม่ต้องละเอาแคลเซียมคุณหมอละนะคะ
0: ครับ
2: ถูกต้องครับเป็นก่อน
3: ค่ะอย่างนั้นก็คือยาที่ลงไปยาที่โรงพยาบาลให้มาตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่แคลเซียมนะครับมันเป็นยารักษาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทานไปด้วยแต่แคลเซียมเคมีเนี่ยที่คุณบอกมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนแรกๆเนี่ยนั่นน่ะเราสามารถยังงดได้นะครับแล้วก็ทานแคลเซียมธรรมชาติแทนนะครับเพราะแคลเซียมธรรมชาติเนี่ยมันดูดซึมได้เยอะนะครับเพราะนั้นการรักษายาการทานยารักษาการอักเสบของกระดูกหลังไม่ว่าจะเป็นตัวไหนไม่ว่าจะเป็นแบบทานหรือแบบฉีดเนี่ยก็ต้องทานต่อไปครับ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเราก็จะได้รับคำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากทีมแพทย์นะคะเราอยากจะแข็งแรงเดินเหินคล่องอย่าลืมดูรอบเอวค่าน้ำตาลเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะคะอย่ารอให้น้ำหนักมันขึ้นเยอะร่างกายขยับขยื่นในชีวิตประจำวันบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เราสะดวกสบายเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นมีปัญหาสุขภาพปรึกษาทีมแพทย์ที่0813346666และถ้าจะซ่อมเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์062-5100-560-569ค่ะให้ฟังรพินภูไทยนะคะคนสวยใจดำแม่ค้าตาคมจากเสียงของสอนคีรีสีประจวบค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่มีความตั้งใจนะคะอยากจะลดน้ำหนักการควบคุมอาหารนะคะท่านลดหวานมันเค็มของทอดของมันนะคะใน1สัปดาห์แรกเนี่ยเรางดดื่มพวกกาแฟหวานทำได้ไหมน้ำอัดลมนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยดื่มน้ำเลยกินแต่น้ำอัดลมเมื่อมาสะสมนานๆเนี่ยมันจะเป็นในรูปไขมันนะคะมันจะทำให้หลอดเลือดเราเสื่อมเร็ว อย่างคนที่กินหวานจัดในทุกๆวันเนี่ยนะคะยังติดรสหวานอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีเวลานะคะในการที่ไปออกกำลังกายหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะคะบางทีเรากินพวกกาแฟที่หวานชาขนมหวานเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราผูกติดกับรสความหวานมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีหลอดเลือดที่มันเสื่อมมีเลือดที่มันคั่งอยู่ด้วยไขมันอุดตันนะคะปัญหาแตกตีบตันของหลอดเลือดจึงตามมาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหลอดเลือดหัวใจไม่ดีนะคะปอดทำงานได้อ่อนแอไม่แข็งแรงการหายใจเราก็จะไม่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ชอบดื่มกาแฟแล้วติดหวาน 100% พยายามลดมาเหลือ 75% 50% แล้วหวานน้อยแล้วก็ปรับลิ้นของเราเนี่ยบางคนดื่มกาแฟดำได้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเราดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ในช่วงที่เราทำ IF เนี่ยให้ท่านรวบในมื้ออาหารไปเลยเพราะเขายังมีซูโครสย่าหวานสำหรับเพื่อให้รสชาติมันยังกลมกล่อมนะคะแต่คนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะไม่มีน้ำตาลผสมเนี่ยพอลิ้นเราปรับได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกไปเองว่าอ๋อตุ่มรับรสเราเปลี่ยนอีกหน่อยเราก็จะกินอาหารรสชาติที่กลมกล่อมได้ไม่ต้องหวานจัดเค็มจัดมันจัดนะคะหรืออย่างบางคนเนี่ยกินพวกอาหารที่มีน้ำตาลเยอะนะคะจากขนมแกงกะทินะคะหรือว่าพวกที่กินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมีของหวานน้ำกะทิทุเรียนลาดช่องน้ำกะทินะคะแล้วต้องหวานจัดเนี่ยต้องพยายามปรับนะคะเพื่อให้การกินของเราเนี่ยได้มีประโยชน์กับสุขภาพในการเลือกสารอาหารนะคะบางคนกินแล้วเนี่ยลำไส้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นกินมากจนเกินไปนะคะก็จะสะสมในรูปไขมันใครที่ชอบกินอาหารมื้อหนักๆรู้สึกว่ามันอึดอัดแน่นท้องเนี่ยท่านก็เสริมไปด้วยไวเฮิร์บมันจะไปช่วยเผาผลาญได้ดีขึ้นไวเฮิร์บเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดที่มีสารสกัดจากมะระขี้นกมีผักเคียงดามีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดที่จะช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะไวเฮิร์บบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้วันนี้ดูแลเรื่องของการลดน้ำตาลลดความหวานนะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของกาแฟที่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะแต่กาแฟตัวคอฟฟี่เนี่ยมีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมอะทริโอเนตแล้วก็ใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวเหมาะเป็นของฝากให้กับคนที่ท่านรักหรือตัวท่านเองที่เป็นคนรักสุขภาพหันมาทานกาแฟที่ดื่มด่ำในกาแฟสายพันธุ์ดีนิยมทั่วโลกจากกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้า1กล่องมี15ซอง260บาทราคาเดียวกับไวเฮิร์บส่วนแปะกล้วยมี30เม็ดจะซ่อมเซลล์วันนี้นะคะสั่งซื้อไปที่0625100 56 0-569ค่ะให้ฟังแม่ค้าแม่ขายนะคะเสียงของกังวันไพรลูกเพชรของปลอมจากสุรพลสมบัติเจริญรักพิลึกนะคะจากเสียงไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะวันนี้ทางคลื่นของวปท. AM 792นะคะซึ่งเราพบกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะคะก็จะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยอาจจะตื่นตีหนึ่งตีสองตีสามหรือกำลังเดินทางขับรถค้าขายนะคะท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดในหลายๆสถานที่เนี่ยนะคะถ้าต้องการอยากจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจากคลินิกหมอชำนาญเรามีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านท่านในทุกครัวเรือนนะคะส่วนใครที่สามารถจะมาแวะซื้อที่คลินิกก็เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านแวะไปที่คลินิกเสียไฟฉายได้เลยนะคะสำหรับการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะถ้าสั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิดบริการทุกวันโทรสั่งไปที่10เบอร์10คู่สายคือ062 5100 560ถึง569นะคะซึ่งท่านสามารถติดตามรายการที่มีทีมแพทย์นะคะให้ทำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีนะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีนายแพทย์พนิชมาตอบปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เป็นพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุจดาถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะติดตามรับฟังได้ที่ FM 89.0 MHz เป็นแม่ข่ายหรือสัญญาณออกกับพร้อมกับ 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radioหรือจะรับฟังทาง www.kcsradio.online นะคะช่องทาง YouTube เข้าไปที่ช่องของสุขภาพกับเสียงเพลงและถ้าสามารถปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ค่ะซึ่งท่านจะได้รับคำแนะนำและปฏิบัติตามท่านจะได้อยู่กับกลุ่มโรคประจำตัวที่ท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะคะต้องได้รับการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองปรึกษาแพทย์ได้แต่ถ้าท่านสนใจอยากจะซ่อมเซลล์กระแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรไปที่10เบอร์นี้นะคะ062 5100 560 ถึง 569ให้ฟังหนาวใจชายแดนเสียงไพรวัลย์ลูกเพชรคนชายแดนจากสายสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: 咖啡，
1: 咖啡白龟 coffee，กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
0: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: กะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
5: ที่ฝากหัวใจ
4: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ
0: จากไหนครับเนี่ย
1: อ้อมใหญ่จ้ะ
0: อ้อมใหญ่อยู่ที่ไหนอ้อมใหญ
1: ่โอ้อยู่ใกล้วัดไร่ขิง
0: โอ้นี่แม่ชีตาบอดนี
1: ่สมพาน
0: เออแม่ชีตาบอดไปรักษาที่นั่นนะแกกินแปะกล้วยแล้วเขาแกมองเห็นอะ
1: อ๋อหนูก็ฟังแม่ชีที่ตาบอด
0: เออนั่นแหละเพราะว่าไงเซลล์มันยังไม่ตายหมดนะฮะ
1: ได้หนูก็ตาเนี่ยหนูก็จะไปลอกตายังไม่ได้ไปลอกเลย
0: อ๋อถ้าเป็นต้อกระจกก็ไปซะ
1: โอ้หนูยังไม่ได้ตรวจเลยความดันสูงเบาหวานสูงก็ไม่ตรวจให
0: ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 66
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร
1: ่น้ำหนัก46
0: เ
1: ออก่อนเป็นเบาหวานเนี่ย66มั้ง
0: เออเราลดเหลือ46
1: เป็นมานานแล้วค่ะคุณหมอ
0: เดี๋ยว66ลดเหลือ46ลดน้ำหนักลดได้ยังไงวะนี่ฮะ
1: โอ้ยหนูลดตั้งนานแล้วมันหนูไม่ได้สูตรจากการอาจารย์ที่พูดอยู่นี่
0: อะอะไรวะสูตรอะไรวะเนี่ย
1: สูตรเนี่ยกินผักกินข้าวน้
0: อ
1: ยกินผลไม้หน
0: ู
1: ได้สูตรจากคุณหมอ
0: เอ้ย
1: รู้ไหมเบาหวานหนูขึ้นเท่าไหร่
0: เท่าไหร่
1: 400
0: 400เราเหลือเท่าไหร่หรือเราเหลือเท่าไหร่เออเราตอนนี้เหลือเท่าไหร
1: ่เหลือตอนนี้นี่ตรวจหมออนามัยอ่ะ200
0: เออเราน้ำตาลสะสมเท่าไหร
1: ่ฮะ
0: น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: อุ๊ยหนูไม่ได้ถามหมอนะ
0: เดี๋ยว
1: เป็นความดันด้วยความดันก็ขึ้น1200
0: เออแล้วตอนนี้ลดน้ำหนักแล้วความดันดีขึ้นมั้ยครับ
1: ดีค่ะเนี่ยตอนนี้หนูไม่ได้กินยาเบาหวานนะดีอันน่ะไอ้ยาไอ้ความดันหนูกินวันละเม็ดเอง
0: ที่ไม่กินยาเบาหวานฟาทิปัจจุก้ามันชื่อถือไม่ได้นะครับแสดงว่าน้ำตาลสะสมของคุณเนี่ย
1: หนูมาเชื่อคุณหมอออกกำลังกายตากแดดบ้างกินข้าวลดลงก
0: ิน
1: ของหวานลดลงแล้วก็เนี่ยกินผักสดๆทีแรกวันแรกเลย
0: โอ้โหโอ้โห
1: นั่นแหละค่ะแล้วรู้สึกอาการมันดีขึ้น
0: เอออาการยังไงฮะเมื่อก่อนนี้อาการยังไงครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมันเวียนหัวรู้เดินวันหมุนแปลว่าไม่ค่อยดีแต่ก่อนหนูจะกินยาเบาหวานเดี๋ยวนี้หนูไม่ได้กินมาเป็นเดือนละ
0: หมอเขาไม่กล้าให้ถ้าให้เกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคุณจะช็อกคุณจะ
1: โอ้ยเขาคนทั้งบ้านหนูเนี่ย
0: เ
1: ขาช็อกเขาอยู่ดีๆเขานั่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ช็อกวูบลงไปเลย
0: เ
1: จ๊งเนี่ยวูบ
0: นี่เจอหมอชำนาญนะยังดีนะเนี่ยเพราะว่าฟาติบัจุก้า200เนี่ยเชื่อไม่ได้ครับต้องน้ำตาลสะสมนะครับบางทีคุณเครียดนอนไม่หลับน้ำตาลมันก็ขึ้นครับ
1: ใช่เนี่ยหนูฟังคุณหมอประจำเลยแล้วหนูก็ได้สูตรจากคุณหมอนี่แหละ
0: เออน้ำตาล
1: รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้น
0: แล้วตอนนี้หมอให้ยาเฉพาะความดันอย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: เบาหวานก็มี
0: เบาหวานให้ยากินกี่เม็ด
1: เขาให้กินเย็นทีละเม็ดน่ะ
0: แล้วเมื่อก่อน
1: นี่ตอนนี้หนูไม่ได้กินแล้ว
0: เออเรา
1: เพราะว่าหนูทำแบบคุณหมอบอกอ่ะให้กินข้าวกินผักกินข้าวให้ลดลง
0: โอ้โห
1: มื้อนึงให้กิน3ช้อนหนูกิน3ช้อน
0: โอ้โห
1: แล้วกินผักกินผลไม้กินกล้วย
0: เออคืออย่างงี้นะ
1: หนูฟังคุณหมอทุกวันเลยแล้วหนูก็จำมาย
0: า
1: คนนี้โทรเข้ามาถาม
0: ยาลดยาไม่ยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีนะครับ
1: หนูเชื่อคุณหมอ 100%
0: ยารักษาเบาหวานคือตัวคุณเองอ่ะคุณไม่กินอาหารที่มีน้ำตาลสูงสูงเนี่ยน้ำตาลไม่ขึ้นคุณจะกินทำไมเออแล้วคุณไม่กินแล้วอาการช็อกหมดสติมีไหม
1: ไม่หนูไม่เป็นแต่ว่าคนที่ใกล้บ้านหนูเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่
0: อ
1: ่ะอยู่ดีๆเขาก็วูบเลยอ่ะเขาไม่กินของหวานของอะไรเขาเรียกว่าช็อกอ่ะ
0: เออนี่เห็นไหมเขาไม่ถูกต้องเขาต้องมีน้ำเชื่อมอยู่กับตัวเนี่ยเออเขาไม่มีความรู้เนี่ย
1: ใช่ไหมครับไม่มีความรู้เนี่ยหนูเที่ยวบอกคนแก่คนอะไรไปทั่วไปออกกำลังกายแล้วกินผักลดข้าวลงแล้วหนูฟังอาจารย์หมอนี่แหละหนูเล่าให้เขาฟัง
0: ลดตั้ง20 กิโลผมใจสั่นเลย
1: ไม่ก่อนที่หนูมาเจอคุณหมอนี่หนูยังไม่ได้ลดเลยเจ็ดแปดมาเจอคุณหมอเนี่ยลด
0: จากกี่กิโลหรือกี่กิโลทำยังไง
1: ก็ตอนนั้น น52มันเป็นหวานฮวบลงมาเลย
0: ตอนสูงสุดกี่กิโล80ใช่ไหมครับ
1: 60กิโล
0: 60กิโลลดเหลือกี่กิโล
1: เหลือ52
0: แล้วตอนนี้กี่กิโลแล้วตอนนี้
1: 46
0: แล้วสูงเท่าไหร
1: ่หนูสูง150
0: โอ้โหคุณหายจากเบาหวานแล้วรู้ป่ะ
1: โอ้สมทบปากมันมีใจวุ้ย
0: แล้วตอนนี้คือจริงๆนะยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีครับ
1: ใช่คุณหมอพูดถูก
0: ไม่มีครับพิษยารักษาเบาหวานคืออาหารที่คุณกินกับการออกกำลังกายนั่นแหละคือยาที่วิเศษที่สุดคือไลฟ์สไตล์จริงหรือเปล่
1: า5โมงเช้าไปยืนตากแดด
0: เ
1: ออสาย3โมง
0: เออ
1: หนูฟังรายการคุณหมอเนี่ยหนูก็ปฏิบัติ
0: เออ
1: แล้วก็ก่อนกินข้าวกินน้ำก่อน
0: เออ
1: แก้วใหญ่ใหญ่แก้ว
0: ใหญ่หยอดสูงแกละลีนน้ำเปล่า
1: หมอหมดเลยที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณหมอบอกอ่ะ
0: เออแล้วพอเห็นมีแฟนหรือยังเนี่ย
1: ไม่มีจ้ะ
0: เห็นไหมอ่ะตอนนี้หาได้แล้ว
1: ไม่มีลูกลำบากอยู่คนเดียวแต่ว่าเป็นคนมันทำใจได้อ่ะ
0: เออทำไมอ่ะ
1: มันอยู่ที่เราทำใจได้สบายใจ
0: เออ
1: ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไร
0: อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุก
1: ถูกต้องคุณหมอพูดถูก
0: อยู่สองคนมีแต่ความทุกข์แสนสนุกแต่ไม่สบายจริงก็ว่า
1: เป๊ะหมดเลยอ่ะคุณหมอพูดออกมาถ
0: ู
1: กเป๊ะเลยอ่ะ
0: เราดีใจคืออย่างนี้นะผมเคยฝันว่าคนทั้งประเทศไทยทำ IF มันเมื่อก่อนนี้เป็นแพทย์ทางเลือกนะครับผมว่าไม่ใช่เป็นแพทย์ต้องเลือกครับก็ผิดอีกครับเป็นประชาชนทุกคนต้องเลือกในการทำอย่างน้อยๆอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ยังดีครับ
1: ใช่ใช
0: ่เอออ
1: ย่าไปก้มอย่าไปหนูก็เออหนูก็มีความเครียดตอนนั้นนะ
0: เออ
1: หน
0: ู
1: ก็คิดกลับเหมือนกันคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันนะ
0: เออ
1: เดี๋ยวนี้หนูทำใจได้แล้วปลงได้แล้ว
0: พอคุณ
1: ยังฟังรายการหมอเนี่ย
0: เออ
1: คนนู้นเป็นอย่างนู้นคนนี้เป็นอย่างนี้โอ้ยคนเป็นทั่วไปเราต้องทำใจ
0: เออแล้วเราดีใจตอนนี้หุ่นเรามีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้ม
1: ใช
0: ่แต่เสียดายไม่มีแฟนเราจะถามอาจารย์มาชำนาญหรือไม่มีอะไรจะถามใช่ไหมครับเนี่ย
1: เออหนูก็เป็นอย่างนี้หนูเป็นคนอารมณ์ดีหนูก็กินยาพักผ่อนแต่กลางคืนคนแก่แล้วก็คงจะนอนไม่ค่อยหลับ
0: เออเออฮอร์โมนแน่นอนเลยอย่างนี้
1: ใช่หนูทำ
0: ได้เดี๋ยวนอนไม่หลับหลังจากหมดประจำเดือนหรือตอนไหนครับ
1: หมดแล้วจ้า
0: หมดเมื่อไหร่ครับ
1: โอ้ยหมดตั้งแต่40ฝ่าละมั้ง
0: พอหมดประจำเดือนอารมณ์ก็แปรปรวนนะครับ
1: มีหน
0: ู
1: ก็เป็น
0: แล้วก
1: ็
0: บางทีวุบวับวาบใช่ไหมฮะ
1: มีจ้า
0: เออแล้วก็บางทีร้อนร้อนหนาวหนาวใช่ไหมครับ
1: ใช่จ้
0: าแล้วนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับ
1: จ้า
0: เขาเรียกภาษาหมอเรียกว่าเอสโตรเจนซินโดรมนะครับเอาเชิญเลยมาจำนานนะเขาไอ้เรื่องเบาหวานไม่ต้องถามแล้วนะคุณหายแล้วนะ
1: โอ้สมพรปากเลย
0: คุณหายแล้วนะคุณคุมอาหารไปสิอีกคืออย่างนี้นะถึงแม้จะหายแล้วก็ตามคุณต้องคุม IF ไปต่ออีก2ปีนะครับเพราะว่าร่างกายมันจะต้องซ่อมเบต้าเซลล์ในการผลิตอินซูลินต้องใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับคุณต้องคุมอีกประมาณสัก2ปีนะครับถ้าผมบอกมากๆคนเลยไม่ทำเลยนะครับ
1: จ้า
0: เอาฉันจะมาชำนาญนะเขาเมนโพซินโดรมครับเจริญครับ
2: อาจารย์เขาชอบถามนอกเรื่องนะแต่ก็เป็นนอกเรื่องที่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันว้าเหวนะ
0: แสนสบายแต่ไม่สนุก
2: และบางทีมันคิดมากๆมันก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์แนะนำให้มีคู่ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้มีคนดูแลให้กำลังใจทั้งกายและใจ
1: จ้าน
2: ะครับคนไข้รายนี้หมอก็ดีใจมากเลยนะครับที่คุณสามารถลดน้ำหนักได้ลงมาเหลือใกล้เคียงกับน้ำหนักมาตรฐานนะครับและที่สำคัญที่สุดก็เป็นเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติตัวตามที่อาจารย์ยินสอนได้บอกไว้ในเรื่องของการทำไอเอฟก็ดีการใช้สมุนไพรก็ดีนะครับมันก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะนัดไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลนะครับแล้วเขาก็ดูผลเลือดแล้วถ้าดูผลเลือดแล้วเนี่ยถ้า ถ้าน้ำตาลมันลดเนี่ยเขาก็อาจจะลดยาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหมอก็คิดว่าคุณอาจจะต้องทานยาลดที่ลดแล้วจากโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าถ้าน้ำตาลสูง400 200ความดันสูง200เนี่ยอันตรายมากนะครับ
1: หมอทำไมเขามาดูเขาบอกตามรถพยาบาลเลย
2: มันอันตรายมากนะครับแล้วมันอาจจะได้ไม่อาจจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ได้หรือถ้ามีชีวิตอยู่ก็ต้อง
1: เป็นหมอใจหมอใจ
2: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงนะครับแต่ในขณะนี้คุณดีมากแล้วนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้พูดได้บอกว่าก็เกินทานการทำไอเอฟเนี่ยนะครับการทานอาหารนะครับแล้วก็การออกกำลังกายนะครับการพักผ่อนที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้คุณก็มีอาการไวท้องด้วยนะครับซึ่งอาการไวท้องนอนบุบบ้าบนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดฮอร์โมนอิสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนอิสโตรเจนเนี่ยมันสร้างได้เยอะมากสมัยที่คุณสาวสมัยที่ยังมีประจำเดือนนะครับมดลูกและรังไข่มันก็มีการสร้างฮอร์โมนตัวนี้ออกมาแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับอายุมากขึ้นหมดประจำเดือนมันก็ไม่มีตัวสร้างมดลูกและรังไข่ก็ฟอนะครับมันก็เกิดการขาดแล้วมันก็ทำให้มีอาการต่างๆได้มากมายนะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตหรอกแต่มันเป็นอาการที่รบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะนอนร้อนหนาวหนาบุบบ้าบุบบ้านอนไม่หลับนะครับแล้วพอนอนไม่หลับแล้วเนี่ยกลางวันความดันมันก็ขึ้นเพราะการนอนหลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนอายุเยอะนะครับมันจะทำให้อวัยวะทุกอย่างเนี่ยในร่างกายของเราได้มีการพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอนอนไม่หลับกลางวันมันก็ไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นการที่คุณมีอาการต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องทานฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาติและต้องผ่านแพทย์นะครับการใช้ฮอร์โมนเคมีไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้นะครับเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับพออายุมากขึ้นก็ต้องทำใจว่ามันก็เกิดอาการต่างๆได้มากมายนะครับอาการไวท้องถ้าคุณทานฮอร์โมนธรรมชาติแล้วมันก็ดีขึ้นส่วนเรื่องเบาหวานเรื่องความดันก็ต้องทานยาของโรงพยาบาลด้วยแล้วถ้าคุณทำไอเอฟแล้วใช้สมุนไพรอย่างที่อาจารย์สรรพคุณได้บอกว่าเนี่ยนะครับค่าผลเลือดมันก็ลดลงนะครับคุณหมอเขาก็ต้องลดยาเป็นเรื่องธรรมดานะครับหมออยากให้คุณรักษาที่โรงพยาบาลไปด้วยแล้วก็ใช้ตาทางเลือกด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือปฏิบัติตัวตามที่อาจารย์สรรพคุณได้บอกไว้เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ผอมนะเขาไม่อ้วนเหมือนคุณนะครับแล้วพอคนเป็นคนผอมแล้วเนี่ยเวลาเขาเดินไปไหนเนี่ยก็มักจะมีสาวตามไปด้วยอาจารย์ยินหลักเขาก็หันมาถามกลับมาถามสาวๆว่าคุณพันตาผมทำไมกลับไปได้แล้วกลับไปได้แล้วผมเดินไปคนเดียวผมไม่ต้องให้ใครมาตามนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมเพราะนั้นบอกว่าถ้าเรามีน้ำหนักตัวที่ดีโรคไม่มีเนี่ยโรคเป็นน้อยลงเนี่ยคุณภาพชีวิตมันก็จะดีไปไหนมาไหนได้คุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพทั้งกายและใจก็จะดีด้วยครับ
3: ยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีนะครับในโลกพิษอีกมีอยู่ที่ตัวคนอะเปลี่ยนการกินการออกกำลังกายเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยแล้วมันหายทุกรายขอเวลา4เดือนเถอะทำไม4เดือนเพราะว่าไงเม็ดเลือดแดงมีอายุ90ถึง120วันประมาณสัก3ถึง4เดือนผมเอา4เดือนรวมๆนะครับ
1: จ้า
3: คุณทำ IF อย่างเดียวอะที่ให้กินแปะกล้วยเพราะว่าไงให้กินแปะกล้วยเพราะว่า
1: ให้เลือดเดินสะดวกเดินสบายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เหนียว
3: ท่านก็ตอบแทน
1: หนูฟัง
3: แล้วท่อเลือดมีแรงยืดหยุ่นใช่ไหมอิเล็กทริกที่ใช่ไหม
1: จ้
3: าไม่แตกไม่ตีบง่ายใช่ไหม
1: จ้า
3: คะแนนเต็มร้อยได้ A แล้วเคยอย่างนี้นะ
1: จ้า
3: คืออย่างนี้คนเป็นเบาหวานคุณอย่างงมงายเรื่องการกินยาอย่างเดียวก็กินไป
1: เนี่ยก่อนนี่หนูว่าไม่สนนะกินอย่างเดียวแล้วก็กินยาโรงพยาบาลหนูฟังคุณหมอเนี่ย
3: เออ
1: ดีขึ้น
3: แล้วตั้งแต่ค้นพบอินซูลินหรือกินพวกกลูโคฟาสยาลดตัวเล็กหรือยาขับปัสสาวะ
1: อะไรจ๊ะ
3: คนเป็นเบาหวานในเมืองไทยเนี่ย10คนเป็นคนหนึ่งผิดอีกคุณอ้วนก็เป็นเบาหวานเป็นว่าที่เบาหวาน
1: ใช่
3: แล้วถ้าเกิดนะ ถ้าเกิดกินยามากๆนะถ้าเกิดฟอกไตบอลลูนหรือบายพาสหรือสโตรกขึ้นมานี่ใครรับผิดชอบ
1: แถวบ้านหนูตัดขาเลยแหละ
3: เออใครรับผิดชอบ
1: เออ
3: เออเขาเดินไปดีๆเนี่ยมันมีเบาหวานนิดหน่อยถ้าทำเอฟมันก็หายแล้ว
1: จ้า
3: แต่ไม่ได้รับการแนะนำเลยอ่ะ
1: จ้า
3: ไม่น่าเสียดายชีวิตเขาต้องตัดขาตาบอด
1: ใช่เนี่ยแถวหนูเต็มเลย
3: เออแต่ถ้าทำไอเอฟนะเขาหายจากเบาหวานภายใน4เดือนมีใครกล้ารับรองบ้างผมรับรองเองละเพราะว่า
1: ไม่มีใครกล้ารับรอง
3: เ
1: ออคุยกับหมอก็คุยแค่เดียวงูเอายาไปกินเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าไม่ได้สอนแบบคุณหมอนี
3: ่ยังการฉีดอินซูลินนะครับเป็นการเอาน้ำตาลในกระแสเลือดไปฝากไว้ในตับ
1: ใช่
3: ฝากไว้ในกระแสเลือดไม่ใช
1: ่
3: ฝากไว้ในกล้ามเนื้อในท่อเลือด
1: ใช่
3: ฝากไว้ในเส้นเลือดของคุณเนี่ย
1: ใช
3: ่แล้วมันไม่ได้หายไปไหน
1: เออ
3: แต่ถ้าคุณไม่กินของหวานก
1: ิน
3: ผักผักก็มีน้ำตาล
1: ใช่ผักบางอย่างมีน้ำตาลคุณหมอบอกให้กินผักอะไรใบขาวๆทุกซี
3: ่เออนั่นคน
1: ไม่กินใบเขียวมาก
3: เออคืออย่างนี้แล้วก็เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุกินอาหารที่มีน้ำตาลต่ำๆคือผักหลายหลักชนิด
1: ใช
3: ่ผลไม้ที่เช่นฝรั่งคุณซัดมาเดะชมพูชมพูส้มก็ได้นะครับ
1: แต่ยางฝรั่ง
3: เออ
1: มังกร
3: นั่นแหละแล้วก็อันดับสุดท้ายคือการกินโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าไม่มีใครที่ไปโรงพยาบาลหายจากเบาหวานแม้แต่รายเดียว
1: ไม่มีแถวนี้มีที่ไหนเป็นกันตึงเลย
3: แต่ถ้าทำไอเอฟอย่างนี้กินผักผลไม้เป็นไอเอฟแบบไทยๆไม่ใช่ไอเอฟแบบฝรั่งนะครับกินฟาสต์ฟู้ดกินสมาคมโรคเบาหวานของอเมริกาไม่ให้กินอะไรรู้ไหมเอาตอกแฮมเบอร์เกอร์
1: ใช
3: ่กินผลไม้หลายหลักชนิดมันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจ
1: จ้า
3: แต่ผมไม่กล้าจะพูดว่าในโรงพยาบาลว่าใครผิดใครถูกนะครับ
1: เอ้ยหนูรู
3: ้ผมพูดไม่ได้ลูกชายผม
1: ถูกแล้ว
3: นั่นแหละฮะแล้วคุณหายจากโรคพวกนี้ถ้าคุณน้ำตาลผมเคยถามหมอบุญพิษนะศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์บุญพิษเนี่ยถ้าจบปลายนิ้วนะน้ำตาลไม่เกิน120ต้องฉีดอินซูลินไหมโน่ไม่ต้องฉีดเออเออเออแล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์ไม่กินกาแฟปาต้องโกจิ้มนมเนี่ยน้ำตาจะขึ้นไหม
1: ใช่ไม่กินหนูก็ไม่กินพวกกาแฟ
3: เออไม่ใช่กาแฟ
1: แต่ยังกินมากปาต้องโกจิ้มนม
3: อย่าไปกินนะครับเป็นปีศาจในคาบของความอร่อย
1: ใช
3: ่คนกินผักก็มีน้ำตาลแต่มีน้ำตาลน้อย
1: ใช่
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าคุณกินชานมไข่มุกกินข้าวราดแกงก่อนนะน้ำตาลมันเกิน200อยู่แล้วพอเกินปั๊บอินซูลินก็กระแทกออกมาอย่างแรงเลยเพื่อจะลดน้ำตาลกระแทกบ่อยๆคุณก็กินข้าวไปกินโอเลี่ยงกินชานมไข่มุกไปกินของหวานไป
1: จนหนูกินหน้าดู
3: เออทำให้ดื้อต่ออินซูลินคนเป็นเบาหวานน้ำตาลก็เลยสูงไงน้ำตาลฉีดอินซูลินก็เอาไม่อยู่อะตอนหลังก็ต้องเพิ่มจำนวนอีก
1: คุณหมอบอกขึ้น400ตกใจ
3: ดีไม่เด็ดน่ะส่งโรงพยาบาลทันน่ะต้องล่ออินซูลินฉีด
1: ทันทีหนูเตรียมให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อนหนูไว้แล้วบอกว่าถ้า3โมงไม่ลงมาก็ตายอยู่บนบ้าน
3: แหละแต่พอตอนนี้คุณหายจากโรคเบาหวานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: อย่าไปฉลองนะถ้าฉลองต้องกินสลัดผักนะครับนะที่ไม่ใส่เครื่องเคียงนะครับสวัสดีครับหายแล้วครับ
1: สวัสดีจ้า
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562 ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงเช้าวันใหม่นะคะหลังจากที่พบกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าทางวปท. AM 792ท่านขยับไป 89.0 91.5 กองทัพไทย101ไปฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในวันต่อไปมีทุกวันค่ะที่นี่นะคะจากเจ้าแววดำเนินรายการวันนี้จะทิ้งท้ายฟังฮักสาวขอนแก่นจากเสียงของพนมนพรสาวอีสานรอรักจากออนมาสิงสิริขอบคุณจากท่านที่ติดตามนะคะจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและcall center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาในเคสของคุณจารุวรรณนะคะจากจังหวัดชลบุรีนะคุณจารุวรรณอายุ65ปีซึ่งมีปัญหาสุขภาพดวงตานะคะ เกี่ยวกับโรคของตาเนี่ยก็จะเป็นต้อกระจกระยะเริ่มต้นนะเพิ่งจะเป็นก็บอกคุณหมอก็บอกว่ายังไม่จำเป็นต้องผ่าแต่ต้องให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ออกแดดทุกครั้งให้สวมแว่นกันแดดที่กัน UV ด้วยนะคะพยายามมือถือสมาร์ทโฟนก็ทุกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ให้เบรกนะคะอย่าดูมือถือระยะยาวๆนานๆอันเนี้ยนะคะก็คือวันนึงก็อย่าให้ดูเยอะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการมองเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของที่มีปัญหาก็คือเป็นต้อหินนะคะที่เป็นมาพอสมควรนานพอสมควรเพราะคุณหมอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือความดันลูกตาเนี่ยอยู่ที่26กับ28นะคะรักษามาประมาณเกือบ6เดือนเกือบนะคะก็บอกว่าน่าจะประมาณเกือบครึ่งปีแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ความดันประมาณแถว28 29คือคุณหมอบอกว่าสูงมากนะแสดงว่ามันน่าจะเป็นมานานพอสมควรเพราะว่าเริ่มมีการทำลายตรงบริเวณของ
ลานสายตามีการทำลายลานสายตาละแล้วก็เกิดการสูญเสียการมองเห็นนะทำให้มุมจอตาเนี่ยมันแคบลงนะคะซึ่งทางคุณจารุวรรณเนี่ยก็เลยโทรศัพท์มาปรึกษาก็บอกว่าไอ้การสูญเสียการมองเห็นส่วนปลายมันอันตรายแค่ไหนแล้วมันมีสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรบ้างก็คือมาจากต้อหินใช่ไหมนะคะหนึ่งในสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นมุมจอตานะคะทำให้ไปทำลายลานสายตาเนี่ยทำให้มุมจอตามันตีบแคบลงเนี่ยสาเหตุประมาณถ้าให้หมอในเขาเรียกว่าเวทน้ำหนักเนาะการที่เราจะเสียการมองเห็นบางส่วนต้องใช้คำว่าบางส่วนนะคือลักษณะอาการตาพร่ามัวเนี่ยของคนเรานะคะถ้าเป็นต้อกระจกมันจะมัวหมดมัวทั้งภาพแต่ยังพอมองเห็นได้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เป็นต้อกระจกสุกเมื่อต้อสุกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมืดจะมองไม่เห็นทั้งภาพเลยนะคะก็คือบอดหมดแต่ต้อกระจกสามารถเปลี่ยนเลนตาได้เลนตาเทียมได้ก็จากที่ตาบอดหมดนะปัดตาบอดสนิทเนี่ยนะคะถึงแม้จะเป็นต้อกระจกถึงแม้จะเป็นตาบอดอันดับที่หนึ่งนะคะแต่ยังสามารถกลับมามองเห็นได้แต่ทีนี้ถ้าเราปล่อยให้จนกระทั่งถึงอยู่ในโลกมืดแล้วไปผ่าตัดเนี่ยมันจะเกิดมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจกนะคะเพราะมันหนึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการผ่านานขึ้นอาจจะเป็นชั่วโมงต้องเป็นชั่วโมงแหละปกติเนี่ยจะประมาณ20นาที30นาทีอย่างนานที่สุดเลยก็คือประมาณไม่เกิน40นาทีแต่ถ้าหากว่าแบบถึงขั้นบอดสนิทแล้วเนี่ยเลนตาจะแข็งมากตอนแค่เอาแค่ช่วงที่แบบกว่าจะแบบตัดชิ้นเลนตาเก่าอะนะคะกว่าจะเจียเขาออกหมดกว่าจะดูดออกหมดกว่าจะทำความสะอาดตรงถุงหุ้มเลนออกจนกระทั่งสะอาดแล้วเอาเลนตายัดใส่เข้าไปเนี่ย แค่ทำความสะอาดแค่เอาเลนเก่าออกเนี่ยก็กินเวลาไปนานมากเลยเพราะฉะนั้น1มีโอกาส

ที่ใช้ในการผ่าตัดมันจะต้องใช้ขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีพลังงานความร้อนที่มากขึ้นนะคะคลื่นความถี่สูงความร้อนเพิ่มขึ้นแรงสั่นสะเทือนมากขึ้นการเนื้อเยื่อที่มันเกิดทรอมาเกิดการอักเสบหลังผ่าตัดสูงมากแล้วมีโอกาสที่จะเกิดพังผืดหลังผ่าตัดในวงกว้างมีโอกาสเกิดแทรกซ้อนเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเวลาที่ผ่าตัดเสร็จกลับมามองเห็นจะไม่ชัดแจ๋วแหววเหมือนกับคนที่ผ่าแบบที่ยังไม่ถึงขั้นต้อสุกนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับคือส่วนหนึ่งเนี่ยทางคุณจารุวรรณบอกว่า เริ่มเป็นต้อกระจกแล้วอ่ะไม่อยากที่จะเป็นมากขึ้นจนกระทั่งต้องผ่าเพราะว่ามีเพื่อนที่ผ่าตัดแล้วเกิดปัญหาอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต้อกระจกก็คือหลังจากผ่าตัดต้อกระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเคสของเพื่อนคุณจารุวรรณนะเมื่อวานโทรมารับสินค้าไปแล้วนะคะทางคุณจารุวรรณเนี่ยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะทั้งโกรทฮอร์โมนทั้งโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็มีสั่งตัวผลิตภัณฑ์ E1 ด้วยนะคะชุด3เดือนแล้วก็โทรมาบอกว่าเนี่ยไปคุยกับเพื่อนนะเพื่อนเป็นผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วหลังจากผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยผ่านมาแค่ประมาณ6เดือนเนี่ยโอ้โหเป็นต้อหินเป็นวุ้นในตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยประมาณ2เดือนก็รู้สึกละว่าตอนก่อนหน้านั้นไม่เป็นอ่ะเป็นหลังจากนั้นก็คือหลังจากผ่าตัดต้อกระจกก็เป็นวุ้นในตาเสื่อมก่อนแล้วก็เริ่มมามีจอประสาทตาหลุดลอกแล้วก็มีพังผืดที่จอตาแล้วก็เลยทำให้เป็นจอตาลอกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นความดันลูกตาสูงก็เป็นต้อหินก็คือต้องมารักษาอีก3โรคตามมานะคะแล้วก็พอประมาณครึ่งปีมั้งคะมีอาการขุ่นมัวมันไม่ใสเหมือนเดิมพอไปเช็คเนี่ยปรากฏว่าถุงเลนตาเสื่อมมันขุ่นถุงเลนตามันขุ่นแล้วก็เลยต้องไปผ่าตัดอีกรอบนึงนะคะซึ่งพอทางคุณจารุวรรณฟังมาตรงเนี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรีบทานตัว E1 เพราะว่าถ้าทานแล้วอาการขุ่นของเลนตามันดีขึ้นจะได้ไม่ต้องผ่าตัดต้อกระจกนะอันนั้นก็ช่วยได้นะคะถ้ายิ่งแบบเป็นระยะต้นเนี่ยระยะต้นแค่ประมาณระยะ1ไม่เกินระยะ2เนี่ยนะคะสำหรับคนที่เป็นต้อกระจกมีทั้งหมดประมาณ5ระยะระยะที่ต้องผ่าตัดแน่ๆคือระยะที่5คือมองจากตาเนื้อปุ๊บตรงกลางลูกตาดำเราอะที่มันเป็นบริเวณรูม่านตามันจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เห็นเป็นตะกอนขุ่นขาวเลยเขาเรียกว่าตาฝ้าตาฝังอันนั้นยังไงก็ต้องผ่า 100% ทุกเคสต้องผ่าหมดนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยมันไม่ทันการแล้วนะเพราะว่าเขาเรียกว่ากำลังจะขึ้นเมนแล้วอะกำลังจะขึ้นเผาแล้วอย่างเงี้ยนะมันไม่ทันการแต่ถ้าเป็นระยะ4ตอนต้นอาจจะพอไหวนะคะแต่ถ้าเป็นระยะ4ตอนปลายคือเริ่มมองเห็นเป็นตะกอนขุ่นขาวแล้วอันเนี้ยหมอแนะนำเลยไปผ่าตัดนะคะไปผ่าตัดเลยแต่ถ้าว่าเพิ่งเป็นระยะต้นระยะกลางทานตัวสำหรับคนที่เป็นต้อกระจกทานตัว E1 เนี่ยเอาอยู่ทีนี้จากเคสเมื่อวานก็คือคุณหมอได้ให้ยาที่เป็นยาหยอดตานะคะให้ยาหยอดตาให้หยอดเช้ากับก่อนนอนนะคะแล้วก็คือทางคุณจารุวรรณบอกว่าเนี่ยก็หยอดมาประมาณน่าจะ5เดือนละหยอดมา5เดือนความดันลูกตาเนี่ยลงมาประมาณแค่3มิลลิเมตรประหลอดคือข้างละ3นะคะก็เลยแบบมันช้านะคะบอกไม่ต้องกังวลค่ะหลังจากนี้เนี่ยพอทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ไปแล้วหยอดตาด้วยนะคะใช้ยาหยอดตาของคุณหมอเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมไปคือทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เพื่อไปเสริมฤทธิ์การทำงาน
นะคะร่วมด้วยช่วยกันเนาะตัวของผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยมันจะมีสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดความดันลูกตาด้วย

ตัวของสารสกัดจากตัวทอรีนมันจะมีคุณสมบัตินะแล้วก็ตัวกลูโคควินิน2ตัวจะมีคุณสมบัติช่วยลดความดันลูกตาแล้วก็ตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซยานินไบโอฟลาโนไทนินเนี่ยมันมีคุณสมบัติไปลดการอักเสบที่ตรงบริเวณเนื้อเยื่อรอบดวงตาเรานะแล้วก็ลดการอักเสบตรงบริเวณแถวตรงรูระบายถ้ารูระบายไม่เกิดการอักเสบรูระบายจะไม่อุดตันการระบายน้ำหล่อเลี้ยงออกจากลูกตามันก็ระบายเพิ่มขึ้นถูกไหมพอระบายเพิ่มขึ้นน้ำหล่อเลี้ยงก็ลดนะความดันลูกตาก็จะลดลงโดยอัตโนมัตินะคะมันก็คือมีกลไก2อย่างร่วมด้วยช่วยกันเลยก็คือไปช่วยทำให้รูระบายเนี่ยระบายน้ำหล่อเลี้ยงได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคุณสมบัติของตัวสารสกัดตัวทอรีนกับกลูโคควินินมันไปลดความดันในลูกตาด้วยในส่วนของตรงเนี้ยจากสถิติเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัว E1 ควบคู่กับการหยอดตานะคะลดความดันลูกตาของคุณหมอใน 1-2 เดือนสามารถลดความดันลูกตาได้ไม่ต่ำกว่า 2-8 มิลลิเมตรประหลอดนะคะแล้วแต่คนเลยและเมื่อใช้ทานไป8เดือนขึ้นไปสามารถลดความดันลูกตาได้ไม่ต่ำกว่า 8-10 มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบต้อหินเฉียบพันนะถ้าเป็นต้อหินเฉียบพันนะถ้าไปรักษากับคุณหมอแล้วกลับมาแล้วก็ทานตัว E1 ด้วยใช้ยาหยอดตาของคุณหมอด้วยภายใน1เดือนเนี่ยนะเคยมีมาแล้วลดความดันลูกตาได้แบบ20มิลลิเมตรประหลอดภายใน1เดือนนะลดมาได้แล้วนะคะแล้วแต่เคสนะคะทีนี้กลับมาที่ตอบคำถามว่าอาการที่ทำไปทำลายลานสายตาแล้วทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นส่วนปลายจนกระทั่งทำให้มุมจอตามันตีบแคบลงแปลว่าอะไรแปลว่าตาบอดบางส่วนนะคะตาบอดบางส่วนคือถ้าเป็นต้อหินจะบอดส่วนนอกแต่ตรงกลางภาพยังเห็นภาพชัดอยู่แต่ถ้าหากว่าความดันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะมุมจอตามันจะค่อยๆตีบแคบลงตีบแคบลงตีบแคบลงจนกระทั่งในที่สุดคือตาบอด 100% และบอดถาวรบอดแล้วบอดเลยไม่สามารถกลับมามองเห็นใหม่ได้เลยนะโรคเนี้ยมันไปทำลายเซลล์ประสาทตานะคะมันไปทำลายเซลล์ประสาทตาโรคนี้เป็นโรคอันตรายเป็นสาเหตุอันดับ2นะที่ทำให้คนไทยตาบอดถามว่านอกจากโรคต้อหินที่ไปทำลายการมองเห็นนะคะของส่วนปลายแล้วอ่ะมีโรคอื่นอีกหรือเปล่ามีค่ะนะคะต้อหินเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำลายลานสายตาทำให้มุมจอตาตีบแคบลงลักษณะการมองเห็นนะหลายคนบอกมันเป็นยังไงครับหมอนายนึกถึงภาพเวลาที่เรานั่งรถผ่านอุโมงรถไฟหรือผ่านอุโมงรถเนี่ยค่ะในกรุงเทพตอนนี้มีเยอะแยะเลยผ่านอุโมงรถเนี่ยเราจะเห็นตรงกลางเนี่ยมันเป็นลูกวงกลมสว่างจ้าแต่รอบๆเนี่ยมันมืดเนี่ยแบบนั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่ามุมจอตาตีแคบลงสูญเสียการมองเห็นส่วนปลายสาเหตุ 50% เนี่ยมาจากต้อหินประมาณ 50% เลยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ตาจะเริ่มสูญเสียการมองเห็นจากภายนอกตรงลานสายตาข้างนอกก่อนแล้วค่อยๆมองแคบลงแคบลงจนกระทั่งในที่สุดคือตาบอด 100% เนี่ย 50% มาจาก 1. โรคต้อหินสาเหตุข้อที่ 2. นะคะมาจากเกิดจากจอตาเนี่ยบริเวณจอประสาทตาเนี่ยมันมีสารสีที่ผิดปกติโรคเนี้ยเราเรียกว่าโรค RP ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเรียกว่าโรคตาบอดตอนกลางคืนแต่โรค RP เนี่ยเป็นเกิดความผิดปกติของกรรมพันธุ์แล้วเป็นมาตั้งแต่กำเนิดแล้วค่อยๆเสื่อมเพิ่มขึ้นเสื่อมเพิ่มขึ้นจนในที่สุดเนี่ยในพออายุมากขึ้นเนี่ยนะคะบางคนก็คือสูญเสียการมองเห็นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยหมอนายบอกได้เลยถ้าใครเป็นโรค RP นะคะหรือว่าจอตามีสารสีเนี่ยก็ลักษณะอาการตาบอดเนี่ยจะบอดจากส่วนปลายนะคะการมองเห็นส่วนปลายรอบนอกค่อยๆมองติดแคบลงให้ไปที่โรงพยาบาลศิริราช
ขามีการปลูกสเต็มเซลล์นะคะรู้สึกว่าน่าจะเห็นผลละเริ่มมีการใช้แล้วเห็นผลแล้วนะคะแต่ค่าใช้จ่ายน่าจะแพงอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะต่อมานะคะโรคที่3ที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนปลายหรือทำให้มุมจอตาตีบแคบลงเนี่ยคืออันนี้เจอบ่อยโรคที่2เนี่ยRP เนี่ยเจอไม่เยอะแต่สถิติที่ทำให้การมองภาพสูญเสียการมองเห็นเยอะรองจากต้อหินก็คือเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันค่ะเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันซึ่งตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่เลือดมันข้นหนืดแล้วทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดไปปิดกั้นการไหลเวียนของเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงนะพาสารอาหารกับพาออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถพาสารอาหารกับออกซิเจนไปเลี้ยงที่ตรงบริเวณเซลล์ประสาทตาขั้วประสาทตาเซลล์รับแสงเซลล์รับสีจุดรับภาพชัดที่จอตาตรงบริเวณจอประสาทตาไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงก็ตายใช่ไหมคะก็ค่อยๆตายแล้วในที่สุดก็จะถูกทำลายเส้นประสาทตาก็ถูกทำลายมุมจอตาก็ถูกทำลายลานสายตาถูกทำลายเกลี้ยงเลยแล้วในที่สุดก็คือตาบอดถ้าถามสถิติที่ไปทำลายมุมจอตาเนี่ยถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณ 25% เป็นอันดับ2รองมาจากคนที่เป็นต้อหินโรคหลอดเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบรูดตันแล้วทำให้ตาบอดได้เนี่ยบอดภายใน72ชั่วโมงนะคะแปลว่าอะไรบอดภายใน3วันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการจอตาดับปุ๊บอยู่ดีๆเหมือนมีคนมาดับไฟเนี่ยแล้วก็อาจจะประมาณ2นาที5นาทีแล้วค่อยๆกลับมามองเห็นอย่างเงี้ยนะคะอาการแบบเนี้ยนะคะต้องระมัดระวังรีบไปโรงพยาบาลด่วนที่สุดเลยภายในอย่าให้เกิน6ชั่วโมงยังสามารถกลับมาทำให้มองเห็นใหม่ได้นะคะแล้วก็สาเหตุการเกิดส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโรค NCD อะค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดหลอดเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบอุดตันเนี่ยมักจะเกิดจากความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดในสมองตีบอุดตันนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจโรคประมาณเนี้ยมันก็จะเสี่ยงที่จะป่วยนะคะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่จอตาอุดตันโรคที่4สาเหตุที่ทำให้ตาบอดสูญเสียการมองเห็นจากมุมจอตานะคะส่วนปลายเนี่ยโรคต่อมาก็คือจอประสาทตาหลุดลอกจอประสาทตาหลุดลอกเนี่ยนะคะจะมีโอกาสสูญเสียการมองเห็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะประมาณสักน่าจะ 10% อันนี้ก็จะเป็นรองลงมาจากหลอดเลือดแดงที่จอตาอุดตันต้นตอสาเหตุที่ทำให้จอตาลอกเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะไม่ใช่แค่วุ้นในตาเสื่อมอย่างเดียวคือวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยถ้าคนไหนเป็นวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยประมาณ 90% ทำให้เป็นจอตาลอกแต่คนที่ป่วยเป็นจอประสาทตาหลุดลอกแล้วไปดึงรั้งทำลายไอ้ตรงดึงรั้งให้เส้นประสาทตาฉีกขาดออกมาแล้วก็ทำให้ไม่สามารถนำสัญญาณประสาทเนี่ยส่งขึ้นไปที่สมองทำให้สมองเนี่ยไม่สามารถตีความได้ว่าเราสิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรมันก็ทำให้เราตาบอดอยู่ดีถูกไหมก็คือตรงเนี้ยมันมีผลต่อการมองเห็นก็ต้นตอสาเหตุของจอตาลอกเนี่ยก็ส่วนมากมักจะมาจากภาวะเบาหวานขึ้นตานะคะแล้วก็อีกหลายๆสาเหตุนะความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกันนะสาเหตุต่อมาที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนปลายจนกระทั่งทำให้ในที่สุดคือตาบอดเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นโรคมีการเขาเรียกอะไรนะเซลล์สมองเสียหายจากการที่เราเป็นสโตรกหรือเส้นเลือดในสมองตีบอุดตันหรือแตกแล้ว เราไปโรงพยาบาลช้าแล้วเซลล์สมองมันถูกทำลายอะค่ะมันก็ทำให้สูญเสียการมองเห็นได้นะคะอันนี้ก็ประมาณสัก 5% หรือสมองได้รับการบาดเจ็บนะคะแล้วก็อีกโรคนึงที่รองลงมาจากจอประสาทตาหลุดลอกนะหมอไหนลืมไปคือโรคเส้นประสาทตาอักเสบโรคเส้นประสาทตาอักเสบเนี่ยจะพบได้อีกประมาณสัก 10% นะอีก 10%
แล้วก็อื่นๆเนี่ยมันก็จะประมาณอีก 5% ก็คือสรุปเนี่ยต้อหินเนี่ย 50% ใช่ไหมคะหลอดเลือดแดงที่จอประสาทตาอุดตันประมาณสัก 25% นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของจอตาหลุดรอกประมาณสัก 10% เส้นประสาทตาอักเสบอีก 10% แล้วจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นเส้นประสาทตาอักเสบก็คือเส้นประสาทตาอักเสบเนี่ยจะมีลักษณะที่บางคนอาจจะมีจอตาดับก็ได้บางคนก็ไม่มีแต่บางคนก็เหมือนกับมองแล้วมันมืดลงแต่อาการสำคัญของเส้นประสาทตาอักเสบคือมีอาการปวดตาแบบใช้คำว่าเจ็บตาปวดตาแบบลึกๆแบบเสียดๆแทงๆแหลมๆจี๊ดๆเข้าไปในตาลึกเข้าไปประมาณสัก1เซนน่ะเหมือนกับโดนอะไรที่แบบแหลมๆแทงอ่ะแล้วเจ็บมากนะคะถ้าคนไหนเจ็บแบบเนี้ยให้เราลองกรอกตาไปทางซ้ายกรอกตาไปทางขวาถ้าเราเจ็บเพิ่มขึ้นเวลาเรากรอกตาอันนี้คือส่วนมากนะประมาณแบบ 90% จะเป็นโรคเส้นประสาทตาอักเสบถ้าคนไหนเป็นให้รีบไปโรงพยาบาลด่วนนะภายใน6ชั่วโมงยิ่งเร็วยิ่งดีแต่ช้าที่สุดไม่ควรเกิน1วันอย่าปล่อยทิ้งไว้ไปโรงพยาบาลด่วนเพราะว่าโรคนี้มีโอกาสสูญเสียการมองเห็นอย่างภายใน48ชั่วโมงเร็วมากนะคะมีโอกาสตาบอดได้ภายใน48ชั่วโมงนะคะพอๆกับต้อหินเฉียบพลันเลยอันนี้อีก 10% นะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเล็กๆน้อยๆก็อย่างเช่นขั้วประสาทตานะคะถูกกดเนื่องจากมีภาวะตรงบริเวณจานประสาทตาเนี่ยมันเกิดการบวมเจอน้อยไม่ค่อยเยอะในคนไทยจะเจอไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะคะเกิดการภูมิคุ้มกันอาจจะเกิดจากภูมิคุ้มกันมันทำลายตนเองแล้วก็เพี้ยนนะคะกับอีกอันนึงก็คือเกิดอุบัติเหตุกระแทกบาดเจ็บที่ศีรษะหรือที่ตาก็อาจจะเป็นไปได้ประมาณนี้นะคะเพราะนั้นถ้าเราต้องการที่วิธีการรักษาคือรักษาตามอาการเลยค่ะเป็นโรคเส้นประสาทเส้นประสาทตาอักเสบก็รักษาโรคเส้นประสาทตาอักเสบนะคะเป็นโรคจอประสาทตาหลุดรอกก็ยิงเลเซอร์หรือไม่ก็ฉีดแก๊สนะคะหรือว่าเป็นอาการของต้อหินก็หยอดตาลดยาใช้ยาหยอดตาลดความดันลูกตาแล้วก็ทานตัวแต่ทุกๆอาการเนี่ยหมอในแนะนำเลยว่าให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันได้สามารถดูแลฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยของสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันเหลือการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในเรื่องของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาค่ะเบอร์โทรนะคะ0853857341 0853857461 0863550761พักฟังเพลงค่ะ

086355 0761081353834เมื่อกี้นะคะทางในเคสเมื่อกี้เนี่ยในเคสของคุณจารุวรรณกับถามเรื่องอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดต้อกระจกมีอะไรบ้างนะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำด้วยแล้วก็บังเอิญวันนี้มีเคสจากคุณปัญญาคุณปัญญาอยู่จังหวัดเดี๋ยวนะอยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะสอบถามหมอให้เข้ามาบอกว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นพังผืดที่จอตานะคะจากภาวะจอประสาทตาเสื่อมอยากให้คุณหมอแนะนำด้วยว่าต้องทำยังไงแล้วสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็อาการข้างเคียงหรื อหลังผ่าตัดต้อกระจกคือคุณปัญญาเนี่ยผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มามีปัญหาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้วมีพังผืดที่จอตาร่วมด้วยนะคะพังผืดที่จอตาไม่ทราบว่าเกิดจากมันสามารถเกิดได้จากผลข้างเคียงของการผ่าตัดต้อกระจกก็ได้นะคะไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากจอประสาทตาเสื่อมก็ได้อันนี้ต้องเช็คกับทางต้องดูจากกล้องจุลทรรศน์อะค่ะต้องดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์นะว่าจริงๆแล้วตรงพังผืดที่จอตาของทางคุณปัญญาเนี่ยมันเกิดอะไรได้บ้างแต่ถ้าถามหมอไหนเอาแบบถามแบบตรงๆกันนะก็คือไม่ได้ดูในรายละเอียดลึกๆนะคะทางคุณปัญญาสอบถามมาในว่าโรคพังผืดที่จอตาจากจอประสาทตาเสื่อมมันเป็นยังไงรักษายังไงนะคะแล้วมันอันตรายไหมเดี๋ยวพูดให้ฟังเดี๋ยวสรุปสั้นๆก่อนเงินมีคนถามอาการแทรกซ้อนจากต้อการผ่าตัดต้อกระจกมาขอไม่ลงรายละเอียดลึกๆนะแต่จะพูดว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เจอบ่อยแล้วกันที่เจอบ่อยคืออาจจะเป็นการติดเชื้อเกิดการอักเสบที่ดวงตาซ้ำขึ้นมาเกิดการติดเชื้อที่หลังผ่าตัดซึ่งตรงเนี้ยถ้าหลังผ่าตัดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเคืองตาปวดตาบวมแล้วก็มีขี้ตาน้ำตาอันนี้คือเกิดการอักเสบแล้วมีอาการปวดอย่างเงี้ยถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วเป็นปุ๊บไปทันทีค่ะเพราะเมื่อมีการอักเสบจะเกิดการสร้างพังผืดที่จอตาแน่นอนหลังจากที่รักษาหายแล้วแล้วพังผืดที่จอตาเนี่ยรักษายากเลยแหละแล้วก็รบกวนทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเหมือนอย่างเคสของคุณปัญญานะที่บอกว่าเป็นพังผืดที่จอตาจากจอประสาทตาเสื่อมอันนี้คุณหมอน่าจะวินิจฉัยเอามาแล้วใช่ไหมคะวินิจฉัยไว้แล้วไม่น่าจะเกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้าคุณปัญญามีการผ่าตัดต้อกระจกมาก่อนซึ่งตอนช่วงที่ผ่าตัดต้อกระจกแน่นอนมันจะต้องมีพังผืดสร้างไม่มากก็น้อยนะคะอาจจะมีอยู่บ้างแล้วบางส่วนนะคะแล้วพอเวลาที่เกิดปัญหาจอประสาทตาเสื่อมมันก็อาจจะทำให้แผลเป็นมันขยายวงใหญ่ขึ้นทำให้กว้างขึ้นแล้วก็เลยทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่เห็นชัดนะคะที่เห็นชัดอ่ะทีนี้อาการแทรกซ้อนสำหรับคนที่ผ่าตัดตัดสินใจจะผ่าตัดต้อกระจกที่จะต้องระวังนะคะก็ประมาณถามว่ามีโอกาสเกิดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดประมาณ 2-5% ค่ะประมาณ 2-5% แต่ตอนหลังๆเนี่ยหมอไหนเจอว่าเขานิยมใช้ก่อนที่หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยมักนิยมให้สเตียรอยด์แล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อกันไปเลยนึกออกไหมกันไปเลยไม่ต้องมานั่งดูว่าติดไม่ติดก็คือให้กันไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะคะมันก็ไม่มีปัญหาจริงๆนะหลายๆเคสที่เสียเงินเนี่ยส่วนมากคุณหมอจะให้ยา
ชนิดที่แบบอย่างดีเลยอ่ะคือทั้งยาหยอดส่วนมากจะเป็นยาหยอดตาที่ในรูปแบบของมีตัวแอนติไบโอติกตัวฆ่าเชื้ออยู่ด้วยแล้วก็มีสเตียรอยด์ด้วยก็จะได้กันลดการอักเสบแล้วพอไม่มีการอักเสบมันก็จะลดโอกาสเกิดการสร้างพังผืดนะคะเพียงแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นแต่หมอในเชื่อว่าทุกคนน่าจะยินดีเนาะข้อดีกว่าเกิดอาการแทรกซ้อนภายหลังใช่ไหมคะก็อย่างแรกที่มีโอกาสเจอบ่อยก็คือมีการติดเชื้อแล้วก็การอักเสบที่ดวงตานะคะที่เจอบ่อยรองลงมาเนี่ยนะคะก็คือภาวะถุงหุ้มตาถุงเลนหุ้มตานะคะมันขุ่นภาวะถุงเลนนะที่หุ้มตรงบริเวณเลนตามันขุ่นแล้วต้องไปผ่าตัดอีกรอบหนึ่งนะคะที่เจอบ่อยนะคะแล้วก็หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมองไม่ชัดอ่ะมันขุ่นมันกลับมาขุ่นอ่ะอาจจะขุ่นน้อยกว่าตอนผ่าตัดต้อกระจกแต่มันขุ่นไม่หายอันเนี้ยส่วนมากจะเป็นถุงเลนหุ้มตาขุ่นอาการแทรกซ้อนอาการที่3ที่เจอรองลงมาก็คือมีเลนตาเคลื่อนค่ะนะคะเลนตาเทียมเนี่ยที่ใส่เข้าไปมันเกิดการเคลื่อนพอเคลื่อนปุ๊บเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยเราก็จะมองไม่ชัดจุดโฟกัสก็จะเปลี่ยนไปนะมองเห็นภาพไม่เหมือนเดิมนะคะข้อที่4อาการแทรกซ้อนข้อที่4เนี่ยนะคะก็จะเกิดการจอตาบวมน้ำอันนี้เนี่ยจริงๆน่าจะเป็นทุกเคสค่ะมีภาวะจอตาบวมน้ำก็จะทำให้การมองเห็นภาพในช่วงอาการจอตาบวมน้ำเนี่ยจะเป็นอยู่ไม่เกิน3เดือนแล้วจะหายแล้วส่วนมากจะหายเองได้แต่หลายๆคนคือจะทนไม่ไหวนะคะสาเหตุที่เกิดภาวะจอตาบวมน้ำเนื่องจากเกิดการอักเสบแล้วก็ไปทำให้จอตามันเกิดการบวมน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นได้บ่อยนะคะแล้วก็สาเหตุข้อที่5ก็คือบางคนเนี่ยจะทำให้แพ้แสงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการเหมือนกับเห็นแสงกระพริบนะมีเหมือนกันที่เกิดอาการเอฟเฟกต์หลังจากผ่าตัดต้อกระจกก็จะเห็นเป็นเหมือนกับมีความไวความรับรู้ในเรื่องแสงกระพริบไวมากเลยนะคะแล้วก็สาเหตุข้อที่7คือบางคนหลังจากผ่าตัดแล้วมีอาการเปลือกตาหย่อนหรืออาการเปลือกตาตกก็มีหนังตาตกอะค่ะนะคะแล้วก็ปัญหาต่อมาก็คือทำให้มีโอกาสที่ความดันในลูกตาเพิ่มสูงขึ้นนะเนื่องจากอะไรต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นพังผืดที่จอตาเกิดปัญหาหลังจากการผ่าตัดเลนตาเนี่ยนะคะต้อกระจกเนี่ยก็คือเป็นพังผืดที่จอตานะคะแล้วพอเป็นพังผืดที่จอตามันก็ทำให้เกิดการอุดตันตรงบริเวณรูระบายก็เลยทำให้ความดันในลูกตาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต้อกระจกก็มีโอกาสที่จะหลายๆคนก็เป็นต้อหินนะจากที่แต่เติมเนี่ยไม่เป็นต้อหินพอหลังผ่าตัดต้อกระจกปุ๊บผ่าตัดรักษาต้อกระจกหายปุ๊บกลายเป็นต้อหินตามมานะคะเป็นต้อหินแล้วก็อาการต่อมาก็จะมีวุ้นในตาเสื่อมที่หมอไหนเจอบ่อยนะคือส่วนมากจะเป็นต้อหินวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกนะคะซึ่งเป็นอาการเอฟเฟกต์หลังมาแล้วก็พังผืดที่จอตานะคะพอมีพังผืดที่จอตามักจะมีจอตาลอกตามมาอยู่แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะเท่าที่รวบรวมได้นั่นก็คืออาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต้อกระจกนะคะส่วนเคสของคุณปัญญาที่ถามอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอาการพังผืดที่จอตา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมถ้าเป็นพังผืดที่จอตาแสดงว่าจอประสาทตาเสื่อมเป็นแบบชนิดเปียกก็เลยสอบถามคุณปัญญาไปว่าคุณปัญญามีปัญหาสุขภาพโรคประจำตัวอะไรบ้างกินยาประจำตัวอะไรบ้างก็บอกว่าเป็นคุณปัญญาเป็นโรคเบาหวานกับเป็นโรคเดี๋ยวนะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเบาหวานกับความดันโลหิตสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะ
เสี่ยงทำให้ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกได้ทีนี้พอเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเป็นยังไงคือคนเราเนี่ยเราป่วยเป็นจอประสาทตาเสื่อมอยู่แล้ววันดีคืนดีปุ๊บถ้าหากว่าเราเป็นเบาหวานเราเป็นความดันอย่างเงี้ยอย่างเคสของคุณเอาคุณปัญญาเลยเนี่ยแหละค่ะของคุณปัญญาเลยเบาหวานทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันไม่ยืดหยุ่นแล้วมันก็รั่วมันซึมมันเปาะมันปิมันแตกได้ง่ายแล้วก็ไปทำให้เลือดมันข้นหนืดพอเลือดมันข้นหนืดมันก็เสี่ยงเกิดลิ่มเลือดนะคะแล้วทีนี้พอเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดมันก็เสี่ยงที่จะเส้นเลือดอุดตันแต่ความดันสูงมันเสี่ยงที่จะทำพอมีแรงดันเยอะๆผนังหลอดเลือดมันเปาะอยู่แล้วมันก็ปริแล้วมันก็แตกแล้วมันก็รั่วซึมมีน้ำเหลืองน้ำเลือดเนี่ยรั่วซึมออกมาโดนจอประสาทตาพอมันโดนจอประสาทตาจอประสาทตาก็บวมขึ้นมาแล้วก็เกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบก็เกิดเป็นการสร้างแผลเป็นเกิดขึ้นก็กลายเป็นพังผืดอยู่ตรงจอตานะคะแล้วถามว่าหมอไหนเชื่อว่าเป็นผลพวงจากการที่เราผ่าตัดต้อกระจกรอบแรกเนี่ยน่าจะมีการสร้างพังผืดแผลเล็กๆแผลเล็กๆก่อนแต่พอเป็นจอประสาทตาเสื่อมเปียกชนิดเปียกตามมาปุ๊บมันเกิดการอักเสบซ้ำปุ๊บแผลมันใหญ่ขึ้นคือแผลเป็นมันใหญ่ขึ้นถ้าแผลเป็นใหญ่ขึ้นจอพังผืดที่จอตามมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดมีโอกาสทำให้ป่วยแล้วก็เสี่ยงกระทบกับการมองเห็นมากขึ้นทีนี้พอเวลาจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเนี่ยเกิดภาวะบวมน้ำแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยมันตีบมันทำให้เกิดสร้างเส้นเลือดฝอยเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเราเรียกว่าเส้นเลือดงอกใหม่นะคะใต้จอประสาทตาแล้วไอ้ตัวเส้นเลือดที่มันงอกใหม่เนี่ยพอเวลาเลือดไหลผ่านเส้นผนังหลอดเลือดที่สร้างใหม่เนี่ยมันสร้างแบบรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอตัวผนังอ่ะมันไม่มั่นมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มั่นคงอะค่ะพอเวลาเลือดผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็แตกโพรออกมาน้ำเลือดมันก็ยิ่งท่วมใหญ่เลยการที่มันท่วมมีเลือดนะของเหลวรั่วออกมาซ้ำๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำให้เกิดการสร้างพังผืดขึ้นมาแบบใหญ่แล้วก็หนาพอเวลาที่มันมีแผลเป็นมีพังผืดตรงจุดรับภาพชัดที่จอตาตรง เซลล์รับแสงตรงเซลล์รับสีมันก็เลยมีผลต่อการมองเห็นตามมาเลยเพราะไปทำให้โครงสร้างของจอประสาทตามันเกิดความเสียหายแล้วก็เซลล์รับแสงเซลล์รับสีจุดรับภาพชัดที่จอตาเซลล์แมคคิวล่าเนี่ยมันโฟกัสภาพได้เหมือนไม่เหมือนเดิมการรับแสงแสงก็มองแล้วมันมืดลงตัวรับสีตัวจับสีอ่ะมันก็ทำให้การตีความของสีมันเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นจุดที่คนเป็นโรคพังผืดที่จอตาจากจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเนี่ยอาการจะเป็นแบบนี้ก็คือเราก็จะเห็นภาพแบบตรงกลางเนี่ยมัวไม่ชัดบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบางคนเห็นเป็นหลุมดำบางคนมืดมืดแต่รอบนอกยังเห็นภาพชัดอยู่ภาพก็ที่เห็นก็จะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเป็นจุดดำดำเป็นเงาตรงกลางอ่านหนังสือหรือมองหน้าคนอ่านยากมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหนักขึ้นไม่รักษาก็จะสูญเสียการมองเห็นแบบตาบอดถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำนะคะก็คือวิธีการรักษาถามว่ารักษายังไงก็คือที่แน่ๆคุณหมอจะต้องฉีดยาเข้าไปในตาขาวนะคะชื่อยา anti VEGF แล้วแต่คุณหมอจะวินิจฉัยในเคสของคุณเนี่ยมันเจอน่าจะเจอพังผืดที่ขนาดใหญ่พอสมควรวันนี้เชื่อว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ 10-12 เข็มขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ทางคุณปัญญาถามบอกว่าแล้วจะสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวอีวันจะช่วยได้ไหมให้ทานควบคู่กันไปเลยนะคะจากที่ตอนแรกๆสมมตินะว่าถ้าคุณหมอวินิจฉัยว่าต้องฉีดยาเข้าไปในตาขาวเนี่ยสมมติว่าต้องฉีด10เข็ม
นะก็อาจจะเหลือสักประมาณ4เข็มนะคะอาจจะลดลง1ใน3หรือ2อาจจะลดลง2ใน3นะคะหรือว่าเป็นครึ่งๆก็ได้นะคะก็ลดโอกาสเขาเรียกว่าการรักษาเร็วขึ้นฟื้นเร็วขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบน้อยลงแล้วก็ตัวของอีวันมีคุณสมบัติไปทำให้พังผืดมันอ่อนนุ่มนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการนะมีคำถามเข้ามาหาหมอไนท์บอกว่าคุณหมอช่วงนี้ไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่ระบาดแล้วจะมีวิธีในการแยกว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอสักครู่สำหรับตอนนี้นะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาก็อย่าลืมให้ทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันนะคะส่วนท่านที่มีปัญหาอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักๆก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นหรือว่าทรงตัวไม่ค่อยอยู่คุณสามารถทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทนะคะหรือท่านที่เริ่มขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อขาเริ่มเหลวเริ่มรีบแล้วจนกระทั่งต้องใช้วอล์กเกอร์หรือเริ่มนั่งรถเข็นแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะกลับมาเดินได้ใหม่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางคนก็อาจจะดีขึ้นภายใน1เดือน2เดือนหรือ3เดือนหรือบางคนก็หมอไหนเคยเจอก็คือเขาเป็นมานานแล้วแล้วเพิ่งจะมาทานตัวโกรทฮอร์โมนก็ประมาณ6เดือน8เดือนก็มีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากตอนแรกๆนั่งรถเข็นเนี่ยก็เริ่มมาใช้วอล์กเกอร์นะคะแล้วก็ค่อยๆมาใช้ไม้เท้าเดินค่อยเดินค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณป่วยมาแบบนั่งรถเข็นมาแบบเป็นปีๆ2ปีแล้วจะให้กลับมาเดินได้เหมือนเดิม 100% เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเซลล์ประสาทมันถูกทำลายไปพอสมควรแล้วแต่สิ่งที่ได้ก็คือไปฟื้นฟูสมรรถภาพรอบๆนะคะอวัยวะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการเดินสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่โกรทฮอร์โมนช่วยได้แล้วก็ไปฟื้นฟูเส้นประสาทเส้นประสาทเนี่ยได้ในหลายๆส่วนนะคะทีนี้อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแบบไม่บางคนไม่รู้เลยว่าตัวเองทำไมถึงปวดเมื่อยแล้วก็กินยาแล้วก็ไม่หายแล้วก็เบื่อกับการกินยาแล้วถ้าคนไหนที่ปวดเมื่อยทั้งตัวนะหาสาเหตุไม่เจอบางคนเขาเรียกว่าเป็นกระสายเส้นนะคะเป็นกระสายให้ทานโกรทฮอร์โมนตาวิวิทแล้วก็ห้ามดื่มน้ำเย็นให้ทานน้ำอุ่นตลอดวันได้8ถึง12แก้วแล้วให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนรับประกันได้นะคะดีขึ้นแน่นอนแล้วตรงไหนปวดเมื่อยมากๆให้ใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดรับประกันได้ค่ะว่าอาการปวดเมื่อยดีขึ้นแน่นอนเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกกดไหลย้อนไวทองมึนงงเวียนเวียนศีรษะบ้าหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทค่ะเบอร์โทรค่ะ0816355761 0813538734 0813538734พักฟังเพลงค่ะ